0: คำว่า hobbies มีความหมายว่างานอดิเรกนั่นเองครับ fun hobbies ก็คืองานอดิเรกสนุกสนุกนั่นเองเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่นักเรียนจะเรียนรู้กันในวันนี้เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะทราบอะไรบ้างมาดูกันเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับมีใครอยากพูดบ้างนักเรียนตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราไว้ว่าอย่างไรครับ
1: เก็บคำศ
0: ั
1: พท
0: ์
1: ได
0: ้บอกความหมายของคำศัพท์ได
1: ้
0: ออกเสียงคำศัพท์ได้เช่นกันเลยใช่ไหมครับมีอะไรอีกได้สะกดคำศัพท์อย่างแน่นอนถามตอบกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าข้อที่1เลยบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกและกิจกรรมยามว่างได้ครับวันนี้และข้อ2นะครับเด็กๆสามารถออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างแน่นอนและก็ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แน่นอนเลย3นักเรียนบอกโครงสร้างประโยคถามตอบได้ครับวันนี้เราจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ถามและตอบเหมือนกันเลยโอเคครับเด็กๆนั้นจะมีความตั้งใจพยายามเรียนรู้กับวิชาทิชปาลอย่างแน่นอนเลยครับเด็กๆครับดูเลยที่รูปนี้มีอะไรบ้างที่เป็นกิจกรรมอย่างบ้างมี drawing ก็คือวาดภาพมีอะไรอีกครับวาดรูป
1: sing
0: ร้องเพลงมีอะไรอีกครับเขาก็เล่นตุ๊กตากันใช่ไหมครับเอาละครับเด็กๆครับและนี่คือกิจกรรมยามว่างหรืองานอดิเรกของเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเด็กๆครับออกเสียงคำนี้พร้อมกันเลย
1: hobbies
0: ยังจำได้ไหม hobbies
1: hobbies
0: hobbies
1: hobbies
0: เด็กๆครับ let's spell together student
1: h
0: hobbies ก็คืองานอดิเรกของเรานั่นเองครับมาดูงานอดิเรกแรกเลย
1: singing
0: singing
1: singing
0: let's spell together student
1: singing
0: singing very good next ไปดูกันต่อเลย
1: eating
0: Eating.
1: Eating.
0: Eating.
1: Eating.
0: Eating.
1: Eating.
0: Let's spell together.
1: Eating.
0: เมื่อมีเวลาว่างทิชบางก็ชอบทานเหมือนกันนะครับโอเคมันคือการทานนั่นเองครับต่อไป
1: Sleeping.
0: Sleeping.
1: Sleeping.
0: Sleeping.
1: Sleeping.
0: Let's spell together, students.
1: S-L-E-P-I-N-G
0: Very good. Next. คำนี้ครับออกเสียงว่า gardening.
1: Gardening.
0: Gardening.
1: Gardening.
0: Gardening.
1: Gardening.
0: Gardening.เน้นที่เสียงคำว่า gar แล้วก็ออกเสียงเด่นให้น้อยๆ gardening
1: gardening
0: gardening
1: gardening
0: ออกเสียงตามที่ป้าอีกครั้งนึงครับ gardening
1: gardening
0: gardening
1: gardening
0: โอเค let's spell together
1: gardening
0: gardeningมันคืออะไรครับการอะไรเอ่ยการทำสวนนั่นเองครับไหนใครที่บ้านใครมีสวนบ้างสวนดอกไม้สวนอะไรอย่างงี้ถ้ามีเวลาว่างแล้วใครชอบเข้าสวนบ้างปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้นี่แหละครับก็คือ gardening นะโอเคครับ next reading
1: reading
0: reading ใครชอบ reading บ้าง in your free timeในเวลาว่างใครชอบอ่านบ้างครับเก่งมากๆเลยเด็กๆครับโอเค let's spell together student reading
1: R-E-A-D-I-N-G
0: โอเค again let's spell again อีกครั้งหนึ่งครับ 3, 2, 1reading คือการอะไรครับโอเค next drawing
1: drawing
0: drawing
1: drawing
0: every

0: Bodies, let's spell together. 3, 2, 1.
1: D-R-A-W-I-N-G. Drawing.
0: Drawing.
1: Drawing.
0: Drawing.
1: Drawing.
0: Very good. Okay, let's spell together, students. Drawing.
1: Drawing.
0: Okay. Cooking.
1: Cooking.
0: Cooking.
1: Cooking.
0: Cooking.
1: Cooking.
0: Cooking.
1: Cooking.
0: Let's spell together, students.
1: C-O-O-K-I-N-G. Cooking.
0: Very good. Next.
1: Dancing.
0: Dancing.
1: Dancing.
0: Dancing.
1: Dancing.
0: Dancing.
1: Dancing.
0: Let's spell together. โอเคนักเรียนครับรู้ความหมายของแต่ละคำหรือยังทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางนักเรียนดูคำแล้วก็ดูภาพประกอบไปด้วยเลยนะครับจริงๆแล้วทิชปามเชื่อว่าเป็นคำที่ไม่ยากเลยเป็นคำที่เด็กๆนั้นใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนเลยครับลองมาออกเสียงอีกครั้งพร้อมกันนะครับเริ่มตั้งแต่ singing 3, 2, 1 louder pleaseGardening.
1: Gardening.
0: Gardening.
1: Gardening.
0: Gardening.
1: Gardening.
0: ต่อเลยครับ
1: Reading.
2: Reading.
1: Drawing.
2: Cooking.
1: Dancing.
0: แล้วครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไม่ดังทิชปามจะไม่ปล่อยผ่านอย่างแน่นอนเลยขอออกเสียงอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่คำว่า singing 3, 2, 1
1: singing eating
2: singing
1: crying
2: reading
1: drawing
2: cooking
1: dancing
0: ทั้งต้นทางและปลายทางเมื่อสักครู่นี้ยังมีคำที่ติดขัดอยู่นั่นก็คือ gardening เดี๋ยวเรามาลองฝึกออกเสียงพร้อมกันจนกว่าจะคล่องนะGardening.
1: Gardening.
0: Gardening.
1: Gardening.
0: Gardening.
1: Gardening.
0: Gardening.
1: Gardening.
0: Gardening. ช้าๆก่อน. Gardening.
1: Gardening.
0: Gardening.
1: Gardening.
0: ออกเสียงครับ. Gardening.
1: Gardening.
0: เร็วกว่านี้. Gardening.
1: Gardening.
0: Gardening.
1: Gardening.
0: Reading
1: Reading.
0: Reading. ออกเสียงคำว่า gardening 5 times. 3, 2, 1.
1: Gardening. Gardening. Gardening. Gardening. Gardening.
0: โอเคเดี๋ยวเชฟปามจะสุ่มคนที่ไม่ออกเสียงเลย Are you? ใช้ไมค์ลุกขึ้นครับโอเค Gardening นะครับ3, 2, 1. ออกเสียงให้ฟังหน่อยครับ
3: Gardening.
0: อีกครั้งนึงครับถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วลูก
3: Gardening.
0: Gardening.
3: Gardening.
0: Gardening. ปากกว้างๆเลย Gardening. ลองออกเสียงดูครับ Gardening.
3: Gardening.
0: Very good. นั่งลงโอเคต่อไปคำว่า reading ยังมีสะดุดอยู่ออกเสียงครับ reading
1: reading
0: reading
1: gardening
0: gardening
1: gardening
0: gardening
1: reading
0: reading โอเคเริ่มที่คำว่า singing อีกครั้งหนึ่งครับ 3, 2, 1 Okay. Drawing. Wing. Wing. Drawing.
1: Drawing.
0: Drawing.
1: Drawing.
0: ไม่ใช่ drawing นะลูก drawing.
1: Drawing.
0: Okay. ไปกันต่อเลยแล้วครับเด็กๆครับ เราจะมีใบความรู้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางใบความรู้ของเรานักเรียนจะอยู่ในแบบฝึกหัดนั่นเองครับแต่ว่าทิชชู่ปาล์มจะนำขึ้นมาบนหน้าจอให้นักเรียนได้ดูกันไปพร้อมๆกันเลยคำสั่งก็คือให้นักเรียนดูภาพแล้วก็ฝึกอ่านคำศัพท์และประโยคไปพร้อมๆกันเลยนะครับใบงานใบความรู้ของเรานะครับจะมีรูปภาพและก็มีคำศัพท์ต่างๆให้นักเรียนมาดูที่คำแรกกันเลยครับคำแรกเขาทำอะไรกันอยู่เอ่ย
4: ร
0: ้องเพลงในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรนะSinging, very good. Next. ต่อไปเลยครับ
2: Dancing,
1: drawing,
2: cooking,
0: gardening. เก่งมากๆเลยมาดูในกรอบของเราเลยคำว่า cooking. Cooking มีความหมายว่าอย่างไรทำอาหารไหนใครทำอาหารเป็นบ้างชั้นป.3 ของเราโอ้เก่งมากๆเลยนักเรียนปลายทางทำอาหารได้หรือเปล่าครับอย่างน้อยก็มีใครทอดไข่เป็นบ้างทอดไข่เจียวเก่งมากๆเลยที่ปั๊มชอบมากเลยคุกกิ้งในภาษาไทยของเรามีความหมายว่าอย่างไรนะครับ
4: ทำอาหาร
0: นั่นเองแล้วก็การ์เดนิ่งล่ะครับ
2: การทำสวน
0: การทำสวนนั่นเองเอาล่ะครับเมื่อนักเรียนพอทราบแล้วว่าคำแต่ละคำออกเสียงว่าอย่างไรและมีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าในประโยคนั้นเราทำอย่างไรนะครับมาดูคำแรกเลยใครยังจำได้บ้างที่ชิปามบอกว่า I like skating in my free time ฉันชอบชิปามชอบอะไรครับชอบเล่นสเกตในเวลาว่างนั่นเองครับเดี๋ยวมาเรามาดูกันว่าแต่ละประโยคนั้นเราจะออกเสียงว่าอย่างไรนักเรียนครับดูแต่ละสีเรามีความหมายด้วยนะครับสีเขียวที่นักเรียนเห็นอยู่จะเป็นคำที่นักเรียนเรียนมาเมื่อสักครู่นี้แล้วสีอะไรครับสีฟ้าสีฟ้าคำว่าอะไรเอ่ย free time ออกเสียงพร้อมกันครับ
2: free time
0: ในนี้เลยในกรอบเลย free time มีความหมายว่าเวลาว่างนั่นเองเดี๋ยวเรามาประกอบประโยคกันเลยครับ I like singing in my free time ออกเสียงพร้อมกันครับ 3 2 1โอเคครับทางนักเรียนต้นทางและปลายทางออกเสียงประโยคแรกไปพร้อมๆกันเลยนะครับ 3 2 1
2: I like singing in my free
0: time ต่อไปครับประโยคที่2
2: I like singing in my free time
0: 3
2: I like singing in my free time
0: 4
2: 5
0: I like reading in my free time Next ต่อไปเลยครับ
2: I like
0: drawing
2: in my free time
0: โอเคเด็กๆครับอีกครั้งครับ I like drawing in my free timeต่อไปนะครับ
2: I like cooking in my free time
0: และสุดท้าย
2: I like dancing in my free time
0: โอเคทิชปามจะสุ่มเลขที่นะครับวันนี้ขอเป็นเลขที่1ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางให้นักเรียนลุกขึ้นได้เลยครับแล้วใช้ไมค์นะครับเลือกประโยค1ประโยคนักเรียนต้นทางอาจจะไม่เหมือนกับนักเรียนปลายทางก็ได้นะครับเลือกประโยคหนึ่งประโยคแล้วบอกอ่านให้คุณครูปลายทางฟังพร้อมแล้วเริ่มครับ
3: I like eating in my free time
0: เก่งมากๆเลยต่อไปนักเรียนปลายทางครับเลขที่หนึ่งออกเสียงให้คุณครูปลายทางฟังได้เลยครับต่อไปเชื่อปามจะเลือก number twoNumber two. Number two, stand up, please. Okay. ทางนักเรียนต้นทางและปลายทาง Number two, stand up. นะครับเลือกหนึ่งประโยคแล้วอ่านให้คุณครูปลายทางและทางฟังได้เลยครับ
3: I like driving in my free time.
0: Again, please. อีกครั้งหนึ่งครับ
3: I like driving in my free time.
5: พูดไปลืมไป
0: I like.
3: Drawing.
0: I like drawing.
3: I like drawing in my free time.
0: โอเคsit down แล้วนักเรียนปลายทางนะครับออกเสียงให้ที่คุณครูปลายทางฟังหรือยังถ้าออกเสียงแล้วเก่งมากๆเลยครับต่อไป number 3 number 3 stand up please โอเคนักเรียนต้นทางและปลายทาง number 3 please stand up แล้วเลือก1ประโยคออกเสียงให้คุณครูฟังได้เลยครับ
3: I like gardening in my free time
0: โอเค very good นักเรียนปลายทางออกเสียงให้คุณครูปลายทางฟังด้วยนะครับต่อไปนายขออาสาสมัครใครอยากยกมือได้เลยนะครับโอเคมิลิน stand up please
6: I like dancing in my free time
0: เก่งมากๆเลยขออีกครั้งหนึ่งครับ
6: I like dancing in my free time
0: Very good ไหนต่อไปมีใครอีกมีใครอยากออกอีกอันดาโอเค choose one sentence
3: I like sleeping in my free time.
0: Very good. Me too. ทิชปามก็ชอบเหมือนกัน I like sleeping in my free time. ต่อไปมีใครอีกสกิดแล้วก็แตงกวา
7: I like cooking in my free time.
0: I like cooking in my free time. แตงกวาสุดท้าย
8: I like cooking in my free time.
0: Very good. Okay. เด็กๆต้นทางและปลายทางสามารถประกอบประโยคเองได้แล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในการถามตั้งคำถามนั้นเราจะถามว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเด็กๆครับมาดูกันนะครับ What do you like doing in your free time? What do you like doing in your free time?เด็กๆครับถูกต้องเลยคุณชอบทำอะไรในเวลาว่างนั่นเองครับเราจะเดาไม่ยากเลยใช่ไหมครับเนื้อความหมายของคำถามนี้เด็กๆครับเดี๋ยวเรามาออกเสียงพร้อมๆกันหรือออกเสียงตามที่ปามก่อนก็ได้มาดูกันทีละวรรคเลยนะ What do you like
1: doing
0: in your free time
1: What do you like doing?
9: What do you like doing?
0: In your free time.
9: In your free time.
0: อีกครั้งหนึ่งครับ
9: What?
0: ไปดูกันต่อเลย What do you like doing in your free time? โอเคขอออกเสียงเป็นกลุ่มแล้วกันนะครับด้วยประโยคนี้นะ What do you like doing?In your free time พร้อมไหมครับ Group 1ทั้งกลุ่มเลยนะขอเสียงดังๆเลย 3, 2, 1
9: What do you like doing in your free time
0: เก่งมากเลย Group 2 3, 2, 1
9: What do you like doing in your free time
0: ขออีกครั้งหนึ่งครับ Group 2 3, 2, 1
9: What
0: Very good. ขอย้อนไปกรุ๊ปวันอีกครั้งหนึ่งครับ3 2 1
9: What do you like doing in your free time?
0: Next, group 3 3 2 1
9: What do you like doing in your free time?
0: อีกครั้งหนึ่งครับ one more time.Very good. Group 4พร้อมแล้วเริ่มเลย
9: What do you like doing in your free time?
0: โอเคเก่งมากเลย Group 5
9: What do you like doing in your free time?
0: อีกครั้งหนึ่งครับดังกว่านี
9: ้ What do you like doing in your free time?
0: ต่อไปนักเรียนปลายทางครับออกเสียงประโยคนี้พร้อมๆกันเลย 3, 2, 1 Very very good ต่อไปนักเรียนต้นทางและปลายทางออกเสียงประโยคนี้พร้อมกัน 3 2 1
10: 1

0: ้อ้าวเด็กๆครับต่อไปเมื่อนักเรียนคุ้นชินกับประโยคคำถามแล้วเดี๋ยวจะปามจัดถามและให้นักเรียนตอบเลยลองดูที่รูปภาพเขาทำอะไรครับเขากำลังทำอะไรอยู่เตรียมคำตอบไว้เลยนะครับ What do you like doing in your free time? I like อะไรครับตามหนังสือถ้าในภาพนี้เขากำลังอ่านหนังสือเด็กๆจะใช้คำว่าอะไรไหนลองเอามาประกอบประโยคนะครับ 3 2 1 Very good ถามยัวต้องตอบไม้นะครับไม้แปลว่าของฉันเวลาว่างของฉันนะครับถ้าเป็น your ของคุณเห็นไหมครับ your free time ก็คือเวลาว่างของคุณทำอะไรวิธีการตอบก็คือฉันชอบทำสิ่งนั้นในอะไรครับเวลาว่างของฉันมีคำว่า my อยู่นั่นเองครับมาดูกันเลยทีละภาพนักเรียนดูที่รูปภาพเด็กผู้หญิงคนนี้เขาทำอะไรครับเตรียมคำตอบดีๆนะโอเค What do you like doing in your free time กรุ๊ปไหนตอบได้ยกมือ touch your ears 3 2 1 touch your ear 3 2 1Group 4Group 4ฟังประโยคคำถามดีๆ What do you like doing in your free time?
1: I like dancing in your free time in my free time
0: ให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งครับตอบอีกหนึ่งครั้งครับพุจีบ3 2 1
1: I like dancingIn my free time
0: ถูกต้องหรือเปล่านั้นเรามาดูกัน I like dancing in my free time very good โอเค group 4เก่งมากๆเลยต่อไป group 4ส่งตัวแทนคนใหม่เป็นคนตั้งคำถามให้กลุ่มต่อไปในการตอบนะครับเอามาดูกันดูที่รูปภาพเขาทำอะไรเอ่ยเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะเราจะใช้ประโยคคำถามนี้ touch your ears 3 2 1Group 2โอเค Group 4เป็นคนตั้งคำถามและให้ Group 2เป็นคนตอบคำถามโอเค Stand up please ขอตัวแทน1คนที่ไม่ซ้ำคนเดิมอันดาก็ได้มาโอเคตั้งคำถามให้กล้าตอบ
1: What do you like doingIn your free time.
0: Okay, กล้าพร้อมแล้วตอบเลย
1: I like singing in my free time.
0: ถูกต้องหรือเปล่านั้นเด็กๆถูกต้องเลย I like singing in my free time. Okay, ไปดูกันต่อเลยเตรียมคำตอบไว้เลยนะ Group 2ขอตัวแทนตั้งคำถาม1คน Group 2เป็นคนตั้งคำถามนะเลือกคนไว้เลยนะครับต่อไปมาดูวิธีการตอบกรุ๊ปไหนตอบได้ Touch your ears 3 2 1 Group 5โอเคแตงกวาก็ได้ครับ Stand up please โอเคแตงกวาเป็นคนถามกรุ๊ป5เลือกคนตอบหรือยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ
1: What do you like
0: doing
1: your free time
0: แตงกวาออกเสียงตามทีเชอร์นะครับ What do you like doing
1: What do you like doing
0: in your free time
1: in your free time
0: อีกครั้งหนึ่งครับ What do you like doing
1: What do you like doing
0: in
1: your free time
0: ค่อยๆฝึกได้แล้วครับอีกครั้งหนึ่งครับ
1: What do you like doing in your free time
0: โอเคไหนกลุ่ม2มีใครอยากช่วยเพื่อนไหมครับโอเคน้องผู้หญิงแซนอัพเดี๋ยวฝึกอีกนิดนะลูกแตงกวาโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มตั้งคำถามได้เลยลูก
1: What do you like doing in your free time?
0: Okay, I stop เลย
2: I like cooking in my free time.
0: Very good. เก่งมากๆเลย I like cooking in my free time. ต่อไปที่ปามจะถามนักเรียนปลายทางบ้างดีกว่าเด็กๆปลายทางครับดูนะครับที่รูปภาพนี้เขากำลังทำอะไรและในคำศัพท์นั้นเราจะออกเสียงว่าอย่างไรเด็กๆต้นทางและปลายทางเราบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ Gardening very good ถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวที่ปามจะถามแล้วนะครับ What do you like doing in your free time ถ้าพร้อมตอบแล้วนะครับตอบได้เลยครับนักเรียนปลายทางรบกวนครูปลายทางเช็คคำตอบด้วยนะครับนักเรียนต้นทางครับประโยคนี้ลองตอบพร้อมๆกันหน่อยครับว่าจะตอบว่าอย่างไร What do you like doing in your free time ถูกต้องหรือเปล่า I like gardening in my free time very good เก่งมากๆเลยครับมาดูต่อไปอันนี้คือกิจกรรมที่ชิปามชอบมากๆเลยเด็กๆครับช่วยตั้งคำถามให้ชิปามหน่อยได้ไหมครับทั้งห้องเลย 3, 2, 1
3: What do you like in your free time?
0: I like sleeping in my free time ไหนมีใครชอบนอนเหมือนชิปามโอ้นอนเยอะๆไม่ดีนะครับเด็กๆเราต้องหากิจกรรมอื่นๆทำบ้างโอเคครับเด็กๆครับออกเสียงประโยคคำตอบนี้พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับ 3, 2, 1โอเคเก่งมากๆเลยมาดูอันนี้กรุ๊ปไหนตอบได้ขอเป็นกรุ๊ป3บ้างกรุ๊ป3 What do you like doing in your free time
4: I like reading in my free time
0: อีกครั้งหนึ่งครับ
4: I like reading in my free time
0: I like reading
4: in my free time.
0: Okay, I like reading
4: in my free time.
0: Okay, I like reading in my free time. น้องต้องออกเสียงคำว่า like ให้ชัดๆนะครับ I like reading in my free time. เพราะคำว่า like มีความหมายว่าอย่างไรนะฉันชอบนั่นเองครับโอเคต่อไปกรุ๊ปไหนยังไม่ได้ตอบบ้างกรุ๊ป 1 please stand up ขอตัวแทน1คนถ้าพร้อมแล้ว What do you like doing in your free time
5: I like drawing in my free time
0: Okay very good I like drawing in my free time เก่งมากๆเลยเอาละครับเด็กๆถึงคราวที่เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางรอคอยแล้วนั่นก็คือกิจกรรม Let's Practice ของเราเด็กๆนั้นจะต้องตั้งคำถาม What do you like doing in your free time แล้วก็ตอบคำถามให้นักเรียนได้เลือกคำในนี้ลองตอบได้ลองฝึกดูกับเพื่อนๆแล้วเหมือนเดิมครับทั้งเรียนต้นทางและปลายทางลองหาดูว่าใครชอบทำกิจกรรมอะไรมากที่สุดแล้วบอกทีเชอร์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้ว Are you ready?
6: Yes, I am.
0: Let's go. ลงมือได้เลยครับWhat do you like doing in your free time?

everybody time is up หมดเวลาการทำกิจกรรมใบงานของเราแล้วทั้งเรียนต้นทางและปลายทางเสร็จกันแล้วใช่ไหมครับถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาตรวจคำต่อไปพร้อมๆกันเลยนะครับเด็กๆที่เด็กครับ number one รูปแรกเป็นรูปอะไรนะครับเด็กๆเป็นรูปร้องเพลงเราก็ขีดเส้นมาที่คำว่า singing ต่อไป number two เราก็ขีดเส้นไปที่คำว่า sleeping โอเค number three eating ไปที่คำว่า eating ได้เลยต่อไป number four drawing อยู่ตรงนี้ครับต่อไปครับ number five reading อยู่ตรงข้ามกันเลยต่อไป number sixDancing อยู่ตรงนี้ครับต่อไป number 7เป็นรูปอะไรครับรูปที่7เขาทำอะไรอยู่ทำอาหารในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า cooking โอเคต่อไปครับ number 8อันสุดท้ายทำสวนการทำสวนอยู่ที่ gardening โอเคถ้านักเรียนทำตามนี้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางให้เช็คถูกได้เลยนะครับและจากนั้นให้นำส่งคุณครูปลายทางเพื่อให้ตรวจคำตอบอย่างถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับเด็กๆวันนี้กิจกรรมไม่ค่อยยากเลยใช่ไหมครับเป็นกิจกรรมที่ง่ายๆแต่ว่าวันนี้เด็กๆได้อะไรครับได้ฝึกตอบคำถามใช่ไหมเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่นักเรียนเรียนมาในวันนี้คืออะไรสิ่งที่นักเรียนมาในวันนี้ในช่วงแรปอัพของเราเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าเด็กๆครับออกเสียงบนกระดานพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางถ้าไม่ดังที่จะปะไม่ปล่อยนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย hobbies เป็นคำศัพท์ที่นักเรียนค่อนข้างออกเสียงได้กันอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูการประโยคที่นักเรียนจะต้องพูดกันถ้าเจอคำถามที่พี่ปาล์มถามว่า What do you like doing in your free time เด็กๆจะตอบว่าอย่างไรช่วยกันอ่านตั้งแต่ประโยคแรกถึงประโยคสุดท้ายพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง 3 2 1

0: ด็กๆสามารถบอกได้หรือยังครับว่าถ้ามีคนมาถามเราว่าคุณชอบทำอะไรในเวลาว่างเด็กๆสามารถตอบได้หรือเปล่าตอบได้หรือยังครับตอบได้แล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนำประโยคนี้ไปฝึกใช้ในชีวิตประจำวันและก็ถ้าเวลาว่างๆนักเรียนสามารถฝึกประโยคนี้กับเพื่อนได้เลยนะครับบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือเรื่อง play time ลองออกเสียงพร้อมกันหน่อยเร็ว play time
1: play
0: very good จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามในคาบต่อไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ลงเรียบร้อยแล้วครับI hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
2: Class ready.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่อ้าวสวัสดีจันทร์ตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมา

0: ในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
1: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังนะสิ
2: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม
3: ่โถ
4: สมัยรัชกาลที่5
2: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
2: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้แม่นู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านถึงจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบวกลบระคนใช่ไหมคะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการคูณหารระคนของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ถ้าเป็นการบวกลบระคนแสดงว่าโจทย์จะมีทั้งการบวกแล้วก็การลบอยู่ในประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมคะลูกถ้าเป็นการคูณหารระคนของจำนวนนับเด็กๆคิดว่าโจทย์จะมีอะไรบ้างลูกมีการคูณแล้วก็การหารอยู่ในประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูนะคะขอทบทวนการคูณหารระคนก่อนเด็กๆน่าจะเคยเรียนรู้มาบ้างแล้วในชั้นป.2เดี๋ยวคุณครูขอทบทวนนะคะด้วยโจทย์2ข้อนี้เลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะให้เด็กๆทำเป็นกลุ่มนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะจับกลุ่ม 3-4 คนหรือตามความเหมาะสมของนักเรียนนะคะความเหมาะสมของจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องเลยสำหรับนักเรียนต้นทางกลุ่มละ6คนใช่ไหมลูกกลุ่มละ6คนเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันหาคำตอบของโจทย์ต่อไปนี้เดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้ออกมาแสดงวิธีทำนะคะตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาตอบของทั้ง2ข้อนี้ก่อนค่ะเด็กๆเริ่มเลยแต่ละกลุ่ม

ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางได้คำตอบเกือบครบทุกกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนปลายทางได้คำตอบทั้ง2ข้อหรือยังนะคะใครที่ได้คำตอบรวดเร็วที่สุดเดี๋ยวออกมาเขียนแสดงวิธีทำแล้วก็คำตอบหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะข้อที่1เป็นกลุ่มที่3นะคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นกลุ่มที่3ยกมือก่อนใครส่วนข้อที่2จะให้เป็นกลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวเขียนแสดงวิธีทำตอนนี้คุณครูเลือกกลุ่มแล้วนะจากคนที่ยกมือได้รวดเร็วเดี๋ยวจะให้ออกมาเขียนแสดงวิธีทำ

ที่เพื่อนเขียนแสดงวิธีทำเด็กๆจะต้องคอยตรวจสอบด้วยนะคะว่าเพื่อนเขียนได้ถูกต้องหรือไม่เริ่มจากข้อที่1ก่อนกลุ่มที่3ใครเอ่ยเป็นอีคิวนะคะอีคิวเขียนแสดงวิธีทำเลยขั้นตอนที่1เวลาเราจะหาผลลัพธ์เด็กๆหาผลลัพธ์ของ2จำนวนไหนก่อนลูก2จำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อน18หารด้วย318หารด้วย3ได้6นะคะนี่ขั้นตอนที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะหาผลลัพธ์ในวงเล็บต่อไปขั้นตอนที่2หาผลลัพธ์สุดท้ายดีมากเลยเครื่องหมายเท่ากับเขียนตรงกับบรรทัดที่อยู่ข้างบนเลยนะคะ6คูณเท่ากับ6คูณ3เท่ากับ18ถูกต้องค่ะทุกคนปรบมือให้กับอีคิวหน่อยกลุ่มที่3คิดว่าข้อที่2คำตอบจะเป็นอย่างไรกลุ่มที่1ตัวแทนที่คุณครูเลือกเมื่อสักครู่นี้ออกมาเลยเป็นนาวานะคะ18หารด้วยในวงเล็บ3คูณ3คิดอย่างไรขั้นตอนที่1ต้องหาผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะสิบแปดอยู่นอกวงเล็บนะคะเรายังไม่ทำอะไรกับ18ขั้นตอนนี้นาวาจึงเขียน18ไว้ก่อน3คูณ3เท่ากับ9เด็กๆ เวลาเขียน9เด็กๆ เขียนจากหัวมาก่อนนะคะสิบแปดหารด้วย9เหลือ2ถูกต้องเลยนะคะทุกคนปรบมือให้กับนาวาหน่อยกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้คนใดที่ยังไม่ได้คำตอบนะคะเดี๋ยวมาดูเฉลยของเพื่อนดูว่าเพื่อนทำอย่างไรพอเข้าใจไหมคะที่เพื่อนออกมาเฉลยนะคะเราจะต้องหาผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะผลลัพธ์ของ2จำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนนั่นเองเด็กๆคะเด็กๆสังเกตนะคะประโยคสัญลักษณ์ข้อที่1กับข้อที่2เหมือนกันอย่างไรบ้างมีอะไรเหมือนกันลูกจำนวนทั้ง3จำนวนมี18มี3แล้วก็มี3เหมือนกันแล้วมีอะไรอีกคะเครื่องหมายหารกับเครื่องหมายคูณแล้วมีอะไรแตกต่างกันคะลูกมีเพียงวงเล็บที่อยู่ต่างกันวงเล็บในข้อที่1อยู่ที่คู่ที่1กับ2ใช่ไหมคะคู่หน้านะคะแต่วงเล็บข้อที่2อยู่คู่หลังคือ3คูณ3นั่นเองนะคะเวลาเด็กๆหาคำตอบของประโยคสัญลักษณ์การคูณหารละคูณเด็กๆจะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนเพราะว่าอะไรถ้าเด็กๆไม่หาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนคำตอบที่ได้จะเป็นยังไงคะไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกถ้าหากว่าโจทย์ละคูณนะคะโจทย์คูณหารละคูณที่มีวงเล็บต้องหาผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บก่อนแล้วจึงหาผลลัพธ์สุดท้ายเด็กๆคะถ้าหากว่าไม่มีวงเล็บเราก็สามารถหาผลลัพธ์จากทางซ้ายไปขวาได้เลยนะคะแต่ถ้ามีวงเล็บเด็กๆจะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนะคะซึ่งวันนี้เด็กๆจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการคูณหารละคูณเพราะฉะนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือเด็กๆสามารถหาผลลัพธ์ของการคูณหารละคูณของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นการทบทวนนะคะตัวเลขก็จะเป็นจำนวนน้อยๆนะคะแต่ของป.3คือจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ข้อที่2ให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ข้อที่3นะคะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เดี๋ยววันนี้เรามาใช้ในการเล่นเกมกันนะคะซึ่งกิจกรรมแรกนะคะเป็นกิจกรรมปริศนาคำตอบหันษานะคะกิจกรรมนี้จะอยู่ในใบกิจกรรม 2.10 คุณครูปลายทางนะคะแจกใบกิจกรรม 2.10 ให้กับเด็กๆได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแจกไว้ให้แล้วเด็กๆนำขึ้นมาเลยค่ะใบกิจกรรม 2.10 นะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าใบกิจกรรม 2.10 มีอะไรบ้างเริ่มจากข้างบนสีส้มตรงนี้เลยเด็กๆนะคะแผ่นตรงนี้เราเรียกว่าแผ่นปริศนาคำตอบหันษาคุณครูก็เตรียมมาอีกด้วยเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้ตัวแทน

แผนออกมาเขียนหน้าห้องด้วยนะคะแผนปริศนาคำตอบหันจ๋าข้างล่างเด็กๆดูข้างล่างลูกข้างล่างในใบกิจกรรมของตัวเองก็ได้เป็นโจทย์ปริศนานั่นเองนะคะวิธีการเล่นก็คือเด็กๆ ก็หาคำตอบของโจทย์ปริศนาข้างล่างนะคะในแนวนอนและแนวตั้งนี้นะคะเมื่อได้คำตอบแล้วเด็กๆ ก็นำคำตอบไปเขียนไว้ในแผ่นปริศนาตารางปริศนาคำตอบหันจ๋าตรงนี้นะคะถ้าหากว่าคุณครูอธิบายตรงนี้เด็กๆยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราลองทำด้วยการซัก2ข้อเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยให้แต่ละกลุ่มได้ทำด้วยตนเองพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมไหมพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วมาดูข้อที่1นะคะเด็กๆดูข้อที่1อยู่แนวนอนหรือแนวตั้งข้อที่1อยู่ตรงแนวนอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาโจทย์ข้อที่1นี้มาคิดกันก่อนนะคะเด็กๆอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกัน1 2 3 184หารด้วยในวงเล็บ2คูณ4เท่ากับเท่าไหร่มาช่วยคุณครูคิดข้อที่1นะคะวิธีทำขั้นตอนที่1คือเด็กๆจะต้องหาผลลัพธ์ของอะไรก่อนของ2จำนวนที่อยู่ในวงเล็บ2จำนวนที่อยู่ในวงเล็บคือเด็กๆจะต้องหาผลอะไรลูกกลุ่มที่5ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ทำด้วยตนเองนะเพราะฉะนั้นข้อนี้มาช่วยกันก่อนนะคะหาผลลัพธ์ในวงเล็บในวงเล็บคือ2คูณ4เท่ากับ2คูณ4เท่ากับ8นะเพราะฉะนั้นในวงเล็บของเราเป็นตัวหาร184เป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเขียน184ไว้ข้างหน้าเครื่องหมายหารแล้วเขียน8ไว้ข้างหลังเครื่องหมายหารตรงนี้เป็นตำแหน่งของตัวหารจากนั้นนำ184หารด้วย8ในขั้นตอนนี้การหาผลหารเด็กๆได้เรียนรู้ทั้งหารยาวแล้วก็หารสั้นเด็กๆอาจจะใช้วิธีการหารยาวในการหาคำตอบหรือหารสั้นในการหาคำตอบก็ได้หารยาวหรือหารสั้นดีลูกเราเดี๋ยวเรามาหาผลหารด้วยกันด้วยวิธีการหารสั้นนะคะเพราะว่าใช้พื้นที่น้อยตรงนี้เลยนะ184หารด้วย8ช่วยคุณครูหาผลหารหน่อยค่ะหาผลหารในขั้นตอนที่1ในหลัก100 100หารด้วย8ได้กี่ร้อยได้เท่าไหร่ลูก0ใช่ไหมคะมีอยู่แค่100แบ่งออกเป็น8กลุ่มไม่พอแบ่งนะคะ8คูณจำนวนใดได้1ก็ไม่มี8คูณ1ก็ได้8ไปแล้วเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นผลหารจึงเป็น0แล้ว1ตัวนี้เราใช้ไปหรือยังลูกยังไม่ได้ใช้ใช่ไหม8คูณ0ได้0 1ลบด้วย0เหลือ1 1จึงเป็นเศษไปคิดกับหลัก10หลัก10ตอนนี้จากเดิมมีอยู่80ตอนนี้กลายเป็นกี่10แล้วคะลูก18 10ใช่ไหมคะเพราะว่าเหลือจากหลัก100มา100 100ก็คือ10 10 10 10บวกอีก80ก็เป็น18 10นั่นเองนะคะหลัก10ตอนนี้เป็น18แล้ว18หารด้วย8ได้เท่าไหร่ลูกได้2แล้วเหลือ7 2 8คิดจาก18หารด้วย8 8คูณจำนวนใดได้ใกล้เคียง18 8คูณ2เป็น8คูณ2เป็น16นะคะแล้วเหลือเศษ2นั่นเองมีอยู่18ลบด้วย16ก็เหลือ2 2ก็ไปคิดกับหลักหน่วยแต่2ตัวนี้คือ2 10นะคะเมื่อรวมกับหลักหน่วย4หน่วยก็จะเป็น2424หน่วยหารด้วย8 3ได้3นะคะ8 3ได้24ดังนั้น184หารด้วย8จึงได้23นั่นเองนะคะเราก็ตอบ23แล้วเราจะไปตอบตรงไหนเราก็นำใบกิจกรรมของเราตรงที่เป็นตารางสีส้มนะคะนี่เป็นข้อที่1ข้อที่1อยู่ในแนวนอนเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องนำ23ไปเขียนไว้ในแนวนอนของข้อที่1นะคะเลขโดด1ตัวใส่ได้แค่1ช่องช่องละ1ตัว23เป็นจำนวน2หลักนะคะ2เด็กๆก็เขียนไว้ในช่องที่1แล้วก็3นะคะอยู่หลักหน่วยเด็กๆก็เขียนไว้ข้างหลังหลัก10นะคะ2 3นั่นเองนะคะเวลาเขียน1อยู่ในแนวนอนเราก็เขียนในแนวนอนเลย23
นะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยต่อไปเด็กๆ เขียนลงในใบกิจกรรมของตนเองเลยนะคะ23ข้อที่1ได้คำตอบเป็น23ต่อไปข้อที่2เด็กๆข้อที่2อยู่ในแนวไหนคะดูจากโจทย์ของเรานะคะแนวตั้งนะคะ2อยู่ในแนวตั้งเพราะฉะนั้นคำตอบที่เด็กๆได้จากข้อที่2เด็กๆก็ต้องมาเขียนไว้ในแนวตั้งนะคะมีกี่หลักคะเนี่ยแนวตั้งมี3หลักแสดงว่า3เป็นหลักร้อยนะแสดงว่าคำตอบในหลักร้อยของข้อที่2เป็น300นะคะเป็น3แล้วเดี๋ยวเรามาหาหลัก10กับหลักหน่วยกันข้อที่2เด็กๆอ่านโจทย์พร้อมกันในวงเล็บ184หารด้วย2คูณด้วย4นะคะในวงเล็บ184หารด้วย2นะคะแล้วก็ทั้งหมดคูณด้วย4ข้อนี้เด็กๆจะต้องหาผลอะไรก่อนผลหารก่อน184หารด้วย2ได้เท่าไรเหมือนเดิมหารจานนะคะเหมือนเดิมนะคะหารจานเลย184หารด้วย2นะคะ184หารด้วย2ได้เท่าไรหาผลหารทีละหลัก100มีอยู่100หารด้วย2ได้กี่ร้อยได้0นะคะแล้วเหลือเศษ100ไปคิดกับหลัก10จะได้ว่าหลัก10มีอยู่18 10นะคะ18 10หารด้วย2 2คูณจำนวนใดแล้วได้18 2 9 18นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เขียน9เป็นผลหารในหลัก10จากนั้นหาผลหารในหลักหน่วยมีอยู่4หน่วย2คูณจำนวนใดแล้วได้4 2คูณ2ได้4เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในวงเล็บผลหารคือ92ตอบ92เลยไหมคะเด็กๆไม่เพราะว่าเด็กๆจะต้องนำไปคูณด้วย4นั่นเอง92คูณด้วย4ได้เท่าไหร่เราก็นำไปตั้งคูณได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาตรวจสอบดูว่าถูกต้องหรือไม่4คูณ2ในหลักหน่วยได้8นะคะจากนั้น4คูณ9ในหลัก10 4คูณ9ได้36ก็คือ36 10หรือ300กับอีก60นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ368นะคะแล้วเรานำไปเขียนอย่างไรในตารางปริศนาคำตอบของเรา368 3แล้วก็6แล้วก็8ใช่ไหมลูกเด็กๆเมื่อเขียนในแนวตั้ง3ในหลัก100เขียนไว้ข้างบนสุด6ในหลัก10ก็เขียนรองลงมาและ8อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนไว้ช่องสุดท้ายเราก็จะได้แบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อที่3ถึงข้อที่8คุณครูจะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทำเด็กๆคะมีทั้งหมด8ข้อคุณครูให้เด็กๆทำเป็นกลุ่มนะคะเด็กๆสามารถแบ่งบทบาทหน้าที่กันได้ตามความเหมาะสมเลยเพื่อความรวดเร็วตัวอย่างเช่นถ้าสแตมหาคำตอบข้อที่3พุทธจีบก็หาคำตอบข้อที่4เราอยู่กลุ่มเดียวกันเมื่อได้คำตอบแล้วเราก็นำมาบอกกันนะคะแล้วเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบของเพื่อนได้ด้วยนะคะเด็กๆพร้อมไหมพร้อมนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มขอให้เด็กๆแบ่งบทบาทหน้าที่การแล้วลงมือทำด้วยความสามัคคีในกลุ่มเลยค่ะเริ่มได้ค่ะ

0: เด็กๆคะตอนนี้กลุ่มไหนทําเสร็จแล้วบ้างกลุ่มไหนทําเสร็จแล้วบ้างยกมือค่ะมีกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3ทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มที่2กับกลุ่มที่3เขาทําอย่างไรถึงเสร็จได้อย่างรวดเร็วอันไหนคุณครูขอถามกลุ่มที่3หน่อยลูกทำไมหนูทำเสร็จได้อย่างรวดเร็วเลยมีตั้งแต่ข้อ3ถึงข้อ8ก็คือตั้ง5ข้อแต่คิดได้อย่างรวดเร็วเลยทำไมถึงเสร็จ5ข้ออย่างรวดเร็วเลยลูกหนูแบ่งบทบาทหน้าที่กันยังไงคะในกลุ่มไอ้ยืนขึ้นเลย
1: ช่วยกันคิดครับ
0: ช่วยกันคิดทั้ง5คนช่วยกันคิดข้อที่3ก่อนแล้วไปข้อที่4แล้วไปข้อที่5หรือช่วยกันคิดยังไงลูกเดี๋ยวให้ไอซ์ลองตอบก่อนนะหนูช่วยกันคิดยังไงลูก
1: ช่วยทํากันคนละข้อครับ
0: มีอยู่5คนมี5ข้อช่วยกันทําคนละข้อเมื่อได้คําตอบแล้วเราก็มาบอกกันแล้วช่วยกันตรวจสอบด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะนี่คือการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะเนื่องจากจำนวนข้อมีเป็นจำนวนมากบางครั้งในเวลาจำกัดเราอาจจะคิดไม่ทันใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเมื่อเราช่วยกันเป็นกลุ่มแบบกลุ่มที่3ก็จะทำเสร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันข้อที่3เด็กๆคะข้อที่3เด็กๆได้คำตอบกันเท่าไหร่บางคนบอกเฉลยมาว่า96คนอื่นได้96เหมือนเพื่อนไหมลูกมาดูกันข้อนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์คูณหารรักโคนโดยที่วงเล็บอยู่ที่2คู่หน้านะคะเราต้องหาผลคูณก่อนเด็กๆคะบางคนนะคะยังหาได้ไม่ถูกต้องเด็กๆดู24คูณด้วย36 24คูณด้วย36เป็นจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักเรามีขั้นตอนในการหาผลคูณกี่ขั้นตอนนะลูก2หลักกับ2หลักต้องมีกี่ขั้นตอน3ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราลองมาหาผลคูณกันนะคะอันนี้เป็นการทบทวนด้วยนะคะ24คูณ36นะคะคุณครูคิดในพื้นที่ว่างเลยนะคูณด้วย36ขั้นตอนที่1เด็กๆช่วยกันนำเสนอในลูกขั้นตอนที่1นำจำนวนใดคูณจำนวนใดขั้นตอนที่1คือเราคูณในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะ6คูณด้วย24ขั้นตอนแรกก็เลยนำ6คูณด้วย4หรือ4คูณด้วย6 6คูณด้วย4เท่ากับ6คูณ4ได้24เราก็เขียน4ทด2 6คูณ4ได้24จากนั้นหาผลคูณในหลัก10นะคะ6คูณ2ในหลัก10 6คูณ2ได้12บวกทดอีก2เป็น14 14นะคะขั้นตอนที่1นี้เรายังไม่ยุ่งกับ30ตรงนี้เลยนะต่อไปขั้นตอนที่2เวลาคูณขั้นตอนที่2เราต้องนำ30มาคูณด้วย24วิธีการคือเด็กๆอาจจะนำแค่3มาคูณ24ก็ได้แล้วเติมศูนย์ต่อท้ายเพราะฉะนั้นผลคูณจึงมี0อยู่ในหลักหน่วยนะคะก่อนคูณคุณครูขอขีดตรงนี้ก่อนค่าไว้ก่อนเพราะว่าเราใช้ไปหรือยังคะใช้ไปแล้วจากนั้น3คูณ4ได้3คูณ4ได้12เราก็เขียน2แล้วทดไว้ทด1ไว้ในหลัก10นะคะจากนั้น3คูณ2ได้6บวกทดอีก1เป็น7นะคะก็เป็น700เขียน7ในหลัก100ขั้นตอนที่2เสร็จแล้วขั้นตอนที่3ทำอะไรนำขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2มาบวกกัน4บวกด้วย0ได้4บวกด้วย2ในหลัก10ได้6นะคะแล้วก็1บวกด้วย7ในหลักร้อยได้8 800นั่นเอง คำตอบคือ864ใช่หรือไม่คำตอบคือ864ใช่ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ใช
0: ่ไม่ใช่นะ864คือผลคูณในวงเล็บนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำ864ไปหารด้วย9 864หารด้วย9ได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะลูกเราก็สามารถหาผลหารโดยการหารยาวหรือหารสั้นก็ได้เด็กๆเรียนรู้วิธีการหาผลหารด้วยการหารยาวหรือหารสั้นมาแล้วนะคะได้คำตอบคือ96นั่นเองถูกต้องเด็กๆคะแล้วเราเขียนอย่างไรเมื่อสักครู่กลุ่มที่3นำเสนอแนวทางด้วยใช่ไหมคะแต่กลุ่มที่2นำเสนอคำตอบด้วยใช่ไหมลูกกลุ่มที่2ออกมาเขียนซิ96เราเขียนอย่างไรตัวสูงๆก็ได้ลูกยาย่าก็ได้ลูกปัดก็ได้กลุ่มที่3ออกมาเลยลูกปัดนะคะ96ในข้อที่3เดี๋ยวเราไปดูกระดานของคุณครูกระดานของคุณครูนะคะ96เป็นชาแนลนะคะ96เราเขียนอย่างไรเก้าสิบหกจากโจทย์เป็นโจทย์แนวตั้งใช่ไหมคะข้อที่3อยู่ตรงนี้นะคะนี่ข้อที่3อยู่ตรงนี้นะลูกเพราะฉะนั้น96เราเขียน2ช่องนี้เขียนยังไงนะ96เราไม่เขียนเลยมาทางนี้นะคะเราจะเขียนมาทางนี้นะ96นะคะเรียบร้อยเด็กๆกลุ่มอื่นเขียน9และ6ตรงนี้หรือเปล่าลูก yeah. ถ้าเขียนตรวจสอบเลยถูกต้องชาแนลกลับนั่งที่ได้นะคะต่อไปข้อที่ต่อไปข้อที่เท่าไหร่ลูก ข้อที่3เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปทำข้อที่4กันข้อที่4อยู่ในแนวนอนหรือแนวตั้งนะ แนวตั้งเพราะฉะนั้นข้อที่4เด็กๆก็ต้องเขียนในแนวตั้งนะคะผลลัพธ์น่าจะมี2หลักนะคะได้คำตอบเท่าไหร่นะเท่ากันหรือเปล่า96เหมือนกันเลยเหรอลูกเดี๋ยวมาดูกันว่าใช่หรือไม่ขั้นตอนที่1เราจะต้องหาผลหารในวงเล็บก่อน36หารด้วย9เหลือ36หารด้วย9ได้4นะคะดังนั้นเราก็นำ24มาคูณด้วย424คูณ4ได้96ถูกต้องเลยนะคะก็จะเป็น96เหมือนกันนะคะทีนี้เด็กๆไม่ต้องนำมาเขียนแล้วเดี๋ยวคุณครูขึ้นให้ดู96เราจะเขียนอย่างไรข้อที่4เป็นแนวตั้งเหมือนกันเลยเราก็เขียนแบบสเนลเมื่อสักครู่เลย96นะคะเด็กๆข้อที่3กับข้อที่4ได้คำตอบเท่ากันเลยคือ96นะคะต่อไปข้อที่5ข้อที่5อยู่ในแนวนอนหรือแนวตั้งลูก
2: แนวนอน
0: ข้อที่5อยู่ในแนวนอนนะคำตอบกี่หลักคะข้อที่5คำตอบกี่หลักลูก1 2 3 4นะคะแนวนอนข้อที่5คำตอบ4หลักนะคะ 2,415 หารด้วย7จากนั้นคูณด้วย3นะคะเด็กๆเวลาเราจะหาผลหารเด็กๆหาผลหารจากการหารสั้นหรือหารยาวก็ได้คำตอบในวงเล็บคือเท่าไหร่ลูกใครนะเป็นคนหาข้อนี้คำตอบในวงเล็บคือ

0: 145ถูกต้องเลยนะคะอันนี้คุณครูหาด้วยการหารสั้นนะคะซึ่งการหาผลหารด้วยการหารสั้นเด็กๆได้เรียนรู้ไปหรือยังเรียนรู้ไปแล้วนะคะ345นำไปคูณด้วย3 345คูณด้วย3ได้ผลคูณเท่าไหร่1,000เท่าไหร่ลูก1,035เวลาหาผลคูณเราหาผลคูณทีละหลักนะคะ1,035เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเราก็นำมาเขียนในตารางปริศนาของเรา1เขียนที่ช่องนี้นะคะ1,035 1,035เลขโดดช่องละ1ตัวจนมาถึงข้อ5แล้วไหนกลุ่มไหนทำถูกหมดเลยกลุ่มที่2ถูกไหมลูกที่ทำเสร็จแล้วถูกนะกลุ่มที่3ถูกไหมคะถูกนะคะต่อไปข้อที่6เด็กๆข้อที่6อยู่ในแนวนอนหรือแนวตั้งคะ
1: แนวต
0: ั้
1: งค่ะ
0: เด็กๆดูในตาระดูในโจทย์ลูกอยู่ในแนวนอนคุณครูได้คำตอบหลักอะไรมาแล้วหลักร้อยได้คำตอบหลัก10มาแล้วเหลือคำตอบหลักหน่วยเหลือแค่หลักเดียวเดี๋ยวเราไปหากันข้อที่6 24คูณในวงเล็บ288หารด้วย8เวลาแสดงวิธีทำทำอย่างไร288หารด้วย8ก่อนใช่ไหมคะ24ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็เขียนไว้ก่อน288หารด้วย8ได้เท่าไหร่ลูกเด็กๆคะประโยคสัญลักษณ์คูณหารละคนแบบนี้เมื่อหาผลหารแล้วจะต้องเป็นการหารลงตัวนะถ้าใครหารไม่ลงตัวเด็กๆลองตรวจสอบอีกครั้งนะคะว่าผิดพลาดที่ขั้นตอนใดได้36นะคะเด็กๆ24คูณ36เราหาคำตอบไปหรือยังหาไปแล้วใช่ไหมคะตรงสีฟ้าๆตรงนี้ที่คุณครูเขียนแสดงวิธีหาผลคูณ3ขั้นตอนตรงนี้864นั่นเองนะคะแสดงว่าหลักหน่วยที่เราตามหาคือเลขอะไรลูกเลข4กล้าตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะกล้าเมทัลแล้วก็ชะเอมตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะตรวจคำตอบเลยหลักหน่วยเป็น4,864เหลืออีกกี่ข้อคะเหลืออีกกี่ข้อเหลืออีก2ข้ออ่ะมาดูอีก2ข้อข้อที่7ไหนใครทำข้อที่7ใครเป็นตัวแทนทำข้อที่7ให้เพื่อนมาดูซิข้อที่7คำตอบคือเท่าไหร่เราหาผลหารก่อนลูก742หารด้วย7ได้เท่าไหร่คะ717,742ใช่ไหมลูกผลหารก็จะเป็น106นั่นเอง106นะคะใช่คำตอบสุดท้ายหรือยังยังไม่ใช่ต้องนำไปคูณ3ด้วย106คูณ3ได้เท่าไหร่ได้แล้วก็คูณทีละหลักได้นะคะ368นะคะ313ในหลักร้อยได้318ถูกต้องเลยดังนั้นข้อที่7ตอบ318 7แนวอะไรลูกแนวตั้งนะคะเราก็เขียน3 1แล้วก็8นั่นเองต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่8อยู่ในแนวไหนแนวตั้งแสดงว่าที่หายไปเนี่ยคือหลักอะไรคะลูกหลักอะไรนะหลัก10มีหลัก100มีหลักหน่วยแล้วเหลือหลัก10ไปหาข้อที่8 81คูณในวงเล็บ45หารด้วย981คูณในวงเล็บ45หารด้วย9หาผลอะไรก่อนผลคูณหรือผลหารหาผลหารก่อน45หารด้วย9ได้5แสดงว่าเราต้องนำ81มาคูณด้วย5 81คูณ5ได้เท่าไหร่นะได้405นะคะ515584 40เท่ากับ400นะคะ405แสดงว่าหลัก10ที่หายไปคือเลขอะไรลูกเลข0เลขโดดที่อยู่ในหลัก10คือเลข0นั่นเองนะคะเมื่อสักครู่เราแบ่งบทบาทหน้าที่การหาคำตอบ

0: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันธ์อ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูภาพแรกภาพแรกในวันนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราลองมาร่วมพิจารณาภาพนี้ไปพร้อมๆกันในใครทราบบ้างเอ่ยว่าภาพนี้เป็นภาพของอะไรอ้าวเงียบเสียงก่อนนะคะนักเรียนก่อนที่จะตอบในใครทราบบ้างเอ่ยตอบดังๆพร้อมๆกันสิคะเป็นภาพของหลักศิลาจารึกใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบกันดีหรือนักเรียนอาจจะเคยเห็นกันมาแล้วในภาคเรียนที่แล้วหรือจากชั้นประถมศึกษาปีที่2แล้วใช่ไหมคะว่าภาพนี้เป็นภาพของหลักศิลาจารึกใช่ไหมคะแล้วในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะได้มาเรียนรู้พระราชกรณียกิจที่สำคัญของใครคะเมื่อสักครู่นี้ชื่อเรื่องคือใครพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะแล้วก็ได้รู้ว่ามีการนำหลักของพ่อขุนรามคำแหงหรือนำแนวทางการใช้ชีวิตของนำแนวทางพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยมาปรับใช้อย่างไรในชีวิตประจำวันได้นะคะก่อนอื่นเลยเราลองไปดูคำถามกันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าศิลาจารึกดังกล่าวเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงสมัยใดเอ่ยเมื่อสักครู่นี้นักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบแล้วว่าเป็นภาพของหลักศิลาจารึกทีนี้คุณครูถามว่าหลักศิลาจารึกเนี่ยอยู่ในช่วงสมัยใดเอ่ยขอกลุ่มที่4หน่อยค่ะอยู่ในช่วงสมัยใดคะเชิญค่ะ
1: 1ครับ
0: อยู่ในช่วงสมัยใดเอ่ยถูกหรือยังยังไม่ถูกใช่ไหมคะแล้วคนอื่นล่ะคะตอบถูกไหมเอ่ยว่าศิลาจารึกเนี่ยอยู่ในช่วงสมัยใดคะสมัยอะไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่3หน่อยค่ะตอบได้ไหมเอ่ยว่าศิลาจารึกเมื่อสักครู่นี้ที่เราดูในภาพใช่ไหมคะทีนี้คุณครูถามว่าอยู่ในช่วงสมัยใดคะนักเรียน
1: สุโขทัยครับ
0: สมัยสุโขทัยถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเก่งมากนะคะอยู่ในช่วงสมัยสุโขทัยแล้วนักเรียนลืมหรือยังคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอาณาจักรของไทยสมัยแรกคือสมัยอะไรคะตอบดังๆหน่อยสิคะ
2: ส
0: ุ
2: โขท
0: ั
2: ย
0: ต่อไปค่ะสุโขทัยแล้วอยุธยาต่อไปสมัยอะไรคะสมัยธนบุรีต่อมาปัจจุบันคือสมัยอะไรเอ่ยสมัยรัตนโกสินทร์เก่งมากทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะศิลาจารึกเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ในสมัยสุโขทัยนะคะต่อมาแล้วนักเรียนรู้หรือไม่ว่าศิลาจารึกเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับชาติไทยมีความสำคัญอย่างไรเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3หน่อยค่ะนักเรียนคิดว่าศิลาจารึกเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับชาติไทยคะ
3: เป็นตัวอักษรไทยครับ
0: เป็นตัวอักษรไทยเป็นอย่างไรเอ่ยรอฟังคำตอบจากเพื่อนข้างๆอีกสักหนึ่งคนมีความสำคัญอย่างไรคะศิลาจารึก

0: ทำให้เกิดพยัญชนะไทยขึ้นครับ
1: ทำให้เกิดมีเป็นพยัญชนะไทยขึ้นให้เราได้ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยได้เขียนตัวอักษรไว้ในหลักศิลาจารึกจากภาพที่เราได้ดูเมื่อสักครู่นี้ซึ่งเป็นตัวอักษรของไทยทำให้ปัจจุบันเรามีตัวอักษรไทยใช้มาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วนักเรียนปลายทางมีคำตอบที่นอกเหนือจากนักเรียนต้นทางไหมคะนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะอ่ะทีนี้นะคะนักเรียนครูจะมีวิดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องราวของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมาให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับชมกันพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: ที่ครับฮัลโหล
3: เชิญเสียงใคร
2: ที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิน่าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างเมืองสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงร่วงท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระร่วงและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระร่วงแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ถูกมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตรบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว่า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้โหนี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำทำนบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วย

0: ล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
1: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: บไปแล้วนะคะขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ตอนที่2แผ่นดินพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเผยแพร่โดยครูตู้ DLTV เผยแพร่เมื่อวันที่9พฤศจิกายนพ.ศ. 2564นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนจากที่เราได้ดูสื่อวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้สนุกมีใครตอบคำถามอีกไหมเอ่ยนอกจากสนุกแล้วได้อะไรอีกคะได้ความรู้อ่ะทีนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราลองมาดูกันสิคะว่าจากที่นักเรียนได้ชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะในเรื่องพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยอาณาจักรใดคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบกันดีใช่ไหมคะเอามือลงก่อนค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะ1คนค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่5 1คนค่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยใดคะนักเรียนสมัยใดเอ่ย
1: สมัยสุโขทัย
0: สมัยสุโขทัยถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากเลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะซึ่งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยในขณะนั้นนะคะแล้วพระองค์เนี่ยได้นำสิ่งต่างๆพระราชกรณียกิจต่างๆที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับสมัยสุโขทัยเป็นอย่างมากเลยนะคะทีนี้นะคะนักเรียนเรามาดูพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกันก่อนนะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนศรีอินทราทิตเราเรียนกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะคุณครูถามว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสของใครคะของใครเอ่ยของพ่อขุนศรีอินทราทิตเก่งมากกับนางอะไรคะกับนางเสืองซึ่งเป็นแม่ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3แห่งราชวงศ์พระล่วงกรุงสุโขทัยนั่นเองนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสของใครคะนักเรียนของพ่อขุนศรีอินทราทิตเก่งมากจำไว้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต่อไปเราไปดูพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกันนะคะอย่างแรกอย่างที่เราได้รู้จักกันดีใช่ไหมคะว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์นักรบใช่ไหมคะทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่มีพระปีชาสามารถในด้านการทำศึกสงครามต่างๆตั้งแต่ที่พระองค์เนี่ยยังไม่ได้ครองราชนะคะดังจะเห็นได้จากเมื่อพระองค์เสด็จตามพระราชบิดาไปทำสงครามแย่งชิงเมืองตากกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดแล้วก็ชนะไหมคะรบชนะกับขุนสามชนเมื่อครั้งที่เราได้เรียนกันไปแล้วที่มีการทำสงครามกันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยก็ได้เสด็จตามพ่อไปด้วยพ่อของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชชื่ออะไรนะคะ
2: พ่อข
0: ุนศรีอินทราทิตเก่งมากค่ะเสด็จตามพระบิดาไปด้วยเพื่อทำสงครามพระองค์ก็เลยมีความสามารถในด้านการสู้รบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะต่อมาเมื่อทรงเป็นมหากษัตริย์ในกรุงสุโขทัยใช่ไหมคะก็มีการ

0: ปกครองทางด้านการเมืองการปกครองพระองค์เนี่ยทรงใช้รูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกในใครทราบบ้างเอ่ยว่าการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเป็นอย่างไรคะในความคิดของนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเป็นแบบใดคะไหนใครทราบบ้างเอ่ยไหนใครทราบบ้างคะยกมือตอบคำถามหน่อยสิคะในความคิดเห็นของนักเรียนการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเป็นอย่างไรคะสามารถตอบได้เลยความคิดของนักเรียนเป็นอย่างไรเอ่ยตอบได้ไหมคะขอตัวแทนกลุ่มที่3หน่อยค่ะนักเรียนคิดว่าการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเนี่ยเป็นอย่างไรในแนวคิดของนักเรียน
1: พ่อดูแลลูกค
0: ่
1: ะ
0: พ่อดูแลลูกใครมีคำตอบที่นอกเหนือจากนี้ไหมคะมีไหมเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่4หน่อยค่ะในความคิดเห็นของนักเรียนนักเรียนคิดว่าการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนี่เป็นอย่างไรคะ
1: พยายามไม่ให้ลูกโดนทำร้ายค่ะ
0: ปกป้องพยายามไม่ให้ลูกโดนทำร้ายเก่งมากนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนต้นทางไหมซึ่งการปกครองแบบพ่อปกครองลูกในสมัยนั้นใช่ไหมคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยใช้รูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกหรือเรียกว่าแบบปิตุราชานั่นก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยเปรียบเสมือนพ่อแล้วก็ราษฎรประชาชนเปรียบเสมือนลูกนั่นเองมีการดูแลกันอย่างใกล้ชิดเหมือนกับพ่อปกครองลูกนั่นเองนะคะเหมือนกับที่เพื่อนของเราได้ตอบไปว่าเป็นพ่อที่ปกครองลูกปกป้องไม่ให้ลูกเนี่ยได้รับภัยอันตรายต่างๆหรือมีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆก็สามารถมาบอกหรือมาปรึกษาพ่อได้อย่างเช่นพ่อปกครองลูกเป็นการปกครองในสมัยอะไรคะนักเรียนสมัยสุโขทัยหรือสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองนะคะทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการลบด้วยนะคะนอกจากการปกครองแบบใกล้ชิดหรือแบบพ่อปกครองลูกแล้วก็มีพระปรีชาสามารถในด้านการลบเพื่อขยายอะไรคะเพื่อขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางอีกด้วยนะคะทีนี้ต่อไปนอกจากด้านการเมืองการปกครองแล้วใช่ไหมคะมีด้านเศรษฐกิจพระองค์เนี่ยทรงโปรดให้สร้างทำนบกักเก็บน้ำทรงโปรดให้สร้างทำนบกักเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระร่วงหรือสฤทธิ์พงษ์นะคะเพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งนะคะนอกจากนี้เนี่ยพระองค์ทรงใช้เสรีภาพพระองค์ทรงให้เสรีภาพแก่ประชาชนด้วยในด้านการค้าขายได้อย่างอิสระโดยไม่เก็บภาษีอันนี้คือด้านอะไรคะ
2: เศรษฐก
0: ิ
2: จ
0: ด้านเศรษฐกิจพระองค์ให้อะไรกับประชาชนคะคุณครูได้บอกไปแล้วให้อะไรบ้างเอ่ยหนึ่งคือสร้างอะไรให้อะไรคะ
2: กักเก็บน้ำ
0: กักเก็บน้ำเรียกว่าอะไร
2: ทำ
0: นบพระร่วงใช่ไหมคะหรือเรียกว่าอะไรคะ
1: สลิดพงค่ะ
0: หรือเรียกว่าสลิดพงเอาไว้เพื่อทำอะไรคะนักเรียน
1: กักเก็บน้ำค่ะ
0: เอาไว้เพื่อกักเก็บน้ำเก่งมากอันนี้คือด้านเศรษฐกิจของพระองค์ที่พระองค์ทำให้กับประชาชนคือ1สร้างทำนบกั้นน้ำหรือเรียกว่าสลิดพงเอาไว้ใช้กักเก็บน้ำในฤดูอะไรคะในฤดูแล้งเพื่ออะไรกักเก็บน้ำไว้เพื่ออะไรไหนใครทราบบ้างเอ่ยกักเก็บน้ำไว้เพื่ออะไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนคิดว่าพระองค์เนี่ยทรงให้สร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้เพื่ออะไรคะ
3: ใช้น้ำในฤดูแล้งค
0: ่
3: ะ
0: ไว้ให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งเก่งมากค่ะสามารถทำการเกษตรได้ผลผลิตที่ทำไมคะ
2: ด
0: ีเก่งมากนอกจากมีการทำนบกั้นน้ำแล้วทรงให้เสรีภาพในการค้าขายกับใครคะ
2: ประชาชน
0: เก่งมากค่ะทรงให้เสรีภาพในการค้าขายกับประชาชนโดยไม่มีการเก็บภาษีนั่นเองนะคะขอทบทวนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอย่างที่หนึ่งเลยคือด้านการปกครองแบบอะไรนะคะแบบปกครองแบบพ่อปกครอง

0: 6เก่งมากแล้วด้านเศรษฐกิจมีการสร้างอะไรคะสร้างอะไรคะสร้างทำนบพระร่วงเพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งเอาไว้ให้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรแล้วก็ให้การค้าเสรีโดยไม่เก็บภาษีกับประชาชนนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปภาพนี้ภาพนี้คือเป็นภาพของทำนบกั้นน้ำหรือเรียกว่าสลีดพงเมื่อสักครู่นี้ที่พระองค์ทรงให้สร้างขึ้นสร้างขึ้นเพื่ออะไรนะคะ
1: กักเก็บน้ำ
0: สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำนะคะซึ่งเป็นสลิดพงในสมัยสุโขทัยนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปมาดูด้านศิลปะวัฒนธรรมเมื่อสักครู่นี้เราได้ไปกี่ด้านแล้วคะ
1: 2
0: ด้านด้านที่1ก็คือการปกครองด้านที่2ละคะ
1: เศรษฐกิจ
0: ทีนี้เรามาดูด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะพระองค์ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยตัวอักษรไทยที่อยู่ในหลักอะไรคะที่อยู่ในหลักศิลาจารึกเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูกันไปแล้วใช่ไหมคะพระองค์เนี่ยทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยเมื่อปีพ.ศ.1826นะคะนักเรียนพ.ศ.1826หรือที่เรียกว่าลายสื่อไทยนั่นเองนะคะแล้วก็ได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับจนถึงเป็นอักษรไทยในปัจจุบันนี้ที่เราได้เขียนหนังสือกันได้หรือเรียกว่าลายอะไรคะ
1: ลายส
0: ื่อไทยมีการพัฒนาตั้งแต่อดีตเนี่ยจนถึงปัจจุบันให้เราได้ใช้กันทำให้คนไทยทำให้คนไทยมีอักษรใช้มาจนถึงปัจจุบันเหมือนกับที่นักเรียนได้ศึกษากันทุกวันนี้นักเรียนเขียนหนังสือใช้ตัวอักษรไทยมาจากการคิดค้นศิลปะวัฒนธรรมของใครคะของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนั่นเองโดยทรงโปรดให้จารึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในสมัยสุโขทัยลงบนแผ่นศิลาหรือเรียกว่าศิลาจารึกหลักที่เท่าไหร่หลักที่1อ่ะเมื่อสักครู่นี้เราดูภาพหลักศิลาจารึกกันไปแล้วใช่ไหมคะในหลักที่1เนี่ยจะมีการเขียนลายลักษณ์อักษรของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเอาไว้ในหลักที่1หรือเรียกว่าลายอะไรคะลายสื่อไทยซึ่งเป็นการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยตั้งแต่พ.ศ. อะไรเอ่ย
1: 1826
0: มีการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยตั้งแต่พ.ศ. 1826จนทำให้มาถึงปัจจุบันเราได้มีอะไรคะเราได้มีตัวอักษรไทยใช้จนถึงทุกวันนี้เพราะว่าด้วยความปรีชาสามารถของใครคะของใครเอ่ยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองทรงมีการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เราได้มีตัวอักษรไทยใช้นะคะอยู่ในด้านอะไรคะนักเรียนด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะทีนี้ต่อไปมีคำถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะลายสื่อไทยมีประโยชน์อย่างไรต่อคนไทยมีประโยชน์อย่างไรขอตัวแทน3หน่อยค่ะลายสื่อไทยเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกไปแล้วหรือยังคะลายสื่อไทยมีประโยชน์อย่างไรต่อคนไทยเอ่ยเชิญค
2: ่
0: ะ
2: ให้คนไทยมีตัวอักษรไทยใช้ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะนักเรียนเชิญนั่งนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยลายสื่อไทยมีประโยชน์อย่างไรนั่นก็คือลายสื่อไทยเนี่ยเป็นลายตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชประดิษฐ์ขึ้นในตั้งแต่พ.ศ.อะไรคะ
1: 1826
0: เป็นประโยชน์ให้เราคนไทยในปัจจุบันได้มีอะไรคะได้มีอะไรเอ่ยได้มีตัวอักษรใช้เหมือนทุกวันนี้ที่เราได้เขียนได้ทำกันนั่นก็คือมาจากลายสื่อไทยนั่นเองแล้วลายสื่อไทยนี้เขียนอยู่ในหลักอะไรนะคะนักเรียนหลักศิลาจารึกด้านที่เท่าไหร่ด้านที่1เก่งมากค่ะทีนี้ต่อไปเป็นด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศนักเรียนตั้งใจฟังนะคะด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศเนี่ย พระองค์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพญามังรายแห่งล้านนาซึ่งพญามังรายเนี่ยเป็นกษัตริย์ของทางภาคเหนือนะคะมีความสัมพันธ์กันโดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยทรงเป็นพระสหายสนิทแปลว่าอะไรเป็นเพื่อนสนิทกับพญามังรายในภาคอะไรคะพญามังรายอยู่ภาคอะไรอยู่ทางภาคเหนือนะคะเป็นพระสหายสนิทกันกับพญามังรายทรงยินยอมให้พญามังรายเนี่ยขยายอาณาเขตร้านนามาทางแม่น้ำกกนะคะมาทางแม่น้ำกกแม่น้ำปิงรวมถึงแม่น้ำวังของมาถึงแม่น้ำวังด้วยนะคะทีนี้จะเป็นคำถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตั้งใจดูนะคะพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชส่งผลอย่างไรต่ออาณาจักรสุโขทัยบ้างพระราชกรณียกิจแรกไหนลองทบทวนก่อนอย่างแรกคือทำอะไรคะอย่างแรกคือทำอะไรปกครองโดยปกครองโดยอะไรคะตอบดังๆค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพระราชกรณียกิจแรกพระองค์ท่านปกครองโดยอะไรคะรูปแบบใดพ่อปกครองลูกก็คือพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนใครเปรียบเสมือนพ่อแล้วประชาชนราษฎรเปรียบเสมือนลูกก็เลยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกแล้วก็ให้มีการค้าขายได้อย่างเสรีแล้วต่อมามีการสร้างอะไรคะสร้างอะไรเอ่ยสร้างอะไรที่ใช้กักเก็บน้ำสร้างอะไรคะสลิดพงหรือทำนบพระร่วงนะคะใช้เอาไว้ทำไมคะ
3: ก
0: ัก
3: เก็บน
0: ้
3: ำ
0: เอาไว้กักเก็บน้ำเพื่อให้ประชาชนเนี่ยทำอะไรทำการเกษตรได้ในช่วงในช่วงฤดูแล้งให้มีน้ำกินน้ำใช้นะคะแล้วนอกจากมีการทำสลิดพงหรือทำนบพระร่วงแล้วมีการอะไรอีกคะสิ่งสำคัญเลยคือสิ่งสำคัญเลยคืออะไรเอ่ยที่เราได้มีใช้ถึงปัจจุบันนี้ตัวอักษรไทยเก่งมากแล้วพระองค์ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยเมื่อปีพ.ศ.ใดนะคะ1826เก่งมากนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแล้วทีนี้คุณครูมีคำถามพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชส่งผลอย่างไรต่ออาณาจักรสุโขทัยขอตัวแทนกลุ่มที่3หน่อยค่ะทำให้อาณาจักรสุโขทัยทำไมคะจากพระราชกรณียกิจที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้ส่งผลอย่างไรบ้างคะ
2: ทำให้อาณาจักรสุโขทัยมีความรุ่งเรืองค่ะ
0: ทำให้กรุงสุโขทัยหรืออาณาจักรสุโขทัยนี่ทำไมคะมีความรุ่งเรืองขึ้นใช่ไหมคะประชาชนก็อยู่อย่างทำไมเอ่ยอยู่เย็นเป็นสุขอยู่อย่างมีความสุขสามารถประกอบอาชีพได้โดยการมีน้ำกินน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งด้วยนะคะรวมถึงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็คือทำไมเอ่ยมีตัวอักษรใช้เก่งมากเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะทีนี้คำถามต่อไปเพราะเหตุใดจึงมีความเชื่อว่ายุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบแล้วว่าจากพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทำให้อาณาจักรสุโขทัยหรือกรุงสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมคะแล้วเพราะเหตุใดล่ะคะในยุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจึงมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดเพราะว่าอะไรจากพระราชกรณียกิจของพระองค์เพราะว่าอะไรคะหนึ่งคือหนึ่งคือทำไมคะมีลักษณะการปกครองแบบใดขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะเพราะเหตุใดคะจึงเชื่อว่าในยุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยมีความเจริญมากที่สุดเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เหมือนพ่อปกครองลูกค่ะ
0: แล้วเหมือนพ่อปกครองลูกเป็นความทำไมคะรู้สึกว่าทำไมใกล้ชิดกับใครคะ
2: ประชาชนค
0: ่
2: ะ
0: มีความใกล้ชิดกับประชาชนใช่ไหมคะเชิญนั่งค่ะเก่งมากนอกจากการปกครองแบบใกล้ชิดกับประชาชนก็คือพ่อปกครองลูกแล้วยังสร้างอะไรเกี่ยวกับการเกษตรอีกคะสร้างอะไรเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3หน่อยค่ะ สร้างอะไรเกี่ยวกับการเกษตรบ้างเอ่ยสร้างอะไรคะ
2: สร้างบ่อกักเก็บน้ำค่ะ
0: สร้างบ่อกักเก็บน้ำเรียกว่าอะไรคะ
2: ทำนบพะร่วง
0: พะร่วงหรือเรียกว่าสลีดพงนั่นเองเก่งมากนะคะเอาไว้ให้ประชาชนเนี่ยได้มีน้ำกินน้ำใช้ในช่วงที่ฤดูแล้งใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ผลผลิตการเกษตรดีขึ้นนั่นเองนะคะจึงส่งผลให้ในยุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดและที่สำคัญก็คือมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ด้วยนะคะตัวอักษรที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นใช้ในพ.ศ.อะไรนะคะ1826เก่งมากค่ะนักเรียนที่นี้จะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดพร้อมไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถ้าพร้อมแล้วคุณครูขอเลขที่15ค่ะเลขที่15ออกมาเลือกคำถาม1คำถามค่ะถือไมค์มาด้วยค่ะนักเรียนเพื่อนๆในชั้นเรียนสามารถช่วยเพื่อนตอบคำถามได้รวมถึงเพื่อนปลายทางสามารถช่วยเพื่อนตอบคำถามได้แต่นักเรียนต้องเงียบเสียงนะคะแล้วฟังคำตอบของเพื่อนแล้วดูคำถามของเพื่อนถึงเราจะตอบได้เชิญเลยค่ะคำถามไหนก็ได้หันหน้าไปทางเพื่อนค่ะใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเรียกว่าอะไรเอ่ยตอบได้ไหมคะเรียกว่าอะไรเอ่ยเพื่อนๆช่วยแล้วเรียกว่าอะไรคะ
2: สลิดพงค
0: ่
2: ะ
0: สลิดพงหรือทำนบพะร่วงถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเอาไว้ใช้ทำอะไรคะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูอะไรเอ่ย
2: แล้งค่ะ
0: ฤดูแล้งเก่งมากเชิญนั่งค่ะต่อไปขอเลขที่17ค่ะเลขที่17เชิญค่ะเลือกคำถามไหนเอ่ยเพื่อนๆสามารถช่วยกันตอบได้นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยคำถามพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสของใครคะทราบไหมเอ่ยทราบไหมคะ
2: พ่อขุนศรีอินทราทิตค
0: ่
2: ะ
0: พ่อขุนศรีอินทราทิตถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมเอ่ยเก่งมากเชิญนั่งค่ะนักเรียนสามารถเลือกคำถามไหนก็ได้นะคะขอเลขที่5ค่ะเลขที่5เชิญค่ะนักเรียนสามารถเลือกคำถามไหนก็ได้นะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชปกครองแบบใดเอ่ย
2: พ่อปกครองลูกครับ
0: แบบพ่อปกครองลูกแล้วกษัตริย์เปรียบเสมือนใครคะเปรียบเสมือนใครเอ่ย
2: พ่อครับ
0: เปรียบเสมือนพ่อแล้วประชาชนล่ะคะ
2: ลูก
0: เปรียบเสมือนลูกก็เลยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกแสดงถึงความใกล้ชิดกันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนนั่นเองเก่งมากค่ะขอเลขที่เงียบเสียงค่ะขอเลขที่7ค่ะเชิญค่ะคำถามที่3กำเนิดตัวอักษรไทยพ.ศ.ใดเอ่ย
2: 1826ครับ
0: 1826ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าขอเลขที่4ค่ะเชิญเลยคำถามสุดท้ายนะคะผู้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกคือใครเอ่ย
2: คือพ่อขุนศรีอินทราทิตค
0: ่
2: ะ
0: พ่อขุนศรีอินทราทิตใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะผู้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกคือใครคะ
2: พ่อขุนรามคำแหงค
0: ่
2: ะ
0: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากปรบมือให้เพื่อนๆด้วยนะคะเก่งมากทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะ อ่ะต่อไปจะเป็นขั้นปฏิบัตินะคะให้นักเรียนหยิบใบงานที่1นะคะในเรื่องพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้วนักเรียนทำใบงานที่1ส่วนคำสั่งของคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยแจกใบงานที่1ให้กับนักเรียนและเดินดูนักเรียนทำใบงานรวมทั้งให้คำแนะนำได้ตามความเหมาะสมนะคะคำชี้แจงของใบงานที่1นะคะให้นักเรียนศึกษาพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติพร้อมกับระบายสีให้สวยงามแล้วบันทึกลงในแผ่นภาพหรือในใบงานได้เลยค่ะนี่หน้าตาของใบงานนะคะลงมือทำได้เลยค่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างไรบ้างบอกไปแล้วถอดฐานกลันประชาชนได้มีอะไรบ้างมีปกครองแบบพ่อปกครองลูกแบบใกล้ชิดกันแล้วก็ให้ความสงบสุขกับประชาชนแล้วก็อะไรอีกประดิษฐ์ตัวอักษรไทยได้
3: ไม
0: ่
3: โทร
0: ค่ะ
4: ไม่เขียนเลยนะมันมีเยอะแยะแต่ก็เขียนคำสั่งได้เยอะ
0: ลงมือทำค่ะถอดฐานกระลาน

0: ชน
1: ได้ห่วงใยประชาชนก็ได้แล้วก็สร้างความมั่นคงสร้างความรุ่งเรืองให้กับใครใช่ถูกต้องได้อะแล้วนักเรียนนำแบบไม่ต้องปิดเขาหรอกนักเรียนนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ไปปฏิบัติอย่างไรในเรื่องของความอะไรอะความเพียรพยายามอะไรอะเขาสู้รบไหมสู้รบเพื่อปกป้องอะเกี่ยวกับความอะไรสู้รบเนี่ยความอะไรความเสียสละได้แล้วความอะไรอีกความกล้าหาญเก่งมากนั่นก็คือความกล้าหาญความเสียสละได้ข้อ3แบบอย่างทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดมีความกล้าหาญไหมมีความกล้าหาญ

0: แบบอย่างที่ดีในเรื่องใดเสียสละไหมเพื่อใครมีความเสียสละเพื่อประชาชนได้เสียสละเพื่อประชาชนเสียสละแล้วก็มีความอะไรอีกสู้รบเนี่ยความอะไรความอะไรสู้รบเนี่ยเรียกว่าความอะไรความอะไรสู้รบความอะไรความกล้าก
1: ล
0: ้าหาญมีความเสียสละและความกล้าหาญลอลิงที่เหลือถูกแล้ว

ลองบอกเพื่อนสิอ่ะสอเสือเออลองสะกดสิเออสอนเพื่อนสิมีความเสียสละแล้วก็ความอะไรความกล้าหาญด้วยปกป้องประชาชนให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญให้กับประเทศชาติอย่างไรบ้าง1คือสร้างตัวอักษร2แล้วเขามีการสู้รบชนะไหมสู้รบชนะไหมสู้รบชนะเพื่ออะไรเพื่อปกป้องอะไรปกป้องอะไรบ้านบ้านเมืองอ่ะเขียนเลยสร้างตัวอักษรแล้วแล้วก็สู้รบเพื่อปกป้องบ้านเมืองสู้สักครู่ค่ะรบเพื่ออะไรเพื่อเพื่อปกป้องบ้านเมืองว่าไงคะได้ค่ะ

แล้วทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องอะไรทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องอะไรเรื่องความกล้าหาญไหมเรื่องความกล้าหาญความกล้าหาญแล้วแต่ละบายเลยค่ะดูภาพและพิจารณาเอาค่ะต่อไปนักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์เนี่ยไปปฏิบัติในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องความอะไรพระองค์มีความอะไรคะเสียสละไหมเสียสละกับต่อใครต่อประชาชนแล้วเราจะนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ไปปฏิบัติอย่างไรในเรื่องของความอะไรความอะไรเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วเขาทำไมกับประชาชนเสียสละอ่ะแล้วเราจะนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ไปปฏิบัติใช้ในเรื่องของความเสียสละนั่นเองความเสียสละหลังจากที่นักเรียนตอบคำถามเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถระบายสีได้เลยนะคะได้เลยค่ะเชฟตอบข้อ2นะไหนขอดูหน่อยข้อ3เรียบร้อยหรือยังคะหลังจากที่นักเรียนตอบคำถามข้อ1 2 3เรียบร้อยแล้วนักเรียนระบายสีได้เลยกลุ่มที่2ทำงานค่ะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อหรือเลขที่ให้เรียบร้อยนะกลุ่มที่5เรียบร้อยยังทะลงมือทำงานค่ะลงมือทำงานค่ะใช้มือทำ

0: เรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนนักเรียนส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูแนวทางคำตอบกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือวางบนโต๊ะแล้วเงียบเสียงนะคะในคำถามที่1นะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญให้กับประเทศชาติอย่างไรคะอย่างไรเอ่ยขอดูฟังคำตอบจากเพื่อนกลุ่มที่1หน่อยค่ะเพื่อนคนอื่นๆฟังคำตอบจากเพื่อนด้วยนะคะในข้อที่1พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญให้กับประเทศชาติอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะ
1: สร้างตัวอักษรและสู้รบเพื่อปกป้องบ้านเมืองค่ะ
0: มีการสร้างตัวอักษรแล้วก็สู้รบเพื่ออะไรคะเพื่อปกป้องบ้านเมืองนะคะแล้วคนอื่นๆล่ะคะมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3 1คนค่ะในข้อที่1เชิญค่ะนักเรียนมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยเชิญค่ะ
1: ให้ความสงบสุขกับประชาชนอาณาจักรสุโขทัยค
0: ่
1: ะ
0: ให้ความสงบสุขกับประชาชนในสมัยสุโขทัยขอตัวแทนกลุ่มที่3อีก1คนค่ะคนอื่นๆฟังเพื่อนด้วยนะคะในข้อที่1พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญให้กับประเทศอย่างไรบ้างคะ
2: สร้างบ่อกักเก็บน้ำค่ะ
0: มีการสร้างบ่อกักเก็บน้ำด้วยเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบนอกเหนือจากนักเรียนต้นทางไหมเอ่ยต่อไปในข้อที่2ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดบ้างขอตัวแทนกลุ่มที่1ก่อนค่ะกลุ่มอื่นเงียบเสียงแล้วฟังเพื่อนตอบนะคะในข้อที่2ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดบ้างคะอย่างเช่น
2: เรื่องความกล้าหาญค่ะ
0: เรื่องความกล้าหาญเก่งมากเชิญนั่งค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่4 1คนค่ะได้แบ่งให้เพื่อนๆได้ตอบด้วยนะคะในข้อที่2พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดคะ
3: ความห่วงใยครับ
0: ความห่วงใยใครเอ่ย
3: ประชาชนครับ
0: มีความห่วงใยประชาชนต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่5หน่อยค่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดคะ
2: มีเมตตาต่อผู้อื่นค่ะ
0: มีเมตตาต่อผู้อื่นเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบนอกเหนือจากนักเรียนต้นทางไม่เอ่ยต่อไปในข้อที่3นักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ไปปฏิบัติอย่างไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่4หน่อยค่ะข้อที่3นักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ไปปฏิบัติอย่างไรคะ
2: มีความเสียสละให้ประชาชนอยู่รอดและมีความกล้าหาญค่ะ
0: มีความเสียสละให้ประชาชนอยู่รอดรวมถึงความกล้าหาญด้วยขอเชิญนั่งค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่3หน่อยค่ะนักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ไปปฏิบัติได้อย่างไรบ้างเอ่ยในเรื่องของอะไรคะ
2: ไปช่วยผู้อื่นที่เดือดร้อนค่ะ
0: มีการไปช่วยผู้อื่นที่เดือดร้อนแล้วคนอื่นล่ะคะมีแนวทางการนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ไปปฏิบัติใช้ในเรื่องอะไรบ้างเอ่ยอย่างเช่นความกล้าหาญความเสียสละหรือแม้แต่ความมีเมตตา ก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้มาดูแนวทางคำตอบของคุณครูนะคะในข้อที่1พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างไรนั่นก็คือทรงนำช้างเข้าชนกับขุนสามชนใช่ไหมคะในการทำสงครามในครั้งนั้นก็ได้มีการชนะเจ้าเมืองฉอดสุโขทัยก็ได้มีการขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวางแล้วก็มีพระราชกรณียกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปกครองศิลปะวัฒนธรรมการประดิษฐ์ตัวอักษรหรือแม้แต่การทำการเกษตรด้วยนะคะต่อมาในข้อที่2ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดบ้างก็อย่างเช่นความกล้าหาญความมีเมตตาต่อผู้ใต้ปกครองรวมทั้งการวางแผนในอนาคตที่ดีด้วยให้กับประชาชนของพระองค์นะคะต่อไปในข้อที่3นักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ไปปฏิบัติได้อย่างไรนะคะนั่นก็คือการ เสียสละการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือแม้แต่การช่วยเหลือเพื่อนภายในกลุ่มภายในห้องเดียวกันก็ได้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรามาดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันในวันนี้นะคะซึ่งสรุปบทเรียนในเรื่องของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระล่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยหรือกรุงสุโขทัยนั่นเองนะคะทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดคืออะไรคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงค่ะที่สำคัญที่สุดคืออะไรเอ่ยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 1826นั่นเองอันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ทำให้เราได้มีตัวอักษรไทยใช้จนถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะแล้วสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยเรามีตัวอักษรไทยใช้ตั้งแต่พ.ศ. อะไรคะ1826ใครเป็นคนคิดค้นคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเก่งมากนะคะนักเรียนและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะนักเรียนแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะซึ่งบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องสมเด็จพระสุริโยไทยนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบงานที่2นะคะในเรื่องสมเด็จพระสุริโยไทยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วและมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดออกมาก่อน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการบวกลบคูณหารระคนนะคะในวันนี้จะเป็นเรื่องการบวก2คูณ3ได้6 2คูณ40ได้80ก็เป็น86นะคะต่อมาหาผลลัพธ์สุดท้ายก็คือหาผลลบ86ลบด้วย56เหลือเท่าไรเด็กๆลองมาตรวจสอบของนาวาถูกต้องหรือไม่คำตอบของนาวาคือ30ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับนาวาหน่อยนะคะนักเรียนปลายทางตรวจสอบของเพื่อนๆที่ออกมาเขียนแสดงวิธีทำหน้ากระดานด้วยว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นะคะข้อที่2ตอบ30นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพื่อความเรียบร้อยเด็กๆอาจจะตอบเป็นตัวเลขทายอีก1ครั้งนะคะถ้าเด็กๆ เขียนแสดงวิธีทำในสมุดอย่าลืมขีดเส้นใต้หลังจากเขียนเสร็จ1ข้อนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการหาผลบวกลบคูณหารระคนกันนะคะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารระคนของจำนวนน้ำไม่เกิน 100,000 ได้นะคะให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้แล้วก็คิดอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้มาเริ่มกิจกรรมแรกของเราเข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมอะไรนักเรียนอ่านพร้อมกัน1 2 3คำตอบของฉันคือจำนวนใดกิจกรรมนี้เป็นอย่างไรนะคะขั้นตอนที่1คุณครูปลายทางแบ่งกลุ่มนักเรียนนะคะออกเป็นกลุ่มละ 3-4 คนหรือจะแบ่งเป็น6คนก็ได้หรือจะแบ่งได้ตามความเหมาะสมของจำนวนนักเรียนในห้องเลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเราแบ่งหรือยังลูกแบ่งแล้วเป็นกลุ่มละกี่คนคะกลุ่มละ6คนนั่นเองนะคะต่อไปจากนั้นคุณครูแจกบัตรตัวเลข0ถึง9ให้กับนักเรียนกลุ่มละ4ชุดนะคะกลุ่มละ4ชุดนักเรียนต้นทางคุณครูแจกให้หรือยังลูกแจกแล้วนะคะอยู่ในตะกร้านะจากนั้นคุณครูจะแสดงบัตรโจทย์ให้กับนักเรียนทีละ1โจทย์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาคำตอบของโจทย์นี้หาคำตอบอย่างไรหาคำตอบโดยเขียนแสดงวิธีทำลงในกระดานที่คุณครูแจกให้แต่ละกลุ่มนักเรียนปลายทางอาจใช้วิธีการเขียนลงในสมุดก็ได้นะคะถ้าไม่มีกระดานแต่ถ้าคุณครูปลายทางแจกกระดานให้กับเด็กๆแล้วนะคะก็สามารถเขียนแสดงวิธีทำลงในกระดานของแต่ละกลุ่มได้เลยเมื่อเขียนแสดงวิธีทำเสร็จทำอย่างไรให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำบัตรตัวเลขมาเรียงเป็นคำตอบแล้วติดบนกระดานซึ่งคุณครูนะคะก็มีกระดานไว้ให้เด็กๆติดแล้วนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูเตรียมไว้ให้แล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนอาจจะมาติดที่กระดานหน้าห้องของตนเองก็ได้หรือถ้าหากว่าโรงเรียนใดไม่มีอุปกรณ์ทำอย่างไรลูกเราก็นำคำตอบของเรามาเขียนตอบบนกระดานหน้าชั้นเรียนได้เลยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนั่งตัวตรงหันมาทางนี้เลยพร้อมแล้วนั่งตัวตรงมาดูโจทย์ที่1นะคะบัตรโจทย์ที่1ข้อที่1เด็กๆอ่านพร้อมกัน1 2 3 14คูณในวงเล็บ57บวก23เท่ากับเท่าไรนะคะเมื่อกลุ่มไหนได้แนวคิดในการหาคำตอบแล้วเขียนแสดงวิธีทำลงในกระดานของแต่ละกลุ่มได้เลยเมื่อเขียนเสร็จนำบัตรตัวเลขนะคะมาติดเป็นคำตอบเรียงไว้ที่กระดานที่คุณครูจัดให้พร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

ตอนนี้เด็กๆปลายทางได้คำตอบหรือยังคะตอนนี้เพื่อนๆต้นทางเขาได้คำตอบแล้วนะเขียนแสดงวิธีทำลงในกระดาษเนี่ยคุณครูขอตรวจสอบความเรียบร้อยหน่อยกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5เรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะเติมจุลภาคใช่ไหมลูกหนูลืมเติมจุลภาคใช่ไหมคะทุกคนวางกระดาษลงแล้วก็มาตรวจสอบคำตอบของเพื่อนๆต้นทางค่ะกลุ่มที่1ตอบมีเลข1อยู่หน้าสุดเป็นจำนวน4หลักอยู่ในหลักพันนะคะ 1,120 เหมือนกันหมดเลยนะคะทั้ง5กลุ่มนักเรียนปลายทางล่ะได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะมีแนวคิดอย่างไรขั้นตอนที่1เด็กๆหาคำตอบหาผลอะไรก่อนลูกผลบวกหรือว่าผลคูณก่อนหาผลบวกก่อนเด็กๆไปดูโจทย์กันโจทย์ของเรานะคะจะมีทั้งการคูณแล้วก็การบวกเลยนะคะโจทย์ของเรานะคะ14คูณด้วยในวงเล็บ57บวกด้วย23เท่ากับในวงเล็บได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ลูก80นะคะก็จะเป็น14คูณด้วย80เอ๊ะเด็กๆ14คูณด้วย80จำนวน2หลักคูณจำนวน2หลักมีกี่ขั้นตอนนะคะในการหาคำตอบมี3ขั้นตอนใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูแอบเห็นเด็กๆบางกลุ่ม14คูณด้วย80 80ลงท้ายด้วย0นำ14คูณด้วย8แล้วเติม0ต่อท้ายใช่ไหมลูกใช่นะคะได้คำตอบเป็น 1,120 ถูกต้องเลยนักเรียนต้นทางถูกต้องทุกกลุ่มเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะปรบมือไม่ดังเลยไม่ดีใจหรอเก่งมากนะคะนักเรียนปลายทางคำตอบของเด็กๆถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องนะคะเก่งมากปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะแต่ให้ถูกต้องเด็กๆตรวจสอบดูว่าเด็กๆทำไม่ถูกต้องในขั้นตอนไหนหาคำตอบในวงเล็บไม่ถูกต้องหรือหาผลลัพธ์สุดท้ายไม่ถูกต้องและผิดพลาดอย่างไรนะคะเราก็สามารถแก้ไขคำตอบของเราได้เลยคำตอบคือ 1,120 นะคะต่อไปพร้อมจะทำกิจกรรมข้อที่2หรือยังถ้าพร้อมทำกิจกรรมข้อที่2แล้วไปดูโจทย์ข้อที่2กันโจทย์ข้อที่2คืออันนี้เป็นคำตอบนะคะโจทย์ข้อที่2คือในวงเล็บ10คูณ92จากนั้นบวกด้วย 7,500 นะคะเท่ากับเท่าไหร่เด็กๆ เขียนแสดงวิธีทำเลยนะคะ

0: เด็กๆคะตอนนี้เสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วเด็กๆมาดูคำตอบของกลุ่มที่1 2 3 4และ5เหมือนกันหมดเลยไหมลูกคำตอบคือเท่าไรตอบพร้อมๆกัน1 2 3
1: 8,420
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหม 8,420 หรือเปล่านะคะถ้าหากว่าใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบที่ถูกต้องคือเท่าไรถ้าไม่ใช่เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเด็กๆมาตรวจสอบคำตอบกันในวงเล็บ10คูณ92จากนั้นบวกด้วย 7,500 เด็กๆต้องหาผลอะไรก่อนลูกผลคูณหรือผลบวกก่อนผลคูณก่อนนะคะ10คูณ92เท่ากับ
1: 920
0: ถูกต้องนะคะ10คูณ92เท่ากับ920จากนั้นบวกด้วย 7,500 920บวกด้วย 7,500 ได้ผลบวกเท่าไหร่คะ
1: 8,420
0: ถูกต้องเลย 8,420 นะคะมี8อยู่ในหลักพัน4อยู่ในหลัก100 2อยู่ในหลัก10และ0อยู่ในหลักหน่วยถูกต้องเก่งมากเลยค่ะเสร็จแล้วข้อที่2ไหนกลุ่มไหนทำถูกทั้ง2ข้อเลยนักเรียนปลายทางทำถูกทั้ง2ข้อเลยไหมคะเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่3ข้อที่3เป็นอย่างไรทุกกลุ่มพร้อมพร้อมนะคะข้อที่3 29คูณด้วยในวงเล็บ 2,080 ลบด้วย 1,998 เท่ากับเท่าไรลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะข้อนี้สําหรับนักเรียนต้นทางนะคะได้ผลลัพธ์เท่ากันหมดเลยดังนั้นเด็กๆแต่ละคนอ่านผลลัพธ์พร้อมกันอีกครั้งค่ะ1 2 3เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีหาคำตอบข้อนี้เป็นอย่างไรไปดูโจทย์ของเรากันค่ะโจทย์ของเรานะคะเด็กๆ29คูณด้วยในวงเล็บ 2,080 ลบด้วย 1,998 เท่ากับเท่าไรขั้นตอนที่1เด็กๆจะต้องหาผลอะไรก่อนลูกผลลบก่อนผลลัพธ์ของ2จำนวนในวงเล็บนะคะคือการหาผลลบ2,080 ลบด้วย 1,998 29นำไปคูณด้วยผลลบในวงเล็บเท่ากับ82ใช่ไหมคะ29คูณด้วย82เด็กๆตรวจสอบการแสดงวิธีทำของเด็กๆนะคะตรงนี้เป็น82หรือไม่นะคะถ้าหากว่าเป็น82เดี๋ยวเราจะไปหาผลลัพธ์สุดท้ายก็คือหาผลคูณนำ29คูณด้วย82การคูณจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักนะคะเด็กๆอย่าลืมนะมี3ขั้นตอนนะคะทำอย่างไรเด็กๆเรียนรู้มาแล้วนะคะซึ่ง29คูณด้วย82เท่ากับ 2,378 เด็กๆต้นทางตรวจสอบคำตอบของตนเองถูกต้องไหมคะนักเรียนปลายทางตรวจสอบคำตอบของตนเองถูกต้องหรือไม่นะคะถ้าหากว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากปรบมือให้กับตนเองด้วยแต่ถ้าไม่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องเด็กๆตรวจสอบดูว่าไม่ถูกต้องตรงผลลัพธ์ในวงเล็บหรือตรงผลลัพธ์สุดท้ายและไม่ถูกต้องอย่างไรแก้ไขให้เรียบร้อยด้วยนะคะดังนั้นเลขโดดที่เด็กๆนำมาติดในหลักต่างๆหลักพันเป็นเลข2หลักร้อยเป็นเลข3หลัก10เป็นเลข7และสุดท้ายหลักหน่วยเป็นเลข8นั่นเองยากไหมคะเด็กๆการหาผลบวกลบคูณหารละคนไม่ยากเลยนะคะต่อไปข้อนี้ข้อสุดท้ายแล้วเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะในวงเล็บ 87,450 ลบด้วย 86,978 นะคะจากนั้นหารด้วย8เท่ากับเท่าไรนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันหาคำตอบเลยเมื่อได้คำตอบแล้วนำเลขโดดในแต่ละหลักมาติดไว้เป็นคำตอบหน้ากระดานด้วยค่ะเริ่มค่ะ

0: เด็กๆคะผลลัพธ์ข้อนี้เป็นจำนวนกี่หลักคะลูกเป็นจำนวน2หลักนะคะนักเรียนปลายทางได้ผลลัพธ์2หลักไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันเอ๊ะเด็กๆผลลัพธ์ของเด็กๆคือเท่าไหร่นะคะ59นักเรียนปลายทางล่ะได้59หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเฉลยกันขั้นตอนที่1คือหาผลลบก่อนเวลาเราหาผลลบเด็กๆก็ตั้งลบเลยตามปกติข้อนี้มีเฉลยให้ด้วยนะคะขั้นตอนที่1หาผลลบในหลักหน่วย0หน่วยลบด้วย8หน่วยนะคะ0น้อยกว่า8ดังนั้นจึงต้องมีการกระจายนะคะกระจายจากหลัก10หลัก10จาก50เป็น40แล้วหลักหน่วยเป็น10นะคะ10หน่วยจากนั้นหาผลลบในหลัก10นะคะและหาผลลบในหลัก100จากนั้นหาผลลบในหลัก1000ได้คำตอบในวงเล็บคือ472นะคะนักเรียนปลายทางตรวจสอบคำตอบของตนเองว่าได้472หรือไม่นะคะจากนั้นขั้นตอนที่2จึงนำ472หารด้วย8 472หารด้วย8เด็กๆใครใช้วิธีการหารยาวใครใช้วิธีการหารสั้นลูกเหมือนกับคุณครูเลยใครใช้วิธีการหารสั้นช่วยคุณครูหาผลหารหน่อยค่ะขั้นตอนที่1หาผลหารในหลัก100 400หารด้วย8ได้
1: ไม่ได
0: ้ได้กี่ร้อยลูก0 100ใช่ไหมคะจากนั้นนะคะก็เหลือเศษ400ไปคิดกับหลัก10กลายเป็น4770หาผลหารในหลัก10 4770หารด้วย8
1: 5
0: 8คูณ5ได้40เพราะฉะนั้นผลหารจึงเป็น5นะคะเป็นผลหารในหลัก10เหลือเศษ70ไปคิดกับหลักหน่วยตอนนี้หลักหน่วยเป็น72 72หารด้วย8ได
1: ้
0: 9นะคะคำตอบจึงเป็น59นั่นเองต่อไปเป็นการเขียนแสดงวิธีทำเด็กๆตรวจสอบกระดานของตนเองนะคะว่าเขียนคำตอบถูกต้องหรือไม่เขียนแสดงวิธีทำถูกต้องหรือไม่ขั้นตอนที่1หาผลลบในวงเล็บนะคะก็คือ472ที่เราเมื่อสักครู่นี้นะคะจากนั้นหารด้วย8 742หารด้วย8ได้59การเขียนแสดงวิธีทำก็จะได้แบบนี้นะคะก็คือ59เพราะฉะนั้นเลขโดดที่เด็กๆนำมาติดก็จะเป็นเลข5ในหลัก10แล้วก็เลข9ในหลักหน่วยนั่นเองเมื่อสักครู่นี้ทั้ง4ข้อเป็นกิจกรรมกลุ่มต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำข้อนี้นะคะลงในสมุดเป็นการคูณกับการบวกนะคะหาผลคูณอย่างไรหาผลบวกอย่างไรเด็กๆ เขียนแสดงวิธีทำลงในสมุดของตนเองได้เลยถ้ามีการทดเลขเด็กๆขอให้เด็กๆทดเลขในหน้าที่เด็กๆเขียนแสดงวิธีทำเลยนะคะคุณครูจะได้ตรวจสอบได้ถูกต้องพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆทำข้อนี้เสร็จหรือยังใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยใครที่ยังไม่เสร็จนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงส่งคุณครูนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรการบวกลบคูณหารรักคูณนะคะการบวกลบคูณหารรักคูณเวลาเด็กๆจะหาคำตอบหาผลลัพธ์เด็กๆจะต้องหาผลลัพธ์ของสองจำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนแล้วจึงหาผลลัพธ์สุดท้ายการเขียนแสดงวิธีทำก็เหมือนกันหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแล้วจึงหาผลลัพธ์สุดท้ายนะคะต่อไปแบบฝึกหัด 2.35 คุณครูจะให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านเด็กๆอ่านคำชี้แจงข้อที่1และข้อที่2ให้ชัดเจนแล้วทำตามคำชี้แจงที่คุณครูแจ้งไว้ในแบบฝึกหัดนะคะต่อไปเป็นบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการบวกลบคูณหารรักคูณเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นการบวกลบคูณหารรักคูณที่มีกี่วงเล็บคะลูกมี2วงเล็บนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัด 2.36 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปี

0: อันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ Passive Design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพลนท์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับ

0: นี้เนื้อหาอาจจะต้องให้ลงมือแต่งคำคล้องจองเองบ้างหรือว่าต้องช่วยกันคิดบ้างมาดูจุดประสงค์วันนี้กันว่ามีอะไรบ้างนะครับ1วันนี้อธิบายความหมายแน่นอนเรารู้แล้วว่าคืออะไรคำคล้องจองหรือที่เราเรียกอีกอย่างนึงว่าคำอะไรลูก
1: คำ
0: สัมผัสเก่งมากเลยแล้วก็วันนี้ต้องจับคู่คำคล้องจองได้หรืออาจจะมีกิจกรรมพิเศษอาจจะต้องแต่งคำคล้องจองเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยนะครับและต้องมีมารยาทในการเขียนมาดูความหมายก่อนสั้นๆง่ายๆคำคล้องจองมีอีกชื่อนึงว่าอะไร
1: ค
0: ำคล้องจองคือคำสัมผัสคำสัมผัสคือคำคล้องจองมันเป็นคำเดียวกันนะครับคำเดียวกันนะแล้วความหมายคืออะไรอ่านพร้อมกันทั้งห้องทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนป.3ทั่วประเทศอ่านได้อ่านเก่งแล้วหนึ่งสองสาม

0: นี่คือความหมายของคำคล้องจองเป็นคำคล้องจองที่จะต้องประสมด้วยสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดตัวสะกดนั้นต้องอยู่ในมาตราเดียวกันด้วยอาจจะมีหนึ่งพยางค์หรือหลายพยางค์ก็ได้เช่นอะไรบ้างถ้าหนึ่งพยางค์คำคล้องจองนี้จะมาอะไรลูกคล้องจองกันได้คือจะต้องมีอะไรลูกสระหรือตัวสะกดมาตราเดียวกันเช่นมากับนามีสระที่ผสมเหมือนกันคือเสียงสระต่อไปคำว่าดีคล้องจองกับคำว่าปีเพราะว่าประสมด้วยสระเสียงสระอีเหมือนกันถูกต้องดออีดีปออีปีต่อไปฉันกับกันแล้วก็ปลายทางตอบได้ไหมลูกต้นทางบอกว่ามีประสมด้วยเสียงสระอาเหมือนกันและตัวสะกดในมาตรากลเหมือนกันถูกต้องจึงคล้องจองกันได้ต่อไปคิดกับพิษก็คล้องจองกันได้เพราะว่าผสมด้วยเสียงสระอีเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดในมาตรากลเหมือนกันนั่นเองนะครับต่อมาคำคล้องจอง2พยางค์นะ1พยางค์ง่ายมากเด็กๆป.1แต่งก็ได้ใช่มั้ยยิ่งป.3เราต้องเอาหลายพยางค์หน่อยใช่มั้ยมาดู2พยางค์2พยางค์คือคำที่2ของกลุ่มหน้านี่คือกลุ่มหน้านี่คือกลุ่มหน้าลูกต้อนรับกลุ่มหน้าคล้องจองกับคำที่1ของกลุ่มหลังก็คือคำสุดท้ายคือคำว่ารับคล้องจองกับคำว่าขับแบบนี้กลุ่มที่2ได้แค่คำเดียวนะลูกคือคำแรกเท่านั้นนะรับกับขับคล้องจองกันเพราะว่าผสมด้วยเสียงสระอะอยู่ในมาตราใดกบเหมือนกันใช่ไหมถูกต้องบุกป่าฝ่าดงคำใดคล้องจองกันตอบอีกครั้งหนึ่งป่ากับฝ่าถูกต้องน้ำใสใจจริงคำไหนคล้องจองกันใสกับใจถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นสระไอไม้มาลายคล้องจองกันได้ไหมได้เนาะเราเอาแค่เสียงที่เหมือนกันแน่นอนต่อไปคำคล้องจอง3พยางค์คำกลุ่มหน้าก็คือคำที่3ก็คือคำสุดท้ายลูกของกลุ่มหน้าทั้งหมดตรงนี้จะต้องคล้องจองกับคำที่1ที่คุณครูมาร์คสีชมพูไว้คำที่1ก็ได้หรือคำที่2ก็ได้เช่นคำว่าน้ำพึ่งเรือ
1: เสือพึ่งป่า
0: หมายถึงอะไรน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไอ้ลูกเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั่นเองเหมือนน้ำถ้าเรือจะแล่นไปได้ก็ต้องอาศัยน้ำเสือจะมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องมีป่านั่นเองแปลว่าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเป็นสำนวนที่หมายถึงช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาดูคำคล้องจองคำไหนคล้องจองกันลูกสำนวนแรกลูกน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเรือกับเสือเพราะว่ามีเสียงสระเอือเหมือนกันมีตัวสะกดไหมลูก
2: ไม่มี
0: ลูกไม่มีนะต่อไปสำนวนที่2หนักไม่เอาเบาไม่สู้คำไหนคล้องจองกันไปทางตอบได้ไหมเอากับเบาเพราะว่าอะไรผสมสระเอาเหมือนกันต่อไปหนักไม่เอาเบาไม่สู้หมายถึงอะไรลูกความรู้เรื่องสำนวนทำงานหนักๆก็ไม่ทำงานทำงานเบาๆก็ไม่ทำงานคือเป็นคนไม่อดทนต่อการทำงานนั่นเองงานง่ายๆก็ไม่ทำงานหนักๆก็ขี้เกียจคือไม่เอาอะไรเลยเป็นคนที่ดีไหมเนี่ยไม่ดีเราเป็นคนหนักไม่เอาเบาไม่สู้ไหมไม่ควรจะเป็นนะไม่ควรจะเป็นอ่ะต่อมาสำนวนที่3ลูกตามใจ

0: ปากลำบากท้องคำไหนคล้องจองกันปากกับคำว่าบากเห็นไหมว่าอาจจะอยู่ที่อะไรลูกกลางคำก็ได้ใช่ไหมปากกับบากมีคำคล้องจองที่คล้องจองกันเพราะว่า
1: ผสมด้วยสระอ
0: าเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดแม่กกเหมือนกันเลยใช่ต่อไปแบบสุดท้ายที่เด็กชั้นป.3จะต้องแต่งได้และคุณครูกันจะบอกว่าบังคับให้ต้นทางให้ทำคำคล้องจอง4พยางค์ก็คือคำกลุ่มหน้าใช่ไหมคำที่4จะต้องคล้องจองกับคำที่1หรือคำที่2หรือคำที่3ของคำกลุ่มหลังเช่นรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาคำไหนคล้องจองอ่ะลูก
1: ต
0: ัวกับชั่วใช่ไหมผสมด้วยเสียงสระอะไรลูก
1: สระอ
0: ัวเหมือนกันแค่นี้แล้วก็ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดคำไหนที่คล้องจองกัน
1: ส
0: ับ กับจับแค่นี้แล้วทำไมคำว่าสับถึงคล้องจองกับจับได้ล่ะลูกสระอะเหมือนกันแต่ตัวสะกดไม่เห็นเหมือนกันเลยเนี่ยตัวพอพอกับตัวบอบังอยู่ในมาตราเดียวกันแน่นอนอ่ะเรียบร้อยดังนั้นเดี๋ยวจะให้เด็กๆปลายทางและต้นทางร่วมกันแต่งคำคล้องจองที่คุณครูขึ้นต้นมาให้พร้อมไหมลูกเป็นคำคล้องจอง4พยางค์ดังนั้นคำคล้องจอง4พยางค์สามารถคล้องจองได้กับคำที่1ก็ได้2ก็ได้หรือ3ก็ได้ของกลุ่มหลังอ่ะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วคุณครูขึ้นต้นให้ว่าอิคคิวน่ารักอิคคิวน่ารักมีกี่พยางค์4พยางค์นะงั้นต้อง4พยางค์ตลอดใครช่วยครูกันแต่งต่อหน่อยลูกกล้าอิคคิวน่ารักรักกับอะไร
2: สนใจเรียนครับ
0: อีก1ครั้งลูก
2: มักสนใจเรียนค
0: ่ะมักสนใจเรียนอิคคิวน่ารักมักสนใจเรียนคำว่ารักกับคำว่าม
1: ัก
0: คล้องจองกันได้ไหมปรบมือให้กล้าจ้าอีกหนึ่งคนนะว่าอิคคิวน่ารักอะไรดีเด็กไปทางช่วยกันคิดลูกอิคคิวน่ารัก
3: นักเรียนดีเด่นครับ
0: อิคคิวน่ารักนักเรียนดีเด่นได้ไหมได้เพราะว่าอะไรลูกอะไรที่คล้องจองกันรักกับนักปรบมือให้นาวาแต่ของคุณครูตั้งไว้ว่าอิคคิวน่ารักรู้จักกับไอ้แสดงว่าคำว่าอะไรกับอะไรที่คล้องจองกันรักกับจักเก่งมากต่อไปช่วยคุณครูกันแต่งต่อลูกรู้จักกับไอ้อะไรต่อดีใครจะช่วยไอ้หายในไปลองคิดสิสี่พยางกล้าลูกอิคคิวน่ารักรู้จักกับไอ้แล้วก็
2: ไปเที่ยวกับเชฟครับ
0: ไปเที่ยวกับเชฟแสดงว่าคำว่าอะไรกับอะไรคล้องจองกัน
1: ไปก
0: ับไอ้กับคนอื่นมีไหมไม่มีมาดูของคุณครูบ้างรู้จักกับไอ้เขาไปโรงเรียนคำว่าอะไรกับอะไรคล้องจองกัน
1: ไป
0: ไอ้กับไปต่อไปเขาไปโรงเรียนแต่งต่อลูกสระเอียนหรือสระเอียมาตากลใช่ไหมสระเอียนหนูลูกเชฟเรียนอะไรอีกบ้างเรียนเขียน
1: เท
0: ีย
1: น
0: เชฟลูก
4: นั่งเขียนคำศัพท์ครับ
0: นั่งเขียนคำศัพท์ได้ไหมได้เพราะว่าเรียนกับคำว่า
1: เขียน
0: คล้องจองกันปรบมือให้เชฟมาดูของคุณครูอิคคิวน่ารักรู้จักกับไอ้เขาไปโรงเรียนเยี่ยมเยียนคุณครูคำว่าเรียนกับคำว่าเยียนนะครับต่อไปช่วยกันแต่งต่อคุณครูคำว่าครูใช่ไหมครูกับอะไรได้อีก
1: คร
0: ูรู้อะไรอีกลูกอยู่กล้านี่ถ้าคะแนนกลุ่ม2คะแนนพุ่งแล้วนะกล้าลูกเขาไปโรงเรียนเยี่ยมเยียนคุณครูแล้วต่อว่าร
2: ู้คำภาษาครับ
0: รู้คำภาษารู้คำภาษาได้ไหมได้ครูกับคำว่าครูคำว่ารู้โอเคคนอื่นมีไหมลูกนาวาเอาละเยี่ยมเยียนคุณครูรู้คำภาษาของกล้าหนูจะเอาอะไรดีเยี่ยมเยียนคุณครู
3: รู้จักครูกันครับ
0: รู้จักครูกันก็ได้คำว่าครูกับรู้โอเคปรบมือให้กับนาวาด้วยจ้าต่อไปเดี๋ยวจะบังคับแล้วนะถ้ากลุ่ม4กลุ่ม5ไม่ยกมือนะโอเคเด็กๆไปทางช่วยกันของคุณครูการแต่งว่าอิคคิวน่ารักรู้จักกับไอ้เขาไปโรงเรียนเยี่ยมเยียนคุณครูงูกัดสแตมเอาละ คำว่าอะไรกับอะไรคล้องจองกัน
1: คร
0: ูกับงูใช่ไหมเพราะผสมด้วยเสียงสระอูเหมือนกันเต้าไปอ้าวสแตมลงท้ายด้วยสระอะไรลูกสแตมก็เอาแค่คำว่าแตมใช่ไหมผสมด้วยสระเอแล้วก็มาตราอะไรกลมอ้าวลองคิดแตมอะไรอีกบ้างแถมแก้มกล้าอ้าวกล้าเชิญลูกงูกับสแตม
2: แถมโดนมดกัดครับ
0: ฮะ
2: แถมโดนมดกัด
0: แถมโดนมดกัดได้แตมกับแถมอ้าวเชฟลูก
4: แถมแผลใหญ่ด้วยครับ
0: แถมแผลใหญ่ด้วยแถมแผลได้โอเคต่อไปเมจ้าเมงูกัดสแตมแถมโดนมดกัดแถมแผลใหญ่ด้วยอะไรลูกงูกัดสแตมแล้วก
2: ็แถมได้พิษอีก
0: แถมได้พิษอีกโอเคอาสีพยางคนอื่นลูกมีไหมกลุ่ม4อ้าวไข่มุกนอกจากคำว่าแถมแล้วมีคำอื่นไหมแถมกับแถมแล้วก็
2: แถมโดนครูตีค่ะ
0: แถมโดนครูตีสวยจังเลยนะเนี่ยงูก็กัดครูก็ตีอ่ะมาดูของคุณครูลูกงูกัดสแตมคุณครูต่อว่าแถมกัดสเนลก็คือโดนกัดอะไรทั้งคู่เลยคำว่าแถมกับแถมนะที่เด็กๆช่วยกันคิดก็ถูกหมดนะลูกต่อไปแถมกัดสเนลคราวนี้คำว่าเนลเนลดูสิได้คำว่าอะไรบ้างเนล
1: เมล
0: เมลอะไรล่ะอีเมลเหรอลูกหรืออะไรเอลเอลอะไรนะลูกเร็ว
5: เจล
0: ลองคิดสิเอากล้างูกัดสแตมแถมกัดสเนลแล้วลูก
2: Gmail มาช่วยครับ
0: Gmail มาช่วยว่า Gmail ต้องเป็นคนใช่ไหมโอเคอ่ะ Gmail มาช่วยคนอื่นแล้วลูกคนอื่นกลุ่ม4กลุ่ม4จ๋าเร็วก็ได้เอลก็ได้อะไรนะเมื่อกี้ที่เราคิดกันเอาบีมสระเอลลูกสระเนลสระเอลเอา
2: เอลซ่ามาหาค
0: ่
2: ะ
0: เอลซ่ามาหาแถมกัดสเนลเอลซ่ามาหาก็ได้มีไหมลูกมีไหมไม่มีมาดูของครูลูกเยี่ยมเยี่ยมคุณครูงูกัดสแตมแถมกัดสเนลกัดเอลกัดขาก็คือคำว่าเนลกับอะไรลูกเนลกับอะไรที่คล้องจองกัน
1: เอล
0: ปลายทางก็ตอบได้นะเนลกับเอลต่อไปขาสระอาง่ายๆแต่งต่อนะว่ากัดเอวกัดขา
3: หายามากินครับ
0: หายามากินได้แตงกวากลุ่ม4กลุ่ม4เร่งมือกลุ่ม4เร่งมือลูกกลุ่ม1ด้วย
2: กาบินมาจิกค่ะ
0: กาบินมาจิกกัดเอวกัดขากาบินมาจิกได้อ้าวนะโม
2: ครูกันมาเห็น
0: ครูกันมาเห็นครูกันมาเห็นได้ไหม
1: ได
0: ้อะไรลูกได้เพราะว่าครูกันมาอยู่พยางค์ที่เท่าไหร่3คำคล้องจอง4พยางค์ได้ทั้งคำที่1 2หรือ3ใช่ไหมขากลับมาได้จ้าอ่ะกล้าม
2: ากัดไอติมครับ
0: มากัดไอติมโดนอีกอ่ะประมาณนี้นะแสดงว่าคำที่ลงเสียงสระอาหรือเสียงยาวคิดได้ง่ายใช่ไหมมาดูยิ้มอย่างคุณครูงูกัดสแตมแถมกัดสเนลกัดเอวกัดขากล้าเข้ามาช่วยกล้าเข้ามาช่วยแสดงว่าคำว่าขากับอะไรคล้องจองกันกล้าเพราะว่ามีเสียงสระอาเหมือนกันนั่นเองต่อมาช่วยได้คำว่าอะไรได้บ้างช่วยสวยก็ได้รวยสวยอะไรนะป่วยกล้วยอะไรอ้าวพร้อมนะอ้าวให้กลุ่ม4นั้นนานๆมาทีอัศพุทจีบจ้ากล้าเข้ามาช่วยแล้วได้ต่อลูก
2: สวยกันทั้งหมดค่ะ
0: สวยกันทั้งหมดสวยกันทั้งหมดต่อไปแบมแบมจ้าแบมแบมลูกเด็กๆปลายทางช่วยกันกล้าเข้ามาช่วยสระอัวมาตราเกยใช่ไหมช่วยสวยกันทั้งหมดนะผู้จีบบอกแบมแบมยังไงลูกกล้าเข้ามาช่วยแล้วก็นึกออกไหม อ่ะลืมแล้วไม่เป็นไรจ้ะนั่งลงอคิดก่อนออโต้ลูกเชิญอ้าวกล้าเข้ามาช่วย
6: ซวยแล้วงูกัด
0: ซวยแล้วงูกัดมีแต่คำว่าซวยเอาคำอื่นบ้างลูกได้ไหมคำอื่นใครมีคำอื่นนอกจากคำว่าซวยเห็นไหมอ่ะไอติมลองดูกล้าเข้ามาช่วยแล้วก
7: ็คนสวยมาหา
0: คนสวยมาหาเชฟถูกใจอ่ะคนสวยมาหาลูกอ่ะมาดูของคุณครูคุณครูแต่งว่าอะไรงูกัดสแตมแถมกัดสเนลกัดเอวกัดขากล้าเข้ามาช่วยใช้ถ้วยตีมันคำว่าอะไรกับอะไรคล้องจองกันลูกช่วยกับถ้วยเห็นไหมสระอวเหมือนกันแม่เกยเหมือนกันต่อมาคำว่ามันลูกจบที่คำว่ามันต่อไปมันกับอะไรได้บ้างมันกับ
1: ก
0: ัน อะอันนั้น
1: ด
0: ัน ได้อีกหลายคำเลยใช่ไหมอ้าวกล้าเชิญเรียกไปทางช่วยกันลูกใช้ถ้วยตีแล้วก
7: ็ครูกันมาเห็นครับ
0: ครูกันมาเห็นคำว่ามันกับคำว่ากันได้กลุ่มที่4มีไหมลูกกลุ่มที่1ลูก4คนเราก็ได้ลูกอ้าวเมทันจ้าเชิญใช้ถ้วยตีมันอะไรดี
7: มาเห็นทันใด
0: มาเห็นทันใดอ่ะได้ไหมลูกได้คำว่ามันกับคำว่าทันนั่นเองอ่ะมาเห็นทันใดปิ้นลูกอนุปิ้นอ้าวใช้ถ้วยตีมันมาเห็นทันใดใช้ถ้วยตีมันอะไรดีลูก
7: วันนี้โชคร้ายค่ะ
0: วันนี้โชคร้ายแสดงว่าคำว่ามันกับคำว่าอะไรวันคล้องจองกันได้ต่อไปมีไหมหนูลูกไอ้จ้ากลุ่มที่1เร่งมือตอนนี้กลุ่ม4แซงขึ้นมาแล้วจ้าดีมากดีมาก
8: อันดามาเห็น
0: อันดามาเห็นใช้ถ้วยตีมันอันดามาเห็นคำว่ามันกับคำว่าอะไรคล้องจองกันอันประมาณนี้เดี๋ยวมีต่อลูกมาดูของคุณครูใช้ถ้วยตีมันวันจันทร์ก็หายจบเรื่องงูแล้วนะคำว่ามันกับคำว่าอะไรคล้องจองกันลูกจันทร์นั่นเองอุ๊ยต่อมาลูกวันจันทร์ก็หายหายคล้องจองกับอะไรได้บ้างหายกับขาย
1: ตาย
0: ลายร้ายทำลายอะไรนะลูกคายคลายผ่อนคลายหรือคลายออกมาเอาคิดสิหงายใช่ไหมพร้อมหนูลูกเอาไหมเรายกมือไหมลืมแล้วใครดีลูกคนไหนที่ยังไม่ค่อยได้ตอบเลยใช่ไหมเจ้าโอ๋แล้วลูกเจ้าโอ๋เนี่ยยาย่าอย่างเงี้ยพีทอย่างเงี้ยลูกสักหน่อยไหมคิดเริ่มที่แตงกวาจ้าวันจันทร์ก็หายอะไรดีลูก
7: คนขายไอติมค
0: ่
7: ะ
0: วันจันทร์ก็หายคนขายไอติมคำว่าหายกับคำว่าอะไรคล้องจองกันขายนะอาสระอามาตาเกยเป็นพีกับยาย่าหรืออีคิวเข้าตูลูกเชิญวันจันทร์ก็หายแตงกวาบอกคนขายไอติมหนูอะไรดีลูก
7: โชคร้ายจังเลย
0: โชคร้ายจังเลยเอาได้หายกับคำว่าร้ายนะประมาณนี้ดูต่อใช้ถ้วยตีมันวันจันทร์ก็หายคนขายกล่องสุ่มคำว่าหายกับอะไรคล้องจองกันขายเพราะว่าอะไรใครจะตอบยกมือนาวาทำไมคำว่าหายกับขายคล้องจองกันลูก
3: ประสมสระอาเหมือนกันครับ
0: แล้วก
3: ็ตัวสะกดในมาตาเกยเหมือนกันครับ
0: ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องปรบมือจ้าแน่นอนเพื่อนตอบถูกนะต่อมาคำว่าสุ่มลูกได้คำว่าอะไรบ้าง
1: จ
0: ุ่มอะไรอีกสุ่มจุ่มสุ่มจุ่มสุ่มปุ่มสุ่มสุ่มสุ่มกลุ่มเป็นกลุ่มใช่ไหมกลุ่มลองดูกลุ่มที่หนึ่งมีไหมกลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้าอ้าวกลุ่มที่สอง น้ำหนาวจ้าอ้าววันจันทร์ก็หายคนขายกล่องสุ่มหนูตอบ
9: จุ่มได้ซีเครต
0: จุ่มได้ซีเครตซีเครตแปลว่าอะไรลูกตัวหายากไหมตัวหายากตัวที่อยู่ลึกลับใช่ไหมอ่ะโอเคคนขายกล่องสุ่มจุ่มได้ซีเครตคำว่าสุ่มกับจุ่มได้ต่อมาเชฟลูกจ้าก
10: ลุ่ม5มาแล้ว
0: กลุ่ม5มาแล้วคำว่าอะไรคำว่าอะไรของจองกันคำว่าอะไรลูกสุ่มกับกลุ่มแน่นอนอ่ะนั่งลงมาดูของคุณครูต่อลูกคนขายกล่องสุ่มจุ่มได้แบมแบมคำว่าสุ่มกับจุ่มนั่นเองอ่ะแบมแบมคิดต่อเลยลูกได้ไหมลองคิดซิแบมแบมแบมกันอะไรได้บ้างแบม
11: แกม
0: แก้มแหนม
11: แ
0: ถมอีกแล้วอะไรลูกฮะ
11: แ
0: จมแจมแปลว่าอะไรลูกแจมไม่รู้เอาแบบที่มีความหมายด้วยแจมต้องคิดดูนะจุ่มแบมแบมเชิญจ้าจุ่มได้แบมแบมแบมแบมต่อว่า
9: แถมได้เข้าตู
0: แถมได้เข้าตูโอเคแบมกับคำว่าอะไรคล้องจองกัน
11: แถม
0: ต่อไปใครแต่งต่อได้อีกลูกกล้าจุ่มได้แบมแบม
9: แถมยังโชคดีครับ
0: แถมยังโชคดีใครแต่งได้ที่ไม่ใช่คำว่าแถมมาลูกเอานอกจากคำว่าแถมเห็นไหมใครที่ไม่ได้ใช้คำว่าแถมอันดาลูกเชิญที่ไม่ใช่คำว่าแถมนะจุ่มได้แบมแบม
9: แก้มสีชมพู
0: แก้มสีชมพูคำว่าแบมกับคำว่าอะไรคล้องจองกันลูกแก้มถูกต้องอีกหนึ่งคนนะลูกอ้าวไข่มุกจ้าเชิญ
9: ไปแจมกับเพื่อน
0: ดีขึ้นปรบมือจ้าไปแจมกับเพื่อนปากกว้างไปแจมกับเพื่อนมาดูของคุณครูลูกวันจันทร์ก็หายคนขายกล่องสุ่มจุ่มได้แบมแบมครูต่อว่ายิ้มแย้มแจมใสคำว่าแบมกับอะไร
11: แย
0: ้มลูกแย้มแต่แจมก็ได้แต่แย้มมาก่อนก็แย้มนะจ้าต่อไปใสสละไอง่ายๆเลยคิดต่อไม่ทันจ้าให้โอกาสเมื่อสักครู่นี้ยังคิดไม่คล่องใช่ไหมคิดอันนี้สิลูกยิ้มแย้มแจ่มใสต่อว่า
9: คนขายใจดี
0: คนขายใจดีคำว่าใสกับคำว่าอะไรลูกใจได้เหมือนกันอ้าวเมคนขายใจดี
9: เอาใส่กระเป๋าค
0: ่
9: ะ
0: เอาใส่กระเป๋าใสกับใสนี่มันต่างกันแค่เสียงวรรณยุกต์นิดเดียวบางครั้งคำที่เราใช้ถ้าเกิดว่ามันเหมือนกันมากหรือต่างแค่วรรณยุกต์มันทำให้งานของเราทำไมลูกฟังไม่เพราะใช่ไหมกล้าใช่หน่อยลูกยิ้มแย้มแจ่มใส
9: ให้ฟรีฟรีเลยคร
0: ับ ให้ฟรีฟรีเลยมาดูของคุณครูจุ่มได้แบมแบมยิ้มแย้มแจ่มใสไอติมฉลาดเริ่มเปลี่ยนเรื่องแล้วใช่ไหมใสกับอะไรลูกเอาไอติมคิดต่อลูกฉลาดฉลาดคำว่าลาดตัวนี้ผสมด้วยสระอะไรสระอาตัวสะกดดอเด็กอยู่ในมาตาอะไรลูก
11: โก
0: ดลองคิดสิลาดอะไรได้บ้างคิดดูกาดปาดหาดสาดบาดไอติมจ้าเชิญให้เจ้าตัวคิดก่อนไอติมฉลาดอะไรต่อลูก
9: มีกาดมาคุมค
0: ่
9: ะ
0: มีกาดมาคุมด้วยคำว่าสลาดกับคำว่ากาดได้ไหมได้มาผสมด้วยเสียงสระอามาตรากดเหมือนกันต่อไปมีไหมไม่มีมาดูของคุณครูลูกไอติมฉลาดปราดเปรียวว่องไวคำว่าหลาดกับคำว่าปราดต่อไปไวลูกสระไอง่ายๆนาวาลูกปราดเปรียวว่องไวแล้วก็
3: นักเรียนใจวายครับ
0: นักเรียนอะไรนะ
3: ใจวายครับ
0: ใจวายใจวายคือหัวใจใช่ไหมนักเรียนใจวายถ้าถามในเรื่องของหลักก็คือวายกับใจได้นะแต่ความเพราะขอคิดก่อนคนอื่นมีใครได้นอกเหนือจากนี้ไหมกลุ่ม C อันดาเชิญไอนะครูรอคำตอบจากไออยู่นะอันดาลูกปราดเปรียวว่องไวแล้วก็
9: ใส่ใจการเรียน
0: ใส่ใจการเรียนคำว่าไวกับคำว่า ใส่หรือใจก็ได้ใช่ไหมมาดูของคุณครูปราดเปรียวว่องไวแล้วก็เสียงใสชวนฟังไวกับใสต่อมาเสียงใสชวนฟังฟังปฐมด้วยสระอะไรลูกสระอามาตรากงอ้าวช่วยกันคิดฟังอะไรได้บ้างจังหังขลังคลังนั่งกังกังคืออะไรลูกกังหันหรือว่าอะไรลูกอ้าวปังขนมปังสแตมยังรอคำตอบจากสแตมอยู่นะพีทกับยาย่าก็ยังรอนะจ๊ะปีนลูกเชิญเสียงใสชวนฟัง
12: ไอติมนั่งลง
0: ไอติมนั่งลงเสียงใสชวนฟังไอติมนั่งลงฟังกับอะไรฟังกับอะไรนั่งนะต่อไปมาดูของคุณครูเสียงใสชวนฟังครูแต่งต่อว่าและยังรักเพื่อนคำว่าฟังกับอะไรยังนั่นเองต่อมาเพื่อนลูกเสียงสระอะไรเอื้อสะกดคำว่าเพื่อน1 2 3พอ
13: เพื่อน
0: สระเอื้อมาตากลต่อเพื่อนเพื่อนอะไรได้บ้างเลื่อนเหมือนเดือนเคลื่อนเถื่อนอะไรบ้างเถื่อนคิดก่อนแตงกวาเถื่อนกับเพื่อนคล้องจองกันได้นะแต่ดูความหมายด้วยเพื่อนกับอะไรดีลูก
12: เขื่อนในป่าใหญ่ค่ะ
0: เขื่อนในป่าใหญ่โอเคอ้าวเพื่อนกับเขื่อนมาดูของคุณครูลูกและยังรักเพื่อนคอยเตือนแตงกวามาแล้วคราวนี้เพื่อนกับอะไรที่คล้องจองกับคำว่าอะไรลูกเพื่อนกับอะไร
13: เต
0: ือนนะสระเอือเหมือนกันอยู่ในมาตราอะไรเหมือนกันด้วยมาตราอะไรมาตรากลเหมือนกันต่อไปกวาลูกอะไรได้อีกกวาก็เสียงสระอาทั้งหมดเลยลองคิดดูลูกคอยเตือนแตงกวาสีพยางค์ใครได้บีมจ้าเชิญคอยเตือนแตงกวาว่าอย่ากินงูไม่ใช่หรออ่ะแตงกวาลูก
14: ขวาร้ายซ้ายดีค่ะ
0: คอยเตือนแตงกวาขวาร้ายซ้ายดีโอเคจ้ากวากับคำว่าอะไรขวานะคนอื่นลูกมีไหมมาดูของคุณครูเมื่อกี้บีมตอบนะขวาร้ายซ้ายดียอดเยี่ยมคอยเตือนแตงกวาว่าอย่าโกรธปีนนะคำว่ากวากับอะไรลูกกวากับอะไรกวากับอย่าใช่ไหมกวากับว่าก็ได้หรืออย่าก็ได้แต่ว่ามาก่อนก็คล้องจองกับว่าต่อไปปีนกับอะไรได้อีกบ้างปีนลิ้นอะไรนะ
15: ก
0: ิ้
15: น
0: อะไรอีกนะอ้าวชิดเราช่วยกันคิดคำก่อนลูกปีนลิ้นกินสิ้นอะไรลูก
15: ส
0: ิ้นหินลองคิดสิว่าอย่าโกรธปีนอันกล้าลูก
16: กินจุสุขสันต์ค่ะ
0: กินจุสุขสันต์นะคนอื่นว่าอย่างไรปีนกับกินได้ไข่มุกลูก
17: หินสวยงามค่ะ
0: ลูก
17: หินสวยงามค่ะ
0: หินสวยงามค่ะปากกว้างดีมากปรบมือให้กับแตงโมไม่ใช่ลูกไข่มุกจ้าใครชื่อแตงโมไข่มุกจ้าว่าอย่าโกรธปีนอะไรนะลูกหินสวยงามค่ะโอเคจ้ามาดูของคุณครูลูกว่าอย่าโกรธปีนแล้วก็มิลินเห็นใจคำว่าปีนกับคำว่าอะไรเขาจองกันลินใช่ไหมต่อไปมิลินเชิญแต่งต่อลูกสระไอคนอื่นช่วยมิลินคิดหน่อยเร็วใจกับอะไรได้บ้างได้หลายคำเลยคิดมิลินเห็นใจไข่ไหตไปได้เยอะๆเลยลูกไกลใช่ไหม
18: ใส่ใจดูแลค
0: ่
18: ะ
0: ใส่ใจดูแลมิลินเห็นใจใส่ใจดูแลคำว่าใจคำว่าใส่มาดูของคุณครูลูกมิลินเห็นใจไข่มุกเข้าร่วมคำว่าใจกับคำว่าอะไรไข่ต่อไปร่วมลูกร่วมสวมร่วมสวมบวม
19: ร
0: ่
19: วม
0: อะไรบ้างลองคิดดูเข้าร่วมร่วมสวมบวมอะไรบ้างนะสวมสวมอะไรลูกใครได้ไม่ได้ครูไปต่อนะไข่มุกเข้าร่วมคุณครูแต่งว่าสวมกอดทันทีคำว่าร่วมกับคำว่าอะไรของจองกันช่วยตอบลูกสวมจ้ะต่อมาคำว่าทีสระอีง่าย เชิญสละอีอ้าวหนูจ้าไอติมไข่มุกเข้าร่วมสวมกอดทันที
13: ทีหลังอย่าทำ
0: ทีหลังอย่าทำอาทีกับทีมันทำไมลูกมันซ้ำกันนะอ่ะลองดูใหม่ลองดูใหม่คนอื่นได้ไหมอ่ะครูไปต่อนะสวมกอดทันทีครูต่อว่าผีหลอกนะโมเอออ้าวคำว่าอะไรกับอะไรคล้องจองกันลูกทีกับผีอ่ะนะโมต่อได้ไหมคนอื่นลูกโมสระโอง่ายๆเหมือนกันผีหลอกนะโมอะไรต่ออ้าวคนอื่นก็ได้นะโมก็ได้นะโมมาแล้วนะโมจับไมค์แล้วลูกนะโมเชิญจ้าผีหลอกนะโมแล้วต่อว่า
13: โอ้โหน่ากลัว
0: โอ้โหน่ากลัวโมกับโหโอ้ก็ได้อ่ะมาดูของคุณครูผีหลอกนะโมจ๊ะโอตกใจอ้าวคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกันลูกโมกับอะไรโออ้าวต่อมาช่วยกันต่อลูกใจง่ายๆเหมือนเดิมจ๊ะโอตกใจคนอื่นช่วยกันคิดใจยังไงต่ออ้าวนาว่าจ๊ะโอตกใจ
3: ใครเห็นก็กลัว
0: มาได้ผู้ฟังอยู่ไหนนะอีกหนึ่งครั้งลูกจ้าโอตกใจ
3: ใครเห็นก็กลัว
0: ใครเห็นก็กลัวคำว่าใจคำว่าอะไรคล้องจองกันใครจ้ามาดูของคุณครูลูกจ้าโอตกใจในห้องมีของใจกับคำว่าอะไรคล้องจองกันลูกในต่อไปแต่งต่อลูกของสองอะไรอีกบ้างซองกล้ากล้าลูกในห้องมีของแต่งต่อว่า
15: สองคนมาเห็นครับ
0: สองคนมาเห็นได้ของกับคำว่าอะไรลูกสองมาดูของคุณครูในห้องมีของลองข้าวสารเสกมาช่วยปราบอะไรเนี่ยปราบผีข้าวสารเสกใช่ไหมคำว่าลองกับคำว่าอะไรลองต่อไปเสกอะไรได้บ้างเสกเสกผสมด้วยสระอะไรสระเอมาตราตัวสะกดแม
16: ่
0: กกเสกเมฆอะไรอีกบ้างเค้กอีคิวมาแล้วกลุ่มหนึ่งมาแล้วลูกมาลองข้าวสารเสกอีคิวต่อว่า
19: เมฆบังท้องฟ้า
0: เมฆบังท้องฟ้าคำว่าเสกกับคำว่าอะไรคล้องจองกันเมฆได้ไหมได้ดูของคุณครูลูกลองข้าวสารเสกมีเลขขึ้นมาคำว่าเสกกับคำว่าอะไรลูกเลขใช่ไหมได้ต่อไปมาง่ายๆมาใครแต่งต่อมิลินจ้าไม่รู้ฉันจะมาแก้ตัวจ้ามิลินเชิญมีเลขขึ้นมาหนูต่อว่า
20: อาหมวยมาเห็นค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
20: อาหมวยมาเห็นค
0: ่
20: ะ
0: อาหมวยมาเห็นมากับคำว่าได้ไหมได้แต่คุณครูแต่งว่ามีเลขขึ้นมาอย่าย่ายืนงงคำว่ามากับคำว่าอะไรคล้องจองกันมากับย่าหรือย่าก็ได้เอางงลูกตัวอะไรดีงง
21: กรง
0: มงหงหลงชงเอาให้สิทธิ์คนยกมือก่อนนะกล้ายกมือก่อนลูกอย่าย่าเงินงง
22: มงคลต้องมาครับ
0: มงคลต้องมามงคลปิดประตูให้เปียกหน่อยใช่ไหมมงคลต้องมาคำว่างงกับมงแต่คุณครูแต่งว่าอะไรย่าย่ายืนงงยืนตรงยืนหาวคำว่างงกับอะไรลูกตรงต่อไปหาวบ้างสระอามาตราอะไรลูกมาตามาตาอะไรวอแหวนมาตราเกลียวต่อหาวอะไรได้บ้างหาวก้าวยาว
23: ขาว
0: ลูกปัดเชิญจ้ายืนตรงยืนหาวอะไรต่อดีเด็กไปทางช่วยกันลูกหาวก่อนอะไรได้บ้าง
24: หนาวมานี่หน่อย
0: หนาวมานี่หน่อยหรือน้ำหนาวมานี่ก็ได้นะถ้าใช้ชื่อเพื่อนหนาวมานี่หน่อยก็ได้ลูกหาวกับหนาวมาดูของคุณครูยืนตรงยืนหาวข้าวหอมผ่านมาคำว่าหาวกับอะไรคล้องจองกันลูกข้าวนั่นเองต่อมาง่ายๆสละอีกแล้วใครต่อได้เลยไข่มุกจ้าคนยกมือก่อน
25: มาหาปิ่นค่ะ
0: ข้าวหอมผ่านมามาหาปิ่นค่ะอันนี้มาหาปิ่นค่ะใช่ไหมคำว่ามากับหาก็ได้ได้ไหมคนอื่นแล้วลูกมีไหมแตงกวาข้าวหอมผ่านมา
25: ศาลาโรงเรียนค
0: ่
25: ะ
0: ศาลาโรงเรียนใช่ไหมได้เหมือนกันของคุณครูแต่งว่าข้าวหอมผ่านมานาวากับอายคำว่ามากับนาหรือวาต่อไปคำว่าอายลูกอายอายสระอาแม่เกยอ้าวใครต่อได้แตงโมเอ้ยแตงกวาขอโทษแตงกวาลูกจ้าอ้าว
25: ร้ายกาจยิ่งนักค
0: ่ะนาวากับอายร้ายกาจยิ่งนักก็ได้อายกับคำว่าร้ายใช่ไหมดูของคุณครูลูกนาวากับอายร่วมตายปราบผีอายกับอะไรลูกอายกับอะไรอายของตองกับคำว่าตายต่อมาร่วมตายปราบผีสระอีง่ายๆเลยจ้าอ้าวต่อช่วยกันต่อผีได้หลายคำเลยมิลินไม่ใช่มิลินลูกโอ้ครูเป็นอะไรวันนี้อ่ะลูกเมทันจ้าขอโทษเชิญอ้าวร่วมตายปราบผี
25: ผียังไม่ตาย
0: ผียังไม่ตายผีกับผีซ้ำใช่ไหมลูกอ่ะลองดูคำอื่นโอเคเราคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนเชฟลูกเชฟจ้ะผีอะไรดีร่วมตายปราบผีแล้วต่อว่า
2: หนีกันทั้งหมด
0: อะไรนะลูก
2: หนีกันทั้งหมด
0: หนีกันทั้งหมดผีกับหนีคุณครูแต่งต่อว่าอะไรร่วมตายปราบผีคิดดีพูดดีคำว่าผีกับอะไรลูกดีใช่ไหมคล้องจองกันต่อไปสระอีอีกแล้วต่อเอาแตงกวาร่วมตายปราบผีคิดดีพูดดี
25: สีหน้าท่าทาง
0: สีหน้าท่าทางได้ใช่ไหมดีคำว่าสีคุณครูแต่งต่อว่าคิดดีพูดดีผีไม่หลอกเราคนคิดดีพูดดีผีไม่หลอกคือดีกับคำว่าผีต่อไปสระเอาลูกสระเอาเราเกาเหาอะไรไม่รู้อ้าวหนูลูกผีไม่หรอก
2: เกาหัวทันใด
0: เกาหัวทันใดคุณครูเรากับเหาได้แต่คุณครูแต่งต่อว่าอะไรมาดูกันลูกผีไม่หลอกเราวันเสาร์มาถึงแล้วเอาคำว่าเรากับคำว่าอะไรคำว่าอะไรลูกเสาร์ถึงคำว่าถึงสระอึแม่กงใช่ไหมคิดซิถึงกล้าลูก
25: งูจึงมาอีกครับ
0: งูจึงมาอีกยังไม่มูฟออนจากงูนะงูจึงมาอีกก็คือคำว่าถึงกับจึงได้นะคนอื่นละลูกไม่มีอามาดูวันเสาร์มาถึงจึงได้พักผ่อนนะเราทิ้งงูไปก่อนนะลูกนะถึงกับอะไรจึงถูกต้องต่อไปผ่อนจ้ะผ่อนได้คำว่าอะไรบ้างผ่อนก้อนก่อนนอนหอนอ้าวไอ้ลูก
4: นอนหลับสบาย
0: นอนหลับสบายผ่อนกับนอนได้ไหมได้คุณครูแต่งต่อว่าจึงได้พักผ่อนสัญจรไปมาเราดูคำยากบ้างนะผ่อนกับคำว่าอะไรคล้องจองกันลูกผ่อนกับอะไรจรใช่ไหมเห็นดูเนื้อตรงนี้แตกต่างกันก็คือมันไม่มีคือมีสระอแล้วก็ตัวสะกดแม่กลอยู่เหมือนกันนะต่อไปมาลูกมาง่ายๆสระอาชะเอมจ้ามาแล้วชะเอมมาแล้วลูกจึงได้พักผ่อนวันเสาร์มาถึงจึงได้พักผ่อนสัญจรไปมาชะเอมแต่งต่อว่าม
25: าหาลุงชู
0: มาหาลุงชูคำว่ามาหาจริงๆมากับหาก็ยังได้อยู่นะโอเคจ้าดูของครูต่อสัญจรไปมาอะไรลูกอันดาเมท่านคำว่ามากับคำว่าอะไรดาต่อไปคำว่าท่านลูกท่านได้คำว่าอะไรบ้างมันต่างๆนานาเอาใครได้ใครได้แตงกวาจ้าอันดาเมท่านคุณครูชอบนะจับมาอย่างมั่นใจเลยดีมากตอบฉะฉานจ้ะว่า
25: ปั่นจักรยานค่ะ
0: ปั่นจักรยานได้เพราะว่าท่านกับคำว่าปั่นของคุณครูอันดาเมท่านสุขสันหันษาจ้าท่านกับคำว่าสันต่อไปหันษาสระอาง่ายๆอีกแล้วก็ข้าวหอมจ่าเชิญสุขสันหันษาก
5: งยืนตรงค่ะ
0: หยุดคำกันลูกพูดจะนับฟังชัด
5: อากงยืนตรงค่ะ
0: อากงยืนตรงปรบมือให้กับข้าวหอมจ้าอ้าวสากับอาคุณครูแต่งต่อว่าสุขสันต์หันษาเล่นกีฬากันคำว่าสากับคำว่าอะไรลาต่อไปคำว่ากันลูกต่อได้ง่ายๆกัน ได้อะไรบ้างสระอะแม่กลฉันมันได้หลายคำใช่ไหมนาวาเชิญจ้าเด็กไปทางต่อลูกมาเล่นกีฬากันต่อว่าง
3: ูมันมาย
0: ังไม่จบจากงูอ้าวงูมา

0: คำว่ากันกับคำว่ามันใช่ไหมคุณครูแต่งแต่ว่าอะไรมาดูกันเล่นกีฬากันแล้วก็ความฝันเซอร์กิตคำว่ากันกับคำว่าอะไรคล้องจองกัน
1: ฝ
0: ันต่อมาคำว่ากิตลูกได้คำว่าอะไรบ้างกิตบีมเชิญความฝันเซอร์กิตเล่นกีฬากันความฝันเซอร์กิต
2: สิทธิของเขา
0: สิทธิของเขาดีมากคำว่ากิจกับคำว่าสิทธิ์คนครูแต่งว่าอะไรมาดูเล่นกีฬากันความฝันเซอร์กิตพิชิตบอลโลกคำว่ากิจกับคำว่าอะไรลูกชิดเพราะเซอร์กิตเขาชอบเล่นอะไรเล่นบอลใช่ไหมต่อไปโลกลูกโลกโลกโลกโลกสระโอแม่กงไอติมลูก
2: โรคภัยร้ายดีค่ะ
0: โรคภัยร้ายดีโรคกับโรคใช่ไหมโอเคก็ได้นะคนละคำต่อมาคนอื่นได้ไหมมาดูครูลูกพิชิตบอลโลกครูแต่งต่อว่าโบกธงชาติไทยคำว่าโลกกับคำว่าอะไรลูก
1: โบก
0: คล้องจองกันต่อไปไทยสระไออีกแล้วง่ายๆเสียงไอนะโมเชิญจ้า
2: ในใจมีเธอครับ
0: ในใจมีเธอนะโมมีใครนะในใจมีเธอไทยกับในหรือใจก็ได้คนอื่นลูกมีไหมไม่มีมาดูลูกโบกธงชาติไทยในใจมีเธอนะช้าไทยกับคุณครูโบกธงชาติไทยไปกับชาเอมไทยกับอะไรลูกไทยคล้องจองกับคำว่าอะไรไปต่อไปเอมลูกเอมอะไรบ้างเอมเปรมเจมเปรมปรีนาว่าได้จ้าเชิญเด็กๆไปทางคิดลูกชะเอม
3: เกม ROV ครับ
0: เกม ROV จ้าเกม ROV คนอื่นได้อย่างไรขอคุณครูต่อว่าโบกธงชาติไทยไปกับชะเอมเกษมสำราญดูคำยากบ้างนะคำว่าเอมกับคำว่าอะไรคำว่าเสมใช่ไหมเพราะเกษมไงเอมกับเสมได้จ้าต่อไปรานลูกรานอ้าวกล้า
4: อ่านแล้วนะ
0: อะไรนะลูก
4: รำคาญแล้วนะ
0: รำคาญแล้วนะรานกับคานคนอื่นว่าอย่างไรครูแต่งต่อว่าเกษมสำราญบ้านของพุทธจีบจ้ารานกับคำว่าอะไรของจองกัน
1: บ
0: ้
1: าน
0: บ้านต่อไปจีบลูกจีบแต่งต่อจีบสละอีบใช่ไหมจีบหนูลูกนาวาสละอีแม่กบลูกจีบ
3: คีบตุ๊กตาครับ
0: คีบตุ๊กตาก็ได้คุณครูแต่งต่อว่าบ้านของพุทธจีบรีบกลับหัวหินคำว่าจีบกับคำว่ารีบต่อไปหินลูกหินหินหินอกินได้จะแตงกวาอีกลูกบินก็ได้ใครจะตอบใครต่อดีมิลินลูกเชิญบ้านของพุทธจีบรีบกลับหัวหินเด็กไปทางว่าอย่างไรดีลูกสระอิแม่กล
5: กินอาหารสด
0: กินกินอาหารสดโอเคได้หินกับอะไรกินนะมาดูของคุณครูรีบกลับหัวหินกลับถิ่นบ้านเราคำว่าหินกับคำว่าอะไรของจองกันหิถิ่นจ้าต่อมากลับถิ่นบ้านเราลูกมาช่วยกันต่ออ้าวกลับถิ่นบ้านเราสระเอาลูกคำว่าเราเอานาวานาวาเชิญกลับถิ่นบ้านเราต่อว่า
3: เขาไม่เอาหรอก
0: เขาไม่เอาหรอกเรากับคำว่าเขาคุณครูแต่งต่อว่ากลับถิ่นบ้านเราเจ้าเชฟเจ้าเมคำว่าเรากับคำว่าเจ้าเห็นไหมเสียงวรรณยุกต์ไม่เหมือนกันแต่ผสมด้วยสระเอาเหมือนกันได้ต่อไปเมลูกเมคำว่าเมสระเองง่ายๆลูกเมเทเหเจไข่มุกจ้ากลุ่มสี่นี่วันนี้ไข่มุกช่วยชีวิตไว้ได้หลายคำนะลูกฟังไข่มุกจ้าเจ้าเชฟเจ้าเมย์ต่อว่า
2: เมย์เมย์สุขสันต์ค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: เมย์เมย์สุขสันต์ค่ะ
0: เมย์
2: เมย์เมย์สุขสันต์
0: เมย์เมย์เมย์คือใครลูก
2: เพื่อนหนูค่ะ
0: เพื่อนหนูเมย์เมย์สุขสันต์ต่อไปคนอื่นได้อีกไหมเมย์จ้าเจ้าตัวแต่งว่าอะไรลูกเจ้าเชฟเจ้าเมย
2: ์กินเลกันเถอะ
0: อะไรนะลูก
2: กินเลกันเถอะ
0: กินเลกันเถอะได้เลนะคุณครูแต่งต่อว่าเจ้าเชฟเจ้าเมว้าเวเงียบเหงาคำว่าเมกับคำว่าอะไรลูกเวใช่ไหมสระเอเหมือนกันจะไปเหงาเหงาเหงา

0: ต่อเหงาเหงาเหงาซาลาเอาลูกซาลาเอาเอาอีคิวเอาฟังกลุ่มหนึ่งลูกนานๆมาทีวันนี้มีแค่4สมาชิกลูกเหงาว่างไรว้าวเงียบเหงาต่อว่า
1: เขาไปที่ไหนครับ
0: เขาไปที่ไหนโอเคเหงากับเขาได้คุณครูแต่งต่อว่าว้าวเงียบเหงาเฝ้าคอยวันจันเหงากับคำว่าอะไรเฝ้าต่อไปจันลูกจันอีกแล้วครูแต่งต่อให้เฝ้าคอยวันจันทร์ครูกันมาแล้วคำว่าอะไรคล้องจองกันจันทร์กับการต่อมาครูกันมาแล้วอ่านว่า
2: ต
0: ่
2: อแถว
0: ต่อแถวเข้าเรียนคำว่าอะไรคล้องจองกัน
2: แล้ว
0: กับแถวต่อไปครูกันมาแล้วต่อแถวเข้าเรียนอ่านว่าคำว่าอะไรคล้องจองกัน
2: เร
0: ียนกับเขียนอยู่ในคำที่3ได้ออโต้เขียนสวยบีมช่วยพีทพลันคำว่าสวยกับอะไรคล้องจองอ่ะลูก
2: ช่
0: วยเก่งมากบีมช่วยพีทพลันตื้นตันหัวใจคำว่าอะไรคล้องจองกันเอ่ยใครตอบได้คำว่าอะไรลูก
3: พล
0: ัน
3: ก
0: ับ
3: ต
0: ัน พลันกับตันเก่งมากต่อไปตื้นตันหัวใจอ่านว่า
2: ห
0: ่วงใยข้าวตูคำว่าอะไรคล้องจองกันใจกับใยต่อไปห่วงใยข้าวตูคู่หูน้ำหนาวคำว่าอะไรคล้องจองกัน
3: ต
0: ู
3: กับค
0: ู่ตูกับคู่ใช่ไหมต่อไปคู่หูน้ำหนาวได้ข่าวลูกปัดคำว่าอะไรลูก
3: หนาว
0: กับข่าวเก่งมากได้ข่าวลูกปัดแข่งจัดดอกไม้คำว่าอะไรคล้องจองกันลูกปัดกับจัดเก่งมากแข่งจัดดอกไม้ได้เงินรางวัลคำว่าอะไรคล้องจองกัน
3: ไม้ก
0: ับได้เก่งมากได้เงินรางวัลคล้องจองกับคำว่าอะไรอ่านต
2: ่
0: อนั่นคือป.3คือคำว่าวันกับคำว่าน ั่นแล้วต่อมานั่นคือป.3
2: ความส
0: ุขของครูคือคำว่า3กับคำว่าอะไร
2: ความ
0: คล้องจองกันความสุขของครูอ่านต่อว่าให้หนูได้รู้คือคำว่าอะไรคล้องจองกันลูกครูกับหนูให้หนูได้รู้และจบว่า
2: คร
0: ู
2: แสน
0: ภูมิใจคือคำว่าอะไรลูกรู้กับคำว่าครูปรบมือให้กับตัวเองหน่อยจ้าที่ช่วยกันคิดให้คุณครูได้จนจบคุณครูเชื่อว่าถ้าช่วยคุณครูคิดตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงตอนนี้เด็กๆจะเข้าใจคำคล้องจองไหมใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นว้าวปรบมือให้ตัวเองจ้าใครยังไม่เข้าใจสอบถามคุณครูได้ต่อแล้วเดี๋ยววันนี้เวลาของเราหมดแล้วแต่คุณครูเชื่อว่าการช่วยคุณครูคิดเมื่อสักครู่นี้จะสามารถทำให้เด็กๆทำใบงานได้ก็คือใบงานที่5นี้ให้เด็กๆไปจับคู่ขีดเส้นหาอะไรลูกคำคล้องจองเช่นอาหารมี2พยางค์ก็ไปหาว่าอีกฝั่งนึงคำไหนมี2พยางค์และคล้องจองกับคำว่าหารก็เป็นอาหารการกินแบบนี้เป็นต้นทำมาให้คุณครูแต่ถ้าเวลาว่างสามารถใช้ชื่อของเราแต่งคำคล้องจอง2คำคล้องจองลงในสมุดก็ได้แล้วส่งคุณครูภายหลังคุณครูก็จะตรวจให้อีกทีนึงนะครับและแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วก็ต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะครับต้องเตรียมใบความรู้ที่3คือกลับไปอ่านมาล่วงแล้วนำใบงานที่6เพื่อที่จะมาแต่งคำคล้องจอง2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์วันนี้เวลาของเราไม่พอไม่เป็นไรลูกแต่ครูเชื่อว่าเด็กๆสามารถที่จะเข้าใจคำคล้องจองแล้วอย่างแน่นอนใครเข้าใจ 100% ยกมือขึ้นใครเข้าใจ 90% ยกมือขึ้นใครคิดว่ายังไม่เข้าใจเลยวันนี้ยกมือขึ้นไม่มีแสดงว่าวันนี้เด็กสามารถนำความรู้นี้มาเรียนต่อแล้วก็แต่งคำคล้องจองต่อได้ในช่วงถัดไปถ้ามีเวลาว่างแต่งคำคล้องจองมาฝากคุณครูบ้างนะ4พยางค์ก็ได้3พยางค์ก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้และแน่นอนวันนี้ขอให้เด็กๆไปทันทุกคนและต้นทางทุกคนนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่

มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

哈，嗯。

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอย่านั่งท่าเดียว

0: นานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
1: เออสบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะเพราะดูมันเก่งจริง
2: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นน่ะนะครับ
3: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
0: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
3: เรียนจาก

0: แต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้หาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: เฮ้ประตูวิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
2: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
1: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันหรอครับ
4: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโคลงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
4: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
4: จะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
4: เจริญพร
0: ยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์ประสาทเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้หนักเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันธ์อ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะนักเรียนอ่ะและนักเรียนยังจำกันได้ไหมเอ่ยจากครั้งที่แล้วเราลงสำรวจพื้นที่ชุมชนชื่อว่าชุมชนอะไรเอ่ยชุมชนชายหาดหัวหินนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะยังจำกันได้ไหมเอ่ยว่าเพื่อนๆต้นทางของเราได้ลงไปสำรวจพื้นที่ในชุมชนชื่อว่าชุมชนอะไรหรือนักเรียนได้มีการลงสำรวจพื้นที่ชุมชนของตนเองไปแล้วบ้างหรือยังคะนักเรียนสามารถบอกเราพูดคุยแลกเปลี่ยนคำตอบกันได้เลยนะคะแต่สำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาดูการศึกษาชุมชนสถานีรถไฟหัวหินนั่นเองนะคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาดูจุดประสงค์ซึ่งจุดประสงค์ของเราก็คือคล้ายๆกับครั้งที่แล้วเลยนะคะเราจะสามารถที่จะบอกลักษณะทางกายภาพจากการที่เราสังเกตเห็นสิ่งรอบๆจากที่เราได้ลงสำรวจชุมชนแล้วก็บอกข้อมูลชุมชนจากการที่เราสอบถามคนในชุมชนจากการที่เราสังเกตลักษณะทางกายภาพรอบๆ บริเวณที่เราได้ลงไปสำรวจชุมชนนั่นเองนะคะซึ่งขั้นตอนของการลงสำรวจชุมชนใครยังจำได้บ้างเอ่ยจากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะข้อแรกเลยไปถึงเราก็ต้องมีมารยาทที่ดีใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการบอกทำความอะไรคะเราก็หาตัวแทนหนึ่งคนเพื่อบอกทำความเคารพเป็นการยกมือไหว้สวัสดีกับผู้ที่ให้สัมภาษณ์หรือคนในชุมชนกับเรานะคะหลังจากนั้นเมื่อเรามีการบอกทำความเคารพแล้วเราก็ได้มีการทำอะไรคะกลุ่มที่4ทราบไหมเอ่ยได้มีการสอบถามข้อมูลทั่วไปกับคนในชุมชนหรือกับผู้ที่ให้สัมภาษณ์ของเราซึ่งสถานที่นั้นก็คือที่ไหนคะที่เราจะไปกันนั่นก็คือสถานีรถไฟซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญของชุมชนของเราของชุมชนหัวหินของเรานักเรียนปลายทางเคยได้ยินไหมเอ่ยสถานีรถไฟหัวหินหลายใครเคยมาเที่ยวบ้างเอ่ยเพื่อนๆต้นทางอาจจะเคยไปเที่ยวชมหรือเคยใช้บริการใช่ไหมคะเก่งมากเอามือลงนะคะหลังจากที่เราสอบถามข้อมูลทั่วไปเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าสู่อะไรเอ่ยกลุ่มที่2เราเข้าสู่คำถามที่1นั่นก็คือในอดีตกับปัจจุบันของบริเวณสถานีรถไฟเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรอดีตเป็นมีการเดินทางอย่างไรปัจจุบันมีความทันสมัยขึ้นมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะแล้วขณะที่เราได้ฟังข้อมูลจากผู้ที่ให้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนักเรียนทำอะไรเอ่ยนักเรียนก็จดบันทึกเป็นคำสั้นๆใช่ไหมคะเหมือนกับที่คุณครูได้บอกไปแล้วจากชั่วโมงที่แล้ว

ใช่ไหมคะคล้ายๆกันเลยหลังจากที่ผู้ให้ข้อมูลเนี่ยบอกข้อมูลเราเกี่ยวกับอดีตเกี่ยวกับปัจจุบันเราก็มีการจดบันทึกข้อมูลนั้นเป็นคำสั้นๆนะคะหลังจากจบคำถามที่1แล้วเราก็ไปไหนเอ่ยก็จะมีเพื่อนตัวแทนใครสักคนหนึ่งเพื่อถามคำถามที่2ใช่ไหมคะซึ่งคำถามที่2ก็คือคล้ายๆกับครั้งที่แล้วนั่นก็คือคนในชุมชนหรือบริเวณรอบๆชุมชนสถานีรถไฟเนี่ยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรบ้างที่เกี่ยวกับสถานีรถไฟซึ่งสถานีรถไฟเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นสถานที่ทำไมคะท่องเที่ยวที่สำคัญของที่ไหนเอ่ยของหัวหินแล้วชุมชนหรือคนในชุมชนบริเวณรอบๆเนี่ยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอะไรนะคะหลังจากนั้นเราก็จดบันทึกด้วยต่อไปคำถามที่3นั่นก็คือถามว่าอะไรคะชุมชนสถานีรถไฟหัวหินเนี่ยมีปัญหาอะไรปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างส่งผลเสียอย่างไรบ้างปัญหาอาจจะมากหรือน้อยเล็กหรือใหญ่ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะสัมภาษณ์คนในชุมชนกันหรือสัมภาษณ์ผู้ที่ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลกับเราแล้วเราก็ทำไมคะจดบันทึกเป็นคำสั้นๆนั่นเองนะคะต่อไปหมดคำถามหรือยังคะต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายคือคำถามที่4ก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นมีแนวทางแก้ไขอย่างไรหรือมีวิธีการรักษาปัญหานั้นอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราก็จดบันทึกเป็นคำสั้นๆแล้วหลังจากนั้นนักเรียนคนใดมีคำถามอื่นๆที่อยากรู้เกี่ยวกับบริเวณสถานีรถไฟในชุมชนบริเวณสถานีรถไฟหัวหินอย่างไรนักเรียนก็สามารถถามคำถามได้ใช่ไหมคะอ่ะหลังจากเราพูดคุยจดบันทึกถามสิ่งที่เราอยากรู้เรียบร้อยแล้วเราทำอะไรอีกคะเราต้องทำอะไรเอ่ยตัวแทนของเราต้องมีการบอกทำความเคารพใช่ไหมคะตัวแทนของเราก็มีการบอกทำความเคารพเพื่อเป็นการรักษากิริยามารยาทที่ทำไมคะที่น่ารักใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการบอกทำความเคารพกล่าวคำว่าขอบคุณนั่นเองขอบคุณกับผู้ที่ให้ข้อมูลกับเรานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็อาจจะมีการจิตอาสาช่วยเก็บขยะเล็กๆน้อยๆรวมทั้งที่คุณครูได้บอกไปแล้วว่าถ้าหากว่าบางสถานที่เราไม่สามารถที่จะเก็บขยะได้เพราะเราเป็นเด็กนักเรียนชั้นป.3ตัวเล็กๆใช่ไหมคะแล้วเราสามารถช่วยรักษาความสะอาดได้อย่างไรบ้างเอ่ยไม่ทิ้งขยะลงพื้นถ้าเรามีขยะมีแก้วน้ำมีถุงพลาสติกเราต้องทิ้งลงถังขยะให้เรียบร้อยเป็นการช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่นั้นๆอย่างที่สำคัญถ้าหากว่าสถานที่นั้นๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจำนวนเยอะไม่สำคัญแค่ว่าเป็นสถานที่ในชุมชนหรือแม้แต่นักเรียนไปท่องเที่ยวบริเวณสถานที่อื่นๆต่างจังหวัดก็ตามหรือที่อื่นๆก็ตามเราสามารถช่วยกันรักษาความสะอาดได้ด้วยการทิ้งขยะให้ลงถังหรือถ้าหากว่าเรามีแก้วน้ำมีถุงพลาสติกหรือแม้แต่เปลือกลูกอมเราก็ไม่ทิ้งทำไมคะไม่ทิ้งลงพื้นเราต้องทิ้งลงถังขยะเก่งมากนะคะนักเรียนหลังจากที่เราได้รู้วิธีการขั้นตอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลงชุมชนสถานีรถไฟไปดูบริเวณรอบๆ บริเวณสถานีรถไฟเนี่ยเป็นอย่างไรนักเรียนตื่นเต้นกันไหมเอ่ยซึ่งสถานีรถไฟเนี่ยเป็นสถานที่ที่สำคัญหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็อาจจะเคยได้ยินหรือรวมทั้งอาจจะเคยมาท่องเที่ยวที่สถานีรถไฟแห่งนี้ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองไปลงพื้นที่กันเลยดูสิคะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจของพวกเราถ้าเราพร้อมแล้วเราไปลุยสถานีรถไฟหัวหินกันเลยค่ะไปเลยค่ะ

0: อ่ะไปค่ะเด็กๆอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูสถานที่ที่สำคัญอีกหนึ่งสถานที่เด็กๆอ้อมหลังคุณครูอ่ะไปเลยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนซึ่งสถานที่ที่สำคัญในชุมชนหัวหินของเราอีกหนึ่งสถานที่นักเรียนทราบไม่เอ่ยว่าที่แห่งนี้คือที่ไหนคะ
1: สถานีรถไฟหัวหิน
0: ซึ่งเป็นสถานีรถไฟหัวหินนะคะส่วนนักเรียนปลายทางในใครเคยนั่งรถไฟบ้างเอ่ยอันนี้คือสถานีรถไฟหัวหินซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหนึ่งที่ในชุมชนหัวหินของเรานะคะและในวันนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางของเรานะคะเราจะมาศึกษาชุมชนหรือศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวคือสถานีรถไฟหัวหินนั่นเองนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็สามารถดูเป็นแนวทางได้นะคะเพื่อเป็นศึกษาเป็นความรู้ต่อไปนะคะพวกเราอยากเข้าไปดูข้างในกันหรือยังเอ่ย
2: อยาก
0: ไปหรือยังคะแล้วไหนใครเคยขึ้นรถไฟบ้างคะไปไหนเอ่ยขึ้นรถไฟไปไหนกันคะ
2: กรุงเทพ
0: ขึ้นบางคนก็ไปสวนสนบางคนก็ไปกรุงเทพนะคะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูสำรวจดูสถานที่ด้านในกันเลยนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะรวมถึงเพื่อนๆปลายทางด้วยนะคะไปค่ะไป

0: สวัสดีครับเด็กๆไปไหนกันครับ
1: ไปสวนสนคร
0: ับ ไปสวนสนกี่คนครับ
1: 5 คน 5 คน
0: สวนสน5ใบครับสิบบาทครับอ้าว10 บาทอันนี้ตั๋วโดยสารเดี๋ยวเดินไปนั่งรอการโดยสารด้านนู้นนะครับครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทุกความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับผมสัตวัฒน์สาธุภาพนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยนายสถานีรถไฟหัวหินรักษาการแทนนายสถานีหัวหินนะครับ
0: พี่ครับในอดีตบริเวณนี้เหมือนปัจจุบันนี้หรือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
2: ตรงที่เรายืนอยู่นี่นะครับเป็นสถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่เปิดใช้งานมาเมื่อวันที่11ธันวาคม2566เดิมทีเนี่ยสถานีรถไฟหัวหินเนี่ยเราจะอยู่ที่สถานีเก่าด้านล่างการรถไฟเปิดเดินรถไฟครั้งแรกเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2454จากสถานีรถไฟบางกอกน้อยมาถึงสถานีหัวหินเป็นครั้งแรกปัจจุบันเนี่ยรถการรถไฟได้ก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ก็ทำให้การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นลดระยะเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพมาหัวหินเหลือน้อยลงก็เลยมีความจำเป็นจะต้องย้ายจากสถานีรถไฟหัวหินเดิมมาอยู่ที่สถานีแห่งใหม
0: ่พี่ครับในอดีตบริเวณนี้เหมือนปัจจุบันนี้หรือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
2: โอ้เปลี่ยนไปเยอะเลยครับเพราะว่าสถานีใหญ่ขึ้นปัจจุบันแต่ก่อนในอดีตเนี่ยสถานีรถไฟเนี่ยเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้เป็นภาคพื้นดินอยู่ข้างล่างแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเป็นอาคาร3ชั้นมีชั้นใต้ดินด้วยแล้วก็ครับมีชั้นใต้ดินด้วยแล้วก็ทางรถไฟในหัวหินเนี่ยเป็นทางยกระดับเหนือภาคพื้นดินเป็นแห่งเดียวในเส้นทางรถไฟสายใต้ครับ
0: แล้วคนในชุมชนทำอาชีพอะไรใช้ทรัพยากรอะไรในการประกอบอาชีพครับ
2: ส่วนใหญ่แล้วคนในชุมชนละแวกสถานีรถไฟหัวหินเนี่ยก็จะประกอบอาชีพค้าขายขายของขายอาหารขายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้โดยสารที่เดินทางมาส่วนอีกอาชีพหนึ่งก็คือขับรถรับจ้างก็จะมีทั้งวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์แท็กซี่รับจ้างรับส่งผู้โดยสารที่เดินทางมากับขบวนรถไฟเนี่ยไปสู่จุดหมายปลายทาง
3: นักท่องเที่ยวมีจำนวนเยอะไหมคร
2: ับ เยอะครับมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยช่วงนี้จะเยอะเป็นพิเศษ
0: คำถามต่อไปนะครับบริเวณสถานที่นี้พบปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง
2: ก็จะมีเรื่องขยะนะครับเพราะว่าบางทีผู้โดยสารที่เดินทางบนรถไฟเนี่ยเขาจะทิ้งขยะออกนอกตัวรถก็จะมีขยะที่ปลิวมาหล่นตามทางรถไฟข้างทางรถไฟบ้างอะไรประมาณนี
0: ้ต่อไปนะครับปัญหานั้นได้รับการแก้ไขหรือไม่แก้ไขอย่างไร
2: ก็ทางสถานีรถไฟเนี่ยมีเจ้าหน้าที่จ้างพนักงานทำความสะอาดคอยเก็บกวาดอยู่แล้วก็จะมีจิตอาสามาจากหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปเนี่ยมาช่วยกันทำกิจกรรมเก็บขยะอยู่บ้างครับ
3: พบปัญหาอะไรอีกไหมครับ
2: อาจจะมีเรื่องปัญหาส้วมบนขบวนรถซึ่งปัจจุบันเนี่ยรถไฟเนี่ยยังเป็นส้วมระบบเปิดอยู่ระบบเปิดก็คือพอคนเขาขับถ่ายลงมามันก็จะลงที่ทางรถไฟแต่ในอนาคตเนี่ยตอนนี้รถไฟกำลังเริ่มทำส้วมระบบปิดทีนี้ก็จะมีถังกักเก็บอยู่บนรถละไม่กระจัดกระจายไปตามทางรถไฟแล้ว
3: แล้วเพื่อนเพื่อนมีใครสงสัยไหมครับ
0: เพื่อนมีใครสงสัยไหมครับ
4: มีใครอยากถามมีใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหม
0: มีใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับแม่พวกผมก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้ครับ
2: ครับ
4: ขอบคุณครับขอบคุณ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ังไงกันบ้างเอ่ยสถานีรถไฟหัวหินสวยงามไหมคะนักเรียน
1: สวย
0: สวยงามอ่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะไหนใครเคยมาเที่ยวที่สถานีรถไฟหัวหินบ้างเอ่ยยกมือขึ้นหน่อยสิคะแล้วนักเรียนประทับใจสถานีรถไฟหัวหินไหมเอ่ยแล้วเพื่อนเพื่อนต้นทางล่ะคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นแล้วเห็นความสวยงามไหมเอ่ยเห็นความสวยงามแล้วนักเรียนเห็นอะไรอีกคะจากสถานีรถไฟหัวหินเห็นอะไรอีกเห็นรถไฟด้วยเห็นอะไรอีกคะนักท่องเที่ยวแล้วเพื่อนของเราได้ไปซื้ออะไรคะซื้ออะไรเอ่ยซื้อตั๋วไปไหนคะ
2: ไปสวนสน
0: แล้วตื่นเต้นไหมคะที่เราซื้อตั๋วตื่นเต้นนั่นเองนะคะซื้อตั๋วเพื่อไปสวนสนนั่นเองแล้วก็ได้สำรวจบริเวณรอบๆแล้วที่สำคัญเงียบเสียงค่ะแล้วที่สำคัญลักษณะทางกายภาพที่เราสังเกตเห็นที่เด่นชัดเลยคืออะไรเอ่ยมีนักท่องเที่ยวมีอะไรอีกมีอาคารหลังที่ทำไมคะใหญ่โตเลยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกมีอะไรคะมีเจ้าหน้าที่มีอะไรอีกเอ่ยมีพนักงานเจ้าหน้าที่มีอะไรอีกคะสิ่งที่เราจดบันทึกเอาไว้เราสามารถพูดแลกเปลี่ยนกันได้ในขณะที่คุณครูถามนะคะเดี๋ยวเราลองไปตอบคำถามพร้อมๆกันสิคะแต่เราได้มีการจดบันทึกกันแล้วใช่ไหมคะจดบันทึกแล้วหรือยังเอ่ยจดแล้วแล้วก็ได้มีการสอบถามคนในชุมชนเรียบร้อยแล้วว่าอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรประกอบอาชีพอะไรพบปัญหาอย่างไรแล้วมีแนวทางแก้ไขอย่างไรคุณครูเห็นแล้วว่านักเรียนจดบันทึกลงไปในแบบบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูขอถามคำถามแรกนะคะนักเรียนเห็นอะไรในชุมชนบ้างเดี๋ยวขอกลุ่มละ1คำตอบได้ไหมคะกลุ่มอื่นๆเงียบเสียงถ้ากลุ่มไหนเสียงดังจะไม่มีสิทธิ์ได้ตอบกลุ่มที่1เชิญค่ะนักเรียนเห็นอะไรในสถานีรถไฟที่เราได้ลงไปสำรวจพื้นที่มาเมื่อสักครู่นี้เราเห็นอะไรเอ่ย
3: รถไฟครับ
0: เห็นรถไฟเชิญนั่งค่ะกลุ่มที่2เห็นอะไรคะ
4: ชาวต่างชาติครับ
0: ชาวต่างชาติเชิญนั่งค่ะกลุ่มที่3เชิญค่ะกลุ่มที่5อาจจะไม่ได้ตอบเพราะว่ากลุ่มที่5คุยกันเสียงดังเพราะฉะนั้นเงียบเสียงแล้วฟังเพื่อนนะคะเชิญค่ะ
5: คนที่ขายของในรถไฟค่ะ
0: เห็นคนที่ขายของในรถไฟเพราะว่าเขาประกอบอาชีพอะไรเอ่ยค้าขายนั่นเองนะคะเราก็ได้ข้อมูลมาต่อไปกลุ่มที่4ค่ะเอ่ย
6: รางรถไฟค่ะ
0: เห็นรางรถไฟแล้วกลุ่มที่5ล่ะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรที่ชัดเจนบ้างในสถานีรถไฟหัวหิน
7: บันไดเลื่อนครับ
0: บันไดเลื่อนเชิญนั่งนะคะนักเรียนก็สังเกตเห็นลักษณะทางกายภาพรอบๆ บริเวณสถานีรถไฟหัวหินไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของบนรถไฟใช่ไหมคะหรือแม้แต่ตึกอาคารที่หลังใหญ่นั่นเองนะคะเราก็ได้เห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนบริเวณสถานีรถไฟซึ่งสถานีรถไฟหัวหินเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะก็เลยมีอาชีพที่การค้าขายเป็นการหารายได้ให้กับชุมชนบริเวณสถานีรถไฟหัวหินด้วยนะคะต่อไปคำถามที่2กลุ่มที่2กลุ่มที่2คำถามที่2ในชุมชนมีสิ่งปลูกสร้างอะไรบ้างสิ่งปลูกสร้างที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยเพื่อนบอกว่าบันไดเลื่อนใช่อาคารเอามือลงค่ะกลุ่มที่3เก่งมากๆเลยตอบว่าอาคารสถานีรถไฟที่สร้างขึ้นใหม่ใช่ไหมคะซึ่งมีสถานีรถไฟเก่ากับสถานีรถไฟใหม่นั่นเองสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนั่นก็คืออาคารสถานีรถไฟทำไมคะแห่งใหม่นั่นเองเก่งมากนะคะต่อไปคำถามที่3ตั้งใจฟังนะคะคำถามที่3นะคะ การใช้พื้นที่ในชุมชนหรือการใช้พื้นที่บริเวณสถานีรถไฟเนี่ยเป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่5เชิญค่ะการใช้พื้นที่ในชุมชนสถานีรถไฟเป็นอย่างไรคะจากที่นักเรียนสังเกตเห็น
7: มีความสวยงามค่ะ
0: มีความสวยงามพอมีความสวยงามแล้วมีใครมาใช้บริการคะ
7: นักท่องเที่ยวครับ
0: มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจำนวนมากใช่ไหมคะแล้วพอมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจำ

0: ำนวนมากเราต้องมีการรักษาอะไรด้วยคะรักษาความสะอาดเก่งมากเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะจากที่นักเรียนได้เห็นวิธีการการลงพื้นที่ชุมชนบริเวณสถานีรถไฟหัวหินเนี่ยนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนักเรียนสามารถเล่าบอกเล่าความรู้สึกแลกเปลี่ยนกันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูความรู้สึกของนักเรียนหลังจากที่ได้มีการสำรวจสถานีรถไฟหัวหินในใครจะบอกความรู้สึกที่ประทับใจบ้างเอ่ยอ่ะขอตัวแทนกลุ่มที่3 1คนค่ะเชิญค่ะนักเรียนประทับใจอะไรบ้างจากที่เราลงไปในพื้นที่สำรวจสถานีรถไฟหัวหินนักเรียนประทับใจอะไรบ้างเอ่ย
1: ซื้อตั๋วครับ
0: ซื้อตั๋วพาเพื่อนๆไปไหนนะคะ
1: สวนสนครับ
0: พาเพื่อนๆไปเที่ยวสวนสนนั่นเองเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วคนอื่นๆไหนใครจะบอกความรู้สึกคะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะบอกความรู้สึกที่ประทับใจหน่อยสิคะเชิญค่ะ
2: ได้ดูรถไฟครับ
0: ได้ดูรถไฟอื่นๆล่ะคะขอตัวแทนกลุ่มที่4อีก1คนค่ะ
3: มีความสนุกค่ะ
0: มีความสนุกสนานเชิญนั่งค่ะแล้วใครจะสามารถที่จะเชิญชวนเพื่อนๆปลายทางให้มาท่องเที่ยวสถานีรถไฟหัวหินของเราได้บ้างเอ่ยในใครจะพูดเชิญชวนเพื่อนๆปลายทางให้มาท่องเที่ยวสถานีรถไฟหัวหินของเราได้บ้างคะขอตัวแทนกลุ่มที่2หน่อยค่ะเราจะเชิญชวนเพื่อนๆปลายทางอย่างไรคะให้มาเที่ยวสถานีรถไฟหัวหินของเราเชิญเลยค่ะ
3: เพื่อนๆมาเที่ยวที่สถานีรถไฟหัวหินสีที่นี่สวยมากเลยนะ
0: นักเรียนคะลองบอกเพื่อนๆปลายทางอีกสักครั้งหน่อยสิคะเพื่อนๆปลายทางอาจจะยังฟังไม่ชัดหรือยังไม่ได้ฟังนะคะรวมถึงคุณครูปลายทางด้วยนะคะลองมาฟังการเชิญชวนจากน้องน้ำหนาวนะคะว่าเชิญชวนเพื่อนๆเนี่ยมาเที่ยวสถานีรถไฟหัวหินของเราหน่อยสิคะเชิญเลยค่ะ
3: เพื่อนๆมาเที่ยวที่สถานีรถไฟหัวหินสิมันสวยมากเลยนะ
0: เก่งมากๆเลยนะคะเชิญนั่งค่ะเพื่อนๆปลายทางรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกมีความสนใจสถานที่ท่องเที่ยวหัวหินของเราไม่เอ่ยหรือแม้แต่นักเรียนปลายทางอยากจะมาท่องเที่ยวหรือใช้บริการสถานีรถไฟหัวหินได้นะคะหลังจากที่เราได้บอกความรู้สึกของนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราลองมาประเมินตนเองกันหน่อยสิคะว่าจากที่เราลงพื้นที่สำรวจชุมชนเนี่ยนักเรียนประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ดีพอใช้หรือควรปรับปรุงแล้วอะไรบ้างสิ่งที่นักเรียนประทับใจในครั้งนี้เพื่อนๆ อาจจะเป็นการเห็นรถไฟการซื้อตั๋วหรือแม้แต่การเห็นอาคารที่หลังใหญ่โตหรือแม้แต่การเห็นสถานที่ที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจมากเราสามารถวาดภาพสิ่งที่เราประทับใจลงไปได้รวมถึงประเมินตนเองในครั้งนี้ว่าเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีพอใช้หรือควรปรับปรุงพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนกลุ่มละ1คนเพื่อออกมารับแบบใบประเมินตนเองค่ะเชิญค่ะนักเรียนได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอยู่ที่ตนเองเรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าอยู่ในมือนักเรียนแล้วนะคะนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะเราลงมือทำได้เลยนะคะซึ่งพฤติกรรมการสังเกตตนเองมีกี่ข้อคะนักเรียนมีกี่ข้อเอ่ย5ข้อลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะนักเรียนประเมินตนเองไปถึงไหนกันแล้วเอ่ยในใครประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ดียกมือขึ้นเอามือลงในใครประเมินตนเองอยู่ในระดับที่พอใช้ยกมือขึ้นเอามือลงแล้วใครประเมินตนเองอยู่ที่ระดับที่ควรปรับปรุงบ้างเอ่ยไม่มีนะคะแสดงว่านักเรียนสามารถประเมินตนเองทั้ง5ข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นการไม่คุยกันเสียงดังระมัดระวังอันตรายและอุบัติเหตุข้อ2การทำหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายข้อ3การถามคำถามตามที่กำหนดข้อ4ความตั้งใจในการสังเกตลักษณะทางกายภาพรวมถึงข้อ5การช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่ในชุมชนนั้นส่วนใหญ่นักเรียนก็ประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ไม่ได้ยินเลยค่ะอยู่ในระดับที
1: ่
0: อยู่ในระดับที่ดีนั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่ประทับใจล่ะคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่3สัก1คนสิคะว่านักเรียนประทับใจอะไรเอ่ยไหนลองตอบให้เพื่อนๆดูสิคะว่าเราประทับใจอะไรคะเชิญค่ะอ่ะเดี๋ยวขอถามก่อนนักเรียนประเมินตนเองอยู่ในระดับที่เท่าไหร่คะ
2: ดีค่ะ
0: ระดับที่ดีแล้วสิ่งที่นักเรียนประทับใจคืออะไรเอ่ย
2: ตอนที่รถไฟมาค
0: ่
2: ะ
0: ตอนที่รถไฟกำลังแล่นเข้ามาใช่ไหมคะเป็นภาพที่สวยงามไหมคะ
2: สวยงาม
0: สวยงามแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะเคยขึ้นรถไฟแล้วเคยเห็นภาพที่รถไฟกำลังแล่นมาหรือเปล่าถ้าหากว่าใครยังไม่เคยนักเรียนสามารถที่จะมาท่องเที่ยวหรือสามารถที่จะนั่งรถไฟมาเที่ยวที่สถานีรถไฟหัวหินได้นะคะมาชมความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวของเรานะคะในใครที่จะบอกความรู้สึกอีกบ้างคะขอตัวแทนที่5 1คนค่ะอยากจะบอกความรู้สึกอะไรบ้างเอ่ยในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของหัวหินของเรานั่นก็คือสถานีรถไฟหัวหินนักเรียนมีความรู้สึกประทับใจอะไรขอหนึ่งอย่างค่ะเชิญค่ะ
3: เหมือนได้ซื้อตั๋วครับ
0: มีความประทับใจคือ
3: ได้ซื้อตั๋วครับ
0: ได้ซื้อตั๋วเกี่ยวกับการนั่งรถไฟใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับแล้วนักเรียนเห็นสิ่งรอบข้างนักเรียนประทับใจอะไรบริเวณรอบๆเอ่ย
3: มีต้นไม้ครับ
0: ประทับใจต้นไม้แล้วก็บริเวณรอบๆที่มีความสวยงามมีความสะอาดไหมคะมีความสะอาดใช่ไหมคะเชิญนั่งค่ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองหัวหินอีกหนึ่งแห่งนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวได้นะคะหรือนักเรียนปลายทางบางคนอาจจะเคยมาท่องเที่ยวที่สถานีรถไฟหัวหินแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะบอกเล่าความสวยงามหรือการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวกับเพื่อนๆได้เลยนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยถ้าไม่มีเดี๋ยวเราลองมาสรุปบทเรียนในครั้งนี้กันนะคะซึ่งสรุปบทเรียนจากที่เราศึกษาชุมชนเนี่ยเราได้เห็นอะไรบ้างคะเราได้เห็นอะไรเราเห็นรถไฟรวมทั้งเห็นวิถีชีวิตความสำคัญของคนในชุมชนเมื่อมีสถานีรถไฟเข้ามาในชุมชนก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการคนในชุมชนบริเวณชุมชนสถานีรถไฟก็มีอาชีพใช่ไหมคะมีอาชีพพอมีอาชีพก็สร้างเป็นรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะซึ่งนักเรียนก็ได้เห็นวิถีชีวิตความสำคัญอาชีพของคนในชุมชนสถานีรถไฟซึ่งจากอดีตกับปัจจุบันมีความเจริญมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชุมชนหัวหินของเรามีความเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของหัวหินด้วยนะคะซึ่งผ่านการอะไรเอ่ยจากที่เราไปสำรวจพื้นที่เรียกว่าการลงพื้นที่สำรวจชุมชนนั่นเองนะคะเราไม่ใช่เพียงแค่ลงสำรวจอย่างเดียวเรามีการสอบถามข้อมูลจากบุคคลสำคัญในชุมชนด้วยแล้วก็มีการจดบันทึกคำสั้นๆเอาไว้ด้วยทำให้เราสามารถ บอกเล่าได้ว่าลักษณะที่เด่นๆของสถานีรถไฟหัวหินคืออะไรมีจากอดีตปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนแล้วอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรแล้วก็มีปัญหาอะไรรวมทั้งสามารถรักษาปัญหาสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไรนะคะส่วนนักเรียนของเราที่เป็นนักเรียนตัวเล็กๆชั้นป.3เราก็สามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการทำอะไรเอ่ยด้วยการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงพื้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเปลือกลูกอมหรือแก้วน้ำหรือถุงพลาสติกแบบที่คุณครูบอกใช่ไหมคะเราสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการทิ้งขยะให้ลงถังนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าหากว่านักเรียนปลายทางมีโอกาสได้ลงพื้นที่ลงชุมชนหรือแม้แต่นักเรียนได้ไปท่องเที่ยวที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งนักเรียนสามารถช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่นั้นๆได้ด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยมีไหมคะถ้าไม่มีนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการศึกษาชุมชนสะพานปลาหัวหินนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญที่มีความสำคัญกับชุมชนหัวหินด้วยแล้วมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนอยากรู้ไหมเอ่ยถ้าหากว่านักเรียนอยากรู้นะคะเดี๋ยวติดตามในครั้งต่อไปนั่นก็คือการศึกษาชุมชนสะพานปลาหัวหินนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่าคุณครูมีโอกาสที่จะพานักเรียนลงสำรวจพื้นที่ในชุมชนนะคะคุณครูสามารถเตรียมแบบจดบันทึกการสังเกตชุมชนรวมถึงแบบประเมินให้กับนักเรียนได้นะคะหรือคุณครูอาจจะเตรียมแบบจดบันทึกการศึกษาชุมชนสะพานปลาหัวหินของเราให้กับนักเรียนได้ศึกษาพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: าพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่นนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชกุลสตรีซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลสตรีค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะ

0: การพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
2: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
3: ไปกันเลย
4: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
4: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชุนุชหรือว่าครูตูนในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะทรงถนูนะคะมาฝากให้เด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางกันอีกแล้วนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของศิลป์สื่อสารนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆถ้าพูดถึงศิลป์สื่อขออภัยค่ะถ้าพูดถึงศิลป์สื่อสารเด็กๆคิดว่าเราจะเรียนกันเรื่องอะไรเนี่ยวันนี้ใครบอกได้อันน้ำหนาวคิดว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรลูกดูจากชื่อเรื่องและศิลป์สื่อสารน้ำหนาวคิดว่ามันคือเรื่องอะไรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเกี่ยวกับเราจะวาดเกี่ยวกับอะไรดีวันนี้ศิลป์สื่อสาร

0: ได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยอ่ะมีเพื่อนบอกว่าเพื่อนรู้และอยากตอบเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยน้ำหนาวอ่ะคิดว่าเรื่องอะไรลูก
1: นำเรื่องราวมาวาดให้เป็นรูปภาพ
0: เราจะวาดเรื่องราว

0: แล้วก็ปลายทางทำได้อย่างแน่นอนอ่ะพร้อมหรือยังใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเราจะเข้าสู่กิจกรรมแรกของเรากันกิจกรรมอะไรนะ
1: กิจกรรมการสังเกต
0: โอ้ยแสดงว่าน่าจะมีคนลืมและขออีกหนึ่งรอบพร้อมกันให้ชื่นใจเพื่อนๆปลายทางจะได้ทำไปพร้อมๆกันลูกกิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตสำหรับกิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตวันนี้ดูพร้อมๆกันว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันสังเกตอะไรนะคะสำหรับจิตกรน้อยนักสังเกตวันนี้คุณตุลมีภาพผลงานทัศนศิลป์มาให้3ภาพเคยเห็นไหมเนี่ย3ภาพนี้น่าจะคุ้นตากันดีเพราะว่าเคยเห็นมาบ้างแล้วใช่มั้ยลูกเคยผ่านตามาบ้างแล้วทั้ง3ภาพนี้ต่างกันมั้ยเนี่ย
2: ต่างกัน
0: เหมือนแล้วเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนอ่ะทั้ง3ภาพนี้นะคะเป็นผลงานจิตรกรรมหรือผลงานภาพวาดเหมือนกันแต่ถ้าเด็กสังเกตลักษณะของรูปต่างกันใช่ไหมลูกการใช้สีเหมือนหรือต่างกัน
2: ต
0: ่างกันการใช้สีก็ต่างกันภาพที่วาดออกมาก็ต่างกันเดี๋ยวจะให้ช่วยกันสังเกตทั้งเด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยว่าทั้ง3ภาพนี้เด็กๆคิดว่าเขาสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในใครอยากบอกภาพแรกภาพแรกเป็นภาพของผู้ชายที่กำลังเล่นกีตาร์อยู่ใครอยากบอกว่าสังเกตภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างขอหนึ่งคนอ่ะพุจิพุจิช่วยคุณตุลหน่อยพุจิบอกคุณตุลหน่อยว่าหลังจากที่พุจิสังเกตภาพนี้แล้วพุจิรู้สึกยังไงลูกเกิดความรู้สึกยังไงเนี่ย
3: เศร้าค
0: ่
3: ะ
0: รู้สึกเศร้าใช่ไหมมองภาพนี้แล้วรู้สึกเศร้าภาพที่สองล่ะใครบอกได้ว่ามองภาพที่สองแล้วรู้สึกยังไงลูกอ่ะน้ำหนาวน้ำหนาวน้ำหนาวช่วยคุณตุลบอกหน่อยดูภาพที่สองแล้วเป็นยังไงบ้าง
3: ตลกแล้วก็น่ากลัวค
0: ่ะทั้งตลกแล้วก็น่ากลัวใช่ไหมลูกเรารู้สึกต่างกันได้ไหมมีใครรู้สึกต่างจากน้ำหนาวไหมมีใช่ไหมอ่ะเมทันรู้สึกยังไงภาพที่สองน้ำหนาวบอกว่าตลกแล้วก็น่ากลัวด้วยในเวลาเดียวกันเลยอ่ะเมทันคิดว่ารู้สึกยังไงลูกภาพที่สอง
4: รู้สึกรูปภาพมองตามค
0: ่
4: ะ
0: เวลาเราไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมรู้สึกว่ารูปภาพของเรามองตามใช่ไหมลูกโอ้โหอ่ะแสดงว่าหนึ่งภาพหลายคนก็รู้สึกต่างกันได้ใช่ไหมอาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันก็ได้อ่ะภาพสุดท้ายให้เชฟละกันเชฟช่วยคุณตุลบอกหน่อยว่าเชฟสังเกตภาพที่3แล้วเชฟรู้สึกยังไงลูก
5: เหมือนภาพสมจริงครับ
0: เหมือนภาพสมจริงดูแล้วเกิดความรู้สึกยังไงเนี่ยสนุกสนานสบายกลัวใครตอบได้อ่ะแบมแบมให้แบมแบมตอบบ้างแบมแบมรู้สึกยังไงลูกหลังจากสังเกตภาพที่3แล้ว
6: รู้สึกเงียบเหงาร
0: ู้สึกเงียบเหงาเก่งมากๆแสดงว่าทั้ง3ภาพส่งสื่อสารกับเราไหมเนี่ยเวลาเรามองแล้วเราเกิดความรู้สึกต่างๆไหมลูกเกิดไหมเราเกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆรับรู้ได้ถึงเรื่องราวที่ส่งผ่านจากภาพวาดใช่ไหมแล้วเด็กๆคิดว่าเพราะว่าอะไรเวลาเรามองแล้วมันถึงส่งผลกับความรู้สึกของเราหรือเพราะว่าอะไรใครบอกได้เด็กๆยังจำเรื่องทัศนธาตุที่เราเรียนมาได้ไหมเรื่องทั้งเส้นทั้งสีรูปร่างรูปทรงหรือแม้แต่พื้นผิวที่เราเรียนไปใช่ไหมลูกสิ่งเหล่านี้แหละที่เขาเรียกว่าทัศนธาตุมันทำให้ส่งผลกับความรู้สึกต่างๆนะเวลาที่เรามองภาพนั้นๆลูกดูตัวอย่างพร้อมๆกันอย่างเช่นคุณตุลยกตัวอย่างภาพแรกที่เราสังเกตเมื่อกี้ภาพนี้ถ้ามองหลักๆเขาใช้เส้นอะไรเนี่ยมีเส้นอะไรบ้างมีเส้นโค้งมีบางคนเห็นเส้นตรงสีส่วนใหญ่เป็นสีอะไรเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมลูกเป็นสีส่วนใหญ่เป็นวรรณะเย็นใช่ไหมลูกไม่ใช่วรรณะร้อนถ้าเด็กสังเกตเขามีการใช้เส้นโค้งเส้นโค้งที่เรามองเห็นก็อาจจะทำให้ส่งผลเวลาที่เรามองอาจจะส่งผลให้เราเกิดความรู้สึกที่อ่อนไหวดูแล้วอ่อนไหวไหมเนี่ยใครรู้สึกอ่อนไหวบ้างใครรู้สึกดูแล้วเศร้าบ้างส่งผลกับความรู้สึกของเราใช่ไหมลูกต่อไปในเรื่องของสีมีการใช้ในสีในโทนสีฟ้าสีน้ำเงินเป็นหลักหรือว่าโทนเย็นเป็นหลักใช่ไหมลูกก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกเศร้าหรือว่าหดหู่ได้เหมือนกันนะมีใครมองสีน้ำเงินกับสีฟ้าแล้วไม่หดหู่ไหมมีไหมมีใช่ไหมผิดไหมเนี่ยไม่ผิดจริงๆมันไม่ผิดนะลูกเราสามารถรับรู้ได้ต่างกันบางคนคุณตุลบอกว่าสีเหลืองบางคนมองแล้วสนุกสนานบางคนอาจจะมองแล้วรู้สึกไม่สนุกสนานก็ได้ใช่ไหมเราสามารถรับรู้

0: ได้ต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เราพบเจอด้วยในแต่เรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนมองสีนี้แล้วรู้สึกต่างจากเราเราไปว่าเพื่อนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนสามารถรับรู้ได้ต่างกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะให้ความรู้สึกตามที่คุณตูนเคยบอกเหมือนที่เราเคยได้เรียนรู้ไปนั่นเองแสดงว่าจากที่เราสังเกตภาพไปทั้ง3ภาพลูกมันสื่อสารความรู้สึกกับเราได้ใช่ไหมแสดงว่างานทัศนศิลป์บอกเล่าเรื่องราวกับเราได้ไหมได้ส่งผลกับอารมณ์ความรู้สึกของเราด้วยใช่ไหมเวลามองนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทัศนธาตุต่างๆที่เราใช้นั่นเองอ่ะสำหรับวันนี้เรามาดูสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้กันนะคะวันนี้ลูกเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวนะคะจะมาดูกันว่าการถ่ายทอดเรื่องราวปกติเราอยากเล่าเรื่องราวเราใช้วิธีไหนในการบอกเล่า
1: การพ
0: ู
1: ด
0: เราใช้วิธีการพูดกันอะไรอีกการเขียนใช่ไหมลูกแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนมาใช้การวาดภาพบ้างการวาดภาพก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆจะได้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะการวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวด้วยนะคะอีกทั้งเห็นความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันอันนี้คุณดุลบอกทุกคาบเลยใช่ไหมว่าจริงๆงานทัศนศิลป์มันอยู่ใกล้ตัวเรามากเดี๋ยววันนี้จะได้ลองเอางานทัศนศิลป์มาใช้ในชีวิตประจำวันกันบ้างกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเราจะเกี่ยวข้องแล้วก็สอดคล้องกันยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับวันนี้ลูกคุณดุลมีอีกหนึ่งกิจกรรมมาฝากเด็กๆกันเด็กๆเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าไหมไหนใครรู้จักนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่ายกมือเชื่อว่าทุกคนทุกคนน่าจะเคยฟังตั้งแต่อยู่อนุบาลใช่ไหมลูกกระต่ายกับเต่าใช่ไหมเรื่องราวไหนใครเล่าได้บ้างเนี่ยกระต่ายกับเต่ามีคนเล่าได้ด้วยแต่ก่อนที่จะเล่าวันนี้คุณเดี๋ยวคุณจะหาตัวแทนมาเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าแต่ก่อนที่จะเล่าดูพร้อมๆกันตอนนี้คุณตุลมีภาพมาให้ทั้งหมดกี่ภาพเนี่ยกี่ภาพ6ภาพมีภาพมาให้ทั้งหมด6ภาพเดี๋ยวจะให้เด็กๆป.3ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางช่วยกันเรียงช่วยกันเรียงภาพเด็กๆบอกว่าเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้ช่วยกันเรียงซิว่าภาพไหนลำดับแรกแล้วก็ต่อด้วยภาพไหนเรียงกันจนเกิดเป็นเรื่องราวของนิทานกระต่ายกับเต่าพร้อมยังอ่ะใครพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงเริ่มกันที่ภาพแรกไหนใครบอกได้ว่าภาพแรกคือภาพไหนให้ตัวแทนกลุ่มที่1คนดีกว่ากลุ่มที่1คนลูกช่วยบอกคุณดุลหน่อยว่าคิดว่าภาพไหนเป็นภาพแรก
2: ภาพที่1
0: ภาพที่1ภาพที่1คือภาพที่กระต่ายกำลังหัวเราะเต่าใช่ไหมลูกใช่ไหม
2: ครับ
0: ใครคิดว่าภาพแรกคือลำดับที่1บ้างยกมือยังไม่เฉลยหาภาพที่2กันต่อให้ตัวแทนกลุ่มที่2บอกภาพที่2อธิบายเป็นลักษณะของภาพก็ได้ลูกภาพที่2คือภาพไหนผู้จีบคิดว่าภาพที่2คือภาพไหนลูก
3: ภาพแรกค่ะ
0: คือภาพแรกภาพเหมือนกับเพื่อนเมื่อกี้ใช่ไหมคุณจิบคิดว่าภาพที่สองลำดับที่สองคือภาพกระต่ายหัวเราะเต่าเหมือนกันใช่ไหมลูกยังไม่เฉลยไงตอนนี้ความคิดเห็นต่างกันและกลุ่มต่อไปกลุ่มที่สามตัวแทนหนึ่งคนให้เลือกภาพที่สามลำดับที่สามให้เลือกลำดับที่สามคิดว่าภาพไหนลูก
3: ภาพที่สามครับ
0: ภาพที่สามเป็นลำดับที่สามคือกระต่ายกำลังวิ่งใช่ไหมกำลังวิ่งนำเจ้าเต่ามาเลยอ่ะให้กลุ่มสุดท้ายลองเลือกภาพลำดับถัดไปดีกว่าเดี๋ยวมาดูเฉลยพร้อมๆกันดูซิว่ากลุ่มไหนจะตอบถูกอ่ะเมทันคิดว่าภาพลำดับที่4เป็นภาพไหน
3: ภาพที่4ค่ะ
0: ภาพที่4กำลังทำอะไรเนี่ยบอกได้ไหมกระต่ายเขากำลังทำอะไร
3: นอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะ
0: กำลังนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ทีนี้พร้อมดูเฉลยหรือยังไหนใครพร้อมดูเฉลยแล้วยกมือถ้าพร้อมแล้วเรามาดูภาพที่1กันก่อนพร้อมยังภาพที่1ได้แก่ภาพแรกนั่นเองภาพแรกใครบอกได้ว่าเป็นตอนอะไรเนี่ยใครสามารถเล่าได้เซอร์กิตเซอร์กิต ช่วยคุณตุลเล่าใ

0: ให้ฟังหน่อยว่าเธอกี่คิดว่าภาพแรกเป็นตอนไหนกระต่ายกับเต่าเขากำลังทำอะไร
1: เต่ามาท้ากระต่ายแข่งวิ่งครับ
0: เต่ามาท้ากระต่ายแข่งวิ่งใช่หรือเปล่าไม่รู้ไม่เป็นไรดูเฉลยภาพลำดับที่2กันเราจะมาดูลำดับที่2ว่าเป็นภาพไหนพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วนับ3 2 1ลำดับที่2คือภาพสุดท้ายถูกไหมเนี่ยผิดแล้วนะที่เราช่วยกันตอบเมื่อกี้ผิดแล้วลำดับที่2คือภาพสุดท้ายใครบอกได้ว่าภาพสุดท้ายภาพนี้ลำดับที่2เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นลูก
1: เข้าเส้นชัยเป็นตัวแรกค่ะ
0: จะใช่หรือเปล่าลำดับที่2นะลำดับที่2นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าทั้งเรื่องพร้อมกันนะค่อยหาตัวแทนอ่ะดูเฉลยลำดับที่3ต่อลำดับที่3พร้อมยังนับ3 2 1ลำดับที่3คือภาพที่3ไหนใครจะเป็นคนเล่าซิว่าภาพลำดับที่3เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยพุทจีบก็ได้ลูกพุทจีบเล่าให้ฟังหน่อยเร็วคิดว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในภาพลำดับที่3
1: กระต่ายกับเต่ากำลังเริ่มวิ่งแข่งกันค่ะ
0: เขากำลังเริ่มวิ่งแข่งกันใช่ไหมใครนำอยู่เนี่ยตอนนี
1: ้กระต่าย
0: กระต่ายกำลังวิ่งนำอยู่เป็นลำดับที่3อ่ะดูลำดับที่4พร้อมกันนับ3 2 1ลำดับที่4คือภาพนี้กระต่ายกำลังทำอะไรลูกใครบอกได้กำลังทำอะไรกระต่ายกำลังนอนหลับใช่ไหมนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้เป็นลำดับที่4ดูลำดับต่อไปเลยนับ3 2 1ลำดับที่5คือภาพนี้กระต่ายเขากำลังทำอะไรเนี่ยหลังจากเขานอนหลับแล้วเขาทำอะไรเขากำลังฝันใช่ไหมฝันว่าอะไรเนี่ยตอนนี้ใครเป็นคนนำกระต่ายกำลังนอนอยู่แต่เขาก็คิดว่าเต่าเป็นยังไงตามทันไหมเนี่ยตามไม่ทันแน่นอนเพราะว่าเป็นไรเต่าเดินช้าใช่ไหมลูกหูวิ่งแน่นอนและจบด้วยภาพสุดท้ายลำดับที่6ลำดับที่6คืออะไรเนี่ยใครชนะ
2: เต่า
0: เป็นผู้ชนะเข้าเส้นชัยก่อนกระต่ายใช่ไหมทีนี้คุณตุนจะให้เด็กๆดูภาพที่เรียงภาพที่เรียงออกมาทั้ง6ภาพถ้าเราเรียงลำดับทั้ง6ภาพเมื่อกี้เด็กๆอาจจะยังสับสนอยู่เพราะภาพมันไม่ได้เรียงกันใช่ไหมทีนี้คุณนุ่นนำภาพมาเรียงให้6ภาพและไหนใครอยากเป็นตัวแทนเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าบ้างอ่ะเมทันออกมาข้างหน้าเลยลูกออกมาข้างหน้าเลยเดี๋ยววันนี้จะให้เมทันเป็นตัวแทนเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้เพื่อนๆฟังทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยให้เมทันเล่าตั้งแต่ภาพแรกเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกพร้อมไหมหันหน้าไปทางเพื่อนเพื่อนปลายทางจะได้เห็นด้วยมองเห็นภาพไหมถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย
1: เคยละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายตัวหนึ่งอยากชวนเต่าวิ่งแข่งกระต่ายก็เลยคิดว่าตัวเองต้องชนะแน่เลยแต่ส่วนเต่าก็คิดว่าตัวเองก็ชนะเหมือนกันพอการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายก็วิ่งแซงหน้าเต่าไปอย่างไม่สนใจเต่าที่อยู่ข้างหลังเลยพอเขาคิดว่าเต่าน่าจะตามไม่ทันก็พักนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้กระต่ายก็เกิดฝันว่ากระต่ายนอนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเต่าก็ยังไม่ถึงเส้นชัยแต่ความจริงแล้วเต่าถึงเส้นชัยก่อนกระต่ายค่ะ
0: สรุปนิทานเรื่องนี้ใครเป็นผู้ชนะเนี่ย
2: เต่า
0: เต่าหรือกระต่ายเต่าใช่ไหมเต่าเป็นผู้ชนะเมทันบอกได้ไหมลูกว่านิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรเราบ้างสอนให้เราทำไมนะ
1: อย่าประมาทเกินไปค่ะ
0: สอนให้เราอย่าเป็นคนประมาทเหมือนกระต่ายใช่ไหมเอาปรบมือให้เมทันหน่อยเก่งมากๆเลยโอ้โหแสดงว่าวันนี้เมทันออกมาเล่าเรื่องราวได้

นุกน่าสนใจมากๆใช่ไหมลูกภาพแรกดูพร้อมๆกันภาพแรกกระต่ายเขาเจอใครเนี่ยเหมือนที่เมทันบอกเลยกระต่ายเขาเจอเต่าตอนแรกกระต่ายเขาทำไมนะเขาคิดว่าเต่าเป็นไงเดินช้าใช่ไหมแล้วเขาก็ไปหัวขออภัยค่ะหัวเราะเยาะเต่าด้วยใช่ไหมคิดว่ายังไงเต่าก็ตามไม่ทันแน่นอนนะทีนี้เต่าเป็นไงโกรธไหมโดนหัวเราะเยาะเวลาเราโดนเพื่อนล้อเราโกรธไหมลูกโกรธใช่ไหมเขาก็เลยเป็นไงไปท้าแข่งวิ่งใช่ไหมลูกไปท้าแข่งวิ่งกับกระต่ายเลยบอกว่างั้นเรามาลองแข่งวิ่งกันแล้วดูซิว่าใครจะชนะใช่ไหมพอเริ่มการแข่งวิ่งเขาก็เลยจัดการแข่งขันวิ่งแข่งระหว่างเต่ากับกระต่ายขึ้นนะสรุปเริ่มมาเจ้าหมาจิ้งจอกเป็นกรรมการนะพอบอกให้เริ่มวิ่งได้ใครเป็นคนนำตอนแรกกระต่ายเป็นคนวิ่งนำไปเลยใช่ไหมลูกโอ้โหวิ่งนำไปไกลเลยเจ้าทิ้งห่างเจ้าเต่าไว้ด้านหลังเลยวิ่งไปสักพักกระต่ายเกิดอะไรชะล่าใจใช่ไหมบอกว่ายังไงเจ้าเต่าเนี่ยก็ตามเราไม่ทันหรอกเขาเป็นไงเนี่ยประมาทไหมลูกมั่นใจในตัวเองแล้วก็ประมาทใช่ไหมเขาก็เลยไปนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้นอนไปเขาก็ฝันและว่ายังไงเจ้าเต่าเนี่ยก็ตามมาไม่ทันคิดแล้วว่ายังไงฉันก็ชนะแน่แต่ที่ไหนได้พอตื่นขึ้นมาวิ่งไปถึงเส้นชัยเป็นยังไงเจอเจ้าเต่าอยู่ที่เส้นชัยแล้วสรุปเจ้าเต่าก็เลยกลายเป็นผู้ชนะนิทานเรื่องนี้เลยสอนให้รู้ว่าเราไม่ควรเป็นไงลูกประมาทใช่ไหมหรือว่ามั่นใจในตัวเองจนเกินไปนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะสามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านภาพที่เด็กๆได้ดูได้ใช่ไหมโอ้โหเก่งมากๆเลยวันนี้นะคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะสามารถปฏิบัติต่อเรื่องราวนะคะลำดับเรียงลำดับภาพได้อย่างถูกต้องอย่างแน่นอนทีนี้เราเห็นแล้วว่าภาพต่างๆใช่ไหมลูกเราสามารถสื่อสารเรื่องราวหรือว่าบอกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆได้วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสินสื่อสารกันก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าสินสื่อสารมันคืออะไรลูกในงานทัศนศิลป์นะคะเราสามารถถ่ายทอดเรื่องราวนะคะสื่อสารทั้งอารมณ์นะคะความรู้สึกของผู้วาดนะคะที่ต้องการแสดงออกผ่านผลงานทัศนศิลป์ได้เหมือนกับภาพที่คุณตูนให้เด็กสังเกตใช่ไหมตอนแรกคุณตูนนำภาพทัศนศิลป์มาให้เด็กสังเกต3ภาพคุณตูนถามว่าเด็กๆมองภาพทัศนศิลป์ทั้ง3ภาพแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรใช่ไหมลูกเด็กๆก็ตอบได้ใช่ไหมแสดงว่าภาพวาดต่างๆหรืองานทัศนศิลป์ต่างๆนะคะสามารถสื่อสารเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกกับเราได้ส่งผลกับความรู้สึกของเราใช่ไหมนอกจากนี้นะคะเราสามารถใช้งานทัศนศิลป์นะคะในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความประทับใจนะคะหรือบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะรวมไปถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากจินตนาการด้วยเหมือนเมื่อกี้เลยนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงไหมเนี่ยเกิดขึ้นจริงไหมลูกไม่จริงใช่ไหมเป็นเรื่องที่เป็นไงถูกแต่งขึ้นมาหรือว่าจินตนาการขึ้นมาใช่ไหมลูกก็สามารถนำมาวาดให้เกิดเป็นเรื่องราวหรือเป็นผลงานทัศนศิลป์ได้นั่นเองค่ะโดยการวาดนะคะเราสามารถใช้ทัศนธาตุต่างๆนะคะที่เราได้เรียนมาเมื่อก่อนหน้านี้ใช่ไหมลูก4ครั้งรู้จักทัศนธาตุอะไรบ้างนะใครยังจำได้ทัศนธาตุแรกคืออะไรเรารู้จักอะไรไปเส้นใช่ไหมรู้จักอะไรอีกสีรู้จักรูปร่างรูปทรงและครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องพื้นผิว4อย่างทัศนธาตุที่เราเรียนรู้ไปก็สามารถนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงานนะคะให้เกิดการสื่อสารแทนความรู้สึกต่างๆได้นั่นเองนะคะเป็นการหยิบเอาทัศนธาตุต่างๆนะคะมาใช้สร้างสรรค์ผลงานรวมถึงสื่อสารเรื่องราวนะคะอารมณ์ความรู้สึกในผลงานทัศนศิลป์ด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถใช้งานทัศนศิลป์นะคะบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆได้นะคะคุณตุลเอาตัวอย่างมาให้เด็กดูกันนะคะอย่างเช่นขออภัยค่ะอย่างเช่นเหตุการณ์แรกนะคะก็คือเราสามารถวาดภาพความประทับใจในวันสำคัญต่างๆได้เด็กๆว่าจริงไหมจริงไหมจริงอย่างเช่นวันอะไรบ้างในวันเกิดอะไรอีกวันวาเลนไทน์จริงๆได้ทุกวันเลยใช่ไหมลูกที่เป็นวันสำคัญต่างๆเรานอกจากเราจะใช้การบอกเล่าบางคนรู้สึกประทับใจเรามีอย่างสมมติวันเกิดครูตูนครูตูนประทับใจมากเลยวันเกิดปีนี้มีเด็กๆมาช่วยมาร่วมกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์รู้สึกชอบมากประทับใจมากอยากจะบอกเล่าเรื่องราวนอกจากจะมาเล่าเหตุการณ์โดยการพูดให้เพื่อนๆฟังแล้วหรือว่าเขียนบันทึกลงไปแล้วการวาดภาพก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถใช้สื่อสารเรื่องราวบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากภาพความประทับใจในวันสำคัญต่างๆแล้วนะคะภาพเหตุการณ์ประทับใจก็ได้เหมือนกันเหตุการณ์ประทับใจอย่างเช่นอะไรลูก

0: บางวันเรามาโรงเรียนเราเจอเหตุการณ์ที่เราประทับใจอย่างเช่นวันนี้มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นก็คือเด็กๆเจอสิ่งของที่เพื่อนทำหายเด็กๆหาเจอแล้วเด็กๆก็นำไปคืนเพื่อนเกิดความประทับใจไหมเนี่ยก็เกิดเป็นเหตุการณ์ประทับใจใช่ไหมลูกนอกจากเราจะบอกเล่าด้วยการพูดการเขียนแล้วเราก็นำมาวาดภาพให้สื่อสารกับเพื่อนๆได้นะคะความประทับใจในการท่องเที่ยวโอ้โหครูตุ้นว่าอันนี้เด็กๆน่าจะอยากวาดมากที่สุดใช่ไหมในใครเคยไปเที่ยวบ้างใครเคยไปเที่ยวต่างจังหวัดใครชอบไหมเวลาไปเที่ยวเราอยากบันทึกความทรงจำเอาไว้เราชอบมากเลยวันนี้เราได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวเราก็ใช้วิธีการวาดภาพบันทึกเรื่องราวที่เราประทับใจเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำได้เช่นเดียวกันนะคะหรือเด็กๆอาจจะประทับใจเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอ่ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่ซื้อสัตว์เลี้ยงมาให้ใหม่หรือว่าพาไปสวนสัตว์ไปเจอสัตว์ต่างๆเด็กๆวาดความประทับใจเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆได้ไหมก็ได้เหมือนกันใช่ไหมลูกหรือเราประทับใจบุคคลวันนี้มาโรงเรียนเจอเพื่อนใหม่รู้สึกประทับใจมากเพื่อนเขาน่ารักพูดคุยกับเราสนุกสนานเราก็สามารถบันทึกเรื่องราววาดลงไปได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดก็ตามใช่ไหมลูกเราสามารถวาดแล้วก็บันทึกลงไปได้อันนี้เป็นการวาดหรือว่าบันทึกเหตุการณ์ประทับใจแล้วเรื่องราวที่ไม่ประทับใจล่ะได้ไหมบันทึกได้ไหมเราวาดภาพเหตุการณ์ที่เราไม่ประทับใจได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันบางคนรู้สึกมีอารมณ์เศร้ามากวันนี้มาโรงเรียนมีเรื่องเศร้าให้คิดแต่ไม่สามารถพูดคุยกับใครได้เลยบอกใครไม่ได้เลยเราใช้การวาดรูปแทนได้มั้ยได้ไหมก็ได้เหมือนกันใช่ไหมลูกไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ประทับใจหรือไม่ประทับใจนะคะให้เป็นเรื่องราวต่างๆนะคะเด็กๆก็สามารถวาดลงไปนะคะสื่อสารลงไปผ่านผลงานทัศนศิลป์ได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูขั้นตอนในการวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวกันบ้างขั้นตอนในการวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันไม่ยากถ้าเด็กยังจำได้คุณตุ้นเคยบอกไปแล้วด้วยขั้นตอนแรกขั้นตอนที่1เราจะเริ่มจากการกำหนดแนวคิดก่อนที่จะวาดภาพต่างๆเราต้องทำอะไรก่อนเนี่ยให้เราคิดก่อนกำหนดแนวคิดก่อนว่าวันนี้เราจะวาดภาพเกี่ยวกับอะไรใช่มั้ยลูกเป็นเรื่องราวอะไรเราจะใช้เทคนิคอะไรในการสร้างสรรค์ใช่ไหมให้เราเริ่มจากการคิดก่อนหลังจากที่คิดแล้วนะคะขั้นตอนที่สองนะคะให้เด็กกำหนดชื่อเรื่องแต่จริงๆในขั้นกำหนดชื่อเรื่องเด็กๆอาจจะกำหนดก่อนหรือหลังก็ได้ใช่ไหมแต่ที่สำคัญจะต้องสัมพันธ์กับภาพนั่นเองนะคะขั้นตอนที่สามได้ชื่อเรื่องและกำหนดแนวคิดและรู้แล้วว่าจะวาดอะไรเราก็ทำอะไรลูกลงมือร่างภาพเวลาร่างภาพต้องใช้น้ำหนักดินสอเป็นไงเนี่ยที่เบาหลังจากร่างภาพเสร็จได้ภาพเรียบร้อยแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายทำอะไรนะขั้นตอนสุดท้ายเลยทำอะไรคือการระบายสีหรือการลงสีนั่นเองค่ะมีแค่4ขั้นตอนง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูทีละขั้นตอนอีกหนึ่งครั้งนะคะในขั้นกำหนดแนวคิดนะคะก็คือการที่เด็กๆนะคะกำหนดขอบเขตของการทำงานนะคะเพื่อไม่ให้กว้างจนเกินไปถ้าสมมติว่าวันนี้จะวาดภาพหนึ่งภาพแต่เราไม่ได้กำหนดแนวคิดเลยว่าเราจะวาดอะไรวาดได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเพราะไม่รู้เลยว่าจะวาดอะไรอาจจะกว้างเกินไปจนเราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะวาดอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นพยายามกำหนดกรอบแนวคิดเอาไว้ว่าวันนี้จะวาดเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมลูกเพื่อสื่อความหมายแล้วก็เรื่องราวนะคะโดยการใช้เทคนิคภาพแบบใดก็ต้องกำหนดเอาไว้เลยใช่ไหมสมมติว่าวันนี้คิดแล้วว่าครูตุลจะวาดเรื่องใดเรื่องนึงสมมุติละกันว่าจะวาดเหตุการณ์ประทับใจในวันสำคัญในวันสำคัญคุณตุลก็เลือกและว่าวันสำคัญคุณตุลจะเอาเป็นวันอะไรนอกจากนี้ก็กำหนดไปด้วยเลยว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรในการสร้างสรรค์จะระบายสีไม้ดีไหมหรือจะระบายสีช็อกการใช้สีก็สามารถกำหนดไปในขั้นตอนนี้ได้เลยคือขั้นกำหนดแนวคิดนั่นเองลูกพอกำหนดแนวคิดเสร็จนะคะให้เรามากำหนดชื่อเรื่องแต่อันนี้เด็กๆอาจจะกำหนดหลังจากที่เราวาดเสร็จก็ได้แต่ว่าที่สำคัญคือเด็กๆจะต้องตั้งชื่อเรื่องให้สัมพันธ์กับภาพใช่ไหมที่เราต้องการจะวาดถ้าสมมติวาดภาพนึงตั้งชื่อเรื่องอีกเรื่องนึงได้ไหมไม่ได้สมมติว่าคุณตุลวาดภาพความประทับใจวันลอยกระทงแต่คุณตุลไปตั้งชื่อเป็นวันสงกรานต์ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแต่เวลาตั้งชื่อเรื่องก็ต้องให้สัมพันธ์กับภาพที่เราต้องการจะวาดหรือว่าเราต้องการจะสร้างสรรค์นั่นเองค่ะพอได้ชื่อเรื่องกำหนดแนวคิดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มร่างภาพนะคะการร่างภาพเราก็จะใช้ การร่างด้วยดินสอเบาๆใช่ไหมลูกโดยที่เราจะร่างภาพตามแนวคิดหรือว่ากรอบแนวคิดที่เรากำหนดไว้นั่นเองนะคะหลังจากได้ภาพที่ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะจบขั้นตอนสุดท้ายโดยการรับใบสีหรือว่าการลงสีนั่นเองค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างสรรค์ผลงานนะคะโดยจะมีเทคนิควิธีการที่แตกต่างกันออกไปตามเทคนิคที่เรากำหนดไว้ในขั้นแรกคือขั้นกำหนดแนวคิดนั่นเองทำไมเราถึงต้องกำหนดไว้ก่อนเลยตั้งแต่แรกว่าเราจะใช้สีอะไรลูกจริงๆมันส่งผลใช่ไหมสมมติว่าคุณตุลวาดภาพหนึ่งภาพแล้วคุณตุลไม่ได้คิดไว้เลยว่าคุณตุลจะใช้สีอะไรแล้วพอวาดเสร็จปุ๊บคุณตุลอยากใช้สีช็อคแต่ภาพที่คุณตุลวาดมามันเป็นมีขนาดเล็กมากเลยเหมาะสมไหมเนี่ยก็ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก่อนจะทำงานกำหนดกรอบแนวคิดมาก่อนกำหนดเทคนิคมาไว้เลยว่าวันนี้เราจะวาดภาพแบบไหนวาดภาพอะไรใช้สีอะไรลูกก็จะทำให้เราสร้างสรรค์ผลงานได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็น4ขั้นตอนในการวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวยากไหมเนี่ยยากไหมป.3ทำได้ไหมในยายคิดว่าทำได้ยกมือในใครคิดว่ายากเกินไปทำไม่ได้แน่นอนคุณตุลเชื่อว่าเด็กๆป.3 ทำได้แน่นอนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยอ่ะทีนี้ถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องสร้างสรรค์ผลงานแต่ก่อสร้างสรรค์ผลงานคุณตุลมีคำถามชวนคิดเด็กๆเห็นภาพไหมลูกเห็นภาพไหมคุณตุลถามเด็กๆป.3 ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางว่าจากภาพนี้เด็กๆคิดว่าคนที่เขาวาดภาพนี้ลูกเขาวาดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรใครบอกได้อ่ะพุจิบพุจิบช่วยคุณตุลบอกหน่อยพุจิบคิดว่าคนที่เขาวาดภาพเนี้ยเขาต้องการสื่อสารหรือว่าบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: เรื่องที่เขาประทับใจค่ะ
0: ประทับใจเรื่องอะไรบอกได้ไหมคิดว่าลองเดาเขาประทับใจเรื่องอะไรเนี่ย
1: ไปเที่ยวค
0: ่
1: ะ
0: สถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมลูกเขาประทับใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาไปมาใช่ไหมลูกเขาก็นำมาบันทึกเนื้อหาเรื่องราวเป็นภาพวาดนอกจากการที่จะเขียนบอกเล่านะคะเป็นเรื่องราวแล้วนะคะการวาดภาพก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่บันทึกความทรงจำนะคะได้น่าสนใจแล้วก็สวยงามด้วยใช่ไหมลูกอ่ะอีกหนึ่งคำถามถ้าเกิดว่าครูตุลจะให้เด็กๆวาดภาพบันทึกเหตุการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆจะบันทึกเรื่องราวอะไรได้บ้างถามเป็นทีละกลุ่มดีกว่ากลุ่มที่หนึ่งถ้าครูตุลจะให้วาดภาพบันทึกเรื่องราวกลุ่มที่หนึ่งจะวาดเป็นภาพอะไรลูกจะวาดภาพบันทึกเรื่องราวอะไรตอบเลยตัวแทน1คนไอติมก็ได้อ่ะไอติมคิดว่าจะบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรดี
1: วันลอยกระทงค่ะ
0: วันลอยกระทงเป็นการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับวันสำคัญใช่ไหมลูกเหตุการณ์ในวันสำคัญต่างๆโอ้โหอ่ะกลุ่มที่2บ้างตัวแทนกลุ่มที่2คิดว่าจะบันทึกเรื่องราวเรื่องอะไรดีลูก
2: สถานที่ท่องเที่ยวค่ะ
0: เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เราประทับใจใช่ไหมลูกก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะกลุ่มที่3ตัวแทนกลุ่มที่3วาดอะไรดีถ้าจะบันทึกเรื่องราว1เรื่อง
3: วันสงกรานต์ครับ
0: วันสงกรานต์เหมือนกลุ่มแรกเลยเป็นเหตุการณ์วันสำคัญใช่ไหมลูกอ่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4จะวาดเป็นภาพอะไร
4: วันปีใหม่ค
0: ่
4: ะ
0: วันปีใหม่แสดงว่าเด็กๆหลายคนอยากบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับวันสำคัญใช่ไหมลูกที่เราประทับใจปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งแสดงว่าการวาดภาพนะคะหรือการสร้างสรรค์ผลงานนะคะสามารถบันทึกเรื่องราวต่างๆได้นะคะตามที่เด็กๆต้องการเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ครูตุลจะให้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานพร้อมกันไหนใครอยากทำผลงานแล้วยกมือเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันวันนี้จะวาดอะไรนะคะสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณตุลจะให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวาดภาพบันทึกเรื่องราววันนี้คุณตุลไม่จำกัดหัวข้อให้บันทึกเป็นเรื่องราวอะไรก็ได้ตามที่เด็กๆต้องการเลยนะคะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆประทับใจเรื่องอะไรก็ได้นะคะวาดแล้วก็ระบายสีลงไปสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์นะคะแต่เด็กๆจะต้องออกมานำเสนอผลงานเดี๋ยวคุณตุลจะเลือกตัวแทนออกมานำเสนอผลงานโดยบอกเหตุผลที่เราวาดภาพนี้แล้วก็บอกวิธีการสร้างสรรค์ด้วยนะคะรวมทั้งบอกความชื่นชมหรือว่าชื่นชอบในผลงานของตัวเองแล้วก็สิ่งที่คิดว่าควรจะปรับปรุงในผลงานของตัวเองด้วยทำได้ไหมเนี่ย ทำได้ไหมอ่ะก่อนจะทำผลงานเดี๋ยวดูบทบาทของครูปลายทางกันก่อนค่ะสำหรับบทบาทของครูปลายทางวันนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะควบคุมนักเรียนในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะวาดภาพบันทึกเรื่องราวพร้อมให้คำแนะนำติชมกับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวครูตุลจะทิ้งเวลาไว้สักครู่นะคะให้เด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานพร้อมๆกันค่ะแล้วเราจะกลับมานำเสนอผลงานแล้วก็สรุปบทเรียนพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะของเด็กๆห้องต้นทางนะคะที่วาดภาพบันทึกเรื่องราวสนุกเดี๋ยวให้เซอร์กิตเล่าดีกว่าว่าเซอร์กิตวาดภาพเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเนี่ยวันนี้
1: ไปแข่งบอลครับ
0: เป็นเหตุการณ์ตอนที่เราไปแข่งบอลใช่ไหมแล้วก็เกิดความประทับใจใช่ไหมลูกโอ้โหชอบแม้ตอนไปแข่งบอล
1: ชอบครับ
0: ชอบแล้วเซอร์กิตคิดว่าวันนี้เซอร์กิตชื่นชอบอะไรในผลงานของตนเองชื่นชอบอะไรประทับใจอะไร
1: ได้ถ้วยรางวัลครับ
0: ประทับใจเหตุการณ์ที่เราได้ถ้วยรางวัลใช่ไหมแล้วคิดว่าเราจะปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับผลงานของเราเนี่ยจะไปทำอะไรต่อดีบอกได้ไหม เดี๋ยวอาจจะเอาไประบายสีต่อใช่ไหมลูกหรือวาดเพิ่มเติมต่อก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างผลงานนะคะของเซอร์กิตนะคะเดี๋ยวดูอีกหนึ่งผลงานนะคะของเด็กๆห้องต้นทางกันนะคะอ่ะต่อไปพุทจีบใช่ไหมลูกพุทจีบพุทจีบวาดเรื่องราวอะไรเนี่ยวันนี้วาดเกี่ยวกับเรื่องราวของ
2: วันลอยกระทง
0: วันลอยกระทงวันลอยกระทงทำไมถึงประทับใจเหตุการณ์วันลอยกระทงเล่าให้ฟังได้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้ไปลอยกระทงกับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าใช่ไหมอ๋อก็เลยประทับใจใช่ไหมลูกแล้วคิดว่าชื่นชอบอะไรในผลงานของตนเอง
2: คนค
0: ่
2: ะ
0: เราวาดคนสวยใช่ไหมชื่นชอบที่เราวาดคนได้สวยใช่ไหมแล้วคิดว่าจะเอาไปทำอะไรต่อจะปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้น
2: วาดกระทงค
0: ่
2: ะ
0: วาดการ์ตูนนะก็วาดใส่หน้าตาของคนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็มาส่งการ์ตูนน่ารักมากๆเลยค่ะเชื่อว่าเด็กปลายทางแล้วก็เด็กต้นทางคนอื่นๆนะคะน่าจะสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะปรบมือให้ตัวแทน2คนหน่อยลูกเก่งมากๆเชื่อว่าคนอื่นๆนะคะเดี๋ยวเอากลับไปสร้างสรรค์ผลงานต่อให้สำเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งวางอุปกรณ์ลูกเดี๋ยวเราจะดูสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวในใครจำได้ว่าการวาดภาพเรื่องถ่ายทอดเรื่องราวมีกี่วิธีนะ
3: 4
0: วิธีเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากอะไรก่อน
3: ร่างภาพ
0: มาถึงร่างภาพไปหรอเราทำอะไรก่อนลูกกำหนดกรอบแนวคิดนะคะกำหนดกรอบแนวคิดคิดก่อนว่าจะวาดอะไรใช่ไหมลูกกำหนดว่าจะใช้สีแบบไหนวาดอะไรนะคะขั้นตอนต่อไปกำหนดชื่อเรื่องเด็กๆอาจจะกำหนดไว้ก่อนใช่ไหมลูกหรือว่าหลังจากที่วาดไปแล้วก็ได้ขั้นตอนต่อไปรู้แล้วว่าจะวาดอะไรทำอะไรต่อไปลูกต่อไปร่างภาพนะคะโดยใช้ดินสอเบาๆนะคะและจบขั้นตอนสุดท้ายด้วยการระบายสีนั่นเองมี4ขั้นตอนง่ายๆนะคะเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางทำได้อย่างแน่นอนค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกฝากเด็กๆเอาความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปต่อยอดแล้วก็สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะที่สวยงามนะคะต่อไปนะคะเรามาดูบทเรียนในครั้งถัดไปกันค่ะสำหรับในครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของประเภทงานทัศนศิลป์เดี๋ยวเราจะมารู้จักกันว่างานทัศนศิลป์มีกี่ประเภทนะคะในสัปดาห์หน้านะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะจัดเตรียมอุปกรณ์นะคะกระดาษวาดเขียนหรือสมุดวาดเขียนนะคะพร้อมกับดินสอสีหรือว่าสีไม้นะคะเด็กๆอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์วาดเขียนอื่นๆด้วยนะลูกไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบนะคะเตรียมมาให้พร้อมนะคะสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งหน้าด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะคุณตุลก็มีภาพผลงานเสียบประจำสัปดาห์มาฝากกันอีกแล้วเป็นวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะนอกจากดูภาพวาดไปแล้วงานภาพพิมพ์ไปแล้ววันนี้จะเอางานสถาปัตยกรรมมาให้ดูงานสถาปัตยกรรมก็คืองานที่เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆถือว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมหรือใครรู้จักสถานที่ที่คุณตุลนำมาให้ดูบ้างวัดร่องขุ่นวัดร่องขุ่นนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเป็นผลงานทัศนศิลป์ที่น่าสนใจแล้วก็โด่งดังมากๆของศิลปินก็คืออาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์นะจากอาจารย์เฉลิมชัยบ้างเป็นศิลปินไทยคนหนึ่งที่โด่งดังมากๆลูกในการทำงานทัศนศิลป์นะคะสวยงามเอามาให้เด็กๆได้ชมกันเดี๋ยวครั้งหน้านะคะคุณจะมีภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์เป็นภาพอะไรนะคะฝากเด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วเนื้อหาเรื่องเราจะสนุกแค่ไหนนะคะฝากให้เด็กๆติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำตามความรู้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ e-learning with ราชพุกครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสครูค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: เซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝัง

กลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรื่องราวของเราชั่วโมงที่ผ่านมาคือเรื่องอะไรนะจำได้ไหมจดหมายลาครูจดหมายลาครูมี2ประเภทคือ1
1: จดหมายลาเกียรติ
0: ประเภทอะไร
1: ลา
0: ป่วยแล้วก็อีก1ประเภทคือลากิจแล้วมีใครได้กลับไปทำงานส่งคุณครูบ้างไหมมีเพราะงานอยู่ด้านหลังนี้แต่เดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้ว่าตำแหน่งในการเขียนการวางถูกต้องหรือไม่หรือว่าเนื้อความผิดตรงไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะหาเวลาว่างมาเรียนกันอีกเพราะเรื่องนี้เน้นย้ำว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเด็กๆไม่ได้เขียนบ่อยครั้งเหมือนในอดีตในอดีตคุณครูเวลาจะลาทีนึงคุณครูก็ต้องเขียนเองดังนั้นคุณครูสามารถจำรูปแบบของจดหมายลาครูได้เป็นอย่างดีแต่สมัยนี้เด็กๆไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนแล้วเพราะว่าเด็กๆใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลาทางไลน์ก็ได้แต่จริงๆคุณครูยังอยากจะย้ำคำนี้ว่าจริงๆแล้วเด็กๆยังต้องส่งเอกสารเหมือนเดิมควรที่จะต้องเขียนจดหมายลาครูส่งครูทุกครั้งเมื่อเราหายป่วยหรือเราจะต้องลากิจก็ตามก็ยังอยากให้เด็กๆอนุรักษ์วิธีการเขียนจดหมายไว้เพราะว่ามันเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญอีกหนึ่งฉบับเช่นเดียวกันแต่วันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่จดหมายลาครูเราก็ไม่ทิ้งและเรื่องใหม่ที่จะต้องเรียนก็สำคัญเช่นเดียวกันอ่ะคือเรื่องอะไรอ่านที่หน้ากระดานลูกหนึ่งสองสามคำคล้องจองชั่วโมงที่1นะครับจุดประสงค์ง่ายๆ3ข้อก็คือ1วันนี้เด็กๆอธิบายความหมายได้ว่าคำคล้องจองคืออะไรแล้วก็ต้องเขียนหรือว่าแต่งคำคล้องจองได้รวมถึงต้องมีมารยาทในการเขียน

0: คุณครูมีคำทั้งหมด5ชุดมาให้เด็กๆได้ลองพิจารณาดูว่าคำแต่ละชุดนั้นมีลักษณะที่มันเหมือนกันอย่างไรบ้างชุดที่1มีคำว่าอะไรบ้างอ่านก่อนลูกต้นทางและปลายทาง1 2 3
1: นาน
0: า

0: ตง่ายๆเป็นคำหนึ่งพยางค์เหมือนกัน
1: ประสมด้วยสระอาเหมือนกันครับ
0: ประสมด้วยสระอาเหมือนกันทั้ง3คำอ่ะนั่งลงลูกเชฟเชฟเห็นแบบนี้นะก็คือประสมด้วยสระอาเหมือนกันมีเสียงยาวเหมือนกันมีพยัญชนะต้นตัวเดียวเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เด็กๆสังเกตเห็นต่อไปคำชุดที่2ลูกคำว่าอะไรบ้าง1 2 3อีก1ครั้งดังๆลูก1 2 3ดังอีกนิดนึง1 2 3อีก1ครั้ง1 2 3อีก1ครั้งเต็มเสียงพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3ปูดูขู่มีสิ่งที่เหมือนกันอะไรคล้ายๆกันเดี๋ยวจะถามอีกครั้งนึงดูคำชุดต่อไปก่อนนะเด็กๆพอสังเกตเห็นแล้วแหละปูดูขู่นะต่อไปคำชุดที่3อ่านเองเก่งจังนะวะแสดงว่านี่ได้อ่านไหมเนี่ยเริ่มหาวใช่ไหมเฮ้ยอ่ะเอาใหม่นะว่าอ่านเองลูกยืนขึ้นเลยนะในฐานะที่เผลอหาวออกมาอ่านเองลูกหนึ่งสองสาม
2: หายลายปลาย
0: หายลายปลายนะว่านั่งลงลูกเป็นอย่างไรบ้างคำนี้มีสิ่งใดที่มีที่เหมือนกันนะหายลายปลายเราสังเกตที่การประสมสระเมื่อสักครู่นี้ทั้งสระอานาพาอาปูดูขู่มีผสมด้วยเสียงสระอูเหมือนกันและคำว่าขู่ก็อย่างไรและชุดนี้ล่ะหายลายปลายผสมด้วยสระอาเหมือนกันแล้วยังมีอะไรอีกที่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะถามต่อไปชุดที่4ลูกอ่านเองเก่งจัง1 2 3
3: ใจใสให้
0: มีสิ่งใดที่เหมือนกันหรือลักษณะใดที่เหมือนกันคำชุดสุดท้ายชุดที่5 1 2 3
3: เกาะ
0: เงาะเพราะนะครับดังนั้นทั้ง5ชุดนี้คำทั้ง5คำนี้เด็กๆคิดว่ามีลักษณะใดที่เหมือนกันคราวนี้ตอบคำถามได้เลยดูชุดที่1ก่อนชุดที่1เชฟบอกแล้วหน้าผ้าแล้วก็อะไรลูกมีผสมด้วยสระอาเหมือนกันต่อไปคำชุดที่2ใครอยากจะตอบมีท่านลูกเชิญจ้า
4: ใช้สระอูเหมือนกันค่ะ
0: อะไรนะลูก
4: ใช้สระอูเหมือนกันค
0: ่
4: ะ
0: ใช้เราจะใช้คำว่าใช้เหรอเชฟเราใช้คำว่าอะไรเอาใช้ไม่ตอบลูกเมท่านเดี๋ยวยืนก่อนเดี๋ยวฟังเชฟเชฟจะใช้คำว่าอะไร
1: ประสมครับ
0: ประสมอะไรลูก
1: ประสมด้วยสระอูครับ
0: อย่างไรประสมด้วยสระอูอย่างไรเหมือนกัน
1: เหมือนกันคร
0: ับอีกหนึ่งครั้ง
1: ประสมด้วยสระอูเหมือนกันค
0: ่ะเมท่านตอบลูกปูดูขู่มีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไร
4: ประสมด้วยสระอูเหมือนกัน
0: มันมาประสมกันนั่งลงจ้าแล้วคำว่าขู่ตัวนี้มีรูปของอะไรด้วยวรรณยุกต์เอกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะดูว่าเกี่ยวข้องกันไหมต่อไปชุดที่3ล่ะเหมือนกันอย่างไรหายลายปลายนาวาลูกเชิญเด็กๆปลายทางสังเกตลูกแต่ละชุดตัวนี้ถึงชุดที่3แล้วเหมือนกันอย่างไรนะวะ
2: ตัวสะกดเหมือนกันครับ
0: ตัวสะกด
2: ตัวอะไรตัวยอยักษ์ครับ
0: ตัวยอยักษ์อยู่ในมาตราอะไร
2: มาตราเกยครับ
0: มาตราเกยถูกต้อง1แล้วหมดหรือยังที่เหมือนกัน
2: ยังครับ
0: มีอะไรอีกครับ
2: ประสมสระอาเหมือนกันคร
0: ับ ประสมด้วยสระอาเหมือนกันนี่ไงหออายอหายรออายอลายปรออายอปลายนาวานั่งลงถูกต้องลูกผสมด้วยสระอาเหมือนกันแล้วก็มีมาตราตัวสะกดคือตัวยออยู่ในมาตราเกยเหมือนกันต่อไปคำชุดที่4เหมือนกันอย่างไรเซอร์กิตเชิญจ้า
4: ผสมด้วยสระอาไม้ผสมด้วยสระอาไม้ม้วนเหมือนกันครับ
0: ครับผสมด้วยสระอาไม้ม้วนเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันไม่มีไม้ม้วนล่ะยังจะใช่ไหมเดี๋ยวเราไปลองดูนะใจใสให้เหมือนกันแต่คำว่าให้นี่มีวรรณยุกต์อะไรลูกวรรณยุกต์โทมาด้วยรูปมันต่อไปชุดสุดท้ายแตงกวาเชิญจ้าเกาะเงาะเพราะเด็กๆปลายทางคิดว่ามีสิ่งใดที่เหมือนกัน
4: ประสมด้วยสระเอาะเหมือนกันค่ะ
0: ประสมด้วยสระเอาะเหมือนกันก็เอาะเกาะเงาะเอาะเงาะพอรอเอาะเพราะทุกคน ตอบได้ถูกต้องดังนั้นคำ

0: เหล่านี้สิ่งที่มีสระเหมือนกันตัวสะกดเหมือนกันมันคืออะไรอ่ะมาดูคำต่อไปนี้ก่อนคำต่อไปนี้ก็จะเป็นคำที่มีสระเหมือนกันหรือถ้ามีตัวสะกดก็ตัวสะกดในมาตราเดียวกันเหมือนกันอ่ะมาดูคำแรกลูกอ่านเองเก่งจังทั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3
1: บ
0: ้
1: าน
0: กับร้านอ่ะมีสิ่งใดที่เหมือนกันง่ายๆเหมือนที่เราตอบเมื่อสักครู่นี้ตอบเลยมีอะไรลูกประเสริมด้วยสระอาเหมือนกันบออานอบานไม่โทบ้านสะกดคำว่าร้าน1 2 3
1: บออานอบานไม่โท
0: สระอาเหมือนกันแล้วมีตัวสะกดอยู่ในมาตราใด
1: มาตราโก
0: นคือตัวนอหนูเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ยังมีรูปของวรรณยุกต์โทเหมือนกันด้วยมันเป็นลักษณะของคำคล้องจองนะบอกแล้วเป็นคำคล้องจองสระเหมือนกันถ้ามีตัวสะกดก็ต้องมีเหมือนกันถ้าไม่มีก็ต้องไม่มีเหมือนกันอยู่ในมาตรากกาด้วยนะครับอ่ะมาดูคำนี้อ่านว่า
1: พาน
0: ทองกับคำว่า
1: ห
0: ้องเรียนอ่ะขอหนึ่งคนออกมาชี้ว่าคำใดพยางค์ใดที่คล้องจองกันมาเลยลูกใครจะเป็นอาสาสมัครลุกขึ้นคนแรกเราจะได้ก่อนอ่ะมาเลยมาเลยใครถึงประกาศอันนี้ก่อนดึ๊บๆๆๆอ่ะชี้ลูกคำไหนดูจากวรรคแรกกับลูกพานทองคำไหนที่คล้องจองกับคำว่าอะไรใช้ไมค์ด้วยไหมถือไมค์ด้วยลูกพูดเลยเหมือนที่คุณครูสอนเมื่อสักครู่นี้คิดว่าคำใดที่มันมีคำคล้องจองที่เหมือนกัน
2: พานกับเรียนครับ
0: อะไรนะเอามาอีกหนึ่งรอบชี้กดให้เลเซอร์ขึ้นคำว่า
2: พานกับเรียนครับ
0: คำว่าพานกับเรียนที่เหมือนกันคือมีสระเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดเหมือนกันแล้วก็คล้องจองกันนะโอเคไหมตอบลูกโอเคไหมใช่หรือไม่ใช่
2: ใช่ครับ
0: ทำไมใช่แบบไม่มั่นใจเท่าไหร่มาช่วยหน่อยยังไม่ใช่ลูกยังไม่ใช่ลองสังเกต
3: สระไม่เหม
0: ือนเอาคิดอนาวามาช่วยเซอร์กิตเซอร์กิตปล่อยให้นาวาตอบบ้างคำไหนที่คล้องจองกันลูกนาวาเซอร์กิตช่วยกันด้วยยืนข้าง
4: ทองครับ
0: กับคำว่าอะไรทองกับอะไรลูก
4: กับห้องครับ
0: อาชีทองกับห้องถูกต้องไหมถูกต้องเพราะว่าอะไรอาหารน่าไปหาเพื่อนเพราะว่าอะไรลูกนาวาตอบเพราะว่า
4: อยู่ในมีตัวสะกดในมาตากงเหมือนกันครับ
0: มาตากงเหมือนกันคือมีตัวอะไร
4: งองูครับ
0: งองูแล้วก็อะไรอีกหมดหรือยัง
4: ประสมด้วยสระอเหมือนกันครับ
0: ถูกต้องไหมลูกถูกต้องปรุงมาให้นาวาและเซอร์กิตจ้าทีแรกเซอร์กิตตอบว่าพานกับเรียนเซอร์กิตดูที่อะไรลูกตัวสะกดใช่ไหมคือนอนหนูเหมือนกันแต่พอพูดถึงสระปุ๊บคำว่าพานมันผสมด้วยสระแต่เรียนผสมด้วยสระเอียสระไม่เหมือนกันจึงไม่คล้องจองนั้นทองกับห้องคล้องจองกันเพราะว่าผสมด้วยเสียงสระอเหมือนกันและมีตัวสะกดในมาตรากงเหมือนกันเก่งมากต่อไปคำนี้บ้างอันเองเก่งจัง
1: น
0: ้ำพึ่งเรือ อะไรนะลูกอะไรนะหลายคนตอบได้ว่าเสือพึ่งป่าคราวนี้เป็นสำนวนใช่ไหมคำไหนคล้องจองกันเอากล้าเอาไม้ไปด้วยลูกถือไม้แล้วก็ถือเลเซอร์หนูเวลาจับเลเซอร์หนูกดให้มันมีแสงขึ้นก่อนนะจ๊ะอธิบายด้วยเลยเข้าใจแบบไหนคำว่าอะไรลูก
2: คำว่าเรือครับ
0: ครับอย่างไร
2: แล้วก็คำว่าเสือครับ
0: คำว่าเสือคล้องจองกันอย่างไรลูกคล้องจองกันอย่างไร
2: คำว่าเรือมีสระเอือครับแล้วก็คำว่าเสือ
0: มีหรือว่าใช้คำว่าอะไร
2: ผสมสระเอือ
0: แล้วก็
2: คำว่าเสือผสมสระเอือเหมือนกันครับ
0: ถูกต้องไหมใครคิดเห็นเหมือนกันยกมือขึ้นใครคิดว่าถูกปรบมือแน่นอนถูกต้องลูกเสือกับเรือเหมือนกันผสมกันเป็นคำคล้องจองกันถูกต้องลูกเพราะผสมด้วยสระเอือนั่นเองเชิญนั่งทีนะครับแบบนี้ลักษณะของคำคล้องจองต่อไปเราจะมาดูความหมายของคำคล้องจองกันบ้างว่าคำคล้องจองนั้นคืออะไรหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรบ้างนะครับมาดูนี่คือลักษณะที่เราได้เรียนรู้กันไปต่อไปคำคล้องจองหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคำอะไรลูกคำสัมผัสคำสัมผัสเหมือนกันคำสัมผัสคือคำคล้องจองคำคล้องจองคือคำสัมผัสความหมายคืออะไรบ้างขอตัวแทนอ่านหนึ่งคนปีนลูกอ่านความหมาย

0: ให้เพื่อนอ่านตามพร้อมสั้นๆ3บรรทัดลูกปลายทางอ่านตามเพื่อนปิ่นของเราปิ่นอ่านนำ
1: คำของจองคือ
2: คำของจองคือ
0: จ้า
1: คำที่มีเสียงสระเหมือนกัน
2: คำที่มีเสียงสระเหมือนกัน
1: มีตัวสะกดในมาตราเดียวกัน
2: มีตัวสะกดในมาตราเดียวกัน
1: อาจจะคล้องจองกัน
2: อาจจะคล้องจองกัน
1: หนึ่งพยางค์หรือหลายพยางค์ก็ได้
0: จ้าปรบมือให้ปิ่นนะจ๊ะคำคล้องจองคือคำที่มีลักษณะของถ้ามีสระต้องผสมด้วยสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดต้องตัวสะกดในมาตราเดียวกันนั่นเองง่ายๆแค่นี้นะครับจะมี1พยางค์หรือหลายพยางค์ก็ได้มีอะไรบ้างเช่นคำคล้องจอง1พยางค์เช่นคำว่ามาคล้องจองกับนาอันนี้เหมือนกันอย่างไรง่ายๆผสมด้วยสระอาเหมือนกันคือมีสระเดียวกันต่อไปคำว่าดีคล้องจองกับปีอะไรเหมือนกันผสมด้วยสระอีเหมือนกันก็ได้เป็นคำคล้องจองได้ถูกต้องง่ายๆต่อไปคำนี้ฉันคล้องจองกับมีอะไรที่เหมือนกันถึงคล้องจองกันได้นะโมโลกนะโมตอบจุ๊บๆๆอ่ะเชิญมีสิ่งใดที่เหมือนกัน
3: ประสมด้วยสระอะเหมือนกันครับและมีตัวสะกดในมาตรากลเหมือนกันครับ
0: ถูกต้องปรบมือให้นะโมจ้าแน่นอนมีสระเดียวกันแล้วก็ผสมด้วยตัวสะกดในมาตราเดียวกันต่อไปคำว่าคิดคล้องจองกับคำว่า
2: พ
0: ิษคราวนี้ดูซิว่ามีอะไรที่เหมือนกันกล้าลูก
4: เพราะว่าสระฤาษีอยู่ในมาตรากลครับ
0: ครูถามว่ามันเหมือนกันคล้องจองกันอย่างไรบ้างลูกหนึ่งคือมัน
4: ผสมด้วยสระอีคร
0: ับ สระอีเหมือนกันแล้วก็
4: มีตัวสะกดในมาตรากดเหมือนกัน
0: กดแล้วตัวสระฤาษีล่ะลูกไม่เห็นเป็นดอเด็กเหมือนกันเลย
4: สระฤาษีอยู่ในมาตรากดครับ
0: มาตรากดเหมือนกันมันออกเสียงเหมือนตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดทั้งคู่ใช่ไหมปรบมือให้กล้าถูกต้องลูกประมาณนี้นะตัวสะกดตรงนี้เวลาที่เราไปทำคำคล้องจองดูดีๆเราต้องใช้เรื่องคำอะไรลูกมาตราตัวสะกดมาช่วยตัวสะกดในมาตรากดมีอีกตั้งกี่ตัว10กว่าตัวตัวสะกดในมาตรากลมีตั้งกี่ตัวลูกหลายตัว6ตัวใช่ไหมตัวสะกดในมาตราอะไรอีกมาตรากกใช่ไหมมีได้อีกตั้งหลายตัวนั้นต้องจำเรื่องนี้ให้ได้นะต่อมาคำคล้องจอง2พยางค์ที่คำที่2ของกลุ่มหน้าคล้องจองกับคำที่1ของกลุ่มคำหลังตัวอย่างเช่นคำว่าต้อนรับคล้องจองกับคำว่าอะไรอ่านเองเก่งจังครับสู้ต้อนรับขับสู้ต่อไปเช่นคำนี้อ่านว่า
2: บุกป
0: ่าคล้องจองกับอะไรฝ่าดงเก่งมากอีคิวต่อไปคำนี้ลูกคู่กับ
2: ใจจริ
0: งทำไมตอบได้อีคิวจำได้เหรอลูกหรือว่าเคยได้ยิน
2: จำได
0: ้เก่งต้อนรับขับสู้บุกป่าฝ่าดงน้ำใสใจจริงคุณครูถามว่าคำคล้องจองของต้อนรับขับสู้แบบสองพยางค์นี้คำไหนกับคำไหนคล้องจองกันตอบเองได้ไหมคำว่าร ับกับขับคล้องจองกันเพราะว่ามีผสมด้วยสระอะเหมือนกันตัวสะกดในมาตรากบเหมือนกันบุกป่าฝ่าดงคำไหนคล้องจองกัน
2: ป
0: ่ากับฝ่าทำไมลูกผสมด้วยสระอะเหมือนกันแล้วก็เรื่องของวรรณยุกต์เราจะไม่มานับกับคำคล้องจองจะมีเสียงวรรณยุกต์อะไรก็ได้แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดมีอยู่2อย่างก็คือสระต้องผสมมาตราไม่ใช่ตัวสระต้องสระเดียวกันขอโทษแล้วก็มาตราตัวสะกดต้องมาตราตัวสะกดเดียวกันแค่นั้นเรื่องของวรรณยุกต์จะโทจะเอกจะตรีจะจัตวาไม่เกี่ยวแล้วแต่นะเอาแค่2อย่างคือสระกับตัวสะกดย้ำอีก1ครั้งต่อไปน้ำใสอะไรคล้องจองกันน้ำใสใสกับอะไร
2: ใจ
0: แค่นั้นถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นคำที่ผสมด้วยสระไอไม้มาลายก็สามารถคล้องจองกันได้เพราะอย่างน้อยมันออกเสียงว่าไอเหมือนกันใช่ไหมมาดูต่อไปคำคล้องจอง3พยางค์คือคำที่3ของกลุ่มหน้าคล้องจองกับคำที่1หรือคำที่2ของกลุ่มหลังก็ได้จำไว้นะคำสุดท้ายของกลุ่ม3ใช่ไหมก็ของกลุ่มหน้าต้องคล้องจองกับคำที่1หรือ2ก็ได้ตัวอย่างเช่นอ่านว่าอะไร
2: น้ำ
0: ผึ้งเรือคล้องจองกับ ก็คือเรือกับเสือคล้องจองกันต่อไปคำนี้ลูกเบาไม่สู้หรือคล้องจองกับลำบากท้องสามสิ่งนี้คิดว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคำไหนคล้องจองกันนะเรือกับเสือตอบได้ต่อไปหนักไม่เอาเบาไม่สู้คำไหนคล้องจองกันเอากับเบาเราดูง่ายๆคือมันมีอะไรลูกมีสระเอาเหมือนกันใช่ไหมต่อไปตามใจปากลำบากท้องล่ะปากอะไรลูกปากกับบากปากกับบากใช่ไหมปากกับบากถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเห็นไหมว่าปากเขาบอกว่าสามารถคล้องจองกับคำที่หนึ่งหรือสองนี่ไงคำว่าปากคล้องจองกับคำกับพยางค์ที่เท่าไหร่ลูกสองคือคำว่าบากนั่นเองใช่ไหมอ่ะมาดูคำคล้องจองสี่พยางค์บ้างคำที่สี่ของกลุ่มหน้าคือคำสุดท้ายนะลูกคล้องจองกับคำที่หนึ่งสองหรือสามของกลุ่มหลังก็ได้ตัวอย่างเช่นรักดีหามจัวคล้องจองกับใครเคยได้ยินบ้างรักชั่วรักชั่วหามเสาผมเมื่อให้คิวหน่อยลูกตอบได้หลายข้อแล้วรักดีหามจัวรักชั่วหามเสานะครับหมายถึงอะไรคำนี้คือคนที่ทำแต่สิ่งดีๆก็จะพบแต่ความสุขความเจริญแต่คนที่ทำสิ่งที่ชั่วหรือสิ่งไม่ดีก็จะพบแต่ความลำบากก็คือรักดีหามจัวรักชั่วหามเสาเป็นสำนวนใช่ไหมต่อไปคำนี้ละลูกของจองกับฟังไม่ได้สับของจองกับเคยได้ยินไหมจับอะไรกะอะไรนะลูกจับไม้เก่งนะเนี่ยความรู้รอบตัวได้เลยลูกฟังไม่ได้สับจับอะไรนะ
5: จับไม้กระเดียด
0: จับไม้กระเดียดผิดนิดเดียวแต่ถือว่าเฉียดเฉียดประมือให้คิวลูกเขาเรียกว่าจับไม้จับไปกระเดียดลูกจับไปกระเดียดฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดก็คือยังฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมแต่ก็ทำไมลูกไปตัดสินหรือว่าพูดไปแล้วนั่นเองมาดูคำคล้องจองบ้างคำว่าจั่วคล้องจองกับคำว่าอะไร
6: ชั
0: ่
6: ว
0: ชั่วเห็นไหมคำที่สองจั่วกับชั่วเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร
6: ประสมสระอัว
0: เหมือนกันใช่ไหมแค่นี้วรรณยุกต์เราไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องดูต่อไปฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดคำว่าสับกับคำว่าอะไร
6: จ
0: ับสับกับ
6: จ
0: ับเพราะว่าอะไรลูก
6: ประสมสระ
0: เหมือนกันแล้วก็อะไรลูกตัวสะกดในมาตราเดียวกันเราจะเรียนแค่นี้คำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ดังนั้นคำคล้องจองเหล่านี้เนี่ยเด็กๆสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อกี้ EQ ตอบได้หลายข้อเพราะว่าบางครั้งคำคล้องจองใช้ในการเขียนคำขวัญก็ได้สุภาษิตหรือคติเตือนใจต่างๆหรือใช้ในการเล่นปริศนาคำทายก็ได้ส่วนมากจะให้คำสุดท้ายของวรรคนั้นสัมผัสกับคำใดคำหนึ่งในวรรคต่อไปนะครับเช่นรักชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นคุณสมบัติของเด็กไทยคำที่คิดได้คือคำว่าสัตว์กับคำว่าบัตรคล้องจองกันเป็นคำขวัญได้เหมือนกันใช่ไหมลูกหรือเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญคำไหนที่คล้องจองกันลูกชาติกับฉลาดเพราะว่าอะไรผสมด้วยสระอาเหมือนกันแล้วตัวสะกดอยู่ในมาตรากดเหมือนกันเดียวกันนั่นเองดังนั้นคุณครูมีตัวอย่างมาให้เราได้ลองจับคู่ลูกผลิดอกคล้องจองกับอะไรได้บ้างออกผลหรือสวยงามใครตอบยกมือนะโมลูกเชิญผลิดอกกับอะไร
7: ออกผลครับ
0: ออกผลถูกต้องเพราะว่าอะไร
7: เพราะว่าประสมด้วยสระอเหมือนกันและมีตัวสะกดในมาตรากกเหมือนกัน
0: ปรบมือจ้าเดี๋ยวจะงงว่าอย่างไรเผื่อบางคนยังไม่เข้าใจต้นทางและปลายทางคำว่าดอกกับออกคล้องจองกันเพราะว่าคำว่าดอกสะกดว่าอะไรลูกหนึ่งสองสามคำว่าออกละลูกหนึ่งสองสามประสมด้วยสระอะไรที่เหมือนกันอเหมือนกันและตัวสะกดอยู่ในมาตรากกเหมือนกันจึงคล้องจองกันได้งั้นดอกกับสวยคนละสระแล้วก็คนละตัวสะกดจึงไม่คล้องจองกันต่อไปคำนี้กว้างใหญ
8: ่
0: กว้างใหญ่ไพศาลหรือกว้างใหญ่จังเลยใครจะตอบคำนี้ไอ้ลูกกว้างใหญ่กับอะไรเด็กๆไปทางคิดลูก
9: ไพศาลคร
0: ับไพศาลถูกต้องเพราะว่าอะไร
9: ผสมสระอาเหมือนกันครับ
0: สระอะไรนะลูก
5: ผสมสระไอเหมือนกันคร
0: ับไอเล่นมุกนะผสมสระไอ

0: เหมือนกันใช่ไหมมีตัวสะกดไม่เอ่ย
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้ไอ้จาใหญ่กับไทยคล้องจองกันเพราะว่าหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่แล้วก็พอไอไผ่แค่นี้คือเราดูที่เสียงสระเห็นไหมลูกสระไอเหมือนกันแค่นี้ส่วนไม่เอกวรรณยุกต์นี้เราไม่นับนะครับมันสามารถแตกต่างกันไปได้เราดูแค่สระกับตัวสะกดถูกต้องต่อไปคำนี้มาดูกันตกลงตกลงปลงใจหรือตกลงจนใจอีคิวตอบเลย
1: ปลงใจอะค่ะ
0: ปลงใจเพราะว่าอะไร
1: มีตัวสะกดในมาตราเดียวกันครับ
0: เอาไปทีละสเต็ปลูกมีสระไหมสระ
1: สระโอเหมือนกันค่ะ
0: สระโอเหมือนกันไหนลองสะกดคำว่าลงพร้อมๆกันทางต้นทางและปลายทาง1 2 3ลงสะกดคำว่าปลงพร้อมๆกันปลสระโอเหมือนกันต่อไปอะไรอีกลูก
1: มีตัวสะกดอยู่ในมาตรากงเหมือนกันครับ
0: กงเหมือนกันถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้คิวจ้านะลอโองอลงปลอโองอปลงมีสระโอเหมือนกันผสมสระโอเหมือนกันแล้วก็มีตัวสะกดในมาตรากกเหมือนกันนั่นเองต่อไปยากเย็นกับอะไรระหว่างยากเย็นหนาวมากกับยากเย็นเข็นใจเข็นใจถูกต้องเพราะว่าอะไรประสมด้วยสระเอเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดในมาตรามาตราเลยลูกมาตรากลเหมือนกันใช่ไหมยอเอนอเย็นเหมือนกันเลยขอเอนอเข็นแล้วก็มีตัวสะกดในมาตรากลเหมือนกันแบบนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยพอเข้าใจนะเดี๋ยวลองได้เขียนกันบ้างต่อไปลูกชื่อเสียงกับอะไรระหว่างชื่อเสียงโด่งดังกับชื่อเสียงเรียงนามตอบว่าชื่อเสียงเรียงนามชื่อเสียงเรียงนามถูกต้องเพราะว่าอะไรผสมด้วยสระเอียเหมือนกันแล้วตัวสะกดในมาตราก
2: ง
0: เหมือนกันนะครับต่อไปนอนหลับทับสิทธิ์หรือนอนหลับพักผ่อนใครว่าทับสิทธิ์ยกมือใครว่าพักผ่อนยกมือปิ่นเลือกอะไรลูกไม่ยกเลยเลือกอะไรเอาปิ่นจับไม้จ้านอนหลับกับอะไรปิ่น
3: ทับสิทธิ์ค่ะ
0: ทับสิทธิ์ค่ะอย่างไรลูกคล้องจองกันเพราะว่า
3: คำว่าหลับผสมด้วยสระอะเหมือนกันและตัวสะกดอยู่ในมาตากบและตัวสะกดอยู่ในมาตาเดียวกัน
0: คือมาตาอะไรลูก
3: มาตากบค่ะ
0: ถูกต้องแล้วนะที่ตอบถูกต้องลูกปรุงไม่ให้ปิ่นจ้าหลับกับทับก็คือสะกดคำว่าหลับห
2: อ
0: คำว่าทับผสมด้วยสระอะเหมือนกันและตัวสะกดเหมือนกันในมาตรากบนะครับต่อไปวันไหวกับอะไรระหว่างวันไหวใจหายใจกับวันไหวใจหายตอบเองเก่งจังวันไหวกับ
2: ใจหาย
0: ใจหายใจหายถูกต้องเพราะว่าอะไรฮะผสมด้วยสระไอเหมือนกันเห็นไหมสระไอเหมือนกันจะไม่ม้วนไม้มาลายก็แล้วแต่เสียงไอเหมือนกันใช้ได้แล้วดังนั้นกิจกรรมจับคู่คำคล้องจองคุณครูมีบัตรคำไม้ทั้งสองฝั่งฝั่งนี้เราเริ่มจากฝั่งด้านหลังคุณครูก่อนลูกด้านหลังนี้ง่ายๆมีแค่4คล้องจองใช่ไหมคุณครูขึ้นต้นด้วยไก่ตัวนี้ก็คือมีคำว่าอะไรลูกปู่ย่ามาให้ช่วยกันต่อหน่อยลูกปู่ย่าอะไรดีแล้วก็ต่อได้ดีขอตัวแทน1คนคนไม่ยกมือคืออยากเล่นไหมยกมือทุกคนครูเลือกแล้วได้แก่อายจ้าเชิญมาดูกันลูกเด็กๆไปทางมาช่วยกันดูปู่ย่ากับอะไรปู่ย่ากับอะไรหนูมาเดินลูกเดินมาเลยเดินมาแล้วก็ช่วยจับปัดคำหน่อยช่วยเรียงปู่ย่ากับอะไรลูกมันจะต้องคล้องจองกันไป4ครั้งนะแล้วพูดด้วยปู่ย่ากับ
3: คู่หู
0: ไหนลองตั้งซีไว้กับคู่หูตั้งเลยดึงลงมาก็ได้จ้ะแล้วก็ไปนั่งที่ค่ะมาดูเพื่อเลือกปู่ย่ากับคู่หูคิดว่าคล้องจองกันไหม
2: ไม
0: ่คล้องจองกันไม่คล้องจองกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรลูก
2: เพราะว
0: ่าจะเด็กไปทางรู้ไหม
4: คำหลังคล้องจองกับคำ
0: นาวาตอบสิลูกลองตอบสิ เพราะว่า
3: คำข้างหลังของประโยคที่หนึ่งต้องคล้องจองกับประโยคคำที่สองคำที่หนึ่งคำที่สองหรือคำที่สามครับ
0: อันนี้มีแค่สองพยางค์ลูกถ้าสองพยางค์คือคำสุดท้ายของอะไรลูกคำกลุ่มแรกเขาเรียกว่าคำกลุ่มแรกนะคำกลุ่มแรกจะต้องคล้องจองกับคำที่หนึ่งของคำกลุ่มหลังนั้นย่าผสมด้วยเสียงสระอะไรใช่ไหมยออาย้ำอีกย่าคำว่าคู่หูผสมด้วยสระอะไรสอูสะกดคำว่าคู่คออูนะครับไม่มีตัวสะกดเหมือนกันแต่สระที่มันมาคล้องจองมันไม่เหมือนกันอากับอูมันไม่เหมือนดังนั้นคำว่าปู่ย่าคู่หูยังผิดอยู่นะอายนะดูไว้ลูกดูไว้ต่อไปมิลินลูกเชิญมิลินจะเลือกอะไรปู่ย่ากับอะไร
4: มาดูค่ะอ
0: ีกหนึ่งครั้งค่ะ
4: มาดู
0: ปู่ย่ากลับมาดูจะระวังมาอย่างนี้ไปเลยปู่ย่ากลับมาดูถูกต้องไหมลูกถูกต้องเพราะว่าอะไรใครตอบได้นะว่าเพราะว่าปู่ย่ากลับมาดูคล้องจองกันเพราะว่าคำกลุ่มแรก
3: คำกลุ่มแรก
0: คำสุดท้าย
3: ประสมด้วยสระอาละคำแรกของคำกลุ่มที่หลังกับคำกลุ่มหลังประสมด้วยสระอาครับ
0: มันเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันปรบมือให้มิลินแล้วก็นาวาจาได้ไปได้ดีมากนะย่ากลับมาถูกต้องต่อไปนาวาเชิญมาดูกับอะไรต่อคราวนี้มาดูตอบว่า
3: คู่หูครับ
0: คู่หูครับถูกต้องไหมใครคิดเหมือนกับนาวามีโอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรยกถึงสูงลูกเราจะแตงกวายกไปแตงกวาเลยคุณชอบตุ้งขึ้นไปเลยแตงกวาทำไมมาดูกับคู่หูคล้องจองกันลูก
1: เพราะว่าคำว่าดู มีผสมด้วยสระอูเหมือนกับคำว่าคู่ค่ะ
0: ผสมด้วยสระเดียวเหมือนกันสระอะไรลูก
1: สระอูเหมือนกัน
0: เหมือนกันถูกต้องปรบมือให้กับแตงกวาและแตงกวาออกมาเลือกต่อไปเลยจ้ามาต่อแตงกวาเหลือสุดท้ายแล้วลูกแค่จับมาใส่ซึบมาดูกับอะไรแตงกวาตอบใส่ไมค์ลูกมาดูกับคู่หูกับอะไรลูกคู่หูกับ
1: ดูดีค่ะ
0: ดูดีเรียบร้อยงั้นอ่านให้เพื่อนฟัง4คล้องจองนี้1 2 3
1: ปู่ย่ามาดูคู่หูดูดีค่ะ
0: จ้าปรบมือให้แตงกวาและแตงกวาไปเริ่มฝั่งนู้นใหม่เลยลูกไปเลือกได้อีก1คำไปคุณครูเริ่มให้ก็คือนกบินนกบินตรงนี้นะนกบินกับอะไรอันนี้มีหลายคล้องจองยากหน่อยนะลูกนะแตงกวาเลือกอะไรลูกแตงกวาตอบเพื่อนๆดูแต่ให้ตอบเพื่อนๆฟังนกบินกับ
1: กินปลาก
0: ินปลาคล้องจองกันได้ไหมได้เพราะว่าอะไรให้เพื่อนช่วยดีกว่าใครอยากตอบเชฟมาก่อนลูกเชฟไว้ที่โต๊ะเลยแตงกวาฟังเพื่อนเพราะว่าอะไรเป็นเหมือนข้างๆครูได้ไหมลูกอย่างนี้ว่าอย่างไรทำไมนกบินถึงกับกินปลาถึงคล้องจองคำใดคล้องจองกัน
1: เพราะกลุ่มแรกบินผสมด้วยสระอีและผสม
0: คำแรกคำสุดท้ายคือคำว่าบินผสมด้วย
1: ผสมด้วยสระอี
0: สระอีเหมือนกันคล้องจองกับคำกลุ่มหลังคำแรกคือคำว่ากินก็ผสมด้วยเสียงสระอะไรเหมือนกัน
1: อีครับ
0: แล้วตัวสะกดล่ะ
1: อยู่ในมาตากลเหมือนกันครับ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้เชฟแล้วก็แตงกวาจ้าถูกต้องต่อไปเชฟมากินปลากับอะไรกินปลากับอะไรดีเด็กไปทางช่วยคิดลูกกินปลากับอะไรคำว่าปลาลงท้ายด้วยเสียงสระอะไรลูกสระอะไรปลอรออาปลาสระอาใช่ไหมต้องหาคราวนี้มันต้องมีการแก้ไขบ้างนะว่าเราเลือกดี

0: ซ้ำกันหลายคำนะคำทั้งหมดต้องคล้องจองกันยาวๆเลยเลือกหนึ่งคำเชฟตอบว่ากินปลาคล้องจองกับ
1: หาปู
0: หาปูถูกต้องไหมถูกต้องคือผสมด้วยสระอาเหมือนกันต่อไปกลุ่มที่1ลูกให้อีคิวลูกเชิญหาปูกับอะไรลงท้ายด้วยเสียงสระอะไรลูกสระอูเหมือนกันช่วยกันลากมาลูกฮึบเรียบร้อยความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเหรอไม่ใช่ความสำเร็จจ้าอะไรคล้องจองกันลูกหาปูคล้องจองกับอะไร
1: หูกลางครับ
0: หูกลางถูกต้องไหมเพราะว่าอะไรเซอร์กิตเพราะว่าอะไรถูกต้องหาปูกับหูกลางถูกต้องแต่เพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าคำว่าปูผสมด้วยสระอูเหมือนกับคำว่าหูครับ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องอัศกิจมาต่อลูกหูกลางคล้องจองกับอะไรหูกลางคล้องจองกับคำว่าอะไรลูกตอบเลยหูกลางกับ
1: นางอายครับ
0: นางอายครับเรียบร้อยถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเพราะว่าอะไรเมย์เพราะว่าอะไรลูกกลางกับนางทำไมถึงคล้องจองกัน
1: คำว่ากลางมีสระอาเหมือนกัน
0: ผสม
1: สระอาเหมือนกันเหมือนคำว่านางแล้วมีมาตัวสะกดมาตากงเหมือนกัน
0: เหมือนกันโอเคถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้สะกิดแล้วก็เมเชิญจ้านางอายกับอะไรต่อลูกนางอายกับอะไรจ้าอายกับอะไรที่คล้องจองกันได้ให้เพื่อนคิดเองลูกนางอายกับอะไรเราคิดไว้ในใจ
1: ชายตาค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะนางอายกับ
1: ชายตา
0: ชายตาใครคิดว่าถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรกลุ่มที่3 1คนชะเอมลูกทำไมคำว่าอายกับชายถึงคล้องจองกันเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าตอบลูกพ่อเชมมาเชมมาข้างหน้าห้องลูกมาเร็วมากเผื่ออยู่คนเดียวแล้วเขินมันจะยืนคนเดียวเหงามาอยู่ข้างๆครูดีกว่าจะได้หายตื่นเต้นมาหรือเอาไมค์มาก็ได้ลูกร้องเพลงก่อนหนึ่งเพลงค่ะเอาละเดี๋ยวมาตามคุณครูช่วยกันลูกทำไมอายกับชายเขาจองกันได้เพราะว่าอะไรดูไปทีละอย่างลูกเราเริ่มจากดูอะไรลูกสระก่อนสะกดคำว่าอายชะเอม
1: โอไอโออา
0: สะกดคำว่าชายค่ะ
1: ชอไอโอชาย
0: มีสระอะไรที่เหมือนกันลูก
1: ผสมด้วยสระอาเหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ตัวสะกดเหมือนกันไม่เอ่ย
1: เหมือนกันค่ะ
0: คือตัวอะไรลูก
1: ยอยักษ
0: ์อยู่ในมาตราอะไรคะยอยักษ
1: ์เกยค
0: ่
1: ะ
0: เกยเหมือนกันลองตอบเองทำไมอายกับชายถึงคล้องจองกันหันไปหาเพื่อนลูกทำไมอายกับชายถึงคล้องจองกันเพราะว่า
1: ผสมด้วยสระอาเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีตัวสะกดในมาตราม
0: าตรา
1: เกยเหมือนกัน
0: ปรบมือสิจ้าเก่งมากจ้าต่อไปใช้ตากับอะไรได้อีกนะโมมาวิ่งมาตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บใช้ตากับอะไรใช้ตากับคำว่า
2: ทาสีครับ
0: ทาสีถูกต้องเพราะว่าอะไร
2: ผสมด้วยสระอาเหมือนกันคร
0: ับ เหมือนกันต่อไปลูกนโมต่อเลยลูกไปทาสีกับอะไรเห็นไหมขอหยับให้นิดนึงทาสีกับอะไรนโมตอบลูกทาสีกับ
2: มียาครับ
0: มียาทำไมถึงคล้องจองกันซาเนลอ้าวเชิญเพราะว่า
1: ประสมด้วยสระอีเหมือนกันครับ
0: สระอีเหมือนกันคือสีกับมีอาปรบมือให้เพื่อนแล้วนั่งที่ต่อไปซาเนลสุดท้ายไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมมียากับอะไรต่อพร้อมกันลูกกาดำกาดำลูกเอาให้มันนอนนิดนึงคราวนี้ซาเนลอ่านลูกคำคล้องจองทั้งหมดนี้มีคำว่าอะไรบ้าง1 2 3
1: นกบินกินปลาหาปูหูกางนางอายชายตาทาสีมียากาดำ
0: ปรบมือจ้าเดี๋ยวเราลองมาแต่งคำคล้องจองที่หน้ากระดานพร้อมๆกับคุณครูกันนะครับที่หน้ากระดานตอนนี้คุณครูจะขึ้นต้นให้2พยางค์ก่อนเช่นคุณครูจะขึ้นว่าม
3: ียา
0: ดูสิเอา2พยางค์ก่อนเนาะง่ายๆสะกดสิลูก1 2 3
3: ดอเอ
0: พร้อมกัน1 2 3
3: ดอเอดอเ
0: อเด็กอะไร
3: เด
0: ็กดีสะกดคำว่าดี1 2 3ใครอยากจะออกมาคนที่ยังไม่เคยออกมาเลยยกมือขึ้นก่อนใครยังไม่เคยออกมาทำกิจกรรมหน้าห้องเลยวันนี้หน้าเอาหน้าห้องนะอากล้าเชิญเด็กดีกับอะไรดีใช้สีเขียวได้ไหมเด็กดีกับอะไรเขียนให้ตัวเท่าครูนะลูกเด็กดีเขียนหัวผิดใช่ไหมล่ะฉันเห็นนะตาวิเศษเห็นเริ่มครูเห็นว่าเขียนหัวผิดดูดีกับอะไรที่กล้าจะคิดต่อพี่เดี๋ยวครูจับมือเขียนเลยดีกว่าามาจับฮึบขึ้นไปนี่นะไปซ้ายขึ้นยกแล้วก็จากบนลงล่างมีอะไรเด็กดีมีตาคิดได้คิดได้เอาของใครของมันลูกเดี๋ยวได้ออกมาแน่นอนต่อไปลูกโอ้ยอยากกินข้าวน้อยนะผอมๆเลยนะเด็กดีมีชัยดีกับมีคล้องจองกันไหมคล้องจองบอกมือให้กล้าจ้าต่อไปหนึ่งคนใครที่ไม่เคยมาเลยใครลูกใครที่ไม่เคยออกมาเลยเมื่อสักครู่นี้กลุ่มหนึ่งเข้าตู้มาเชิญมามีชัยกับอะไรได้บ้างชัยไอใสไขใจไหในไตอะไรนะไกลไม่ใบได้มีชัยกับอะไรดีเด็กดีมีชัยไปแล้วฟึ๊บไอแน่นอนละมาแล้วใบไม้กว้างใบอะไรดีเด็กดีมีชัยใบอะไรที่เป็นอยู่ตามต้นไม้ใบอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนลูกเร็วใบสะกดคำว่าอะไรลูกเขียนผิดไหมผิดเพื่อนทวงว่าเขียนผิดตัวอะไรผิดลูก
3: ว
0: าแหวนให้เขียนจากอะไรไปไหนหัวไปหางเขียนใหม่เมื่อกี้หางไปหัวใช่ไหมโอเคเด็กดีมีชัยแล้วก็อะไรอ่านเองเก่งจังใบบัวคำว่าชัยกับใบคล้องจองไหมชัยกับใบ
4: คล้องจอง
0: คล้องจองไหมคล้องจองใช่ไหมไอเหมือนกันต่อไปใบบัวกับอะไรดีนาวามานาวายากนาวามาผมครับไม่มีใครยกมือเลยใช่ไหมเป็นนาวาใบบัวกับอะไรดีนาวาใบบัวกับอะไรนาวาขึ้นบรรทัดใหม่เลยลูกบัวสระอัวลูกบัวถั่วอะไรอีกมัวอะไรอีกวัวหัวอะไรนะ
3: ม
0: ัวกลัวใช่ไหมนัวกล้วยไม่ได้ลูกกลัวอะไรเด็กดีมีชัยใบบัวกลัวอะไรลูก

กลัวกลัวตีเออเอาเออไม่ใช่กลัวตาโอเคอาจจะอ๋อยังไม่หมดอ้าวกลัวตายอ้าวคำว่าอะไรครับคำว่าอะไรคล้องจองกันบัวกับอะไรลูกบัวกับกลัวต่อไปหนึ่งคนให้ดีอ่ะอันดามาลูกมากลัวตายตายผสมด้วยสระอะไรลูกอากับตัวสะกดคือมาตราเกยนะอ้าวตายนายอะไรอีกหายเอออะไรนะสายอะไรอีกลูกสายอะไรนะดูสิสายน้ำโอเคอ่ะกลัวตายกับอะไรสายน้ำตายคล้องจองกับคำว่าสายเก่งมากดาวันนี้พอแค่นี้เด็กๆพอที่จะรู้จักคำคล้องจองหรือยังลูกพอใครเข้าใจลักษณะของคำคล้องจองแล้วยกมือขึ้นเข้าใจแล้วว่าต้องคืออะไรอ่ะคำคล้องจองคือคำไตรลูกต้องมีสระผสมสระเดียวกันตัวสะกดในมาตราเดียวกันแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดก็ได้เพราะมันจะเป็นคำในมาตรากกาไปเลยใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของวรรณยุกต์เสียงวรรณยุกต์เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแต่ต้องดูพยางค์ดีๆถ้า1พยางค์ก็ต้องคล้องจองกับ1พยางค์ถ้าคำหน้า2พยางค์คำหลังก็ต้อง2พยางค์เท่าๆกันถ้า3พยางค์ก็ต้อง3พยางค์ถ้า4พยางค์ก็ต้องคล้องจองกับ4พยางค์แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการแต่งคำคล้องจองกันอีกในชั่วโมงถัดไปโดยเตรียมใบงานที่5มาลูกเราจะมาจับคู่คำคล้องจองแล้วก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจวันนี้ก็กลับไปอ่านคำคล้องจองมาอีก1รอบเพราะว่าชั่วโมงหน้านอกจากจับคู่แล้วเดี๋ยวคุณครูอาจจะยังให้ออกมาเขียนคำคล้องจองแบบนี้อีกด้วยนะครับวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนกลับไปทบทวนเรื่องคำคล้องจองเพื่อพร้อมที่จะมาเรียนในชั่วโมงถัดไปและลองไปแต่งคำคล้องจองมาให้คุณครูกันตรวจดูก็ได้จะเป็น2พยางค์3พยางค์หรือ4พยางค์ก็ได้แล้วแต่หนูๆนะจ๊ะแล้วส่งมาให้คุณครูตรวจเราจะได้เข้าใจในเรื่องของคำคล้องจองมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนและต้นทางปลายทางทุกคนนะครับรักษาสุขภาพแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Huh?

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Class ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Trai Reung Sak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะครับและนักเรียนต้นทางที่อยู่ในห้องเรียนแห่งนี้ด้วยครับพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเคยครับวันนี้ครับพบกับชิปามและความรู้อะไรนั้นที่ชิปามได้นำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเด็กๆครับทั้งต้นทางและปลายทางดูที่รูปภาพได้เลยครับ What do you see in this picture students นักเรียนเห็นภาพอะไรบ้างครับมีบ้านมีอะไรอีกครับมี How many people are there in this picture Three people Okay เขาทำอะไรอยู่บ้างครับไหนลองบอกทีละคนหน่อยครับว่าเขาทำอะไรบ้างมีเล่นสเก็ตมีอะไรอีกมีเล่นใช่ไหมครับมีขี่จักรยานปั่นจักรยานใช่ไหมครับเด็กๆครับสมมุติว่านักเรียนลองดูในภาพนี้นะเดี๋ยวชั่วบามจะสมมุติสถานการณ์ขึ้นมาว่าเป็นวันที่เขาไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นวันที่เขาไม่ได้ไปโรงเรียนแปลว่าจะเป็นยังไงครับจะมีเวลาว่างใช่ไหมครับทำให้เขาได้มาทำกิจกรรมที่หลากหลายในวันนี้นั่นเองครับทิชปามถามต่อว่าเดี๋ยวทิชปามจะพูดประโยคหนึ่งให้ฟัง I like skating in my free time มีความหมายว่าอย่างไร I like skating in my free time ไหนลองพูดเลยนักเรียนจับคำสำคัญได้ว่า I like ใช่ไหมครับฉันชอบเล่นสเกตช่วงไหนครับในเวลาว่างถามต่อว่าในเวลาว่างเด็กๆต้นทางและปลายทางชอบทำอะไรกันบ้างมีเล่นเกมใช่ไหมครับเล่นฟุตบอลมีอะไรอีกครับปั่นจักรยานเก่งมากๆเลยครับเด็กๆครับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั้นมีประโยชน์มากๆต่อเราเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเวลา

ว่างนั้นเราจะทำอะไรและพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องอะไรครับเด็กๆดูเรื่องนี้เลย Fun Hobbies ออกเสียงพร้อมกันครับเด็กๆต้นทางและปลายทาง

0: Hobbies มีความหมายว่างานอดิเรกนั่นเองครับ Fun Hobbies ก็คืองานอดิเรกสนุกๆ นั่นเองเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่นักเรียนจะเรียนรู้กันในวันนี้เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะทราบอะไรบ้างมาดูกันเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับมีใครอยากพูดบ้างนักเรียนตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราไว้ว่าอย่างไรครับ
1: เก็บคำศ
0: ั
1: พท
0: ์
1: ได
0: ้บอกความหมายของคำศัพท์ได
1: ้
0: ออกเสียงคำศัพท์ได้เช่นกันเลยใช่ไหมครับมีอะไรอีกได้สะกดคำศัพท์อย่างแน่นอนถามตอบกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าข้อที่1เลยบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกและกิจกรรมยามว่างได้ครับวันนี้และข้อ2นะครับเด็กๆสามารถออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างแน่นอนและก็ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แน่นอนเลย3นักเรียนบอกโครงสร้างประโยคถามตอบได้ครับที่เราจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ถามและตอบเหมือนกันเลยโอเคครับเด็กๆนั้นจะมีความตั้งใจพยายามเรียนรู้กับวิชาทิชปาลอย่างแน่นอนเลยครับเด็กๆครับดูเลยที่รูปนี้มีอะไรบ้างที่เป็นกิจกรรมอย่างบ้างมี drawing ก็คือวาดภาพมีอะไรอีกครับวาดรูป
1: sing
0: ร้องเพลงมีอะไรอีกครับเขาก็เล่นตุ๊กตากันใช่ไหมครับเอาละครับเด็กๆครับและนี่คือกิจกรรมยามว่างหรืองานอดิเรกของเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเด็กๆครับออกเสียงคำนี้พร้อมกันเลย
1: Hobbies
0: ยังจำได้ไหม Hobbies
1: Hobbies
0: Hobbies
1: Hobbies
0: เด็กๆครับ Let's spell together student
1: H
0: Hobbies ก็คืองานอดิเรกของเรานั่นเองครับมาดูงานอดิเรกแรกเลย
1: singing
0: let's spell together student
1: singing
0: very good next ไปดูกันต่อเลย
1: eating
0: let's spell together เมื่อมีเวลาว่างทิชบางก็ชอบทานเหมือนกันนะครับโอเคมันคือการทานนั่นเองครับต่อไป
1: sleeping
0: Let's spell together, students.
1: S-L-E-P-I-N-G Sleeping.
0: Very good. Next. คำนี้ครับออกเสียงว่า gardening.
1: Gardening.
0: Gardening.
1: Gardening.
0: Gardening.
1: Gardening.
0: เน้นที่เสียงคำว่า gar แล้วก็ออกเสียงเด่นให้น้อยๆ gardening ออกเสียงตามที่ป้าอีกครั้งครับ
1: gardening
0: โอเค let's spell together
1: gardening
0: มันคืออะไรครับการอะไรเอ่ยการทำสวนนั่นเองครับไหนใครที่บ้านใครมีสวนบ้างสวนดอกไม้สวนอะไรอย่างนี้ถ้ามีเวลาว่างแล้วใครชอบเข้าสวนบ้างปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้นี่แหละครับก็คือ gardening นะโอเคครับ next
1: reading
0: ใครชอบ reading บ้าง in your free timeในเวลาว่างใครชอบอ่านบ้างครับเก่งมากๆเลยเด็กๆครับโอเค let's spell together student reading โอเค again let's spell again อีกครั้งหนึ่งครับ 3 2 1reading คือการอะไรครับโอเค next
1: drawing
0: everybody's let's spell together

0: Drawing.
1: Very good. Okay, let's spell together, students.
0: Drawing.
1: Okay.
0: Cooking.
1: Let's spell together, students. Very good. Next.
0: Dancing.
1: Dancing.
0: Dancing.
1: Dancing. Let's spell together. Okay. นักเรียนครับรู้ความหมายของแต่ละคำหรือยังทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางนักเรียนดูคำแล้วก็ดูภาพประกอบไปด้วยเลยนะครับจริงๆแล้วทิชปามเชื่อว่าเป็นคำที่ไม่ยากเลยเป็นคำที่เด็กๆนั้นใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนเลยครับอ่ะลองมาออกเสียงอีกครั้งพร้อมกันนะครับเริ่มตั้งแต่ singing 3 2 1 louder pleaseg
0: ardening
1: ต่อเลยครับ
0: reading
1: อ่ะแล้วครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไม่ดังทิชปามจะไม่ปล่อยผ่านอย่างแน่นอนเลยขอออกเสียงอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่คำว่า singing
0: 3 2 1 singing, eating, drawing, cooking, and dancing
1: ทั้งต้นทางและปลายทางเมื่อสักครู่นี้ยังมีคำที่ติดขัดอยู่นั่นก็คือ gardening เดี๋ยวเรามาลองฝึกออกเสียงพร้อมกันจนกว่าจะคล่องนะ
0: gardening
1: อ่ะช้าๆก่อน gardening ออกเสียงครับ
0: gardening
1: อ่ะเร็วกว่านี้ gardening
0: reading
1: ออกเสียงคำว่า gardening 5 times 3 2 1
0: gardening
1: โอเคเดี๋ยวจะปามจะสุ่มคนที่ไม่ออกเสียงเลย are you ใช้ไมค์ลุกขึ้นครับโอเค gardening นะครับ3 2 1ออกเสียงให้ฟังหน่อยครับ
2: Gardening.
1: อีกครั้งนึงครับถูกแล้วลูก
2: Gardening
1: ปากกว้างๆเลย Gardening ลองออกเสียงดูครับ Gardening
2: Gardening
1: Very good นั่งลงโอเคต่อไปคำว่า reading ยังมีสะดุดอยู่ออกเสียงครับ
0: reading
1: gardening
0: reading
1: โอเคเริ่มที่คำว่า singing อีกครั้งหนึ่งครับ 3 2 1โอเค
0: drawing
1: ไม่ใช่ drawing นะลูก drawing โอเคไปกันต่อเลยแล้วครับเด็กๆครับ เราจะมีใบความรู้นะครับทางนักเรียนต้นทางและปลายทางใบความรู้ของเรานักเรียนจะอยู่ในแบบฝึกหัดนั่นเองครับแต่ว่าทิชปามจะนำ

0: ขึ้นมาบนหน้าจอให้เรียนได้ดูกันไปพร้อมๆกันเลยคำสั่งก็คือให้เรียนดูภาพแล้วก็ฝึกอ่านคำศัพท์และประโยคไปพร้อมๆกันเลยนะครับใบงานใบความรู้ของเรานะครับจะมีรูปภาพและก็มีคำศัพท์ต่างๆให้นักเรียนมาดูที่คำแรกกันเลยครับคำแรกเขาทำอะไรกันอยู่เอ่ย
1: ร
0: ้องเพลงในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรนะ
1: singing
0: very good next ต่อไปเลยครับเก่งมากๆเลยมาดูในกรอบของเราเลยคำว่า cooking มีความหมายว่าอย่างไร
1: ทำอาหาร
0: ไหนใครทำอาหารเป็นบ้างชั้นป.3 ของเราโอ้เก่งมากๆเลยนักเรียนปลายทางทำอาหารได้หรือเปล่าครับอย่างน้อยก็มีใครทอดไข่เป็นบ้างทอดไข่เจียวเก่งมากๆเลยที่ผมชอบมากเลยcooking ในภาษาไทยของเรามีความหมายว่าอย่างไรนะครับทำอาหารนั่นเองแล้วก็ gardening ล่ะครับ
1: การทำสวน
0: การทำสวนนั่นเองเอาล่ะครับเมื่อนักเรียนพอทราบแล้วว่าคำแต่ละคำออกเสียงว่าอย่างไรและมีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าในประโยคนั้นเราทำอย่างไรนะครับมาดูคำแรกเลยใครยังจำได้บ้างที่สปามบอกว่า I like sketching in my free time ฉันชอบที่สปามชอบอะไรครับชอบเล่นสเกตในเวลาว่างนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละประโยคนั้นเราจะออกเสียงว่าอย่างไรนักเรียนครับดูแต่ละสีเรามีความหมายด้วยนะครับสีเขียวที่นักเรียนเห็นอยู่จะเป็นคำที่นักเรียนเรียนมาเมื่อสักครู่นี้แล้วสีอะไรครับสีฟ้าคำว่าอะไรเอ่ย free time ออกเสียงพร้อมกันครับ
1: free time
0: ในนี้เลยในกรอบเลย free time มีความหมายว่าเวลาว่างนั่นเองเดี๋ยวเรามาประกอบประโยคกันเลยครับI like singing in my free time ออกเสียงพร้อมกันครับ 3, 2, 1
1: I like singing in my free time
0: โอเคครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางออกเสียงประโยคแรกไปพร้อมๆกันเลยนะครับ 3, 2, 1
1: I like singing in my free time
0: ต่อไปครับประโยคที่23
1: I like singing in my free time
0: 4
1: I like dancing in my free time
0: 5
1: I like reading in my free time
0: I like reading in my free time
1: I like reading in my free time
0: Next ครับรออะไรโอเคเด็กๆครับอีกครั้งครับ I like drawing in my free time
1: I like drawing in my free time
0: ต่อไปนะครับ
1: I like cooking in my free time
0: และสุดท้าย
1: I like writing in my free time
0: โอเคทิชปามจะสุ่มเลขที่นะครับวันนี้ขอเป็นเลขที่1ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางให้นักเรียนลุกขึ้นได้เลยครับแล้วใช้ไมค์นะครับเลือกประโยค1ประโยคนักเรียนต้นทางอาจจะไม่เหมือนกับนักเรียนปลายทางก็ได้นะครับเลือกประโยค1ประโยคแล้วบอกอ่านให้คุณครูปลายทางฟังพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: I like eating in my free time
0: เก่งมากๆเลยต่อไปนักเรียนปลายทางครับเลขที่1ออกเสียงให้คุณครูปลายทางฟังได้เลยครับต่อไปเชื่อปามจะเลือก Number 2 stand up please โอเคทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทาง Number 2 stand up นะครับเลือก1ประโยคแล้วอ่านให้คุณครูปลายทางและคุณครูต้นทางฟังได้เลยครับ
2: I like driving in my free time
0: Again please อีกครั้งหนึ่งครับ
2: I like driving in my free time
3: พูดไปลืมไป
0: I like
2: driving
0: I like driving
2: I like drawing in my free time
0: โอเคSit down แล้วนักเรียนปลายทางนะครับออกเสียงให้คุณครูปลายทางฟังหรือยังถ้าออกเสียงแล้วเก่ง

0: มากเลยครับอ่ะต่อไป number 3 number 3 stand up please โอเคนักเรียนต้นทางและปลายทาง number 3 please stand up แล้วเลือก1ประโยคออกเสียงให้คุณครูฟังได้เลยครับ
1: I like gardening in my free time
0: โอเค very good นักเรียนปลายทางออกเสียงให้คุณครูปลายทางฟังด้วยนะครับต่อไปไหนขออาสาสมัครใครอยากยกมือได้เลยนะครับโอเคมิลินแซนด์อัพพลีส
2: I like dancing in my free time
0: เก่งมากๆเลยขออีกครั้งหนึ่งครับ
2: I like dancing in my free time
0: Very good ไหนต่อไปมีใครอีกมีใครอีกมีใครอยากออกอีกอ่ะอันดาโอเค choose one sentence
1: I like sleeping in my free time.
0: Very good. Me too. ทิชปามก็ชอบเหมือนกัน I like sleeping in my free time. ต่อไปมีใครอีกอ่ะสกิดแล้วก็แตงกวา
3: I like cooking in my free time.
0: I like cooking in my free time. อ่ะแตงกวาสุดท้าย
4: I like cooking in my free time.
0: Very good. Okay. เด็กๆต้นทางและปลายทางสามารถประกอบประโยคเองได้แล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในการถามตั้งคำถามนั้นเราจะถามว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเด็กๆครับมาดูกันนะครับ What do you like doing in your free time? What do you like doing in your free time? เด็กๆครับถูกต้องเลยคุณชอบทำอะไรในเวลาว่างนั่นเองครับเราจะเดาไม่ยากเลยใช่ไหมครับเนื้อความหมายของคำถามนี้เด็กๆครับเดี๋ยวเรามาออกเสียงพร้อมๆกันหรือออกเสียงตามที่ปามก่อนก็ได้มาดูกันทีละวรรคเลยนะ What do you like
5: doing
0: in your free time
5: What do you like doing?
6: What do you like doing?
0: In your free time.
6: In your free time.
0: อีกครั้งหนึ่งครับ
6: What?
0: ไปดูกันต่อเลย What do you like doing in your free time? โอเคขอออกเสียงเป็นกลุ่มแล้วกันนะครับด้วยประโยคนี้นะ What do you like doing?In your free time พร้อมไหมครับ Group 1ทั้งกลุ่มเลยนะขอเสียงดังๆเลย 3, 2, 1
6: What do you like doing in your free time
0: เก่งมากเลย Group 2 3, 2, 1
6: What do you like doing in your free time
0: ขออีกครั้งหนึ่งครับ Group 2 3, 2, 1
6: What
0: Very good. ขอย้อนไปกรุ๊ปวันอีกครั้งหนึ่งครับ 3, 2, 1
6: What do you like doing in your free time?
0: Next, group 3, 3, 2, 1
6: What do you like doing in your free time?
0: อีกครั้งหนึ่งครับ One more time.Very good. Group 4พร้อมแล้วเริ่มเลย
6: What do you like doing in your free time?
0: โอเคเก่งมากเลย Group 5
6: What do you like doing in your free time?
0: อีกครั้งหนึ่งครับดังกว่านี
6: ้ What do you like doing in your free time?
0: ต่อไปนักเรียนปลายทางครับออกเสียงประโยคนี้พร้อมๆกันเลย 3, 2, 1Very very good ต่อไปนักเรียนต้นทางและปลายทางออกเสียงประโยคนี้พร้อมกัน 3 2 1
6: What do you like doing
0: ้อ้าวเด็กๆครับต่อไปเมื่อนักเรียนคุ้นชินกับประโยคคำถามแล้วเดี๋ยวชิบามจะถามและให้นักเรียนตอบเลยลองดูที่รูปภาพเขาทำอะไรครับเขากำลังทำอะไรอยู่เตรียมคำตอบไว้เลยนะครับ What do you like doing in your free time? I like อะไรครับตามหนังสือถ้าในภาพนี้เขากำลังอ่านหนังสือเด็กๆจะใช้คำว่าอะไรไหนลองเอามาประกอบประโยคนะครับ 3 2 1 Very good ถาม your ต้องตอบ my นะครับ my แปลว่าของฉันเวลาว่างของฉันนะครับถ้าเป็น your ของคุณเห็นไหมครับ your free time ก็คือเวลาว่างของคุณทำอะไรวิธีการตอบก็คือฉันชอบทำสิ่งนั้นในอะไรครับเวลาว่างของฉันมีคำว่า my อยู่นั่นเองครับมาดูกันเลยทีละภาพนักเรียนดูที่รูปภาพเด็กผู้หญิงคนนี้เขาทำอะไรครับเตรียมคำตอบดีๆนะโอเค What do you like doing in your free time กรุ๊ปไหนตอบได้ยกมือTouch your ears 3 2 1 Touch your ear 3 2 1Group 4Group 4ฟังประโยคคำถามดีๆ What do you like doing in your free time?
1: I like dancing in your free time in my free time
0: ให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งครับตอบอีกหนึ่งครั้งครับพุจีบ3 2 1
1: I like dancingIn my free time
0: ถูกต้องหรือเปล่านั้นเรามาดูกัน I like dancing in my free time Very good โอเค Group 4เก่งมากๆเลยต่อไป Group 4ส่งตัวแทนคนใหม่เป็นคนตั้งคำถามให้กลุ่มต่อไปในการตอบนะครับเอามาดูกันดูที่รูปภาพเขาทำอะไรเอ่ยเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะเราจะใช้ประโยคคำถามนี้ Touch your ears 3 2 1Group 2โอเค Group 4เป็นคนตั้งคำถามและให้ Group 2เป็นคนตอบคำถามโอเค Stand up please Group 4ขอตัวแทน1คนที่ไม่ซ้ำคนเดิมอันดาก็ได้มาโอเคตั้งคำถามให้กล้าตอบ
1: What do you like doingIn your free time.
0: Okay, กล้าพร้อมแล้วตอบเลย
1: I like singing in my free time.
0: ถูกต้องหรือเปล่านั้นเด็กๆถูกต้องเลย I like singing in my free time. Okay, ไปดูกันต่อเลยเตรียมคำตอบไว้เลยนะ Group 2ขอตัวแทนตั้งคำถาม1คน Group 2เป็นคนตั้งคำถามนะเลือกคนไว้เลยนะครับต่อไปมาดูวิธีการตอบกรุ๊ปไหนตอบได้ Touch your ears 3 2 1 Group 5โอเคตะกวาก็ได้ครับ Stand up please โอเคตะกวาเป็นคนถามกรุ๊ป5เลือกคนตอบหรือยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ
1: What do you like
0: doing
1: your free time
0: แตงกวาออกเสียงตามทีเชอร์นะครับ what do you like doing
1: what do you like doing
0: in your free time
1: in your free time
0: อีกครั้งหนึ่งครับ What do you like doing?
1: What do you like doing?
0: In
1: your free time
0: ค่อยๆฝึกได้แล้วครับอีกครั้งหนึ่งครับ
1: What do you like doing? In your free time
0: โอเคไหนกลุ่ม2มีใครอยากช่วยเพื่อนไหมครับโอเคน้องผู้หญิงแซนอัพเดี๋ยวฝึกอีกนิดนะลูกแตงกวาโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มตั้งคำถามได้เลยลูก
1: What do you like doing in your free time?
0: Okay, I stop เลย
3: I like cooking in my free time.
0: Very good. เก่งมากๆเลย I like cooking in my free time. ต่อไปที่ปามจะถามนักเรียนปลายทางบ้างดีกว่าเด็กๆปลายทางครับดูนะครับที่รูปภาพนี้เขากำลังทำอะไรและในคำศัพท์นั้นเราจะออกเสียงว่าอย่างไรเด็กๆต้นทางและปลายทางลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ Gardening very good ถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวที่ปามจะถามแล้วนะครับ What do you like doing in your free time ถ้าพร้อมตอบแล้วนะครับตอบได้เลยครับนักเรียนปลายทางรบกวนครูปลายทางเช็คคำตอบด้วยนะครับนักเรียนต้นทางครับประโยคนี้ลองตอบพร้อมๆกันหน่อยครับว่าจะตอบว่าอย่างไร What do you like doing in your free time ถูกต้องหรือเปล่า I like gardening in my free time very good เก่งมากๆเลยครับมาดูต่อไปอันนี้คือกิจกรรมที่ชิปามชอบมากๆเลยเด็กๆครับช่วยตั้งคำถามให้ชิปามหน่อยได้ไหมครับทั้งห้องเลย 3, 2, 1
6: What do you like doing in your free time?
0: I like sleeping in my free time ไหนมีใครชอบนอนเหมือนชิปามโอ้นอนเยอะๆไม่ดีนะครับเด็กๆเราต้องหากิจกรรมอื่นๆทำบ้างโอเคครับเด็กๆครับออกเสียงประโยคคำตอบนี้พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับ 3, 2, 1โอเคเก่งมากๆเลยมาดูอันนี้กรุ๊ปไหนตอบได้ขอเป็นกรุ๊ป3บ้างกรุ๊ป3 What do you like doing in your free time
7: I like reading in my free time
0: อีกครั้งหนึ่งครับ
7: I like reading in my free time
0: I like reading
7: in my free time.
0: Okay, I like reading
7: in my free time.
0: Okay, I like reading in my free time. น้องต้องออกเสียงคำว่า like ให้ชัดๆนะครับ I like reading in my free time. เพราะคำว่า like มีความหมายว่าอย่างไรนะ
8: ฉ
0: ันชอบนั่นเองครับโอเคต่อไปกรุ๊ปไหนยังไม่ได้ตอบบ้างกรุ๊ป 1 please stand up ขอตัวแทน1คนถ้าพร้อมแล้ว What do you like doing in your free time?
9: I like drawing in my free time.
0: Okay, very good. I like drawing in my free time. เก่งมากๆเลยเอาละครับเด็กๆถึงคราวที่เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางรอคอยแล้วนั่นก็คือกิจกรรม Let's Practice ของเราเด็กๆนั้นจะต้องตั้งคำถาม What do you like doing in your free time แล้วก็ตอบคำถามให้นักเรียนได้เลือกคำในนี้ลองตอบได้ลองฝึกดูกับเพื่อนๆแล้วเหมือนเดิมครับทั้งเรียนต้นทางและปลายทางลองหาดูว่าใครชอบทำกิจกรรมอะไรมากที่สุดแล้วบอกทีเชอร์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้ว Are you ready?
10: Yes, I am.
0: Let's go. ลงมือได้เลยครับWhat do you like doing in your free time?

0: What do you like doing in your free time?
1: I like sleeping in my free time.
0: Okay, ได้ไหม What do you like doing in your free time?
2: I like doing in my free time.
0: Okay.ตั้งคำถาม
1: What do you like doing in your free time?
0: I like reading in my free time. And you, what do you like doing in your free time?
1: I like eating in my free time.
0: Okay.What do you like doing in your free time?
1: I like singing in my free time.
0: Again, please.
1: I like singing in my free time.
0: Okay, very good.What do you like doing in your free time?
1: I like drawing in my free time. อ
0: ีกครั้งหนึ่งครับ
1: I like drawing in my free time.
0: Okay, อ่ะถามเชื่อกลับหน่อย
1: What do you like
0: doing
1: in your free time?
0: Okay, I like sleeping in my free time. What do you like?Your free time.
1: I like sleeping in my free time.
0: ถามที่จะกลับบ้าง
1: What do you like doing in your free time?
0: I like cooking in my free time. ถามยังที่จะบ้านถามยังลองไหม What do you like doing in your free time?
1: What do you like doing in
0: your
1: free time?
0: I like gardening in my free time. And you? What do you like doing in your free time?
1: I like doing in my free time.
0: I like อะไรนะครับ Drawing.
1: Drawing
0: โอเคอีกครั้งหนึ่งครับ
1: I like drawing in my free time.
0: Very good. ตอบยังพี่ปามถามยังถามพี่ปามหน่อยเอาใหม่
1: What do you like doing in my free time
0: in your อีกครั้งนึงครับ
1: What do you like doing in your free time
0: I like sleeping in my free time and you what do you like doing in your free time
1: I like sleeping in my free time
0: โอเคเก่งมากๆเลยTime is up. Back to your seat. Everybody, time is up. Back to your seat. Okay, ครับนักเรียนต้นทางและปลายทางกลับไปที่นั่งของตนเองได้เลยนะครับ Sit properly. Sit properly. Okay. ครั้งนี้เจ้าปามให้เด็กๆนั้นไปหาว่ากิจกรรมที่เด็กๆเพื่อนๆของนักเรียนนั้นชอบทำมีอะไรบ้างใครไปถามได้มามากมายบ้างได้เยอะไหมสิ่งที่กิจกรรมที่เพื่อนๆชอบทำมากที่สุดคืออะไรครับว้าวโอเคอาทิตย์ปามขอตัวแทนกลุ่มละ1คนกรุ๊ปวัน1คนกรุ๊ป2 1คนออกมาหน้าชั้นเรียนได้เลยครับสกิดมามาเลยลองถามและตอบให้ที่ปามฟังหน่อยให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังด้วยอ่ะเข้ามาอีกลูกโอเคตั้งคำถามและตอบคำถามตรงนี้นะครับอ่ะซิดพ่อพลีช่วยกันฟังว่าเพื่อนๆจะพูดตั้งคำถามและตอบคำถามได้ถูกต้องหรือไม่อ่ะ 3 2 1
1: What do you like doing in your free time?
3: I like eating in my free time.
0: Okay, it's your turn. ถามกลับบ้างครับ
1: What do you like doing in your free time?
0: Okay, สกิดตอบเลย
1: I like sleeping in my free time.
0: Very good. ตบมือให้เพื่อนนะครับได้แล้วต่อไปกรุ๊ป3 and 4มาเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
4: What do you like doing in your free time?
3: I like sleeping in my free time.
0: And you?
3: What do you like doing?In your free time,
4: I like doing in my free time.
0: Okay, very good. ตบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปกลุ่ม5ขอตัวแทนมาเลย1คนชื่อปามจะถามเอง Chef, what do you like doing in your free time?
5: I like cookingin my free time.
0: Okay, it's your turn. ถามชื่อปามกลับ
5: What do you like doingIn your free time.
0: I like sleeping in my free time. Okay, ตบมือให้เชฟหน่อยครับกลับไปที่ได้เลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับ What do you like doing in your free time? ตอบได้เลยครับ Very good. เก่งมากๆเลยครับคุณครูปลายทางรบกวนช่วยเช็คคำตอบให้ด้วยนะครับไปดูกันต่อเลยทิชชู่พามนะครับเตรียมใบงานที่5เรื่อง Match Them นะครับคำสั่งก็คือให้นักเรียนจับคู่โยงภาพให้ตรงกับคำศัพท์นั่นเองครับมาดูกันเลยสิ่งที่นักเรียนต้องทำนั่นก็คือดูที่รูปภาพแล้วโยงไปที่คำศัพท์ที่เราเรียนกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ตัวอย่างเช่นนะครับรูปแรกเป็นรูปอะไรนะครับเด็กเป็นรูปอะไรครับ singing โอเคนักเรียนจะต้องโยงไปที่ไหนครับคำว่า singing แบบนี้นั่นเองครับแบบนี้โอเคทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับให้เด็กๆนั้นตั้งใจทำด้วยความระมัดระวังดูตรวจสอบดูว่าสิ่งที่โยงไปนั้นเป็นคำศัพท์ที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับนักเรียน

สามารถใช้แม่บรรทัดเพื่อให้ตรงได้เลยนะครับ

าทำต่อเลยลูกเดี๋ยวตรวจให้

okay, everybody time is up หมดเวลาการทำกิจกรรมใบงานของเราแล้วทั้งเรียนต้นทางและปลายทางเสร็จกันแล้วใช่ไหมครับถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาตรวจคำต่อไปพร้อมๆกันเลยนะครับเด็กๆเด็กๆครับ number one รูปแรกเป็นรูปอะไรนะครับเด็กๆเป็นรูปร้องเพลงเราก็ขีดเส้นมาที่คำว่า singing ต่อไป number two เราก็ขีดเส้นไปที่คำว่า sleeping โอเค number three eating ไปที่คำว่า eating ได้เลยต่อไป number fourDrawing อยู่ตรงนี้ครับต่อไปครับ number five reading อยู่ตรงข้ามกันเลยต่อไป number six dancing อยู่ตรงนี้ครับต่อไป number seven เป็นรูปอะไรครับรูปที่7เขาทำอะไรอยู่ทำอาหารในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าcooking โอเคต่อไปครับ number 8อันสุดท้ายทำสวนการทำสวนอยู่ที่ gardening โอเคถ้านักเรียนทำตามนี้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางให้เช็คถูกได้เลยนะครับและจากนั้นให้นำส่งคุณครูปลายทางเพื่อให้ตรวจคำตอบอย่างถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับเด็กๆวันนี้กิจกรรมไม่ค่อยยากเลยใช่ไหมครับเป็นกิจกรรมที่ง่ายๆแต่ว่าวันนี้เด็กๆได้อะไรครับได้ฝึกตอบคำถามใช่ไหมเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่นักเรียนเรียนมาในวันนี้คืออะไรสิ่งที่นักเรียนมาในวันนี้ในช่วงแรปอัพของเราเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าเด็กๆครับออกเสียงบนกระดานพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางถ้าไม่ดังชิจปะไม่ปล่อยนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย hobbies hobbies, reading, dancing, cooking, and เป็นคำศัพท์ที่นักเรียนค่อนข้างออกเสียงได้กันอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูการประโยคที่นักเรียนจะต้องพูดกันถ้าเจอคำถามที่ชิปามถามว่า What do you like doing in your free time เด็กๆจะตอบว่าอย่างไรช่วยกันอ่านตั้งแต่ประโยคแรกถึงประโยคสุดท้ายพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง 3 2 1

0: เด็กๆสามารถบอกได้หรือยังครับว่าถ้ามีคนมาถามเราว่าคุณชอบทำอะไรในเวลาว่างเด็กๆสามารถตอบได้หรือเปล่าตอบได้หรือยังครับตอบได้แล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนำประโยคนี้ไปฝึกใช้ในชีวิตประจำวันและก็ถ้าเวลาว่างๆนักเรียนสามารถฝึกประโยคนี้กับเพื่อนได้เลยนะครับบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือเรื่อง play time ลองออกเสียงพร้อมกันหน่อยเร็ว play time
1: play time
0: very good จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามในคาบต่อไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ลงเรียบร้อยแล้วครับI hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
2: Class ready.
1: Yeah.

0: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สงสัยไหมว่าเกิดผลึกขึ้นในขวดได้อย่างไรก็ต่อด้วยเรื่องแนวรู้ทำไมกระจกรถยนต์จึงมีความทนทานกว่ากระจกธรรมดา
2: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเราจะใช้ของรอบบ้านของเรามาสร้างผลึกในขวดคราวนี้วิธีในการสร้างผลึกในขวดเนี่ยทำยังไงนะครับดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะใช้ลูกเหม็นนี่นะครับเป็นวัตถุดิบในการที่จะมาสร้างผลึกในขวดคราวนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือขวดแก้วเปล่าที่มีฝาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์นี่นะครับเราจะต้องเอาลูกเหม็นของเรานี่นะครับมาทุบให้ละเอียดเราเอาใช้ประมาณสัก3ลูกเราจะเทแอลกอฮอล์ประมาณสัก3ใน4ของขวดนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาขวดอย่างนี้นะครับเขย่าให้มันละลายนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิห้องอย่างนี้เนี่ยนะครับลูกเหม็นในแอลกอฮอล์ก็จะละลายได้ไม่ดีดังนั้นวิธีการของเราก็คือว่าเราอยากจะให้ความร้อนมันค่อยๆใส่น้ำร้อนลงไปจนท่วมขวดแก้วนี่เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนี่นะครับสารละลายที่เราได้นี่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสารละลายอิ่มตัวนะครับของไอ้ลูกเหม็นนี่นะครับสิ่งที่จะต้องทำให้ตกผลึกก็คือว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี่เองนะครับเราก็มีน้ำแข็งอย่างนี้นะครับเราเอาน้ำแข็งมาวางไว้บนฝาของขวดอย่างนี้อาจจะทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีเลยนะครับจนน้ำแข็งละลายตรงนี้เองเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละครับหลังจากเวลาผ่านมา20นาทีนะครับเราก็ได้ผลึกแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากจะได้ผลึกเร็วขึ้นนี่นะครับเราก็อาจจะเอาไปแช่ในตู้เย็นการที่ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นผลึกเริ่มตกผลึกจะเห็นได้ว่าผลึกเหล่านี้นะครับเมื่อส่องกระทบกับแสงไฟเนี่ยก็มีประกายระยิบระยับเห็นไหมครับซึ่งก็จะแตกต่างจากลูกเหม็นของเราตอนต้นที่เราทำนะครับอย่างนี้เป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นผลึกออกเป็นแผ่นๆเล็กๆนะครับเรียงรายอยู่ตามก้นของขวดนี้นะครับถ้าหากว่าเราเขย่าขวดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็เหมือนหิมะลอยอยู่ในขวดเลยเห็นไหมครับ
1: สารที่อยู่ในลูกเหม็นสามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์ซึ่งการละลายจะเหมือนกับเวลาที่เราละลายน้ำตาลหรือเกลือในน้ำก็คือจะละลายได้ปริมาณมากในที่อุณหภูมิสูงและละลายได้น้อยในที่อุณหภูมิต่ำลงดังนั้นเมื่ออุ่นขวดลูกเหม็นจะละลายได้มากแต่เมื่อค่อยๆทำให้อุณหภูมิลดลงนะครับโดยการวางน้ำแข็งบนฝาขวดส่วนที่ละลายไม่ได้แล้วจะค่อยๆก่อตัวเป็นผลึกบริเวณที่เย็นตัวก่อนนั่นก็คือบริเวณใกล้ปากขวดจะเกิดเป็นผลึกขึ้นและด้วยน้ำหนักที่มากกว่าแอลกอฮอล์จึงทำให้ผลึกตกลงมาครับ
2: ขนาดของผลึกที่ได้นะครับขึ้นกับความเร็วในการที่ทำให้เย็นนะครับแล้วก็เวลาในการที่จะเริ่มตกผลึกนั้นขึ้นกับปริมาณของลูกเหม็นที่ใส่ลงไปนะครับถ้าหากว่าน้องๆทำการทดลองนี้ก็ต้องระวังนะครับในการที่จะจับต้องสารเคมีก็อย่างเช่นลูกเหม็นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำร้อนที่ใช้ด้วยนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ครับน้องๆรู้ไหมครับว่ากระจกรถยนต์นี่แตกต่างจากกระจกธรรมดาอย่างไรเวลาแตกทำไมจึงไม่เป็นอันตรายติดตามชมได้ในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับ
1: กระจกรถยนต์เป็นกระจกนิรภัยที่ผลิตโดยการให้ความร้อนแก่กระจกธรรมดาจนถึงจุดอ่อนตัวซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ500องศาเซลเซียสแล้วทำให้เย็นลงโดยเร็วโดยใช้ลมเป่าวิธีการนี้จะทำให้กระจกที่ได้มีความแข็งแกร่งและทนทานกว่ากระจกธรรมดาปริมาณ 3-5 เท่านะครับแต่กระจกนิรภัยก็สามารถแตกได้เมื่อได้รับแรงกระแทกเกินขีดความต้านทานการแตกจะแยกเป็นเม็ดเล็กๆไม่มีความแหลมคมจึงช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับคนขับและผู้โดยสารครับ
3: น้ำกระท่วม
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
5: แซงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEAพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
7: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบวกลบระคนใช่ไหมคะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการคูณหารระคนของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ถ้าเป็นการบวกลบระคนแสดงว่าโจทย์จะมีทั้งการบวกแล้วก็การลบอยู่ในประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมคะลูกถ้าเป็นการคูณหารระคนของจำนวนนับเด็กๆคิดว่าโจทย์จะมีอะไรบ้างลูกมีการคูณแล้วก็การหารอยู่ในประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูนะคะขอทบทวนการคูณหารระคนก่อนเด็กๆน่าจะเคยเรียนรู้มาบ้างแล้วในชั้นป.2เดี๋ยวคุณครูขอทบทวนนะคะด้วยโจทย์2ข้อนี้เลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะให้เด็กๆทำเป็นกลุ่มนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะจับกลุ่ม 3-4 คนหรือตามความเหมาะสมของนักเรียนนะคะความเหมาะสมของจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องเลยสำหรับนักเรียนต้นทางกลุ่มละ6คนใช่ไหมลูกกลุ่มละ6คนเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันหาคำตอบของโจทย์ต่อไปนี้เดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้ออกมาแสดงวิธีทำนะคะตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาคำตอบของทั้ง2ข้อนี้ก่อนค่ะเด็กๆเริ่มเลยแต่ละกลุ่ม

ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางได้คำตอบเกือบครบทุกกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนปลายทางได้คำตอบทั้ง2ข้อหรือยังนะคะใครที่ได้คำตอบรวดเร็วที่สุดเดี๋ยวออกมาเขียนแสดงวิธีทำแล้วก็คำตอบหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะข้อที่1เป็นกลุ่มที่3นะคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นกลุ่มที่3ยกมือก่อนใครส่วนข้อที่2จะให้เป็นกลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวเขียนแสดงวิธีทำตอนนี้คุณครูเลือกกลุ่มแล้วนะจากคนที่ยกมือได้รวดเร็วเดี๋ยวจะให้ออกแสดงวิธีทำระหว่างที่เพื่อนเขียนแสดงวิธีทำเด็กๆจะต้องคอยตรวจสอบด้วยนะคะว่าเพื่อนเขียนได้ถูกต้องหรือไม่เริ่มจากข้อที่1ก่อนกลุ่มที่3ใครเอ่ยเป็นอีคิวนะคะอีคิวเขียนแสดงวิธีทำเลยขั้นตอนที่1เวลาเราจะหาผลลัพธ์เด็กๆหาผลลัพธ์ของ2จำนวนไหนก่อนลูกในวงเล็บ2จำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อน18หารด้วย318หารด้วย3ได้6นะคะนี่ขั้นตอนที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะหาผลลัพธ์ในวงเล็บต่อไปขั้นตอนที่2หาผลลัพธ์สุดท้ายดีมากเลยเครื่องหมายเท่ากับเขียนตรงกับบรรทัดที่อยู่ข้างบนเลยนะคะ6คูณ3เท่ากับ6คูณ3เท่ากับ18ถูกต้องค่ะทุกคนปรบมือให้กับอีคิวหน่อยกลุ่มที่3คิดว่าข้อที่2คำตอบจะเป็นอย่างไรกลุ่มที่1ตัวแทนที่คุณครูเลือกเมื่อสักครู่นี้ออกมาเลยเป็นนาวานะคะ18หารด้วยในวงเล็บ3คูณ3คิดอย่างไรขั้นตอนที่1ต้องหาผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะสิบแปดอยู่นอกวงเล็บนะคะเรายังไม่ทำอะไรกับ18ขั้นตอนนี้นาวาจึงเขียน18ไว้ก่อน3คูณ3เท่ากับ9เด็กๆ เวลาเขียน9เด็กๆ เขียนจากหัวมาก่อนนะคะสิบแปดหารด้วย9เหลือ2ถูกต้องเลยนะคะทุกคนปรบมือให้กับนาวาหน่อยกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้คนใดที่ยังไม่ได้คำตอบนะคะเดี๋ยวมาดูเฉลยของเพื่อนดูว่าเพื่อนทำอย่างไรพอเข้าใจไหมคะที่เพื่อนออกมาเฉลยนะคะเราจะต้องหาผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะผลลัพธ์ของ2จำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนนั่นเองเด็กๆคะเด็กๆสังเกตนะคะประโยคสัญลักษณ์ข้อที่1กับข้อที่2เหมือนกันอย่างไรบ้างมีอะไรเหมือนกันลูกจำนวนทั้ง3จำนวนมี18มี3แล้วก็มี3เหมือนกันแล้วมีอะไรอีกคะเครื่องหมายหารกับเครื่องหมายคูณแล้วมีอะไรแตกต่างกันคะลูกมีเพียงวงเล็บที่อยู่ต่างกันวงเล็บในข้อที่1อยู่ที่คู่ที่1กับ2ใช่ไหมคะคู่หน้านะคะแต่วงเล็บข้อที่2อยู่คู่หลังคือ3คูณ3นั่นเองนะคะเวลาเด็กๆหาคำตอบของประโยคสัญลักษณ์การคูณหารระคูณเด็กๆจะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนเพราะว่าอะไรถ้าเด็กๆไม่หาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนคำตอบที่ได้จะเป็นยังไงคะไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกถ้าหากว่าโจทย์ระคูณนะคะโจทย์คูณหารระคูณที่มีวงเล็บต้องหาผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บก่อนแล้วจึงหาผลลัพธ์สุดท้ายเด็กๆคะถ้าหากว่าไม่มีวงเล็บเราก็สามารถหาผลลัพธ์จากทางซ้าย

0: ไปขวาได้เลยนะคะแต่ถ้ามีวงเล็บเด็กๆจะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนะคะซึ่งวันนี้เด็กๆจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการคูณหารละคนเพราะฉะนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือเด็กๆสามารถหาผลลัพธ์ของการคูณหารละคนของจำนวนนับไม่เกิน100,000ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นการทบทวนนะคะตัวเลขก็จะเป็นจำนวนน้อยๆนะคะแต่ข้อ3คือจำนวนนับไม่เกิน100,000ข้อที่2ให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ข้อที่3นะคะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เดี๋ยววันนี้เรามาใช้ในการเล่นเกมกันนะคะซึ่งกิจกรรมแรกนะคะเป็นกิจกรรมปริศนาคำตอบหันษานะคะกิจกรรมนี้จะอยู่ในใบกิจกรรม 2.10 คุณครูปลายทางนะคะแจกใบกิจกรรม 2.10 ให้กับเด็กๆได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแจกไว้ให้แล้วเด็กๆนำขึ้นมาเลยค่ะใบกิจกรรม 2.10 นะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าใบกิจกรรม 2.10 มีอะไรบ้างเริ่มจากข้างบนสีส้มตรงนี้เลยเด็กๆนะคะแผ่นตรงนี้เราเรียกว่าแผ่นปริศนาคำตอบหันษาคุณครูก็เตรียมมาให้เด็กๆด้วยเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้ตัวแทนออกมาเขียนหน้าห้องด้วยนะคะแผ่นปริศนาคำตอบหันษาข้างล่างเด็กๆดูข้างล่างลูกข้างล่างในใบกิจกรรมของตัวเองก็ได้เป็นโจทย์ปริศนานั่นเองนะคะวิธีการเล่นก็คือเด็กๆ ก็หาคำตอบของโจทย์ปริศนาข้างล่างนะคะในแนวนอนและแนวตั้งนี้นะคะเมื่อได้คำตอบแล้วเด็กๆ ก็นำคำตอบไปเขียนไว้ในแผ่นปริศนาตารางปริศนาคำตอบหันษาตรงนี้นะคะถ้าหากว่าคุณครูอธิบายตรงนี้เด็กๆยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราลองทำด้วยการซัก2ข้อเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยให้แต่ละกลุ่มได้ทำด้วยตนเองพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมไหมพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วมาดูข้อที่1นะคะเด็กๆดูข้อที่1อยู่แนวนอนหรือแนวตั้ง
1: แนวนอน
0: ข้อที่1อยู่ตรงแนวนอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาโจทย์ข้อที่1นี้มาคิดกันก่อนนะคะเด็กๆอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกัน1 2 3 184หารด้วยในวงเล็บ2คูณ4เท่ากับเท่าไหร่มาช่วยคุณครูคิดข้อที่1นะคะวิธีทำขั้นตอนที่1คือเด็กๆจะต้องหาผลลัพธ์ของอะไรก่อนของ2จำนวนที่อยู่ในวงเล็บ2จำนวนที่อยู่ในวงเล็บคือเด็กๆจะต้องหาผลอะไรลูกกลุ่มที่5ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ทำด้วยตนเองนะเพราะฉะนั้นข้อนี้มาช่วยกันก่อนนะคะหาผลลัพธ์ในวงเล็บในวงเล็บคือ2คูณ4เท่ากับ2คูณ4เท่ากับ8นะเพราะฉะนั้นในวงเล็บของเราเป็นตัวหาร184เป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเขียน184ไว้ข้างหน้าเครื่องหมายหารแล้วเขียน8ไว้ข้างหลังเครื่องหมายหารตรงนี้เป็นตำแหน่งของตัวหารจากนั้นนำ184หารด้วย8ในขั้นตอนนี้การหาผลหารเด็กๆได้เรียนรู้ทั้งหารยาวแล้วก็หารสั้นเด็กๆอาจจะใช้วิธีการหารยาวในการหาคำตอบหรือหารสั้นในการหาคำตอบก็ได้หารยาวหรือหารสั้นดีลูกเราเดี๋ยวเรามาหาผลหารด้วยกันด้วยวิธีการหารสั้นนะคะเพราะว่าใช้พื้นที่น้อยตรงนี้เลยนะ184หารด้วย8ช่วยคุณครูหาผลหารหน่อยค่ะหาผลหารในขั้นตอนที่1ในหลัก100 100หารด้วย8ได้กี่ร้อยได้เท่าไหร่ลูก0ใช่ไหมคะมีอยู่แค่100แบ่งออกเป็น8กลุ่มไม่พอแบ่งนะคะ8คูณจำนวนใดได้1ก็ไม่มี8คูณ1ก็ได้8ไปแล้วเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นผลหารจึงเป็น0แล้ว1ตัวนี้เราใช้ไปหรือยังลูกยังไม่ได้ใช้ใช่ไหม8คูณ0ได้0 1ลบด้วย0เหลือ1 1จึงเป็นเศษไปคิดกับหลัก10หลักตอนนี้จากเดิมมีอยู่80ตอนนี้กลายเป็นกี่10แล้วคะลูก18 10ใช่ไหมคะเพราะว่าเหลือจากหลัก100มา100 100ก็คือ10 10 10 10บวกอีก80ก็เป็น18 10นั่นเองนะคะหลัก10ตอนนี้เป็น18แล้ว18หารด้วย8
1: 2
0: ได้เท่าไหร่ลูก
1: 2
0: ได้2แล้วเหลือเศษ
1: 2
0: 8คิดจาก18หารด้วย8 8คูณจำนวนใดได้ใกล้เคียง18 8คูณ2เป็น8คูณ2เป็น16นะคะแล้วเหลือเศษ2นั่นเองมีอยู่18ลบด้วย16ก็เหลือ2 2ก็ไปคิดกับหลักหน่วยแต่2ตัวนี้คือ20นะคะเมื่อรวมกับหลักหน่วย4หน่วยก็จะเป็น24อ่ะ24หน่วยหารด้วย8
1: 3
0: ได้3นะคะ8คูณ3ได้24ดังนั้น184หารด้วย8จึงได้23นั่นเองนะคะเราก็ตอบ23แล้วเราจะไปตอบตรงไหนเราก็นำใบกิจกรรมของเราตรงที่เป็นตารางสีส้มนะคะนี่เป็นข้อที่1ข้อที่1อยู่ในแนวนอนเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องนำ23ไปเขียนไว้ในแนวนอนของข้อที่1นะคะเลขโดด1ตัวใส่ได้แค่1ช่องช่องละ1ตัว23เป็นจำนวน2หลักนะคะ2เด็กๆก็เขียนไว้ในช่องที่1แล้วก็3นะคะอยู่หลักหน่วยเด็กๆก็เขียนไว้ข้างหลังหลัก10นะคะ2 3นั่นเองนะคะเวลาเขียน1อยู่ในแนวนอนเราก็เขียนในแนวนอนเลย23นะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยต่อไปเด็กๆเขียนลงในใบกิจกรรมของตนเองเลยนะคะ23ข้อที่1ได้คำตอบเป็น23ต่อไปข้อที่2เด็กๆข้อที่2อยู่ในแนวไหนคะดูจากโจทย์ของเรานะคะแนวตั้งนะคะ2อยู่ในแนวตั้งเพราะฉะนั้นคำตอบที่เด็กๆได้จากข้อที่2เด็กๆก็ต้องมาเขียนไว้ในแนวตั้งนะคะมีกี่หลักคะเนี่ยแนวตั้งมี3หลักแสดงว่า3เป็นหลักร้อยนะแสดงว่าคำตอบในหลักร้อยของข้อที่2เป็น300นะคะเป็น3แล้วเดี๋ยวเรามาหาหลัก10กับหลักหน่วยกันข้อที่2เด็กๆอ่านโจทย์พร้อมกันในวงเล็บ184หารด้วย2คูณด้วย4นะคะในวงเล็บ184หารด้วย2นะคะแล้วก็ทั้งหมดคูณด้วย4ข้อนี้เด็กๆจะต้องหาผลอะไรก่อนผลหารก่อน184หารด้วย2ได้เท่าไรเหมือนเดิมหารจันนะคะเหมือนเดิมนะคะหารจันเลย184หารด้วย2นะคะ184หารด้วย2ได้เท่าไรหาผลหารทีละหลักหลักร้อยมีอยู่100 100หารด้วย2ได้กี่ร้อยได้0นะคะแล้วเหลือเศษ1คุณครูให้เด็กๆทำเป็นกลุ่มนะคะเด็กๆสามารถแบ่งบทบาทหน้าที่กันได้ตามความเหมาะสมเลยเพื่อความรวดเร็วตัวอย่างเช่นถ้าสแตมหาคำตอบข้อที่3พุจีบก็หาคำตอบข้อที่4เราอยู่กลุ่มเดียวกันเมื่อได้คำตอบแล้วเราก็นำมาบอกกันนะคะแล้วเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบของเพื่อนได้ด้วยนะคะเด็กๆพร้อมไหมพร้อมนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มขอให้เด็กๆแบ่งบทบาทหน้าที่การแล้วลงมือทำด้วยความสามัคคีในกลุ่มเลยค่ะเริ่มได้ค่ะ

0: เด็กๆครับตอนนี้กลุ่มไหนทําเสร็จแล้วบ้างกลุ่มไหนทําเสร็จแล้วบ้างยกมือค่ะมีกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3ทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มที่2กับกลุ่มที่3เขาทําอย่างไรถึงเสร็จได้อย่างรวดเร็วอันไหนคุณครูขอถามกลุ่มที่3หน่อยลูกทําไมหนูทําถึงทําเสร็จได้อย่างรวดเร็วเลยมีตั้งแต่ข้อ3ถึงข้อ8ก็คือตั้ง5ข้อแต่คิดได้อย่างรวดเร็วเลยทำไมถึงเสร็จ5ข้ออย่างรวดเร็วเลยลูกหนูแบ่งบทบาทหน้าที่กันยังไงคะในกลุ่มไอ้ยืนขึ้นเลย
1: ช่วยกันคิดครับ
0: ช่วยกันคิดทั้ง5คนช่วยกันคิดข้อที่3ก่อนแล้วไปข้อที่4แล้วไปข้อที่5หรือช่วยกันคิดยังไงลูกเดี๋ยวให้ไอ้ลองตอบก่อนนะหนูช่วยกันคิดยังไงลูก
1: ช่วยทำกันคนละข้อครับ
0: มีอยู่5คนมี5ข้อช่วยกันทำคนละข้อเมื่อได้คำตอบแล้วเราก็มาบอกกันแล้วช่วยกันตรวจสอบด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะนี่คือการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะเนื่องจากจำนวนข้อมีเป็นจำนวนมากบางครั้งในเวลาจำกัดเราอาจจะคิดไม่ทันใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเมื่อเราช่วยกันเป็นกลุ่มแบบกลุ่มที่3ก็จะทำเสร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันข้อที่3เด็กๆคะข้อที่3เด็กๆได้คำตอบกันเท่าไหร่บางคนบอกเฉลยมาว่า96คนอื่นได้96เหมือนเพื่อนไหมลูกมาดูกันข้อนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์คูณหารรักคนโดยที่วงเล็บอยู่ที่2คู่หน้านะคะเราต้องหาผลคูณก่อนเด็กๆคะบางคนนะคะยังหาผลคูณได้ไม่ถูกต้องเด็กๆดู24คูณด้วย36 24คูณด้วย36เป็นจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักเรามีขั้นตอนในการหาผลคูณกี่ขั้นตอนนะลูก2หลักกับ2หลักต้องมีกี่ขั้นตอน3ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราลองมาหาผลคูณกันนะคะอันนี้เป็นการทบทวนด้วยนะคะ24คูณ36นะคะคุณครูคิดในพื้นที่ว่างเลยนะคูณด้วย36ขั้นตอนที่1เด็กๆช่วยกันนำเสนอในลูกขั้นตอนที่1นำจำนวนใดคูณจำนวนใดขั้นตอนที่1คือเราคูณในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะ6คูณด้วย24ขั้นตอนแรกก็เลยนำ6คูณด้วย4หรือ4คูณด้วย6 6คูณด้วย4เท่ากับ6คูณ4

0: เราก็เขียน4ทด2 6คูณ4ได้24จากนั้นหาผลคูณในหลัก10นะคะ6คูณ2ในหลัก10 6คูณ2ได้12บวกทดอีก2เป็น14 14นะคะขั้นตอนที่1นี้เรายังไม่ยุ่งกับ30ตรงนี้เลยนะต่อไปขั้นตอนที่2เวลาคูณขั้นตอนที่2เราต้องนํา30มาคูณด้วย24วิธีการคือเด็กๆอาจจะนําแค่3มาคูณ24ก็ได้แล้วเติม0ต่อท้ายเพราะฉะนั้นผลคูณจึงมี0อยู่ในหลักหน่วยนะคะก่อนคูณคุณครูขอขีดตรงนี้ก่อนค่าไว้ก่อนเพราะว่าเราใช้ไปหรือยังคะใช้ไปแล้วจากนั้น3คูณ4ได้3คูณ4ได้12เราก็เขียน2แล้วทดไว้ทด1ไว้ในหลัก10นะคะจากนั้น3คูณ2ได้6บวกทดอีก1เป็น7นะคะก็เป็น700เขียน7ในหลัก100ขั้นตอนที่2เสร็จแล้วขั้นตอนที่3ทำอะไรนำขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2มาบวกกัน4บวกด้วย0ได้4บวกด้วย2ในหลัก10ได้6นะคะแล้วก็1บวกด้วย7ในหลัก100ได้8 800นั่นเองคำตอบคือ864ใช่หรือไม่คำตอบคือ864ใช่ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่นะ864คือผลคูณในวงเล็บนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำ864ไปหารด้วย9 864หารด้วย9ได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะลูกเราก็สามารถหาผลหารโดยการหารยาวหรือหารสั้นก็ได้เด็กๆ เรียนรู้วิธีการหาผลหารด้วยการหารยาวหรือสั้นมาแล้วนะคะได้คำตอบคือ96นั่นเองถูกต้องเด็กๆคะแล้วเราเขียนอย่างไรเมื่อสักครู่กลุ่มที่3นำเสนอแนวทางด้วยใช่ไหมคะแต่กลุ่มที่2นำเสนอคำตอบด้วยใช่ไหมลูกกลุ่มที่2ออกมาเขียนซิ96เราเขียนอย่างไรตัวสูงๆก็ได้ลูกยาย่าก็ได้ลูกปัดก็ได้กลุ่มที่3ออกมาเลยลูกปัดนะคะ96ในข้อที่3เดี๋ยวเราไปดูกระดานของคุณครูกระดานของคุณครูนะคะ96เป็นสเนลนะคะ96เราเขียนอย่างไรเก้าสิบหกจากโจทย์เป็นโจทย์แนวตั้งใช่ไหมคะข้อที่3อยู่ตรงนี้นะคะนี่ข้อที่3อยู่ตรงนี้นะลูกเพราะฉะนั้น96เราก็ต้องเขียน2ช่องนี้เขียนยังไงนะ96เราไม่เขียนเลยมาทางนี้นะคะเราจะเขียนมาทางนี้นะ96นะคะเรียบร้อยเด็กๆกลุ่มอื่นเขียน9และ6ตรงนี้หรือเปล่าลูกถ้าเขียนตรวจสอบเลยถูกต้องจะเนลกลับนั่งที่ได้นะคะต่อไปข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่3เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปทำข้อที่4กันข้อที่4อยู่ในแนวนอนหรือแนวตั้งนะแนวตั้งเพราะฉะนั้นข้อที่4เด็กๆก็ต้องเขียนในแนวตั้งนะคะผลลัพธ์น่าจะมี2หลักนะคะได้คำตอบเท่าไหร่นะเท่ากันหรือเปล่า96เหมือนกันเลยเหรอลูกเดี๋ยวมาดูกันว่าใช่หรือไม่ขั้นตอนที่1เราจะต้องหาผลหารในวงเล็บก่อน36หารด้วย9เหลือ36หารด้วย9ได้4นะคะดังนั้นเราก็นำ24มาคูณด้วย4 24คูณ4ได้96ถูกต้องเลยนะคะก็จะเป็น96เหมือนกันนะคะทีนี้เด็กๆไม่ต้องนำมาเขียนแล้วเดี๋ยวครูขึ้นให้ดู96เราจะเขียนอย่างไรข้อที่4เป็นแนวตั้งเหมือนกันเลยเราก็เขียนแบบสเนลเมื่อสักครู่เลย96นะคะเด็กๆข้อที่3กับข้อที่4ได้คำตอบเท่ากันเลยคือ96นะคะต่อไปข้อที่5ข้อที่5อยู่ในแนวนอนหรือแนวตั้งลูก
1: แนวนอน
0: ข้อที่5อยู่ในแนวนอนนะคำตอบกี่หลักคะข้อที่5

0: คำตอบกี่หลักลูก1 2 3 4นะคะแนวนอนข้อที่5คำตอบ4หลักนะคะ2415หารด้วย7จากนั้นคูณด้วย3นะคะเด็กๆเวลาเราจะหาผลหารเด็กๆหาผลหารจากการหารสั้นหรือหารยาวก็ได้คำตอบในวงเล็บคือเท่าไหร่ลูกใครนะเป็นคนหาข้อนี้คำตอบในวงเล็บคือเท่าไหร่คะ345ถูกต้องเลยนะคะอันนี้คุณครูหาโดยการหารสั้นนะคะซึ่งการหาผลหารโดยการหารสั้นเด็กๆได้เรียนรู้ไปหรือยังเรียนรู้ไปแล้วนะคะ345นำไปคูณด้วย3 345คูณด้วย3ได้ผลคูณเท่าไหร่1,000เท่าไหร่ลูก1,035เวลาหาผลคูณเราหาผลคูณทีละหลักนะคะ1,035เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเราก็นำมาเขียนในตารางปริศนาของเรา1เขียนที่ช่องนี้นะคะ1,035 1,035เลขโดดช่องละ1ตัวจนมาถึงข้อ5แล้วไหนกลุ่มไหนทำถูกหมดเลยกลุ่มที่2ถูกไหมลูกที่ทำเสร็จแล้วถูกนะกลุ่มที่3ถูกไหมคะถูกนะคะต่อไปข้อที่6เด็กๆข้อที่6อยู่ในแนวนอนหรือแนวตั้งคะ
1: แนวต
0: ั้
1: งค่ะ
0: เด็กๆดูในตาระดูในโจทย์ลูกอยู่ในแนวนอนคุณครูได้คำตอบหลักอะไรมาแล้วหลักร้อยได้คำตอบหลัก10มาแล้วเหลือคำตอบหลักหน่วยเหลือแค่หลักเดียวเดี๋ยวเราไปหากันข้อที่6 24คูณในวงเล็บ288หารด้วย8เวลาแสดงวิธีทำทำอย่างไร288หารด้วย8ก่อนใช่ไหมคะ24ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็เขียนไว้ก่อน288หารด้วย8ได้เท่าไหร่ลูกเด็กๆคะประโยคสัญลักษณ์คูณหารละคนแบบนี้เมื่อหาผลหารแล้วจะต้องเป็นการหารลงตัวนะถ้าใครหารไม่ลงตัวเด็กๆลองตรวจสอบอีกครั้งนะคะว่าผิดพลาดที่ขั้นตอนใดได้36นะคะเด็กๆ24คูณ36เราหาคำตอบไปหรือยังหาไปแล้วใช่ไหมคะตรงสีฟ้าๆตรงนี้ที่คุณครูเขียนแสดงวิธีหาผลคูณ3ขั้นตอนตรงนี้864นั่นเองนะคะแสดงว่าหลักหน่วยที่เราตามหาคือเลขอะไรลูกเลข4กล้าตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะกล้าเมทัลแล้วก็ชะเอมตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะตรวจคำตอบเลยหลักหน่วยเป็น4864เหลืออีกกี่ข้อคะเหลืออีกกี่ข้อเหลืออีก2ข้ออ่ะมาดูอีก2ข้อข้อที่7ไหนใครทำข้อที่7ใครเป็นตัวแทนทำข้อที่7ให้เพื่อนมาดูซิข้อที่7คำตอบคือเท่าไรเราหาผลหารก่อนลูก742หารด้วย7ได้เท่าไรคะ717-7642ใช่ไหมลูกผลหารก็จะเป็น106นั่นเอง106นะคะใช่คำตอบสุดท้ายหรือยังยังไม่ใช่ต้องนำไปคูณ3ด้วย106คูณ3ได้เท่าไรได้แล้วก็คูณทีละหลักได้นะคะ3,6,18นะคะ3,1,3ในหลักร้อยได้318ถูกต้องเลยดังนั้นข้อที่7ตอบ318 7แนวอะไรลูกแนวตั้งนะคะเราก็เขียน3 1แล้วก็8นั่นเองต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่8อยู่ในแนวไหนแนวตั้งแสดงว่าที่หายไปเนี่ยคือหลักอะไรคะลูกหลักอะไรนะหลัก10มีหลักร้อยมีหลักหน่วยแล้วเหลือหลัก10ไปหาข้อที่8 81คูณในวงเล็บ45หารด้วย9 81คูณในวงเล็บ45หารด้วย9หาผลอะไรก่อนผลคูณหรือผลหารหาผลหารก่อน45หารด้วย9 ได้5แสดงว่าเราต้องนํา81มาคูณด้วย5 81คูณ5ได้เท่าไหร่นะได้405นะคะ51558 40 40 10เท่ากับ400นะคะ405แสดงว่าหลัก10ที่หายไปคือเลขอะไรลูกเลข0เลขโดดที่อยู่ในหลัก10คือเลข0นั่นเองนะคะเมื่อสักครู่เราแบ่งบทบาทหน้าที่การหาคำตอบต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำเป็นรายบุคคลนะคะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนรายบุคคลเราปรึกษากันไหมนะไม่นะคะข้อนี้เราต้องหาด้วยตนเองนะคะไม่ยากเลยเด็กๆลองเขียนแสดงวิธีทำลงในสมุดของตนเองนะคะลงมือทำได้เลย2นาที

0: เด็กๆคะตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วดังนั้นใครที่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องส่วนใครที่ยังทำไม่เสร็จนำกลับไปทำต่อให้เสร็จแล้วส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนเด็กๆคะเด็กๆดูประโยคสัญลักษณ์ของคุณครูทั้ง3แบบ A แบบ B และแบบ C เด็กๆคิดว่าแบบ A แบบ B หรือแบบ C ที่ได้คำตอบเหมือนกันแบบใดบ้างที่ได้คำตอบเท่ากันแบบอะไรคะลูก
1: แบบ
0: B กับแบบ A ใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบ B เนี่ยไม่มีวงเล็บเราจะต้องหาผลลัพธ์โดยหาจากซ้ายไปขวาก็คือ300นำมาหารด้วย3ก่อนแล้วจึงนำไปคูณด้วย5แต่ถ้าเป็นแบบ A มีวงเล็บเราก็ทำในวงเล็บก่อนแบบ C เราก็ทำในวงเล็บก่อนดังนั้นแบบ A และแบบ B จึงได้คำตอบเท่ากันเพราะเราหาผลหารก่อนนั่นเองการหาผลลัพธ์ของการคูณหารละคนให้หาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแล้วจึงหาผลลัพธ์สุดท้ายนะคะสำหรับแบบฝึกหัดคุณครูฝึกหัด 2.34 ให้เด็กๆกลับไปทบทวนเพิ่มเติมด้วยนะคะใครที่ยังทำกิจกรรมเมื่อสักครู่ไม่เสร็จเดี๋ยวเด็กๆทำต่อให้เสร็จนะคะเพื่อที่การบ้านของเด็กๆจะได้น้อยลงคุณครูปลายทางสามารถเลือกให้นักเรียนทำได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการบวกลบคูณหารละคนนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกตัวเลขบัตรตัวเลข0ถึง9นะคะคุณครูปลายทางเตรียมให้กับเด็กๆด้วยนะคะและแบบฝึกหัด 2.35 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสาร

0: ิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันธ์อ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูภาพแรกภาพแรกในวันนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราลองมาร่วมพิจารณาภาพนี้ไปพร้อมๆกันในใครทราบบ้างเอ่ยว่าภาพนี้เป็นภาพของอะไรอ้าวเงียบเสียงก่อนนะคะนักเรียนก่อนที่จะตอบไหนใครทราบบ้างเอ่ยตอบดังๆพร้อมๆกันสิคะเป็นภาพของหลักศิลาจารึกใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบกันดีหรือนักเรียนอาจจะเคยเห็นกันมาแล้วในภาคเรียนที่แล้วหรือจากชั้นประถมศึกษาปีที่2แล้วใช่ไหมคะว่าภาพนี้เป็นภาพของหลักศิลาจารึกใช่ไหมคะแล้วในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะได้มาเรียนรู้พระราชกรณียกิจที่สำคัญของใครคะเมื่อสักครู่นี้ชื่อเรื่องคือใครพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะแล้วก็ได้รู้ว่ามีการนำหลักของพ่อขุนรามคำแหงหรือนำแนวทางการใช้ชีวิตของนำแนวทางพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยมาปรับใช้อย่างไรในชีวิตประจำวันได้นะคะก่อนอื่นเลยเราลองไปดูคำถามกันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าศิลาจารึกดังกล่าวเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงสมัยใดเอ่ยเมื่อสักครู่นี้นักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบแล้วว่าเป็นภาพของหลักศิลาจารึกทีนี้คุณครูถามว่าหลักศิลาจารึกเนี่ยอยู่ในช่วงสมัยใดเอ่ยขอกลุ่มที่4หน่อยค่ะอยู่ในช่วงสมัยใดคะเชิญค่ะ
1: 1ครับ
0: อยู่ในช่วงสมัยใดเอ่ยถูกหรือยังยังไม่ถูกใช่ไหมคะแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะตอบถูกไหมเอ่ยว่าศิลาจารึกเนี่ยอยู่ในช่วงสมัยใดคะสมัยอะไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่3หน่อยค่ะตอบได้ไหมเอ่ยว่าศิลาจารึกเมื่อสักครู่นี้ที่เราดูในภาพใช่ไหมคะทีนี้คุณครูถามว่าอยู่ในช่วงสมัยใดคะนักเรียน
1: สุโขทัยครับ
0: สมัยสุโขทัยถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเก่งมากนะคะอยู่ในช่วงสมัยสุโขทัยแล้วนักเรียนลืมหรือยังคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอาณาจักรของไทยสมัยแรกคือสมัยอะไรคะตอบดังๆหน่อยสิคะ
2: สุ
0: โขทัยต่อไปค่ะสุโขทัยแล้ว
2: อย
0: ุธยาต่อไปสมัยอะไรคะสมัยธนบุรีต่อมาปัจจุบันคือสมัยอะไรเอ่ยสมัยรัตนโกสินทร์เก่งมากทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะศิลาจารึกเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ในสมัยสุโขทัยนะคะต่อมาแล้วนักเรียนรู้หรือไม่ว่าศิลาจารึกเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับชาติไทยมีความสำคัญอย่างไรเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3

0: ย่างไรเอ่ยรอฟังคำตอบจากเพื่อนข้างๆอีกสักหนึ่งคนมีความสำคัญอย่างไรคะศิลาจารึก
1: ทำให้เกิดพยัญชนะไทยขึ้นครับ
0: ทำให้เกิดมีเป็นพยัญชนะไทยขึ้นให้เราได้ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยได้เขียนตัวอักษรไว้ในหลักศิลาจารึกจากภาพที่เราได้ดูเมื่อสักครู่นี้ซึ่งเป็นตัวอักษรของไทยทำให้ปัจจุบันเรามีตัวอักษรไทยใช้มาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วนักเรียนปลายทางมีคำตอบที่นอกเหนือจากนักเรียนต้นทางไหมคะนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะทีนี้นะคะนักเรียนครูจะมีวิดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องราวของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมาให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับชมกันพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับเฮลโล
3: เสียงใคร
2: โอ้ยพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ฮูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนเมฆแก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวรรณพระร่วงเป็นอีก

0: ชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
1: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: บไปแล้วนะคะขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ตอนที่2แผ่นดินพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเผยแพร่โดยครูตู้ DLTV เผยแพร่เมื่อวันที่9พฤศจิกายนพ.ศ. 2564นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนจากที่เราได้ดูสื่อวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้สนุกมีใครตอบคำถามอีกไหมเอ่ยนอกจากสนุกแล้วได้อะไรอีกคะได้ความรู้อ่ะทีนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราลองมาดูกันสิคะว่าจากที่นักเรียนได้ชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะในเรื่องพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยอาณาจักรใดคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบกันดีใช่ไหมคะเอามือลงก่อนค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะ1คนค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่5 1คนค่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยใดคะนักเรียนสมัยใดเอ่ย
1: สมัยสุโขทัย
0: สมัยสุโขทัยถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากเลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะซึ่งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยในขณะนั้นนะคะแล้วพระองค์เนี่ยได้นำสิ่งต่างๆพระราชกรณียกิจต่างๆที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับสมัยสุโขทัยเป็นอย่างมากเลยนะคะทีนี้นะคะนักเรียนเรามาดูพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกันก่อนนะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนศรีอินทราทิตเราเรียนกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะคุณครูถามว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสของใครคะของใครเอ่ยของพ่อขุนศรีอินทราทิตเก่งมากกับนางอะไรคะกับนางเสืองซึ่งเป็นแม่ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3แห่งราชวงศ์พระล่วงกรุงสุโขทัยนั่นเองนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสของใครคะนักเรียนของพ่อขุนศรีอินทราทิตเก่งมากจำไว้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต่อไปเราไปดูพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกันนะคะอย่างแรกอย่างที่เราได้รู้จักกันดีใช่ไหมคะว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์นักรบใช่ไหมคะทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่มีพระปีชาสามารถในด้านการทำศึกสงครามต่างๆตั้งแต่ที่พระองค์เนี่ยยังไม่ได้ครองราชนะคะดังจะเห็นได้จากเมื่อพระองค์เสด็จตามพระราชบิดาไปทำสงครามแย่งชิงเมืองตากกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดแล้วก็ชนะไหมคะรบชนะกับขุนสามชนเมื่อครั้งที่เราได้เรียนกันไปแล้วที่มีการทำสงครามกันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยก็ได้เสด็จตามพ่อไปด้วยพ่อของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชชื่ออะไรนะคะ
2: พ่อข
0: ุนศรีอินทราทิตเก่งมากค่ะเสด็จตามพระบิดาไปด้วยเพื่อทำสงครามพระองค์ก็เลยมีความสามารถในด้านการสู้รบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะต่อมาเมื่อทรงเป็นมหากษัตริย์ในกรุงสุโขทัยใช่ไหมคะก็มีการปกครองทางด้านการเมืองการปกครองพระองค์เนี่ยทรงใช้รูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกในใครทราบบ้างเอ่ยว่าการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเป็นยังไงคะในความคิดของนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเป็นแบบใดคะไหนใครทราบบ้างเอ่ยไหนใครทราบบ้างคะยกมือตอบคำถามหน่อยสิคะในความคิดเห็นของนักเรียนการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเป็นอย่างไรคะสามารถตอบได้เลยค่ะในความคิดของนักเรียนเป็นอย่างไรเอ่ยตอบได้ไหมคะขอตัวแทนกลุ่มที่3หน่อยค่ะนักเรียนคิดว่าการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเนี่ยเป็นอย่างไรในแนวคิดของนักเรียน
3: พ่อดูแลลูกค
0: ่
3: ะ
0: พ่อดูแลลูกใครมีคำตอบที่นอกเหนือจากนี้ไหมคะมีไหมเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่4หน่อยค่ะในความคิดเห็นของนักเรียนนักเรียนคิดว่า การปกครองแบบพ่อปกครองลูกนี่เป็นอย่างไรคะ
3: พยายามไม่ให้ลูกโดนทำร้ายค่ะ
0: ปกป้องพยายามไม่ให้ลูกโดนทำร้ายเก่งมากนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนต้นทางไหมซึ่งการปกครองแบบพ่อปกครองลูกในสมัยนั้นใช่ไหมคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยใช้รูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกหรือเรียกว่าแบบปิตุราชานั่นก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยเปรียบเสมือนพ่อแล้วก็ราษฎรประชาชนเปรียบเสมือนลูกนั่นเองมีการดูแลกันอย่างใกล้ชิดเหมือนกับพ่อปกครองลูกนั่นเองนะคะเหมือนกับที่เพื่อนของเราได้ตอบไปว่าเป็นพ่อที่ปกครองลูกปกป้องไม่ให้ลูกเนี่ยได้รับภัยอันตรายต่างๆหรือมีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆก็สามารถมาบอกหรือมาปรึกษาพ่อได้อย่างเช่นพ่อปกครองลูกเป็นการปกครองในสมัยอะไรคะนักเรียนสมัยสุโขทัยหรือสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองนะคะทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการลบด้วยนะคะนอกจากการปกครองแบบใกล้ชิดหรือแบบพ่อปกครองลูกแล้วก็มีพระปรีชาสามารถในด้านการลบเพื่อขยายอะไรคะเพื่อขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางอีกด้วยนะคะทีนี้ต่อไปนอกจากด้านการเมืองการปกครองแล้วใช่ไหมคะมีด้านเศรษฐกิจพระองค์เนี่ยทรงโปรดให้สร้างทำนบกักเก็บน้ำทรงโปรดให้สร้างทำนบกักเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระร่วงหรือสฤทธิ์พงษ์นะคะเพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งนะคะนอกจากนี้เนี่ยพระองค์ทรงใช้เสรีภาพพระองค์ทรงให้เสรีภาพแก่ประชาชนด้วยในด้านการค้าขายได้อย่างอิสระโดยไม่เก็บภาษีอันนี้คือด้านอะไรคะด้านเศรษฐกิจพระองค์ให้อะไรกับประชาชนคะคุณครูได้บอกไปแล้วให้อะไรบ้างเอ่ยหนึ่งคือสร้างอะไรให้อะไรคะกักเก็บน้ำเรียกว่าอะไรทำนบพระร่วงใช่ไหมคะหรือเรียกว่าอะไรคะ
3: สลิดพงค่ะ
0: หรือเรียกว่าสลิดพงเอาทำอะไรคะนักเรียน
3: กักเก็บน้ำค่ะ
0: เอาไว้เพื่อกักเก็บน้ำเก่งมากอันนี้คือด้านเศรษฐกิจของพระองค์ที่พระองค์ทำให้กับประชาชนคือ1สร้างทำนบกั้นน้ำหรือเรียกว่าสลิดพงเอาไว้ใช้กักเก็บน้ำในฤดูอะไรคะในฤดูแล้งเพื่ออะไรกักเก็บน้ำไว้เพื่ออะไรไหนใครทราบบ้างเอ่ยกักเก็บน้ำไว้เพื่ออะไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนคิดว่าพระองค์เนี่ยทรงให้สร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้เพื่ออะไรคะ
2: ใช้น้ำในฤดูแล้งค่ะ
0: ไว้ให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งเก่งมากค่ะสามารถทำการเกษตรได้ผลผลิตที่ทำไมคะดีเก่งมากนอกจากมีการทำนบกั้นน้ำแล้วทรงให้เสรีภาพในการค้าขายกับใครคะ
4: ประชาชน
0: เก่งมากค่ะทรงให้เสรีภาพในการค้าขายกับประชาชนโดยไม่มีการเก็บภาษีนั่นเองนะคะขอทบทวนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอย่างที่หนึ่งเลยคือด้านการปกครองแบบอะไรนะคะแบบปกครองแบบพ่อปกครองลูกเก่งมากแล้วด้านเศรษฐกิจมีการสร้างอะไรคะสร้างอะไรคะสร้างทำนบพระร่วงเพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งเอาไว้ให้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรแล้วก็ให้การค้าเสรีโดยไม่เก็บภาษีกับประชาชนนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปภาพนี้ภาพนี้คือเป็นภาพของทำนบกั้นน้ำหรือเรียกว่าสลิดพงเมื่อสักครู่นี้ที่พระองค์ทรงให้สร้างขึ้นเพื่ออะไรนะคะ
4: กักเก็บน้ำ
0: สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำนะคะซึ่งเป็นสลิดพงในสมัยสุโขทัยนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปมาดูด้านศิลปะวัฒนธรรมเมื่อสักครู่นี้เราได้ไปกี่ด้านแล้วคะ
4: 2
0: ด้านด้านที่1ก็คือการปกครองด้านที่2ล่ะคะ เศรษฐกิจอ่ะทีนี้เรามาดูด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะพระองค์ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยตัวอักษรไทยที่อยู่ในหลักอะไรคะที่อยู่ในหลักศิลาจารึกเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูกันไปแล้วใช่ไหมคะพระองค์เนี่ยทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยเมื่อปีพ.ศ.1826นะคะนักเรียนพ.ศ.1826หรือที่เรียกว่าลายสื่อไทยนั่นเองนะคะแล้วก็ได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับจนถึงเป็นอักษรไทยในปัจจุบันนี้ที่เราได้เขียนหนังสือกันได้หรือเรียกว่าลายอะไรคะลายสื่อไทยมีการพัฒนาตั้งแต่อดีตเนี่ยจนถึงปัจจุบันให้เราได้ใช้กันทำให้คนไทยทำให้คนไทยมีอักษรใช้มาจนถึงปัจจุบันเหมือนกับที่นักเรียนได้ศึกษากันทุกวันนี้นักเรียนเขียนหนังสือใช้ตัวอักษรไทยมาจากการคิดค้นศิลปะวัฒนธรรมของใครคะของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนั่นเองโดยทรงโปรดให้จารึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในสมัยสุโขทัยลงบนแผ่นศิลาหรือเรียกว่าศิลาจารึกหลักที่เท่าไหร่หลักที่1อ่ะเมื่อสักครู่นี้เราดูภาพหลักศิลาจารึกกันไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะในหลักที่1เนี่ยจะมีการเขียนลายลักษณ์อักษรของพ่อขุนรามมหาราชเอาไว้ในหลักที่1หรือเรียกว่าลายอะไรคะลายสื่อไทยซึ่งเป็นการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยตั้งแต่พ.ศ. อะไรเอ่ย
4: 1826
0: มีการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยตั้งแต่พ.ศ. 1826จนทำให้มาถึงปัจจุบันเราได้มีอะไรคะเราได้มีตัวอักษรไทยใช้จนถึงทุกวันนี้เพราะว่าด้วยความปรีชาสามารถของใครคะของใครเอ่ยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองทรงมีการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เราได้มีตัวอักษรไทยใช้นะคะอยู่ในด้านอะไรคะนักเรียนด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะทีนี้ต่อไปมีคำถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะลายสื่อไทยมีประโยชน์อย่างไรต่อคนไทยมีประโยชน์อย่างไรขอตัวแทนกลุ่มที่3เลยค่ะลายสื่อไทยเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกไปแล้วหรือยังคะลายสื่อไทยมีประโยชน์อย่างไรต่อคนไทยเอ่ยเชิญค่ะ
3: ให้คนไทยมีตัวอักษรไทยใช้ค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะนักเรียนเชิญนั่งนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยลายสื่อไทยมีประโยชน์อย่างไรนั่นก็คือลายสื่อไทยเนี่ยเป็นลายตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชประดิษฐ์ขึ้นในตั้งแต่พ.ศ.อะไรคะ
4: 1826
0: เป็นประโยชน์ให้เราคนไทยในปัจจุบันได้มีอะไรคะได้มีอะไรเอ่ยได้มีตัวอักษรใช้เหมือนทุกวันนี้ที่เราได้เขียนได้ทำกันนั่นก็คือมาจากลายสื่อไทยนั่นเองแล้วลายสื่อไทยนี้เขียนอยู่ในหลักอะไรนะคะนักเรียนหลักศิลาจารึกด้านที่เท่าไหร่ด้านที่1เก่งมากค่ะทีนี้ต่อไปเป็นด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศนักเรียนตั้งใจฟังนะคะด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศเนี่ยพระองค์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพญามังรายแห่งล้านนาซึ่งพญามังรายเนี่ยเป็นกษัตริย์ของทางภาคเหนือนะคะมีความสัมพันธ์กันโดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยทรงเป็นพระสหายสนิทแปลว่าอะไรเป็นเพื่อนสนิทกับพญามังรายในภาคอะไรคะพญามังรายอยู่ภาคอะไรอยู่ทางภาคเหนือนะคะเป็นพระสหายสนิทกันกับพญามังรายทรงยินยอมให้พญามังรายเนี่ยขยายอาณาเขตร้านนามาทางแม่น้ำกกนะคะมาทางแม่น้ำกกแม่น้ำปิงรวมถึงแม่น้ำวังของมาถึงแม่น้ำวังด้วยนะคะทีนี้จะเป็นคำถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตั้งใจดูนะคะพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
4: ส่งผลอย่างไรต่ออาณาจักรสุโขทัยบ้างอ่ะพระราชกรณียกิจแรกไหนลองทบทวนก่อนอย่างแรกคือทำอะไรคะอย่างแรกคือทำอะไรปกครองโดยปกครองโดยอะไรคะตอบดังๆค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพระราชกรณียกิจแรกพระองค์ท่านปกครองโดยอะไรคะรูปแบบใดพ่อปกครองลูกก็คือพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนใครเปรียบเสมือนพ่อแล้วประชาชนราษฎรเปรียบเสมือนลูกก็เลยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกแล้วก็ให้มีการค้าขายได้อย่างเสรีแล้วต่อมามีการอะไรคะสร้างอะไรเอ่ยสร้างอะไรที่ใช้กักเก็บน้ำสร้างอะไรคะสลิดพงหรือทำนบพระร่วงนะคะใช้เอาไว้ทำไมคะ
5: ก
4: ัก
5: เก็บน้ำ
4: เอาไว้กักเก็บน้ำเพื่อให้ประชาชนเนี่ยทำอะไรทำการเกษตรได้ในช่วงในช่วงฤดูแล้งให้มีน้ำกินน้ำใช้นะคะแล้วนอกจากมีการทำสลิดพงหรือทำนบพระร่วงแล้วมีการอะไรอีกคะสิ่งสำคัญเลยคือสิ่งสำคัญเลยคืออะไรเอ่ยที่เราได้มีใช้ถึงปัจจุบันนี้ตัวอักษรไทยเก่งมากแล้วพระองค์ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยเมื่อปีพ.ศ.ใดนะคะ1826เก่งมากนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่ะแล้วทีนี้คุณครูมีคำถามพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชส่งผลอย่างไรต่ออาณาจักรสุโขทัยอ่ะขอตัวแทนกลุ่มที่3หน่อยค่ะทำให้อาณาจักรสุโขทัยทำไมคะจากพระราชกรณียกิจที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้ส่งผลอย่างไรบ้างคะ
3: ทำให้อาณาจักรสุโขทัยมีความรุ่งเรืองค่ะ
4: ทำให้กรุงสุโขทัยหรืออาณาจักรสุโขทัยนี่ทำไมคะมีความรุ่งเรืองขึ้นใช่ไหมคะประชาชนก็อยู่อย่างทำไมเอ่ยอยู่เย็นเป็นสุขอยู่อย่างมีความสุขสามารถประกอบอาชีพได้โดยการมีน้ำกินน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งด้วยนะคะรวมถึงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็คือทำไมเอ่ยมีตัวอักษรใช้เก่งมากเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะทีนี้คำถามต่อไปเพราะเหตุใดจึงมีความเชื่อว่ายุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบแล้วว่าจากพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทำให้อาณาจักรสุโขทัยหรือกรุงสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมคะแล้วเพราะเหตุใดล่ะคะในยุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจึงมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดเพราะว่าอะไรจากพระราชกรณียกิจของพระองค์เพราะว่าอะไรคะหนึ่งคือทำไมคะมีลักษณะการปกครองแบบใดขอตัวแทนกลุ่มที่1หน่อยค่ะเพราะเหตุใดคะจึงเชื่อว่าในยุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยมีความเจริญมากที่สุดเพราะว่าอะไรเอ่ย
3: เหมือนพ่อปกครองลูกค
4: ่
3: ะ
4: แล้วเหมือนพ่อปกครองลูกเป็นความทำไมคะรู้สึกว่าทำไมใกล้ชิดกับใครคะ
3: ประชาชนค
4: ่
3: ะ
4: มีความใกล้ชิดกับประชาชนใช่ไหมคะเชิญนั่งค่ะเก่งมากนอกจากการปกครองแบบใกล้ชิดกับประชาชนก็คือพ่อปกครองลูกแล้วยังสร้างอะไรเกี่ยวกับการเกษตรอีกคะสร้างอะไรเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3หน่อยค่ะสร้างอะไรเกี่ยวกับการเกษตรบ้างเอ่ยสร้างอะไรคะ
1: สร้างบ่อกักเก็บน้ำค่ะ
4: สร้างบ่อกักเก็บน้ำเรียกว่าอะไรคะ
1: ทำนบพระร่วง
4: หรือเรียกว่าสลีดพงนั่นเองเก่งมากนะคะเอาไว้ให้ประชาชนเนี่ยได้มีน้ำกินน้ำใช้ในช่วงที่ฤดูแล้งใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ผลผลิตการเกษตรดีขึ้นนั่นเองนะคะจึงส่งผลให้ในยุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดและที่สำคัญก็คือมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ด้วยนะคะตัวอักษรที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นใช้ในพ.ศ.นะคะ1826เก่งมากค่ะนักเรียน ทีนี้จะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดพร้อมไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถ้าพร้อมแล้วคุณครูขอเลขที่15ค่ะเลขที่15ออกมาเลือกคำถาม1คำถามค่ะถือไมค์มาด้วยค่ะนักเรียนเพื่อนๆในชั้นเรียนสามารถช่วยเพื่อนตอบคำถามได้รวมถึงเพื่อนปลายทางสามารถช่วยเพื่อนตอบคำถามได้แต่นักเรียนต้องเงียบเสียงนะคะแล้วฟังคำตอบของเพื่อนแล้วดูคำถามของเพื่อนถึงเราจะตอบได้เชิญเลยค่ะคำถามไหนก็ได้หันหน้าไปทางเพื่อนค่ะใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเรียกว่าอะไรเอ่ยตอบได้ไหมคะเรียกว่าอะไรเอ่ยเพื่อนๆช่วยแล้วเรียกว่าอะไรคะ
3: สลิดพงค
4: ่
3: ะ
4: สลิดพงหรือทำนพพร่วงถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเอาไว้ใช้ทำอะไรคะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูอะไรเอ่ย
3: แล้งค่ะ
4: ฤดูแล้งเก่งมากเชิญนั่งค่ะต่อไปขอเลขที่17ค่ะเลขที่17เชิญค่ะเลือกคำถามไหนเอ่ยเพื่อนๆสามารถช่วยกันตอบได้นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยคำถามพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสของใครคะทราบไหมเอ่ยทราบไหมคะ
1: พ่อขุนศรีอินทราทิตค่ะ
4: พ่อขุนศรีอินทราทิตถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมเอ่ยเก่งมากเชิญนั่งค่ะนักเรียนสามารถเลือกคำถามไหนก็ได้นะคะขอเลขที่5ค่ะเลขที่5เชิญค่ะนักเรียนสามารถเลือกคำถามไหนก็ได้นะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชปกครองแบบใดเอ่ย
1: พ่อปกครองลูกค่ะ
4: แบบพ่อปกครองลูกแล้วกษัตริย์เปรียบเสมือนใครคะเปรียบเสมือนใครเอ่ย
1: พ่อครับ
4: เปรียบเสมือนพ่อแล้วประชาชนล่ะคะ
1: ลูกครับ
4: เปรียบเสมือนลูกก็เลยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกแสดงถึงความใกล้ชิดกันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนนั่นเองเก่งมากค่ะขอเลขที่เงียบเสียงค่ะขอเลขที่7ค่ะเชิญค่ะคำถามที่3กำเนิดตัวอักษรไทยพ.ศ.ใดเอ่ย
5: 1826ครับ
4: 1826ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าขอเลขที่4ค่ะเชิญเลยคำถามสุดท้ายนะคะผู้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกคือใครเอ่ย
1: พ่อคุณศรีอินทราทิตย์ค่ะ
4: พ่อคุณศรีอินทราทิตย์ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะผู้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกคือใครคะ
1: พ่อขุนรามคำแหงค
4: ่
1: ะ
4: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากมือให้เพื่อนๆด้วยนะคะเก่งมากทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะต่อไปจะเป็นขั้นปฏิบัตินะคะให้นักเรียนหยิบใบงานที่1นะคะในเรื่องพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้วนักเรียนทำใบงานที่1ส่วนคำสั่งของคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยแจกใบงานที่1ให้กับนักเรียนและเดินดูนักเรียนทำใบงานรวมทั้งให้คำแนะนำได้ตามความเหมาะสมนะคะคำชี้แจงของใบงานที่1นะคะให้นักเรียนศึกษาพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติพร้อมกับระบายสีให้สวยงามแล้วบันทึกลงในแผ่นภาพหรือในใบงานได้เลยค่ะนี่หน้าตาของใบงานนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ ราชทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างไรบ้างบอกไปแล้วถอดฐานกลันประชาชนได้มีอะไรบ้างมีปกครองแบบพ่อปกครองลูกแบบใกล้ชิดกันแล้วก็ให้ความสงบสุขกับประชาชนแล้วก็อะไรอีกประดิษฐ์ตัวอักษรไทยได้
6: ไม
4: ่โทรค่ะลงมือทำค่ะถอดฐานกะลัน

0: ปกครอง
1: ได้
0: ห้องแย่ประชาชนก็ได้แล้วก็สร้างความมั่นคงสร้างความรุ่งเรืองให้กับใครใช่ถูกต้องได้อะแล้วนักเรียนนำแบบไม่ต้องปิดเขาหรอกนักเรียนนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ไปปฏิบัติอย่างไรในเรื่องของความอะไรอะความเพียรพยายามอะไรอะเขาสู้รบไหมสู้รบเพื่อปกป้องอะเกี่ยวกับความอะไรสู้รบเนี่ยความอะไรความเสียสละได้และความอะไรอีกความกล้าหาญเก่งมากนั่นก็คือความกล้าหาญความเสียสละได้ข้อ3แบบอย่างทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดมีความกล้าหาญไหมมีความกล้าหาญ

0: ที่ดีในเรื่องใดเสียสละไหมเพื่อใครมีความเสียสละเพื่อประชาชนได้เสียสละเพื่อประชาชนเสียสละแล้วก็มีความอะไรอีกสู้รบเนี่ยความอะไรความอะไรสู้รบเนี่ยเรียกว่าความอะไรความอะไรสู้รบความอะไรความกล้าก
1: ล
0: ้าหาญมีความเสียสละและความกล้าหาญลอลิงที่เหลือถูกแล้วลองบอกเพื่อนสิสอเสือลองสะกดสิสอนเพื่อนสิมีความเสียสละแล้วก็ความอะไรความกล้าหาญด้วยปกป้องประชาชนให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญให้กับประเทศชาติอย่างไรบ้าง1คือสร้างตัวอักษร2แล้วเขามีการสู้รบชนะไหมสู้รบชนะไหมสู้รบชนะเพื่ออะไรเพื่อปกป้องอะไรปกป้องอะไรบ้านบ้านเมืองอ่ะเขียนเลยสร้างตัวอักษรแล้วแล้วก็สู้รบเพื่อปกป้องบ้านเมืองสู้สักครู่ค่ะรบเพื่ออะไรเพื่อเพื่อปกป้องบ้านเมืองว่าไงคะได้ค่ะปกป้องบ้านเมืองอ่ะแล้วทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องอะไรเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องอะไรเรื่องความกล้าหาญไหมเรื่องความกล้าหาญความกล้าหาญแล้วแต่ละบายเลยค่ะดูภาพแล้วพิจารณาค่ะต่อไปนักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์เนี่ยไปปฏิบัติในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องความอะไรพระองค์มีความอะไรคะเสียสละไหมเสียสละกับต่อใครต่อประชาชนแล้วเราจะนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ไปปฏิบัติอย่างไรในเรื่องของความอะไรความอะไรเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วเขาทำไมกับประชาชนเสียสละอ่ะแล้วเราจะนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ไปปฏิบัติใช้ในเรื่องของความเสียสละนั่นเองความเสียสละหลังจากที่นักเรียนตอบคำถามเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถระบายสีได้เลยนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวเชฟตอบข้อ2นะ อันไหนขอดูหน่อยอ่ะข้อ3เรียบร้อยหรือยังคะหลังจากที่นักเรียนตอบคำถามข้อ1 2 3เรียบร้อยแล้วนักเรียนระบายสีได้เลย

0: ่2ทำงานค่ะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อหรือเลขที่ให้เรียบร้อยนะแล้วกลุ่ม3กลุ่มที่5เรียบร้อยยังถ้าลงมือทำงานค่ะลงมือทำงานค่ะใช้มือทำเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนนักเรียนส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูแนวทางคำตอบกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือวางบนโต๊ะแล้วเงียบเสียงนะคะในคำถามที่1นะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญให้กับประเทศชาติอย่างไรคะอย่างไรเอ่ยขอดูฟังคำจากเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะเพื่อนคนอื่นๆฟังคำตอบจากเพื่อนด้วยนะคะในข้อที่หนึ่งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญให้กับประเทศชาติอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะ
1: สร้างตัวอักษรและสู้รบเพื่อปกป้องบ้านเมืองค่ะ
0: มีการสร้างตัวอักษรแล้วก็สู้รบเพื่ออะไรคะเพื่อปกป้องบ้านเมืองนะคะแล้วคนอื่นๆล่ะคะมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3 1คนค่ะในข้อที่1เชิญค่ะนักเรียนมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยเชิญค
1: ่
0: ะ
1: ให้ความสงบสุขกับประชาชนอาณาจักรสุโขทัยค
0: ่
1: ะ
0: ให้ความสงบสุขกับประชาชนในสมัยสุโขทัยขอตัวแทนกลุ่มที่3อีก1คนค่ะคนอื่นๆฟังเพื่อนด้วยนะคะในข้อที่1พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญให้กับประเทศชาติอย่างไรบ้างคะ
1: สร้างบ่อกักเก็บน้ำค
0: ่
1: ะ
0: มีการสร้างบ่อกักเก็บน้ำด้วยเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบนอกเหนือจากนักเรียนต้นทางไม่เอ่ยต่อไปในข้อที่2ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดบ้างขอตัวแทนกลุ่มที่1ก่อนค่ะกลุ่มอื่นเงียบเสียงแล้วฟังเพื่อนตอบนะคะในข้อที่2ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดบ้างคะอย่างเช่น
1: เรื่องความกล้าหาญค่ะ
0: เรื่องความกล้าหาญเก่งมากเชิญนั่งค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่4 1คนค่ะได้แบ่งให้เพื่อนๆได้ตอบด้วยนะคะในข้อที่2พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดคะ
2: ความห่วงใยครับ
0: ความห่วงใยใครเอ่ย
2: ประชาชนครับ
0: มีความห่วงใยประชาชนต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่5หน่อยค่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดคะ
1: มีเมตตาต่อผู้อื่นค่ะ
0: มีเมตตาต่อผู้อื่นเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบนอกเหนือจากนักเรียนต้นทางไม่เอ่ยต่อไปในข้อที่3นักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ไปปฏิบัติอย่างไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่4หน่อยค่ะข้อที่3นักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ไปปฏิบัติอย่างไรคะ
1: มีความเสียสละให้ประชาชนอยู่รอดและมีความกล้าหาญค่ะ
0: มีความเสียสละให้ประชาชนอยู่รอดรวมถึงความกล้าหาญด้วยขอเชิญนั่งค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่3หน่อยค่ะนักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ไปปฏิบัติได้อย่างไรบ้างเอ่ยในเรื่องของอะไร

0: ไปช่วยผู้อื่นที่เดือดร้อนค
1: ่
0: ะ
1: มีการไปช่วยผู้อื่นที่เดือดร้อนแล้วคนอื่นล่ะคะมีแนวทางการนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ไปปฏิบัติใช้ในเรื่องอะไรบ้างเอ่ยอย่างเช่นความกล้าหาญความเสียสละหรือแม้แต่ความมีเมตตาก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้มาดูแนวทางคำตอบของคุณครูนะคะในข้อที่1พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างไรนั่นก็คือทรงนำช้างเข้าชนกับขุนสามชนใช่ไหมคะในการทำสงครามในครั้งนั้นก็ได้มีการชนะเจ้าเมืองฉอดสุโขทัยก็ได้มีการขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวางแล้วก็มีพระราชกรณียกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปกครองศิลปะวัฒนธรรมการประดิษฐ์ตัวอักษรหรือแม้แต่การทำการเกษตรด้วยนะคะต่อมาในข้อที่2ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดบ้างก็อย่างเช่นความกล้าหาญความมีเมตตาต่อผู้ใต้ปกครองรวมทั้งการวางแผนในอนาคตที่ดีด้วยให้กับประชาชนของพระองค์นะต่อไปในข้อที่3นักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ไปปฏิบัติได้อย่างไรนะคะนั่นก็คือการเสียสละการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือแม้แต่การช่วยเหลือเพื่อนภายในกลุ่มภายในห้องเดียวกันก็ได้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรามาดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันในวันนี้นะคะซึ่งสรุปบทเรียนในเรื่องของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระล่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยหรือกรุงสุโขทัยนั่นเองนะคะทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดคืออะไรคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงค่ะที่สำคัญที่สุดคืออะไรเอ่ยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 1826นั่นเองอันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ทำให้เราได้มีตัวอักษรไทยใช้จนถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะแล้วสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยเรามีตัวอักษรไทยใช้ตั้งแต่พ.ศ. อะไรคะ1826ใครเป็นคนคิดค้นคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเก่งมากนะคะนักเรียนและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะนักเรียนแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะซึ่งบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องสมเด็จพระสุริโยไทยนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบงานที่2นะคะในเรื่องสมเด็จพระสุริโยไทยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วและมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดออกมาเคารพ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษ

ได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็เห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยก็เคลื่อนลงมาปกคลุมทางด้านภาคอีสานแล้วนะครับก็จะทําให้ฝนเนี่ยไปเน้นหนักทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับสําหรับคลื่นลมช่วงนี้คลื่นลมค่อนข้างเบานะครับโดยอ่าวไทยเนี่ยขึ้นประมาณ1เมตรแต่ถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรอันดามันก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า2เมตรนะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศของกรมอุตุเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่10นะครับในวันที่9เนี่ยฝนก็จะไปเน้นทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับสําหรับวันที่10เนี่ยทานความรุนแรงเนี่ยก็เหลือเน้นอยู่ทางด้านภาคเหนือนะครับความรุนแรงก็ลดลงนะครับมาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับฝนเนี่ยให้ 30% มีลมกระโชกแรงได้บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางฝนก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักได้อยู่บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกนะครับฝนเริ่มเหลือน้อยลงนะครับฝน 30% จะมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% อาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝน 60% นะครับอาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้ยังให้ฝน 60% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 37-38 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ้ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบ๊กจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบคยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเสื้อจอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม่
0: นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นเบลริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาเบลริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป

0: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
1: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
0: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
1: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
0: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งสนธิสัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเดพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง
1: อ๋อ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ไปถึงไหนกันเนี่ย
1: นั่นสิอยากรู้แล้วว่าด่านต่อไปคือด่านอะไร
2: ก็ต้องเกี่ยวข้องกับ2ด่านแรกนั่นแหละด่านชรามรณะกับด่านชาติ
0: ใช่ๆๆๆ ชาติกับชรามรณะเกี่ยวข้องกันเพราะมีชาติคือความเกิดเราถึงต้องแก่ต้องตายไม่มีใครหลีกพ้นได
2: ้งั้นด่านต่อไปเราคงได้รู้แล้วล่ะว่าทำไมถึงมีการเกิดได้เว้ยเจ้าเด็กนั่นอีกแล้ว
3: นิ่งจิ๊ก
1: หยุดนะเจ้าหัวเม่นทำอะไรของเจ้าเนี่ย
2: บนเวทีแสดงอะไรกันเนี่ย
0: หรือว่าด่านนี้ต้องแสดงละครเพื่อให้ผ่านการทดสอบ
1: ฮะข้าเล่นละครไม่เป็นนะ
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงละครแห่งพบที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นโชว์พิเศษประจำวันนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงหน่อย
3: เย้
2: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้ง3มีอะไรให้ข้าช่วยไหมข้าแค่อยากรู้ว่าที่นี่ที่ไหนแล้วข้าต้องทำอะไรบ้างขออภัยที่ข้าไม่ได้แนะนำก่อนดนตรีมา

0: ก่อนจะเริ่มแสดงข้าอยากรู้ว่าพวกเจ้าอยากได้อยากเป็นอะไรกันบ้าง
1: ข้าอยากได้ซาลาเปา
0: ได้ทันทีพบจัดให
1: ้หูย
0: ฮะ
1: ได้จริงๆด้วยอร่อยจังเลย
0: อย่าบอกนะว่าจะให้เรามาเล่นมายากลด้วยอ่ะ
2: ข้าไม่อยากเล่นนะข้าอยากเป็นคนดู
0: อยากเป็นคนดูได้เป็นทันทีพบจัดให้เว้ยมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ย
2: บอกแล้วอยู่กับข้าจะเป็นอะไรก็ได้เป็น
1: จริงเหรองั้นข้าอยากเป็นราชาซาลาเปา
0: ได้เป็นทันทีพบจัดให
1: ้
0: อันนี้ข้าชอบอันนี้ข้าชอบเหมาะกับเจ้าปันมาก
2: จริงๆไม่ต้องแต่งแบบนี้เจ้าปันก็เหมือนซาลาเปาอยู่แล้วนะ
1: โอ้ยหมวกราชาซาลาเปา
0: ชอบไหมได้เป็นราชาซาลาเปาแบบนี
1: ้ชอบชอบมากเลยมีความสุขสุดๆไปเลย
0: ตอนนี้เจ้าอยู่ในภพของราชาซาลาเปาแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เจ้าอยู่ในภพอะไรมาก่อน
1: เฮ้ยกลับมาใส่ชุดเดิมแล้วหรอไม่
0: ตอนนี้เจ้ากลับมาอยู่ในภพของเพื่อนศิลาแล้วก็ต้องใส่ชุดนี้ละ
1: โอ้ย
0: เจ้ายังมีภพของนักเรียนด้วยนี่นา
1: เฮ้ยท่านอาจารย
0: ์ตอนนี้เจ้าอยู่ในภพของลูกศิษย์ท่านอาจารย์ทั้ง3มีอะไรจะบอกท่านอาจารย์หน่อยไหม
1: ท่านอาจารย์ข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วพาข้าออกไปทีเอ้าหายไปไหนแล้ว
0: ยังไม่หมดนะเจ้ายังอยู่ในภพไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าด้วย
2: เจ้าปันหล่อและยังนิสัยดีข้าปลื้มถูกคอแล้ว
1: ส้มซ่ามาได้ไงเนี่ย
0: เป็นไงจ๊ะสนุกกับพบแล้วล่ะสินี่แหละสิ่งที่เจ้าเป็น
1: โห

0: เป็นอะไรตั้งมากมายขนาดนี้เลยเหรอเป็นทั้งราชาซาลาเปาเป็นเพื่อนศิลาเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เป็นไอดอลของส้มซ่าด้วย
1: คนเราเป็นได้ตั้งหลายภพจริงๆจะว่าไหมศิลา
2: เว้ยงำงำงำเป็นราชาซาลาเปานี่ก็ดีเหมือนกันแฮะ
1: อะไรกันศิลาเจ้าก็เป็นไปด้วยเหรอเนี่ย
2: เจ้าพวกนี้โดนหลอกซะสนิทว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่แบบนี้ได้อยู่ในปฏิจจสมุปบาทตลอดไปแน่นี
1: ่
2: ภพที่เจ้าเห็นน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภพมนุษย์เท่านั้นนะยังมีภพอื่นๆนอกเหนือจากนี้อีก
3: เอ๊ะยังมีภพอะไรอีกหรอ
2: กามภพยังไงล่ะ
3: กามภพเป็นยังไงเนี่ย
2: กามภพก็คือภพของผู้ที่ยังหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีทั้งภพที่ดีและภพที่น่ากลัว
1: ภพที่ดีเป็นยังไงอ่ะข้าอยากรู
2: ้ก็ถ้าเจ้ามีจิตใจดีมีเมตตาใจก็สร้างภพที่ดีเหมือนเทวดาแบบนี้ไง
0: ฮ
2: ะ
0: เอ้ย
1: ว้าวเจ้าปันมีปีกเหมือนเทวดานางฟ้าเลย
2: แล้วยิ่งถ้ามีสมาธิสูงมากๆใจก็สร้างภพแบบพรหมแต่ใจมนุษย์น่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดตอนนี้ภาวะของใจอาจดีงามแต่ถ้าอยู่ๆเกิดความคิดชั่วขึ้นภพในใจก็เหมือนอบายภูมิ
0: เอ้ยเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆทำไมร้อนอย่างกับไฟเผาแน่
2: ถ้าใจโลภมากอยากได้ไม่รู้จักพอก็เป็นภพเปรต
0: เฮ้ยอะไรอยู่บนหน้าคะ
3: หน้าเจ้าปันตลกชะมัดเลยอ่ะ
2: ถ้าใจไม่มีความละอายทำสิ่งชั่วร้ายได้หน้าตาเฉยก็เป็นภพเดรัจฉาน
1: เว้ยศิลาหน้ากลายเป็นสัตว์ไปแล้ว
3: ไม่นะข้าไม่อยากอยู่ในภพนี
2: ้ทีนี้เจ้าคงเข้าใจพบแล้วสินะเหล่านักเดินทางทั้ง3

0: จบแล้วหรองั้นภารกิจที่นี่ก็สำเร็จแล้วใช่ไหมเย้เย้เย้เย้ไปด่านอื่นต่อกันเถอะ
1: รีบเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวประตูปิดก่อนไม่รู้ด้วยนะทีนี้พวกเจ้าก็จะอยู่ในโรงละครแห่งพบเป็นเพื่อนข้าตลอดไป
2: เฮ้ย
1: ริทจะปิดแล้วพวกเราวิ่งเลย
3: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
0: รอข้าด้วยอย่าวิ่งเร็วข้าหนักพุง
4: ในที่สุดศิลาเจ้าปันและกันก็ผ่านด่านของภพได้สำเร็จในด่านต่อไปจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้นับว่าเป็นสุดยอดนักแปลงร่างราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือผีเสื้อนั่นเองครับกว่าจะเป็นผีเสื้อแมลงปีกสวยผู้สร้างสรรค์โลกให้สวยงามชีวิตของผีเสื้อต้องแปลงร่างถึง4ระยะเริ่มจากการเป็นไข่ใบจิ๋วค่อยๆฟักตัวออกมากลายเป็นหนอนแล้วชักใยห่อหุ้มหรือสร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายเป็นดักแด้และแล้วเมื่อโตเต็มที่ก็ถึงเวลาขยับตัวออกจากเปลือกทำให้ปีกที่ยับยู่ยี่คลี่ออกจากนั้นก็ออกบินกลายเป็นผีเสื้อนั่นเองซึ่งทุกๆช่วงชีวิตของผีเสื้อมีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าที่คิดไว้ซะอีกเมื่อครั้งเยาว์วัยจากไข่กลายเป็นหนอนนับว่าเป็นห่วงโซ่สำคัญในสายใยอาหารทั้งเป็นผู้กินและถูกกินเชื่อไหมว่าหนอนผีเสื้อนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของคนทั้งโลกเพราะมีทั้งวิตามินและโปรตีนสูงซึ่งต่อไปอาจจะกลายเป็นอาหารสำหรับผู้คนในอนาคตหากโลกขาดแคลนอาหารนอกจากนี้หนอนผีเสื้อยังมีประโยชน์จากการกินพืชหรือใบไม้ในต้นไม้ที่สมบูรณ์นับว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการตัดแต่งต้นไม้ให้ต้นผลิใบอ่อนขึ้นมาได้อีกด้วยซึ่งหนอนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีชื่อเรียกตามต้นไม้ที่แม่ผีเสื้อไปวางไข่เช่นหนอนมะนาวหรือหนอนกระทบรกเป็นต้นจากหนอนกลายเป็นตัวดักแด้หนอนจะชักใยรอบๆตัวของมันหรือหนอนบางชนิดก็สร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายก่อนจะเข้าไปจำศีลเพื่อพร้อมแปลงร่างซึ่งเส้นใยเหล่านี้สามารถแปรรูปกลายเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ถูกถักทออย่างสวยงามและใส่สบายนอกจากนี้ในอดีตเส้นใยจากไหมทางการแพทย์ได้มีการนิยมในการเย็บบาดแผลเพราะมีความเหนียวและทนทานอีกด้วยซึ่งในระยะดักแด้นี้นับเป็นระยะฟักตัวของหนอนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปสู่ระยะตัวเต็มวัยหรือระยะผีเสื้อเมื่อตัวดักแด้สมบูรณ์พอก็จะขยับตัวออกจากเปลือกแล้วแปลงร่างเป็นสุดยอดผีเสื้อนั่นเองผีเสื้อที่เพิ่งออกจากดักแด้จะค่อยๆพยายามกางปีกที่เปียกออกอย่างช้าๆและพึงปีกให้แห้งขยับปีกช้าๆไปมาและเมื่อพร้อมก็จะเริ่มโผบินไปหาอาหารโดยอาหารหลักของผีเสื้อก็คือน้ำหวานจากดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นอกจากนี้ผีเสื้อยังต้องการอาหารจากแร่ธาตุบนดินและผลไม้สุกอีกด้วยเพราะฉะนั้นทุกที่ที่ผีเสื้ออยู่และไปต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยทั้งดินน้ำและต้นไม้ต้องปลอดภัยจากสารเคมีและมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอผีเสื้อเป็นแมลงสำคัญที่ช่วยในการผสมเกสรของดอกไม้และดอกไม้ก็ตอบแทนผีเสื้อด้วยการให้น้ำหวานเป็นอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชหรือดอกไม้ที่ผีเสื้อชอบกินน้ำหวานมากได้แก่ดอกไม้ในกลุ่มดอกเข็มผกากรองซัลเวียและหญ้าหนวดแมวเป็นต้นทุกสิ่งในโลกเมื่อมีคุณประโยชน์ก็ย่อมมีโทษผีเสื้อบางชนิดก็เช่นกัน

0: เมื่อครั้งยังเป็นหนอนได้สร้างความเสียหายคลานกระดึบกระดึบกัดกินผลผลิตทางการเกษตรหรือแม้แต่ยามแปลงร่างเป็นผีเสื้อก็ยังมีผีเสื้อบางชนิดใช้ปากพิเศษเจาะดูดกินผลไม้ที่ปลูกไว
1: ้ว้ายอย่าจับฉันแรงเดี๋ยวฉันบาดเจ็บขอร้องนะถ้าจะจับฉันจับให้ถูกวิธีให้ฉันเดินบนมือของเธอสิ
0: ว่ากันว่าลวดลายบนปีกผีเสื้อสามารถบอกเพศได้ผีเสื้อตัวผู้มักมีสีหรือลวดลายบนปีกที่สะดุดตาเพื่อดึงดูดเพศเมียนั่นเองโลกแมลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่โลกแมลงแหล่งเรียนรู้เพื่อรู้จักแมลงให้มากขึ้นแต่มากกว่านั้นคือการได้รับรู้ว่าทุกๆชีวิตจะดำรงอย่างมีความสุขได้ต้องอยู่อย่างเกื้อกูลและไม่ทำร้ายกันกับวันนี้ซุปเปอร์บัคสุดยอดผีเสื้อราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม
2: ้พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอารอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับทุกคนวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีอยู่แค่เฉพาะเรื่องของหุ่นยนต์จานบินหรือยานอวกาศอันไกลโพ้นแต่ในขนมหวานแสนอร่อยที่เด็กคนชื่นชอบก็มีวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งให้พวกเราได้ลิ้มลองรสชาติด้วยพร้อมจะไปพบกับคำถามสุดป่วนแสนอร่อยของวันนี้กันหรือยังครับ

0: กแลตกับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: ถ้าถามว่าช็อกโกแลตกับลูกอมอะไรอร่อยกว่ากันคำตอบที่ได้ก็คงจะเป็น
2: อร่อยคนละแบบหนูคิดว่าที่ช็อกโกแลตอร่อยเนี่ยก็เพราะว่ามันหอมมันแล้วก็หวานด้วยค่ะแล้วก็มีหลายรสก็คงจะอร่อยมาก
1: มาเป็น
2: ช็อกโกแลตกับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: แล้วทำไมอยู่ดีๆน้องๆถึงอยากรู้เรื่องนี้ล่ะคะ
3: พวกเราไม่อยากฟันผุกครับแต่ก็อยากกินขนมหวานอยู่ดีก็เลยยังไม่ถูกว่าจะกินขนมอะไรที่จะทำให้ฟันผุกน้อยครับ
4: ผมว่าช็อกโกแลตเพราะว่าช็อกโกแลตมันหวานกว่าครับ
5: ลูกอมครับเพราะกินแล้วมันติดฟัน
6: น่าจะช็อกโกแลตเพราะว่ามันติดฟันมีข้าวสกปรก
7: ลูกอมเพราะว่าน่าจะมีความหวานมากกว่าช็อกโกแลตค่ะ
1: การที่เราจะเปรียบเทียบอะไรนั้นเราจะต้องรู้ข้อมูลของสิ่งนั้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในอันดับแรกเราไปช่วยพี่ๆเขาทำลูกอมกัน

โอเคครับตรงนี้ส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับก็จะมีน้ำแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีกลูโคสด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องๆนะครับช่วยผสมในส่วนของน้ำแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปในหม้อนะครับใส่น้ำให้หมดเลยครับเทลงไปเลยเดี๋ยวใส่น้ำตาลนะครับเริ่มอีกนิดนึงคนละ4ถุงนะครับลงไปตรงๆเลยใช่คนละ4ถุงนะครับแต่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องใส่กลูโคสนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เขานะครับตักให้ดูว่าส่วนประกอบสุดท้ายของเราเนี่ยที่เราต้องใส่กลูโคสด้วยเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับลักษณะมันก็จะเหนียวๆนะครับคล้ายๆน้ำเชื่อมโอเคนี่ก็คือส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับพอเสร็จแล้วต่อไปก็รอเวลาให้มันได้อุณหภูมิที่เราต้องการแล้วก็ทำรอบต่อไป

0: เขาใส่อะไรลงไป
1: อันนี้เป็นสีครับสีขาวก็สังเกตว่าตรงเนี้ยเราจะมีสีต่างๆนะครับก็คือในแต่ละลายมันจะมีสีหลายสีใช่ไหมสีผสมอาหารใช่อันนี้ก็จะเริ่มจากสีขาวก่อนตอนนี้ร้อนมากเลยนะร้อนประมาณ160องศาอันตรายนะครับตรงนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือผงเราเรียกว่าผงแอซิดครับมันมีรสชาติเปรี้ยวๆเดี๋ยวละลายครับผมเดี๋ยวเราจะผสมอีกทีนึงตอนนี้มันเริ่มเย็นลงละแต่ถึงมันจะเย็นลงยังไงเราก็จับไม่ได้อยู่ดี
0: นี่ทำอะไรอะคะ
1: อันนี้เหรอครับตอนนี้ตัดแบ่งสีครับใช่ตัดแบ่งออกเป็นสีๆก่อนที่เราจะเริ่มปั้นเดี๋ยวก็เห็นละว่าจะออกมาเป็นหน้ายิ้มได้ยังไงจากเหลวๆก็เป็นก้อนละ
0: ร
1: ้อนครับร้อนตรงนี้เราก็จะเรียกการขั้นตอนนี้ว่าการสเตชชิ่งก็คือภาษาไทยง่ายก็คือยืดตัวน้ำตาลออกให้มันยาวขึ้นให้มันฟูขึ้นเพื่อที่เวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะกรอบๆสังเกตเวลาตอนเรากินไหมมันจะกรอบๆเพราะว่ามันจะมีอากาศเข้าไปในตัวแคนดี้ตอนนี้ก็ยืดน้ำตาลเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะปั้นขึ้นรูปแล้วครับ

0: จะตัดยังไงหรอครับ
1: มันก้อนใหญ่มาก
0: ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็รู้ละว่าพี่จะตัดยังไง

0: ในการตัดสินใจอะไรบ้างไหม
1: หนูคิดว่าลูกอมเนี่ยมันทำมาจากน้ำตาลเราก็เห็นกันอยู่หนูคิดว่าฟันผุแน่นอนเลยค่ะ
0: แล้วน้องคิดว่าไงครับ
2: ลูกอมมันก็อร่อยดีนะครับมันมีสีฟันสวยงามน้ำตาลมันก็อาจจะทำไม่ให้ฟันผุก็ได้ครับ
0: ดีมากดีมากเลยแต่เราเนี่ยจะตัดสินใจอะไรนะคะข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลเรื่องช็อกโกแลตกันด้วยไปกันเลยอ้าวแหมพูดถึงเรื่องขนมเนี่ยไม่ได้เลยนะคะน้องๆเนี่ยแต่พี่เปรี้ยวก็ชอบเหมือนกันนะคะน่ากินอ่ะ

เอ้ย

0: เด็กๆมารอกันนานยังคะอยากลองมาทำช็อกโกแลตดูไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: มาใกล้ๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่คะช็อกโกแลตนี่ทำมาจากอะไรหรอคะแล้วก็เรียกว่าอะไรคะช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตมันจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทค่ะจะมีช็อกโกแลตแท้นะคะช็อกโกแลตแท้นี่ก็คือส่วนผสมของที่เป็นช็อกโกแลตเยอะๆจริงๆพอในช็อกโกแลตแท้อีกก็จะแบ่งเป็น3สีจะมีสีดำเป็นดาร์กช็อกก็คือช็อกโกแลตดำแล้วก็ไม่มีความหวานเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่เราใช้วันนี้เป็นมิลช็อกนะคะแล้วก็จะมีเป็นไวท์ช็อกค่ะ
2: พี่ครับช็อกโกแลตมันทำมาจากอะไรครับ
0: ช็อกโกแลตเหรอคะช็อกโกแลตทำมาจากต้นโกโก้ค่ะ
3: ต้นโกโก
4: ้ช็อกโกแลตได้มาจากการนำเมล็ดที่อยู่ในผลโกโก้มาผ่านกระบวนการหมักเป็นเวลา 5-6 วันแล้วนำมาตากให้แห้งประมาณ 1-2 สัปดาห์จากนั้นเมื่อได้เมล็ดโกโก้แห้งมาแล้วก็จะนำมาคั่วและบดด้วยความเร็วสูงจนได้ออกมาเป็นโกโก้ลิเคอร์ซึ่งก็คือช็อกโกแลตแท้ที่อยู่ในรูปแบบของเหลวที่มีความหนืดสูงและมีเนื้อเนียนละเอียดครับ
5: แล้วช่วยสอนพวกเราทำช็อกโกแลตหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ที่จะสอนวิธีทำช็อกโกแลตแบบง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถกลับไปทำทานเองที่บ้านได้ด้วยดีไหมคะ
1: ดีเลย
0: ใส่ในอ่างได้เลยค่ะ

0: ลองช่วยคนสิคนเบาๆโอ้คนต่อให้ละลายให้หมดเลยนะให้มันเป็นน้ำเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเลยนะคะช็อกโกแลตก็อุ่นๆแล้วเหมือนตอนแรกใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะใส่ถั่วอัลมอนด์ลงไปค่ะค่อยๆใส่คนนึงช่วยใส่คนนึงช่วยคนก็ลงมือหยอดได้เลยตัดมาเออเสร็จแล้วก็เอาอีกช้อนนึงค่ะช่วยเขาเขี่ยลงไปแค่นี้เองทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำเลย

ันชี่อัลมอนด์ช็อกโกแลตเราก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่มันยังไม่สวยไหมคะว่าไหมมันยังสีดำๆอยู่เราจะมาทำตัวตกแต่งขนมกันนะคะตัวนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตโคตติ้งเวลาเราเลือกใช้เราต้องดูด้วยค่ะเราเอาตัวนี้มาเป็นการตกแต่งใช่ไหมคะเราใช้แค่ตัวโคตติ้งก็ได้เพราะว่ารสชาติเขาก็จะไม่เด่นมากจะไม่ไปกลบตัวช็อกโกแลตที่เราทำไว้นะคะ

0: หวานไหมนุ่มไหม
1: หวาน
2: แข็ง
3: มันเหมือนกับมันเหมือนหวานขมขมขมนิดเดียวอะค่ะ
0: เดียว
3: แล้วก็อร่อยมาก
0: ได้ครบเลยนะคะได้ครบทั้งความรู้ข้อมูลและสัมผัสรสชาติของช็อกโกแลตและอมยิ้มไปแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาให้สมองคิดและประมวลผลกันแล้วว่าระหว่างช็อกโกแลตและอมยิ้มอันไหนจะทำให้ฟันผุมากกว่ากัน

Uh-huh.

0: ได้เวลาแห่งความตื่นเต้นของการทดสอบว่าช็อกโกแลตลูกอมอะไรกินแล้วฟันผุมากกว่ากัน
1: เย้ yeah! อ
0: ยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าอะไรกินแล้วให้ฟันผุมากกว่ากันอันดับแรกก็ต้อง
1: ทดลองกินผมเลือกลูกอม
2: หนูเลือกช็อกโกแลตค่ะ
0: แล้วจะช้าอยู่ทำไมล่ะคะกินกันเลย
2: เย้ yeah!

0: ของนั้นก็หมดแล้วค่ะ
1: หลังจากที่ได้ทำการทดลองนะคะแล้วก็เราก็ได้รู้แล้วว่าส่วนผสมของสิ่งต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างระหว่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยน้องๆยังคิดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าว่าสิ่งไหนทำให้ฟันผุ
2: คิดเหมือนเดิมอยู่ค่ะเพราะว่าลูกอมเนี่ยมันทำจากน้ำตาลจริง
1: ๆ
0: คิดเหมือนเดิมอยู่ครับช็อกโกแลตนะครับมันเป็นสีดำใช่ไหมครับแล้วมันอาจจะไปติดฟันทำให้เกิดฟันผุก็ได้ครับ
1: อ๋อโอเคมีเหตุผลทั้งสองคนเลยแต่หลังจากนี้นะคะพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆทั้งสองคนไปทำกิจกรรมตามปกติเลยนะคะแล้ว3ชั่วโมงเนี่ยเรากลับไปเจอกันเพื่อไปตรวจฟันเนาะแต่ระหว่าง3ชั่วโมงเนี่ยห้ามน้องๆดื่มหรือทานอะไรเลยนะโอเคไหม
0: โอเค
1: โอเคค่ะแล้วเจอกัน
0: เย้
1: ไปตรวจฟันกันเลย
3: เลย
1: มาค่ะสวัสดีค่ะหนูพาน้องสองคนมาตรวจฟันนะคะมีน้องนนท์กับน้องนดค่ะ
4: ค่ะน้องนนท์กับน้องนดนะคะ
1: โอเคจะนั่งรอนะ
5: นั่งตรงนี้นะ
1: ตรวจฟันแล้ว
4: เชิญน้องนนท์ค่ะ
1: มาไปลูกสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับ
1: พาน้องนนท์มาตรวจฟันนะคะว่าฟันของน้องเนี่ยมีสิ่งที่ก่อให้เกิดฟันผุหรือเปล่า
4: น้องนนท์เชิญนั่งเลยลูก
6: หมอจะตรวจฟันให้นะครับฟันหนูเนี่ยจะมีคราบหินปูนนะครับคราบพลักคราบจุลินทรีย์ค่อนข้างจะเยอะนะแต่ถ้าให้หนูดูอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะใช้ตัวย้อมสีย้อมให้หนูดูจะได้เห็นว่าที่หนูทานเข้าไปแล้วมันติดฟันเนี่ยจะได้เห็นชัดถ้าปากเลยครับลูก
1: คุณหมอคะขวดอันนี้คืออะไรอะคะที่ไปทาฟัน
6: เป็นน้ำยาย้อมคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเพราะว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยบางทีเรามองในปากเนี่ยสีมันอาจจะขาวๆเหมือนกับตัวฟันเราจะมองไม่เห็นเพราะนั้นเวลาเราแปรงฟันเสร็จอ่ะเราอาจจะไม่ทราบว่ามันยังเกาะติดฟันเราอยู่หนูบ้วนปากเลยลูก

0: ทีนี้หมอทายาย้อมคราบจุลินทรีย์ให้น้องนนท์แล้วก็จะดูในช่องปากจะเห็นไหมคะส่วนที่เป็นคราบจุลินทรีย์เนี่ยหรือว่าคราบอาหารติดก็จะเป็นสีชมพูแดงๆถ้าเสร็จแล้วเราก็จะให้น้องนนท์ไปแปรงแต่ถ้าน้องนนท์แปรงเสร็จแล้วดูใหม่คราบสีชมพูยังอยู่ก็แสดงว่าน้องนนท์ยังแปรงไม่ครบพวกคราบพวกนี้ค่อนข้างจะเหนียวเห็นไหมคะคือต้องใช้แรงนิดหน่อยในการขูดเพราะฉะนั้นถ้าเราแปรงแป๊บเดียวเนี่ยหรือแปรงแค่ทีเดียว2ทีเราก็ไม่สามารถเอาคราบพวกนี้ออกได้คราบเนี่ยถ้ามันสะสมกันเรื่อยๆมันก็จะหนามากขึ้นเรื่อยๆทุกวันพอนานมากเข้ามันก็เป็นหินปูนที่เราต้องมาขูดน้องนนท์บ้วนน้ำอีกทีนะลูกเนี่ยถ้าสังเกตดูเห็นว่าที่หมอที่ยังไม่ได้ขูดตรงตำแหน่งนี้ก็คือน้องนนท์ก็ต้องหัดแปรงฟันให้จุดที่สีชมพูเนี่ยออกให้หมด
1: คราวนี้ตาน้องนนท์ค่ะ
0: ฟันน้องนนท์นี่ก็ค่อนข้างจะดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีคราบพวกคราบพลักคราบหินปูนนิดหน่อยถ้ามองเนี่ยอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะย้อมเหมือนของน้องนนท์ให้นะลูกทีนี้พอหมอทาย้อมเสร็จหนูก็บ้วนน้ำทิ้งนะคะลูก

0: ุณหมอคะแล้วของน้องนศกับน้องนนคนไหนมีค่าเยอะกว่ากันนะคะ
1: ถ้าดูตอนนี้น่าจะเป็นน้องนนจะเยอะกว่าเพราะว่าฟันน้องนนเนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงที่มีฟันน้ำนมกับฟันแท้ปนกันเยอะซ้อนกันไปมาก็จะอาจจะเป็นสาเหตุให้อาหารติดเยอะกว่าแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับอาหารที่เราทานไม่เหมือนกัน
0: คุณหมอคะแล้วอย่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยอันไหนทำให้ฟันผุมากกว่ากันคะ
2: จริงๆแล้วทั้ง2อย่างเนี่ยแยกไม่ได้ชัดเจน 100% ว่าลูกอมหรือช็อกโกแลตอันไหนผุเยอะกว่าถ้าเราทานลูกอมแล้วเราอมเฉยๆไม่ได้เกาะติดฟันมันก็อาจจะน้อยกว่านิดหน่อย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่ทำให้ฟันผุเพราะมันมีน้ำตาลอยู่
3: แล้วสาเหตุของทำให้ฟันผุเกิดจากอะไรได้บ้างคร
2: ับ ก็สาเหตุจากฟันผุส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารที่เราทานเนี่ยถ้าเราทานเข้าไปเสร็จแล้วเราแปลงไม่เที่ยงมันก็จะทำให้มีคราบจุลินทรีย์เกาะที่ตัวฟันก็อาหารที่เป็นแป้งกับน้ำตาลก็จะมีส่วนทำให้ฟันผุมากกว่าอาหารที่เป็นเส้นใหญ
0: ่ผักผลไม้
2: ก็จะน้อยกว่าเพราะว่ามันมีน้ำตาลน้อยกว่าไม่มีส่วนที่เกาะติดฟันเพราะนั้นถ้าหนูทานพวกผักผลไม้มากๆมันก็จะมีเส้นใยที่ช่วยขัดฟันเราแล้วมีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลน้อยฟันก็จะผุน้อยลง
0: หลังทดลองเสร็จและได้ผลการทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักทดลองอย่างเราจะต้องไม่ลืมทำความสะอาดอุปกรณ์นั่นก็คือ
4: แป้งฟัน
0: ถูกต้องค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือลูกอมถ้าเราทานแล้วก็ไม่ยอมแปรงฟันเนี่ยก็ทำให้ฟันผุอยู่ดีไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมกันเถอะพวก

0: ความสงสัยในเรื่องง่ายๆรอบตัวเราหากได้รับการทดลองอย่างสร้างสรรค์และหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์แล้วล่ะก็นอกจากจะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจกับเราแล้วยังทำให้เราปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยนะครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือนอกจากฟันผุแล้วกินขนมหวานมากเกินไปจะทำให้เราเป็นอันตรายอย่างไรส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: จักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่อันไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เป็นคำถามที่น่าตื่นเต้นชวนให้อยากไปทดลองใช่ไหมล่ะครับทุกอย่างเกิดจากความสงสัยครับและความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: เพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้กันนะครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี่เลยกล้องเอ็กซเรย์สุดล้ำที่ทำให้เราเห็นภายในสิ่งต่างๆว่าจะเป็นยังไงนี่ๆๆโอ้ย
1: ส
0: ุ
1: ดยอดเลยครับหัวหน้าเก่งเสมอเลยอ่ะของมีตลอด
0: สงสัยมานานแล้วว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยตื่นเต้นนิดหน่อยตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะมาลองกันเลยส่องอะไรก่อนดีเอาผลไม้กองนั้นก่อนกันละกันลองดูแชว้าวข้างในผลไม้มันเป็นอย่าง
2: น
0: ี้นี่เอง
2: ไหนครับไหนครับขอพวกเราดูบ้างสิโอ้โหสุดยอดอ่ะ
0: นี่นี่นี่พอละพอละส่องต่อขอฉันส่องต่อก่อนไหนลองไปส่องกับตุ๊กตาตัวนั้นดีกว่าแชะโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอเนี่ยโอ้เจ๋งอ่ะลองไปเรื่อยๆลองอะไรอีกดีปลาตัวนี้ละกันเฮ้ยนั่นมันอะไรอยู่ในตู้ปลาเนี่ย
1: โอ้โห
2: โครงร่างอะไรก็ไม่รู้ปลาจัง
1: โอ้จริงด้วย
0: ลองแมวเฮ้ยแม่แต่เจ้าแมวก็มีด้วยเหรอเนี่ยละหรือว่า
3: หรือว่าอะไรเหรอครับหัวหน้า
0: เฮ้ยยังไงในร่างกายของพวกนายก็มีโครงประหลาดนี้เหมือนกันเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่

0: อร่อยจังไหม
1: โอ้โหอร่อยขนาดนั้นเลยครับฮีโร่
0: โหอร่อยมากเลยสิครับพี่ข้าวพี่ข้าวครับฮีโร่ได้ยินมาว่านมเนี่ยครับนอกจากอร่อยแล้วสามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ตัวสูงขึ้นได้ด้วยแต่ว่าพี่ข้าวครับนมมันทำให้เราตัวสูงขึ้นได้ไงครับ
1: อ้าวก็เพราะว่าในนมเนี่ยนะครับมีแคลเซียมและแคลเซียมเนี่ยนะครับก็ทำให้กระดูกของเราเนี่ยขยายตัวขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นพอกระดูกของเราเนี่ยขยายเนี่ยนะครับก็ทำให้ตัวเราเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองครับแล้วเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะสร้างแคลเซียมได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงๆอย่างเช่นพวกนมแล้วก็พวกปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยแหละครับกระดูกเนี่ยนะครับมีอยู่ในสัตว์หลายๆชนิดนะครับรวมทั้งคนเราด้วยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พี่ข้าวนะครับจะมาเล่าถึงกระดูกที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับแล้วฮีโร่คิดว่ากระดูกเนี่ยนะครับที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยทำหน้าที่อะไร
0: แข็งๆแบบนี้ก็น่าจะเป็นโครงสร้างรับน้ำหนักอะไรบางอย่างแบบนี้ป่ะครับ
1: ถูกต้องแล้วล่ะครับกระดูกของเรานะครับทำหน้าที่เป็นโครงร่างภายในร่างกายที่คอยค้ำจุนร่างกายของเรานะครับและกระดูกเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยแร่ธาตุแคลเซียมเป็นหลักนะฮีโร่ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่มีกระดูกร่างกายของเราจะเป็นยังไง
0: เฮ้ยหูพี่ข้าวครับมันก้อนอะไรบางอย่างเลยอะหูสภาพไม่น่าดูเลยครับพี่ข้าว
1: ไงล่ะทีเนี้ยเห็นความสำคัญของกระดูกหรือยังครับ
0: หูเห็นชัดแจ๋วนั่นจะแปลว่าโครงร่างภายในร่างกายของเราอะครับก็มีแต่กระดูกแข็งๆแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนอกจากกระดูกเนี่ยนะครับยังมีกระดูกอ่อนข้อต่อแล้วก็เส้นเอ็นด้วยล่ะครับและพวกนี้นะครับจะประกอบรวมกันนะครับเป็นโครงร่างภายในร่างกายของเราเรียกว่าระบบโครงกระดูกครับ
0: โอ้พี่ข้าวครับถ้าพูดแบบนี้ก็แปลว่าต้องมีกระดูกหลายชิ้นมากๆแน่เลยครับ
1: ตอนนี้ฮีโร่อยากเห็นโครงสร้างกระดูกในร่างกายของเราหรือยัง
0: อยากเห็นแล้วครับ
1: อยากเห็นเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าพี่ข้าวพาไปดูเลย
0: ไปกันเลย
1: นี่ครับฮีโร่โครงสร้างกระดูกในร่างกายของเราโดยปกตินะครับเราจะแบ่งกระดูกออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกคือกระดูกแกนก็คือเป็นกระดูกที่อยู่แกนกลางของลำตัวของเรานะครับมีทั้งหมด80ชิ้นครับไหนฮีโร่เห็นอะไรบ้างกระดูกแกน
0: ก็มีกระดูกส่วนหัวแล้วก็มีกระดูกส่วนกลางลำตัวครับ
1: ใช่แล้วครับกระดูกแกนนะครับก็จะประกอบไปด้วยกระโหลกศีรษะนะครับกระดูกสันหลังกระดูกทรวงอกแล้วก็กระดูกซี่โครงนั่นเองครับ
0: แล้วกระดูกส่วนที่เหลือล่ะคะพี่ข้าว
1: กระดูกกลุ่มที่2นะครับเราเรียกว่ากระดูกระยางนะครับนี่มีทั้งหมด126ชิ้นซึ่งกระดูกระยางนะครับก็จะประกอบไปด้วยกระดูกไหปลาร้าสะบักแขนขากระดูกเชิงกรานทีนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกระดูกอีกประเภทหนึ่งนะครับเราเรียกว่ากระดูกอ่อนครับเป็นเนื้อเยื่อที่คอยรองรับส่วนที่

อ่อนนุ่มของร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันการเสียดสีของข้อต่อทำให้ข้อต่อของเราเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นด้วยเราแบ่งกระดูกอ่อนนะครับออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยคือกระดูกอ่อนขาวนะครับก็จะพบได้ตามข้อต่อกระดูกแล้วก็หลอดลมของเรานะครับประเภทที่2

0: ข้ามาสิ
1: โอ
0: ้ยนะ
1: ปวดมือปวดแผลเลยโอ้ยแข็ง
2: ๆใช่ที่ฝึกยกของหนักๆมากันเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมไม่ได้เรื่องเลยพวกแกเนี่ย
0: รับนะด้วง
3: โอเค
2: ให้หยุดอยู่แค่ตรงนั้นแหละมันจบแล้ว
4: ว้าว
2: โอ้ย
5: เฮ้ยด้วงนายเป็นอะไรหรือเปล่า
3: ฉันโอเคทุกคน
2: ฮ่าฮ่าโอ้ยเจ็บขาโอ้ยเจ็บขาโอ้ยเจ็บขา
5: โอ้โหเจ็บขนาดนี้สงสัยกระดูกจะหักละมั้งทำไมเปราะบางกันจังเลยเนี่ยสงสัยขาดแคลเซียมไม่ค่อยได้กินนมแน่ๆเลย
2: โอ้ยนมนำอะไรเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกระดูกเปราะบางเนี่ยโอ้ยฉันงงแต่ตอนนี้พาไปหาหมอก่อนเจ็บโอ้ย
1: ไปครับไปครับไ

0: นี่ครับฮีโร่พี่คาร์มีกระดูกมาให้ฮีโร่ดู
1: โอ้แข็งมากเลยครับพี่ข้าวแล้วทำไมกระดูกถึงแข็งได้ขนาดนี้ครับ
0: นี่ครับฮีโร่ถ้าเราดูด้านในกระดูกนะครับฮีโร่จะเห็นว่ามันเป็นรูพรุนอย่างนี้ใช่ไหมเชื่อมเป็นตะข่ายอย่างนี้เลยอันนี้นะครับคือเคล็ดลับความแข็งแรงของกระดูกของเราครับ
1: รูพรุนพวกนี้เนี่ยครับแล้วมันทำให้กระดูกแข็งขึ้นได้ยังไงครับ
0: เดี๋ยวพี่ข้าจะโชว์ให้ดูว่าโครงสร้างแบบนี้มันแข็งแรงแค่ไหนครับเดี๋ยวฮีโร่นะครับตั้งแกนทิชชู่ตัวนี้ในแนวตั้งเรียงกันเลยนะให้ติดกันพอเราเรียงแกนกระดาษทิชชู่เสร็จแล้วยึดติดด้วยเทปกาวโอเคทีนี้เรียบร้อยแล้วไหนดูดิ
1: ทันแท
0: ้โอเคทีนี้ฮีโร่ลองเอาดัมเบลวางไว้เลยครับ
1: โอ้โหไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวเลยครับ
0: ลองงานที่หนักกว่านี้ไหมไหนลองตัวนี้สิ
1: หูหนักมากครับจะไหวไหม
0: เฮ้ย
1: เฮ้ย
0: ยังได้อยู
1: ่ยังได้เหรอครับฮีโร่คิดอะไรสนุกสนุกออกล่ะ
0: ทำไง
1: ฮีโร่จะยืนอยู่แบบนี้ครับ
0: เอาเลย
1: ดูว่าจะรับน้ำหนักได้ไหม
0: ลองดูดีกว่าม
1: า
0: หนึ่งสองสาม
1: หูรับน้ำหนักฮีโร่ได้ไหมครับหูเจ๋งเลย
0: เป็นไงล่ะเจ๋งใช่ไหมล่ะครับโครงสร้างกระดูกจำลองของเรา
1: เจ๋งไปเลยครับ
2: กระดูกเป็นอวัยวะที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายสามารถทนต่อน้ำหนักที่กดทับลงมาได้โดยส่วนประกอบของกระดูกมีอยู่2 ส่วนนั่นคือส่วนที่มีชีวิตอย่างเซลล์กระดูกเนื้อเยื่อยึดเหนี่ยวเนื้อเยื่อประสาทและหลอดเลือดกับส่วนที่ไม่มีชีวิตก็คือสารประกอบพวกแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมฟอสเฟตซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้เป็นส่วนที่ทำให้กระดูกแข็งแรงและเมื่อกระดูกทั้งสองส่วนมาประกอบกันจึงทำให้กระดูกของคนเราแข็งแรงเหนียวแน่นทนทานไม่เปราะหรือแตกหักง่ายบวกกับโครงสร้างภายในของกระดูกที่ประกอบไปด้วยกระดูกทึบและกระดูกพรุนที่มีลักษณะโครงสร้างเป็นตะข่ายคล้ายกับโครงสร้างของรังผึ้งซึ่งโครงสร้างนี้เองที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับกระดูกและช่วยในการพยุงรับน้ำหนักได้อย่างมากอีกด้วย
1: โอ้พี่ข้าวครับกระดูกเรานี่แข็งแรงจริง
0: ๆใช่ล่ะครับพี่โร่เดี๋ยวพี่ข้าวนะครับจะทำให้กระดูกที่แข็งแรงเนี่ยอ่อนยวบเลยเกยย้วยเหมือนยางยืดเลยล่ะครับ
1: ฮะอ่อนเหมือนจะยางเลยเหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับอยากเห็นไหม
1: อยากเห็นแล้วครับ
0: งั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: ไปกันเลยครับ
2: เทน้ำอัดลมลงไปในโหลแล้วใส่กระดูกไก่ลงไปแช่ในน้ำอัดลมเลย
0: เดี๋ยวเราจะแช่ทิ้งไว้อย่างเงี้ย 5-7 วันนะคะฮีโร่พี่ข้าวมีอันที่แช่ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่า
1: ได้เลยครับ
0: ปึ๊บ
1: หุ้ยอันนี้มันลอยน้ำด้วยค่ะพี่ข้าว
0: อุ๊ยฮีโร่ลองจับเร็ว
1: สีเขียวนะฮู้มือของเล่นเลยค่ะพี่ข้าวโหพี่ข้าวครับกระดูกเนี่ยครับกลายเป็นยางไปเลยครับเหมือนที่พี่ข้าวบอกเลย
0: ใช่ไหมล่ะครับจากกระดูกแข็งๆเนี่ยก็ย้วยเป็นยางยืดแบบนี้เลย
2: ที่กระดูกกลายสภาพจากแข็งๆเป็นอ่อน

0: ่อนได้ก็เป็นเพราะว่าในกระดูกจะมีสารประกอบเป็นแคลเซียมที่ทำให้กระดูกนั้นแข็งแรงแต่พอเราใส่กระดูกในน้ำอัดลมกรดในน้ำอัดลมก็จะแทรกซึมเข้าไปกัดกร่อนแคลเซียมในกระดูกให้ลดน้อยลงจนอ่อนนุ่มได้เพราะสาเหตุนี้หากดื่มน้ำอัดลมมากๆมีผลทำให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมส่งผลจนทำให้เป็นโรคกระดูกพรุนได้นั่นเองครับ
1: ได้เวลาสนุกคิดพิชิตคำถามเกี่ยวกับโครงกระดูกกันแล้วฉันเป็นของเหลวที่อยู่ในกระดูกฉันสร้างเม็ดเลือดต่างๆในร่างกายมนุษย์ได้ฉันมีไขมันกักเก็บไว้ด้วยนะฉันก็คือไขกระดูกนั่นเองเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางของกระดูกมีลักษณะเป็นของเหลวแบ่งออกได้2ชนิดคือไขกระดูกแดงที่ทำหน้าที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดต่างๆนั่นคือเซลล์เม็ดเลือดแดงไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและสร้างเม็ดเลือดขาวที่ช่วยป้องกันและต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายในร่างกายส่วนอีกชนิดหนึ่งก็คือไขกระดูกเหลืองทำหน้าที่กักเก็บไขมันซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานได้
0: เอ้าฮีโร่ยกของหนักขนาดนี้ทำไมไม่เรียกให้พี่ข้าวช่วยล่ะครับเนี่ยถ้าฝืนยกท่าที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นอันตรายต่อกระดูกสันหลังมากๆเลยนะ
2: ฮะมีท่าที่ถูกต้องด้วยเหรอครับ
0: มีสิครับมากเดี๋ยวพี่ข้าวทำให้ดูดีกว่าถ้าใครจะยกของนะครับนี่เลยเริ่มจากการที่เราเดินเข้าไปใกล้ๆสิ่งของที่เราจะยกนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ย่อตัวลงไปนะจับของที่จะยกให้ถนัดมือทีนี้ที่สำคัญมากเลยนะครับต้องแรงใช้ขาด้วยนะครับถีบตัวเราขึ้นมายกตัวให้เราตัวเราลอยแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะวางของดูไหมต้องทำยังไงสมมุติเราจะวางของนะครับก็ทำเหมือนกันเลยเราก็ย่อตัวลงไปแบบนี้ปึ๊บวางของลงแล้วก็ใช้ขาเนี่ยดันตัวเรากลับขึ้นมาเหมือนเดิมฮีโร่เห็นป่ะตอนที่พี่เข้ายกของเนี่ยหลังพี่ข้าวเป็นยังไงบ้าง
2: โอ้เห็นหลังพี่ข้าวตรงตลอดเวลาเลยครับโอ้โหฮีโร่ไม่นึกเลยนะครับว่าแค่ยกของในท่าที่ผิดเนี่ยจะส่งผลเสียต่อกระดูกได้
0: ไม่ใช่แค่ท่ายกของเท่านั้นนะครับท่าเดินท่านั่งท่านอนเนี่ยก็ส่งผลต่อกระดูกสันหลังของเรานะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะยืนแล้วก็เดินหลังค่อมหรือไม่ก็นั่งหรือโน้มตัวไปข้างหน้าเยอะๆหรือว่านอนคุดคู้อย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะเสียบุคลิกภาพแล้วนะครับแต่เราทำไปนานๆเนี่ยก็ส่งผลเสียต่อกระดูกสันหลังของเราทำให้เราเนี่ยปวดหลังได้นะครับ
2: พี่ข้าวครับงั้นหลังจากนี้ต่อไปฮีโร่จะระวังเลยนะครับ
0: ดีมากเลยครับและที่สำคัญนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยต้องหมั่นดูแลรักษากระดูกของเรานะครับโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับที่มีแสงแดดอ่อนๆเราจะได้รับวิตามินดีเข้าไปในร่างกายเพราะว่าวิตามินดีเนี่ยนะครับช่วยในการดูดซึมแคลเซียมได้ดีมากเลยล่ะครับ
2: พี่ข้าวครับนอกจากนี้เราก็สามารถบำรุงกระดูกโดยการดื่มนมเยอะๆด้วยนะครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เฉพาะนมนะยังมีอาหารอีกหลายอย่างเลยที่เต็มไปด้วยแคลเซียมนะครับอย่างเช่นผักใบเขียวจำพวกตำลึงแล้วก็คะน้านอกจากนี้ก็จะมีพืชตระกูลถั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วอัลมอนด์ถั่วพูหรือว่าถั่วเหลืองเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราทุกคนเนี่ยควรจะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะครับเพราะว่าสารอาหารต่างๆแล้วก็รวมถึงแร่ธาตุวิตามินเนี่ยจำเป็นในการทำให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เติบโตสมบูรณ์ครับ
3: โอ้โหอยู่บนโดนซะสูงเลยเนี่ย
4: ทำยังไงดี
5: ถอยไปถอยไปเดี๋ยวพี่หมึกเองน้องไม่ต้องห่วงนะจ๊ะน้องผิดเสื้อเดี๋ยวพี่ไปเก็บให้
3: เฮ้ยหัวหน้าเรานี่สุดๆและเท่สุดๆเลย
6: ห
3: ั
6: วหน้าสูง
7: หัวหน้าสูงเขาค่ะ
3: หุยหุยเล่หุย
5: เอ้ยจับเฮ้ยได้มาแล้วเฮ้ยไม่ยากเท่าไหร่นี่นา
3: โอ้ยหัวหน้า
5: เจ็บขาขาฉันโ
6: ถโอ้ยหัวหน้าเป็นอะไรไหมครับเป็นอะไรไหม
8: ดูอาการแล้วขาคงหักแหละเดี๋ยวฉันจะเข้าเฝือกให้นะ
9: เดี๋ยวก่อนแค่

0: เอาของแข็งๆมาพันขามันจะหายได้ยังไงล่ะเนี่ยนี่จะแตกกันหรือเปล่าเนี่ย
1: จริงๆไม่น่าไว้ใจเลยอ่ะดูท่าทางแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยกระดูกอ่ะมันซ่อมแซมตัวเองได้เราใส่เฟือกตรึงกระดูกให้อยู่กับที่แล้วก็รอให้มันค่อยๆสมานกันเองได
3: ้ถ้าทำอะไรก็รีบๆทำเธอเจ็บมาไม่ไหวแล้วอ่ะ

0: เฮ้ยเฮ้ยแกเอาละครับหัวหน้าเฟือค่ะ
1: เฮ้ยแล้วมันจะหายจริงๆหรือเปล่าเนี่ย
0: ลองเลยครับลองเฮ
1: ้ยขยับได้ปกติแล้วดูสิเฮ้ยกระดูกซ่อมตัวเองจริงๆได้เหมือนที่เจ้าหนอนบอกเลยอ่ะเฮ้ยอึดชื้อชื้อว้าโหชนาย
2: หัวหน้าครับระวังหน่อยนะครับ
1: โอ้ย
0: อุ๊ยเป็นไงบ้างครับ
1: โอ้ยโดนหัวไม่เป็นไรแค่นี้สบายมาก
0: สบายจริงเหรอของแกต้องนี่หน่อย
1: พวกแกเนี่ยพวกแกเน
0: ี่ย
1: สนุกเกินไปแล้วนะเนี่ยฮะ
0: สีชมพูหวานแหวว
3: นี่ขอทานด้วย
0: มีลูกค้าเลย
3: โอ้โหสนุกจัง

พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศ

0: นุ่มนิค่ะในรายการ e-learning with ราชกุลสตรีซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลสตรีค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษาพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environet.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ช่วยหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็เรียบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
0: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อ

0: สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
1: เฮ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
2: ฝนตกแล้วทุกคน
0: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
3: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
1: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
3: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
0: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
4: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
3: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
1: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
3: ได้
0: อย่าไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
2: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
4: ฉันกลัวฟ้าและฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
1: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
4: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีแล้วอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
2: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไ

0: dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะพ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้วเย้
1: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
2: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
3: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
4: ว้าว
3: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
2: ลูกเห็บตก
3: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
2: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่3

ามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับสมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้ 1. ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพพ.ได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: าพบกับพุกค่ะ
1: แม่นุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชพุกสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสครูค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร์

ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย

าหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดค่ะให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง 180-200 ช่อง 186-191 พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง 192-194 รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานวันนี้ที่อาคารอเมริกันโรงพยาบาลพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานได้มีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับโครงการนี้สำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงและประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัยในรูปแบบของการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพดวงตารักษาโรคต้อกระจกและด้านทันตกรรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการบริการผ่าตัดรักษาโรคตาผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมและรับมอบแว่นตาจำนวน500รายมีผู้เข้ารับบริการรักษาโรคผิวหนังจำนวน150รายด้านทันตกรรมได้แก่ตรวจสุขภาพช่องปากถอนฟันอุดฟันผ่าฟันคุดและให้ทันตสุขศึกษาณโรงพยาบาลพิจิตรและเรือนจำจังหวัดพิจิตรจำนวน400รายช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาตลอดจนช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆโอกาสนี้องคมนตรีได้ปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่10ที่บริเวณอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพิจิตรทั้งได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเด็กไทยใฝ่ดีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน200คนกับให้โอวาทขอให้เยาวชนทำหน้าที่ต่อตนเองต่อครอบครัวต่อชุม

ชนและบ้านเมืองมันศึกษาเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและสิ่งใหม่ๆทุกช่วงจังหวะของชีวิตพัฒนาทักษะการทำงานให้ทันสมัยรู้รักสามัคคีเป็นคนดีของประเทศชาติโดยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาพักเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวชิรทรัพย์ปิโตรเลียมจำกัดและหลานยีเดย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์วัดสามพระยาวัดพรหมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.ศิษย์เก่าโรงเรียน

ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพย่อยวัดนายาววัดโนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประโคนชัยวัดตลาดวัดโคกไม้แดงและวัดศรีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท Night Surveyor and Adjuster จำกัดและบริษัท Combat Intertrade จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7ทับ2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดนายมวนารามวัดกู่แก้วสามัคคีวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงจังหวัดขอนแก่นและวัดสีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลารุ่นอัศวพาหุศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลารุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิตติมศักดิ์หน่วยม้าทรงประจำพระองค์สำนักงานเสนาธิการทหารบกบริษัท Impact Electron สยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่พระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระตาตุคาถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยในเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่เจตสิกรูปและนิพพานและในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทั่วประเทศนำโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เทศบาลตำบลสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้วจังหวัดราชบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึก
และสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา

8นาฬิกาถึง12นาฬิกาและงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวนางพยุงอินโตอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ 6 ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2569ได้รับความเสียหายบางส่วนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายคือนายบันอินโตครอบครัวนายดิษพรเทพวิญญากิจอาศัยอยู่บ้านเลขที่49/7หมู่7ตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่15เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอาทิสำนักงานเหล่ากาชาติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ว่าการอำเภอหนองเสือและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569ณบ้านเลขที่ 31/1 หมู่1ตำบลหูกวางอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายวิทยาช้างโตซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเล็กที่ดังกล่าวประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่4เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อาทิสำนักงานเหล่ากาชาติสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569วันนี้ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์ผวยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่21เมษายนถึง8พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นหลักสูตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำหลักในการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีมีความเสียสละมีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่ของตนและมีจิตสาธารณะช่วยสร้างสรรค์ชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรุ่นนี้มีผู้ที่มีคุณสมบัติมีความเหมาะสมในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เข้าฝึกอบรมจำนวน199คนผู้ผ่านการฝึกอบรมมีภารกิจทำหน้าที่เป็นจิตอาสา904ในการเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมช่วยเหลือผู้อื่นและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดจนการนำความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปเผยแพร่อันเป็นการสนองพระราชปณิธาน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังจากทุกสถานีโทรทัศน์ในที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
6: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
5: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินะตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอนันนิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออนันนิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง

0: จากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
1: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
0: ใช่แล้วเบ๊กจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
0: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
1: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
0: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วล่ะพี
1: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์ไหวสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงเมฆสงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
1: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษฎานินทร์นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็ก
1: ๆก็ใช้
0: เราทำอะไรครับ
2: ส่วนของร่างกายในการขยับหุ่นยนต
0: ์สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับ
1: จำลองจำเรือ
0: หุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้เราจะอยู่ในหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI Tizen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะ search ในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitizen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI Tizen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแถดแดนนะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับหรือภาพที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาสร้างโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้านะการเคลื่อนไหวของมือนะครับการเคลื่อนไหวของแขนร่างกายและส่วนต่างๆนะครับโอเคทีนี้หลักการครับนักเรียนง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงานแยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงนั้นครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ1เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพวัตถุนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราจะเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tizen ขึ้นมาได้เลยนะครับนะใครเปิดเสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI Tizen เสร็จแล้วนะครับมาเลยครับ

0: เลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับเว็บไซต์เนี่ยโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงไหนครับไปที่ image data นะครับ
1: แล้วก็เลือก basic
0: จ้าเลือก basic เลือกอะไรต่อจ้
1: า
0: camera นะครับอ่ะเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็น body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
1: ้เราต้องโพสท่า
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
1: ยืนตรงกล้องให้กล้องโฟกัสเราก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งแล้วคนใส
0: ่การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมเออถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับมี
1: เหมือนเป็นกล้อง
2: ใช่มีเป็นกล้อง
1: ม
2: ี
1: เป็นเหมือนกับเป็นเริ่มวิดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
0: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า image classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับ1อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะครับเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่งั้นจะทำลำบากนิดนึงนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับใส่ข้อมูลไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้

เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะถ่ายแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีกครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับอ่ะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับเรานะครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลข1นะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิ้ลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลข1นะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลข1ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลข1ครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลข1กับไม่ใส่เลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1กับไม่มีเลข1นะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลข1ครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลข1นะครับนะปึ๊บนะครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนนะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกดพรีดิกดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กดพรีดิกนะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำไรนะครับโมเดล
คำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปึ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลข1แล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้อาจารย์กด stop ก่อนนะครับกด stop 1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลข1อยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลข1ในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลข1ที่มีหน้าเราอยู่นะครับอ่ะทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับอ่ะตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอนะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้เมมโมรีนะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้างนะครับเราสามารถกดรีเฟรชใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปไม่เยอะละกันนะครับสัก6-7 รูปนะครับนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเคอ่ะอาจารย์ใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการเทรนนะครับปึ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า predict นะครับนะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลข1นะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับสู้กันอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้นน่ะ 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะแต่จริงๆนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะจะใช้ไม่ได้นะนะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะอ่ะเสร็จแล้วกด predict ครับนะการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลข1ขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวเติงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเอ้นี่1นะครับ1อย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็1นะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับ
ใช้ตัว C ตัว D ได้ไหม

0: อาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก
0: ็กดบวกเพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลขหนึ่งนะอาจารย์ทำเลขสองแล้วกันนะไปถ่ายเลขสองเข้าไปนะสองนะครับถ่ายเลขสองเข้าไปนะครับนะปุ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลขสามนะกันนะครับเลขสามนะกันง่ายนี่เลขสามนะครับสามต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนด์นะครับกดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับ
1: wow.
0: ที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับ ในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes.
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับอ่ะตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกด refresh หน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆ อย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็นร้อยนะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัว predict นะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอาจารย์จะกด predict นะครับปุ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่เราทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำนายหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับนะอาจารย์ทำเป็นเลข3นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์จะต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับเอออาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้เอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก Classifying Training Data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ Delete All ครับนะกด Delete All ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับ

0: นะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะทำนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: โอเคค่ะ
0: อาจารย์ใช้ผายมือนะครับคำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลยเพราะว่าเราใช้ท่าทางที่ไม่ได้แตกต่างกันเกินไปต่อไปอาจารย์ใช้กำมือนะครับอาจารย์ใช้กำมือนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์มีอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
1: โอเคครูลองทำแบบที่ภาคคุณดูนะครับ
2: ได้ครับ
1: ขอดูแบบลองการทำเป็นภาพวาดให้ดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยว
0: ภาพแบบไหนนะครับ
1: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวอาจารย์
3: เราไปแล้วมันเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกันถ้าใช้คำศัพท์แบบที่เขามีมาให
0: ้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองในหลายตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับจานถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกดพรีดิกนะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับอ่ะมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอ่ะอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะโอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่นะครับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับพออาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะครับอันนี้อาจารย์แค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับ

0: ทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับ
1: สว
0: ิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับอ่ะเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับ

0: ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอ่ะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับ jump นะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
1: ใช้เป็นหน้า
0: หน้าแบบไหนครับ
1: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
1: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
1: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
1: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
1: ร่างกาย
0: ทำอะไรได้อีกครับ
1: บอดี้
0: ใช้บอดี้ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อใช้เป็นอะไรน่าสนใจเราเรียนทางไกลช่วยคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
2: ปั่นจักรยา
0: นใช้แบบอื่นครับ
2: ให้ม
0: ัน
2: ลด
0: ใช้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
1: ใช้เลขครับ
0: ทำยังไงได้ครับ
1: ใช้เลข
0: เขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์ทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ C Rabbit นะครับนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะครับนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับนะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟ้านะครับโดอยู่ให้เฉยนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับ
2: ไม่ได้เปิดเสียง
0: นะครับฟ้าโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์ละกันนะครับหุ่นยนต์นะ
1: ใช้บริการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
1: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อน
0: แ
1: ล้วก็เขาฟิงเกอร์อ่ะมันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วมันก็ใช้สวิตช์แล้วก็ลากไปตรงเสียบเครื่องกับ
0: ครับ
1: ก็ตามที่เราชูสมมุติถ้าเรากดหนึ่งเราจะมี4แล้วก็จะเล่นเพลงที่4
0: เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI โมเดลในการที่จะใช่มั้ยนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับเปียโนแล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอลกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียนึงนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัว

0: โมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอ่ะทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทํากับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทําอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะงี้คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นไอดอลแล้วกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะ
1: no.
0: อันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเคคือจัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะนักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมั้ยครับว่าทำอะไรได้อีกครับเออจากวันเนี้ย
1: ลองแบบเล่นประสบการณ์ใหม่เทคตัวในการเล่นเป็นมันก็เล่นเกมก็ได้แบบในการเหม
0: ือ
1: นทำรูปร่างอย่างเช่นยกมือเราอาจจะทำให้ตัวที่เรากำลังกระโดดหลบอะไรบางอย่าง
0: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเลยถือเป็นการออกกำลังกายได้ไหมเออได้ประโยชน์ดีไหมทำได้นะถือเป็นประโยชน์อีกทางนึงนะเออแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะฝากให้นะครับทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้พวกเรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนนะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ face หรือว่าใช้ object นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะครับทำการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะนะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับ อยู่เฉยๆนะครับเซนเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงครับดาวน์นะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัว classify ครับจาก image classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับจานทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่2นะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ hand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็น count finger นะครับ count finger นะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3แล้วก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทั้งตัวทำยังไงครับก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สเกเลตันนะครับแล้วก็นะครับเป็นโพสนะครับโพสเจอร์นะครับนี่อาจารย์ต่อให้ดูนะอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะอ่ะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัวสเกเลตันนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้สเกเลตันของบอดี้แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอาโพสครับมาวางนะครับนะนี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็มาเหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับเราก็กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยก2มือนะครับเราก็กดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับนะสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
2: ไปที่
0: ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเป็นโนครับ
2: ขั้นแรกให้ไปที่ AI
0: ไปที่ AI นะครับ hand hand skeleton เนาะนะครับ
2: แล้วก็เอา
0: จากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับเราได้ hand skeleton เราอยากจะใช้นะครับเล่นเปียโนนะครับ
2: ค
0: ือ hand แล้วก็เขา finger เนาะเขา finger นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นโนอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับอาจารย์หยิบเปียโนเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะ

0: ไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับอะไรครับใช้อะไรนะ
1: สว
0: ิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิชมาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคอ่ะลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟาอาจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิตช์เพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิตช์นะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
1: ผมสามารถทำแบบ
0: ลองดูสิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
2: โหเลยมันมีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
0: เล่นยังไงครับผม
2: วิธีเล่นที่ใช้ไม่ได้ใช้แค่วิธีเดียวเช่นใช้มืออย่างเดียว
0: ครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เราก็คือตั้งคาเมร่าเลย
0: ครับ
2: แล้วก็ใส่ถุงน้ำการเช่นบอดี้หรือแฮนด์สเกเลตันเข้าไปแล้วจากนั้นเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่นแฮนด์สเกเลตันก็คือเขาฟิงเกอร์อะไรแบบนั้นเราก็มาติดกับสวิตช์ก็เหม
0: ือ
2: นอันอ
0: ื่
2: นข้างใช้บอดี้อ่ะครับขอดูก่อนบอดี
0: ้เพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
2: ถ้าใช้บอดี้สเกเลตันก็มันเป็นอันไหนเหมือนโพสอันที่เป็นโพสแล้วก็เอาไปที่สวิตช์เหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราใช้มือเราไม่สามารถใช้ครบ2มือให้มันกลายเป็น10ด้านมันก็จะลำบากหน่อย
0: คร
2: ับ เราก็สามารถใช้อย่างอื่นเช่นหัวหรือว
0: ่
2: าตัว
0: เพื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่ไหมหลายๆแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทำบอดี้อีกอันหนึ่งเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟสก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวาง
2: ไปกับนิ้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นเล่นอยู่กับผ้าบาแล้วมันก็จะรับบทโน้ตหนึ่ง
0: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมนี่สมมติอาจารย์เอามาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่5ก็ได้ใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับนะนี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่นะอันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการนะครับนี่เล่นหลายโน้ตอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสียงเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินนะครับอาจารย์เปิดเสียงให้ฟังนะครับนะครับอ่ะนี่เป็นไงครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะอ่ะปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับ
1: เชื่อมก
0: ับ ปึ๊บนะครับนะเหมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ด้วยเวลาดูวงออเคสตราไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออเคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวเราก็ทำอย่างนี้เพลงทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนนะแล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะเออเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
2: ถ้าใช้เฟกอะแล้วไปเล่นเกมครับ
3: เฟสใช้หน้าครับ
2: ก็คือถ้าเราไปเล่นในเกมแล้วแบบเข้าดันเจียนหรืออะไรเงี้ยแบบเข้าถือว่าของเรนูเป็นกินเนียวบริหารโคตร
0: ใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะจับหน้าแล้วปรากฏไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับ
1: บ
0: ริหารคอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะ
3: มันเป็นไงมันเมื่อยเน
2: า
3: ะ
2: สรุปเนี่ยคือแบบหันไปมาอ้าปากลุกขึ้นยกลง
0: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
2: ไม่ไหว
0: ไม่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะ

0: ับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ Image Classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่าบทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียอีกไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
1: ฝึกร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
2: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุม
1: ตัวละครในเกม
0: ตัวละครทำยังไง
2: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆใช่แบบแล้วก็เอาเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกายไปท่าต่าง
0: ๆแสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
2: ก็บริหารกล้าม
0: หัวบริหารเนาะบริหารบริหารนะคอนะ
1: เป็นการบริหารคอ
0: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างกายบ้างนะครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
2: ก็สร้างเพิ่มเลยครับ
0: ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการสร้างโมเดลเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพแล้วภาพเนี่ยครับมันคืออาจารย์ใช้คำว่าเป็นทองคำถ้าเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
2: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึกไงครับ
2: เจ
0: ็บปวดรวดร้าวรู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำไงครับซ้อมครับฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับ
2: ฝึกไปสิบปี
0: ฝึกกันเป็นปีเลยบางทีแล้วจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากกันบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดลด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนๆในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับกระผมพันธการมาลา
1: สวัสดีค่ะณัฐยาทองดวงค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันพิชญานินคุ้มครองค่ะ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนิธิพรศรีนาค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันสุวชัยบรรพเชิดพวกเราเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
0: วันนี้พวกเราขออนุญาตพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทางภาษีอากรเพราะพวกเรานะครับเป็นนักศึกษาสาขาการบัญชีเราจึงเรียนเกี่ยวกับการทำบัญชีและเกี่ยวกับการภาษีมาอย่างหลากหลายวิชาครับและก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวโด่งดังเกี่ยวกับพ่อค้าและแม่ค้านะครับที่ถูกกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับจากการขายของทั้งขายแบบหน้าร้านและออนไลน์นะครับที่มีการชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารครับ
4: ถ้าคิดจะขายของออนไลน์ก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาษีด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพราะหลายคนอาจจะกำลังขายของออนไลน์อยู่หรือสนใจที่จะขายของออนไลน์เพราะยุคนี้นะคะเป็นยุคของโซเชียลมีเดียหลายคนอาจจะเจอกับภาวะโควิด-19หลายคนก็อาจจะกำลังเว้นระยะห่างและทำให้อาจจะไม่อยากจะเดินห้างจึงเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการขายของออนไลน์
0: ใช่ครับถ้าเราเข้าไปใน Facebook เนี่ยเราจะเจอพ่อค้าแม่ค้ามาไลฟ์สดขายของออนไลน์กันอย่างเยอะแยะเลยล่ะครับ
5: ค่ะใน Instagram ก็มีนะคะอย่างเช่นการขายกระเป๋าเครื่องสำอางเสื้อผ้ามีเยอะแยะเลยค่ะ
6: บางท่านอาจจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าเราจะเสียภาษียังไงคิดภาษียังไงแล้วจะไปเสียที่ไหนแล้วถ้าจะไม่เสียจะได้ไหมแล้วกรมสรรพากรจะรู้ไหมแล้วเขาจะรู้ได้ยังไง
4: ถ้าอย่างนั้นตามเรามาเลยค่ะเดี๋ยวพวกเราจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนหรือเพื่อนๆจากสถาบันอื่นได้รับฟังแล้วอยากจะเพิ่มเติมประเด็นหรือเพิ่มเติมเนื้อหาหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียภาษีจากการขายของออนไลน์หรือช่วยคอมเมนต์แนะนำไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะถือว่าเป็นการช่วยกันให้ความรู้แก่ผู้ชมทุกท่านค่ะ
7: พี่ตัวเองมีเพื่อนที่เจอปัญหาขายของออนไลน์มาแล้วเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังได้ป่ะแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะ
0: คืองี้เพื่อนเราอะเรียนจบปวช.ใช่ไหมแต่นักก็ไม่ได้เรียนต่อหรอกผันตัวไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายพวกอาหารเสริมคอลลาเจนกาแฟลดน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยขายเยอะแยะเลย
5: ถามจริงขายที่ไหนหรอขายออนไลน์เนี่ยนะ
0: ขายทางเพจ Facebook ของนางนี่แหละนางก็ไลฟ์ขายเกือบทุกวันนะคนก็เข้ามา CF ของนางทุกวันพอนางขายได้นางก็ไปส่งของที่ไปรษณีย์เคอร์รี่แฟตของขนส่งอะไรพวกเนี้ย
6: ขายดีไหมล่ะเธอแล้วยอดขายประมาณไหนหรอ
0: แรกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอไปรู้ว่าต่อมาก็ขายได้เฉลี่ยต่อเดือนละเป็นแสนบางเดือนก็หลายแสนเลยนะก็เพราะว่านางคงทั้งสวยพูดเก่งน่ารักบุคลิกดีและที่สำคัญนะสินค้าของนางแต่ละอย่างราคาดีมากเลยล่ะ
8: ต่างปุ้ยเลยอยากไปขายด้วยเลยอ่ะ
0: อุ้ยเตรียมออกรถกระบะไว้รอขนของเลยมีหนำซ้ำนะขายของได้เงินเยอะเอาไปเลี้ยงพ่อแม่ซื้อที่ดงที่ดินยังได้เลยนะ
5: แล้วปัญหามันเกิดจากตรงไหนหรอ
6: เราขอเดาได้ปะ
0: แต่บอกก่อนนะเรื่องนี้มันหลายปีมากแล้วใช่ครับณประเทศของเรามีการออกกฎหมายให้มีการส่งข้อมูลในการโอนเงินเข้าบัญชีมากกว่า 3,000 ครั้งต่อปีครับ
6: หรือ400ครั้งต่อปีมียอดเงินเกิน2ล้านบาทให้แก่กรมสรรพากร
4: เพราะการขายของออนไลน์ส่วนใหญ่มักใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย
6: ์จริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดแค่ธนาคารพาณิชย์อย่างเดียวนะแต่กฎหมายระบุถึงสถาบันการเงินรวมๆด้วยแหละ
5: สรรพากรก็เอาข้อมูลจากที่ได้รับจากสถาบันการเงินนี่แหละมาเรียกเก็บภาษีออนไลน
6: ์เธอจริงๆแล้วอ่ะคนที่ขายของหน้าร้านเขาไม่ได้ขายออนไลน์เขาก็เสียภาษีกันมานานแล้วนะ
4: ใช่ๆจริงด้วยก็ทุกคนก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันสิเนาะแล้วภาษีที่เสียไปอ่ะก็เอาไปพัฒนาประเทศนี่แหละ
5: จ้าแม่ไม่กลัวก็ได้แล้วมันเป็นยังไงต่ออยากรู้มากเลยอ่ะไหนเล่าต่อหน่อยสิ
0: แต่ก็มีคนรู้จักมาเตือนนางนะว่าจริงๆแล้วนางต้องเสียภาษีอ่ะเพราะการขายของเนี่ยเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่8ตามมาตรา40ตามประมวลรัษฎากร
5: ไหนบอกว่าวันนี้จะพูดง่ายๆไงแล้วมีมาตราเข้ามาเนี่ยมันเริ่มยากแล้วนะ
4: เธอก็เงินได้พึงประเมินเนี่ยก็คือกฎหมายประมวลรัษฎากรซึ่งแบ่งออกเป็น8ประเภทตามที่เราเรียนมาไง
6: ก็เงินได้จากการขายของออนไลน์ก็ถือ

0: ป็นเงินได้ประเภทที่8นั่นแหละ
1: โอ้นางก็เลยไปปรึกษาผู้ที่รู้ผู้รู้เนี่ยเขาก็พานางไปหาเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเลยนะพอเงินได้ของนางเนี่ยปีนึงอ่ะเป็นล้านเลยนะ
2: แล้วเกินล้าน 800,000 บาทไหมอ่ะ
1: เกินอยู่แล้ว
0: เอ้านั้นนางก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยดะสิ
1: ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละร้อยละ7หนักด้วยนะพอคิดจากยอดขาย
3: เอายอดขายไปคูณ7หารด้วย107ไปเลยจ้านั่นแหละภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสีย
4: อ้าวแล้วนางทำไงต่อ
1: นางก็ต้องไปเสียสิโทษอ่ะมีทั้งทางอาญาทั้งทางแพ่งเลยนะขืนปล่อยไว้อ่ะแย่แน่เพราะมีทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มหลายอย่างโอ้ยนางคงไม่ปล่อยไว้หรอก
3: นี่ก็เลยเป็นสาเหตุของการบันทึกเรื่องราวและการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในวันนี้นะคะ
1: ถูกต้องนะคะ
3: ค่ะถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้เรียนบัญชีหรือไม่ค่อยมีความรู้ทางภาษีนะคะแต่วางแผนขายของออนไลน์แนะนำให้วางแผนภาษีด้วยค่ะ
0: วางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มเลยนะคะขอให้คิดเลยว่าภาษีเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของธุรกิจค่ะ
4: เริ่มคิดอย่างนี้เลยเนาะจะได้สบายใจ
0: ใช
4: ่คือเราต้องเสียภาษีตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
2: แล้วเริ่มจากตรงไหนดีล่ะการวางแผนภาษีเนี่ย
1: เราก็ต้องมาดูก่อนไงว่าของที่เราจะขายอ่ะเสียภาษีอะไรบ้างเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหม
4: มันมีด้วยหรอคะว่าขายของแล้วไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะ
3: ก็ที่เราเรียนมาด้วยกันไงขายพืชผลทางการเกษตรขายทุเรียนสดทุเรียนแกะอะไรเงี้ยที่ส่งตามบ้านตามตลาดแต่ว่ารับเงินค่าทุเรียนเป็นการโอนเข้าบัญชีอ่ะจำได้ปะ
0: ขายดีมากลูกค้าเยอะมากแล้วก็มีเงินโอนเข้าบัญชีเกินกว่าปีละ 3,000 ครั้งเลยนะ
1: ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไงแต่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทน
2: ขายสัตว์ขายปุ๋ยขายอาหารสัตว์อ่ะพวกเนี้ยไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
1: ก็ถ้าเรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยเข้าขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็ต้องมาประมาณอีกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปี
4: อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราขายได้เท่าไหร่ต่อปี
1: ก็นั่นไงเราถึงต้องวางแผนเพราะการขายแรกเริ่มเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปีเราจึงต้องวางแผนก่อนตอนแรกเราก็ต้องขายในนามบุคคลธรรมดาไปก่อนก็ได
2: ้แล้วธุรกิจเราอ่ะเกิดปังขึ้นมาแล้วทำท่าว่ายอดขายของเราจะเกิน 1.8 ล้านต่อปีอันเนี้ยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแน่
0: ๆพอยอดขายของเราอ่ะมีแนวโน้มที่จะถึง 1.8 ล้านบาทเราก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องให้วางแผนกันอีกแล้ว
4: แบบวางแผนไปใช้เงินบัญชีคนอื่นอย่างเงี้ยหรอ
2: แบบกระจายเงินได้ไปให้คนอื่นเงี้ยหรอจะได้เสียภาษีน้อยๆ
0: อันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะ
1: เดี๋ยวมั่นใจแล้วนะว่าจะทำอย่างนั้นน่ะต้องอย่าลืมนะว่าฐานข้อมูลของกรมสรรพากรอ่ะเขามีการใช้ Big Data ใช้ AI แน่ใจแล้วทำอย่างเงี้ยว่าจะรอดตัวไปได้อ่ะ
2: อย่าทำอะไรที่ต้องเสี่ยงขนาดนั้นเลยไหมไหนจะเบี้ยปรับไหนจะเงินเพิ่มถ้าพลาดขึ้นมานะได้ไม่คุ้มเสียแน่ๆ
3: ถ้ายอดขายเราเจริญเติบโตขึ้นมาแนะนำให้ไปจดเป็นนิติบุคคลนะและจดเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
4: จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทเป็นทั้งส่วนเนี่ยหรอเรื่องใหญ่เลยนะ
1: เราก็ถึงต้องมาดูไงว่าทำแบบไหนแล้วคุ้มกว่ากันเพราะการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้เยอะกว่าการประกอบการแบบบุคคลธรรมดานะเพราะบุคคลธรรมดาเนี่ยหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้แค่ 60% เองในกรณีการขายของเนี่ยนะ
4: แล้วจดที่ไหนล่ะจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ย
3: จดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานธุรกิจการค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศเลย
0: เราสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ทางออนไลน์ก็ได้เลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์ dbd.go.th ทำตามขั้นตอนได้เลยไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
4: แล้วการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในภาษีมูลค่าเพิ่มเหรอจดที่ไหน
0: พิษรู้ปะ
1: ก็จดที่สรรพากรพื้นที่ลพบุรีไงที่เนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตลอดเลยนะหรือไม่ก็ทุกจังหวัดอ่ะก็จะมีสรรพากรพื้นที่อยู่แล้ว
0: สามารถจดได้เลย
1: ใช่
3: ข้อดีของการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีดียังไงพีทอธิบายให้ฟังได้ปะ
1: เพราะการเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยสามารถทำให้เราขอใบภาษีแบบเต็มรูปจากผู้ที่ขายสินค้าให้เราซึ่งเราตรงเนี้ยเราเอามาหักกับภาษีขายในแต่ละเดือนได้ด้วยนะ
4: แล้วผู้ที่ขายสินค้าเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ไหมจ
0: ๊ะแน่นอน
4: แสดงว่าเราก็ไม่ควรจะซื้อของจากผู้ประกอบการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดแบตก็ไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีให้เราเราก็เครดิตภาษีซื้อไม่ได้นะ
1: นี่แหละการทำธุรกิจมีภาษีเป็นต้นทุนตัวสำคัญตามกฎหมายเราเลยต้องวางแผนแบบนี้ไง
3: วางแผนภาษีดีแล้วอย่าลืมลงบัญชีกันด้วยนะคะเป็นบุคคลธรรมดาก็ลงบัญชีแบบง่ายๆก็ได้ค่ะ รายรับหน้าหนึ่งรายจ่ายหน้าหนึ่งแล้วที่สำคัญซื้อของจากใครอย่าลืมขอหลักฐานและเก็บไว้ให้ดีด้วยนะคะ
2: ก็เพราะว่าการขายของออนไลน์สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้2วิธีวิธีแรกคือการหักเหมาและอีกวิธีนึงคือการหักตามจำเป็นและสมควรคือการหักตามความเป็นจริงนั่นเอง
0: โอ้ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยเนาะพวกเราเนาะ
2: ใช่
5: วิธีคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายสินค้ามี2วิธีนะคะ1วิธีเงินได้สุทธิ2วิธีเงินได้พึงประเมินค่ะวิธีที่1นะคะก็คือวิธีเงินได้สุทธิภาษีเท่ากับเงินได้สุทธิคูณกับอัตราภาษีค่ะต่อไปเรามาดูตารางการคำนวณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันนะคะสำหรับปีภาษี2560จนถึงปัจจุบันค่ะประเทศไทยของเรามีการคิดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้านะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแรกจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ5โดยเราจะแบ่ง 300,000 แรกเป็น2ช่วงนะคะก็คือ 150,000 บาทแรกกับ 150,000 บาทหลังโดย 150,000 บาทแรกเราจะไม่มีการเสียอัตราภาษีกันนะคะเราจะมาเสียใน 150,000 บาทหลังในอัตราร้อยละ5ค่ะต่อไปนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทเราจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ10ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 750,000 บาทจะต้องมีการเสียอัตราภาษีร้อยละ15ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 750,000 บาทแต่ไม่เกิน1ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ20ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ25ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ2ล้านบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ30และสุดท้ายนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ5ล้านบาทขึ้นไปจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ35ค่ะต่อไปจะเป็นการคำนวณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะโดยเราสามารถเรียกทั้งรายได้เงินได้หรือว่าการขายสินค้านะคะโดยเราจะหักค่าใช้จ่ายในอัตรา 60% และเราก็เรียกว่าเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายค่ะโดยเราจะมีการหักค่าลดหย่อนดังนี้นะคะก็คือการหักค่าลดหย่อนส่วนตัวเราสามารถหักได้ 60,000 บาทการหักค่าลดหย่อนคู่สมรสเราสามารถหักได้ 60,000 บาทคู่สมรสเราต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะคะต่อไปค่าลดหย่อนต่อไปนะคะก็คือบุตรค่ะบุตรคนแรกเราเสียใน 30,000 บาทคนที่2คนที่3เราก็สามารถเสียเพิ่มได้อีก 30,000 บาทค่ะต่อไปค่าลดหย่อนตัวต่อไปนะคะก็คือค่าคลอดบุตรค่ะเราสามารถลดหย่อนค่าคลอดบุตรได้ในจำนวน 60,000 บาทค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือค่าเบี้ยประกันชีวิตค่ะหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเราสามารถหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเราสามารถเสียได้คนละ 30,000 บาทค่ะ
6: ค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้ภาษีของเราเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงก็คือค่าลดหย่อนจากการที่เราไปซื้อกองทุนรวมนะคะซึ่งกฎหมายปงวัสดากรปัจจุบันนี้นะคะที่เราสามารถที่จะวางแผนภาษีไปซื้อกองทุนรวมได้เนี่ยนะคะจะมีกองทุนรวมอยู่2ประเภทนะคะก็คือกองทุนรวมประเภท SSF กับกองทุนรวม RMF นะคะกองทุนรวม SSF เนี่ยก็คือสามารถที่จะหักลดหย่อนได้เต็มที่นะคะไม่เกิน 200,000 บาทโดยเราจะสามารถซื้อได้นะคะซื้อกองทุนประเภท SSF ได้สูงสุด 30% ของเงินได้นะคะ 30% ของเงินได้สำหรับกองทุน RMF นะคะกองทุน RMF เนี่ยก็สามารถซื้อได้สุด 30% ของเงินได้เหมือนกันนะคะกองทุน RMF จะซื้อได้จะหักลดหย่อนได้นะคะจะหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทหลังจากหัก SSF ออกแล้วพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเราซื้อ SSF ไปแล้ว 200,000 เราก็จะซื้อ RMF แล้วหักลดหย่อนได้อีกเต็มที่ก็คือ 300,000 บาทนะคะนี่ก็คือเป็นการหักลดหย่อนอีกรายการหนึ่งที่เราสามารถจะวางแผนภาษีให้เราเสียภาษีน้อยลง นะคะส่วนค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของเงินบริจาคนะคะเรื่องเงินบริจาคเนี่ยเราก็ต้องวางแผนเพราะว่าการบริจาคให้กับสถาบันการศึกษาโรงเรียนเนี่ยนะคะเราจะสามารถหักลดหย่อนได้2เท่าก็คือบริจาค1บาท

0: เราจะสามารถนำมาหักลดหย่อนได้2บาทนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนนะคะเพื่อให้การเสียภาษีของเรานั้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าครบถ้วนนะคะถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าประหยัดที่สุด
1: พวกเราในฐานะนักศึกษาบัญชีก็ไม่อยากให้ทุกท่านต้องเกิดปัญหาจากการเสียภาษีย้อนหลังเพราะเราควรจะเอาเงินจำนวนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะดีกว่านะคะ
2: หากทุกท่านมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หรือข้อคิดเห็นประการใดกรุณาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับพวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อขายของบนโลกออนไลน์นั้นแสนจะง่ายดายแล้วก็สะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมากซึ่งการที่เราจะขายสินค้าได้นั้นต้องทำการจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความสนใจในสินค้าของเราและสิ่งแรกที่จะสามารถสื่อสารเรื่องราวของสินค้าได้ก็คือภาพถ่ายสินค้าที่สวยงามเห็นแล้วจะช่วยกระตุ้นความอยากซื้อของผู้บริโภคขึ้นมาในทันทีการถ่ายภาพคือศิลปะการเล่าเรื่องอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อสารอารมณ์และบุคลิกของสินค้าได้ในวันนี้นะครับทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีก็ได้นำเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าประเภทอาหารง่ายๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกท่านโดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สุดแสนจะซิมเปิลที่สามารถหาได้ง่ายๆภายในบ้านของเรามาประกอบฉากเพื่อเล่าเรื่องให้กับสินค้ารวมถึงเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพและการจัดแต่งง่ายๆทั้งหมดนี้จบครบในโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวของเรานี่เองครับวันนี้เราจะแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพอย่างแรกที่ช่วยเล่าเรื่องราวของสินค้าได้แก่การวางองค์ประกอบหลักของภาพโดยการใช้เทคนิคจุดตัด9ช่องการทำแบบนี้จะเพิ่มจุดนำสายตาให้กับผู้ชมและทำให้สินค้าที่เราถ่ายภาพมามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นถือเป็นพระเอกเลยครับอย่างแรกเลยเรามาเริ่มที่การตั้งค่ากล้องในโทรศัพท์มือถือของเรากันก่อนเลยครับเราจะหาจุดตัด9ช่องก่อนครับโดยไปที่กล้องเข้าไปที่การตั้งค่าของกล้องเลื่อนหาคำว่าจุดตัด9ช่องจากนั้นกดเปิดขึ้นมาครับตอนนี้บนหน้าจอโทรศัพท์ก็จะปรากฏเป็นตารางเส้นตัดกัน9ช่องและมีจุดตัด4จุดอยู่ตรงกลางเราจัดองค์ประกอบภาพให้วางสินค้าอยู่จุดกึ่งกลางจุดตัดทั้ง4จุดนี้จะทำให้สินค้าของเราอยู่ในจุดที่น่าสนใจมากที่สุดครับเมื่อรู้หลักการจัดองค์ประกอบภาพด้วยการใช้จุดตัด9ช่องเพื่อทำให้ภาพสินค้าของเราเป็นพระเอกเท่านั้นยังไม่พอครับเราลองผูกเรื่องราวให้กับสินค้าของเราด้วยเพราะสินค้าที่มีเรื่องราวจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกจดจำและกระตุ้นความสนใจให้ซื้อสินค้าได้ครับเราลองมาผูกเรื่องราวให้กับสินค้าอย่างแรกที่ผมนำมาใช้เป็นตัวอย่างกันก่อนเลยครับได้แก่เครื่องปรุงอาหารที่เรียกว่าเครื่องดำเป็นเครื่องปรุงสมุนไพรของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีชาวไทเบิ้งใช้เครื่องดำเพื่อประกอบอาหารหลากหลายเมื่อเป็นเครื่องปรุงอาหารเราจะเล่นใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเครื่องดำอยู่แค่ในขวดโหลเราจะนึกออกไหมครับว่าถ้านำไปปรุงอาหารแล้วจะน่าทานสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะนำตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งและส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องดำจัดไว้ในกระจาดแบบนี้ให้สวยงามจัดต้มกระดูกอ่อนมาสักชามแล้วเติมเครื่องดำลงไปแหมแค่เห็นภาพก็ทำให้รู้สึกหอมกลิ่นของสมุนไพรชวนให้น้ำลายไหลขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งภาพถ่ายจะสวยงามก็ขึ้นอยู่กับการจัดแสงด้วยนะครับเราเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาใช้จัดแสงแบบง่ายๆเรียบร้อยแล้วเราก็ถ่ายภาพสินค้าของเราได้เลยครับเลือกจัดองค์ประกอบภาพให้ตัวสินค้าอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องง่ายๆแค่นี้เลยครับเราก็จะได้ภาพถ่ายเครื่องดำกับเมนูที่เห็นแล้วน่าทานขนาดนี้ไว้ลงขายสินค้าออนไลน์ได้แล้วครับผมตัดภาพจากอาหารเมื่อสักครู่เรามาต่อกันกับขนมไทยๆอย่างขนมชั้นกันครับเราจัดแสง

ด้วยโคมไฟอ่านหนังสือโดยใช้หลอดเดย์ไลท์เพื่อให้ได้แสงขาวสวยใสลองจัดขนมชั้นวางในกระจาดเล็กๆรองด้วยใบไม้สดอย่างวันนี้ผมใช้ใบทองกวาวดูแล้วมันได้ฟีลความเป็นไทยดีครับผมเลือกดอกทองกวาวสักดอกหนึ่งวางไว้ข้างๆขนมชั้นเพื่อให้มีสีสันสะดุดตาตัดกับสีของขนมชั้นดูแล้วน่าทานมากครับเราเลือกจัดองค์ประกอบในภาพให้ขนมชั้นอยู่ตำแหน่งจุดตัด9ช่องที่มุมซ้ายล่างและเราจะเว้นด้านบนขวาเอาไว้เพื่อใส่ข้อความครับเมื่อเราได้ภาพถ่ายที่สวยถูกใจแล้วเราเข้ามาที่โปรแกรมแต่งภาพในโทรศัพท์มือถือของเราเลือกภาพที่ชอบขึ้นมาเพื่อเพิ่มข้อความและรายละเอียดต่างๆของสินค้าเราเช่นใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อสั่งซื้อสินค้าและเปลี่ยนสีให้เป็นโทนเดียวกันเพราะคราวนี้เราจะคุมโทนสีให้เป็นโทนเดียวกันกับสีของขนมชั้นครับก็จะสวยไปอีกแบบเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับเราก็จะได้ภาพสินค้าที่พร้อมลงขายแล้วครับถูกใจกันหรือเปล่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับพอได้ไอเดียดีๆในการถ่ายภาพสินค้าของท่านเองบ้างหรือยังถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในขวดใสจากตำบลทะเลชุบศรผมจัดไฟด้วยหลอดเดย์ไลท์เช่นเดิมครับสำหรับสินค้าที่เป็นขวดใสหรือเป็นน้ำใสๆแบบนี้มีเรื่องให้ต้องระวังคือเราต้องไม่ใช้แบล็คกราวด์ที่มีสีสันนะครับเพราะจะทำให้สินค้าของเรามีสีที่ผิดเพี้ยนไปนั่นเองครับจึงจำเป็นต้องเลือกแบล็คกราวด์ที่มีสีอ่อนๆหรือเป็นสีขาวไปเลยครับเรามาผูกเรื่องราวให้กับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของเรากันสักหน่อยนะครับเรานำลูกมะพร้าวมาประกอบฉากเพื่อบอกกับลูกค้าถึงแหล่งที่มาของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขวดนี้ที่สกัดแบบเพียวๆบริสุทธิ์จากผลมะพร้าวครับเลือกถ่ายภาพโดยให้ขวดน้ำมันมะพร้าวอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องเพื่อให้ถ่ายที่ถูกใจแล้วก็นำมาใส่ข้อความขายของกันต่อเลยครับ

สร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานเลยใช่หรือเปล่าครับคุณผู้ชมผ่านไป3ตัวอย่างง่ายๆใช้เวลาไม่นานเลยใช่ไหมครับไอเดียที่นำมาสาธิตให้ชมกันในครั้งนี้ก็ไม่ยากเช่นกันผมได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆภายในบ้านหยิบเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาช่วยในการจัดแสงแม้ว่าเราจะใช้เพียงโทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพแต่เราก็สามารถถ่ายภาพสินค้าของเราให้ออกมาสวยได้ด้วยตัวเองนะครับและที่สำคัญที่สุดสินค้าของเราต้องมีเรื่องราวที่สามารถสื่อสารบุคลิกสินค้าของเราออกมาได้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้อย่างแน่นอนครับหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้ไอเดียดีๆไปใช้ในการถ่ายภาพสินค้าของตัวท่านเองกันนะครับแล้วก็ขอให้ขายดิบขายดีกันทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ดีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะมาบอกเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆค่ะวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเป็นของใช้จากชุมชนมาเป็นตัวอย่างในการถ่ายภาพของเราในวันนี้ค่ะก็จะมีเป็นพิมพ์เศษน้ำสมุนไพรต่างหูและก็ชุดผ้าทอมือค่ะโดยเรานะคะก็จะนำเสนอตั้งแต่การตั้งค่ากล้องรวมไปถึงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรูปแบบต่างๆค่ะซึ่งเรานะคะก็สามารถที่จะนำรูปภาพของเราเนี่ยไปโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะและก็ช่วยเพิ่มยอดขายให้ปังขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเทคนิคแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะเราจะใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวมาเนรมิตให้สินค้าของเรามีความน่าสนใจจนลูกค้าต้องรีบเอฟกันรัวๆมาที่เทคนิคแรกของเราในวันนี้กันนะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะไอเลือกพิมพ์เศษน้ำในขวดแก้วน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะแต่เราจะใช้การจั

ธรรมดาที่เราสามารถหาได้ภายในบ้านมาทำให้สินค้าของเราดูโดดเด่นค่ะด้วยอุปกรณ์เหล่านี้นะคะนั่นก็คือฟอยล์หลอดไฟเดไรท์และไฟฉายค่ะเรานะคะเลือกใช้ฟอยล์มาเป็นฉากหลังและเราเนี่ยก็จะวางกระดาษฟอยล์ให้ห่างจากตัวสินค้าของเราค่ะเพื่อที่เวลาถ่ายนะคะกระดาษฟอยล์ที่เราจัดเป็นฉากหลังเนี่ยจะได้อยู่นอกระยะชัดค่ะไอเลือกใช้ไฟฉาย LED ส่องมาจากทางด้านข้างนะคะก็จะทำให้ขวดแก้วของเราเนี่ยดูสวยงามแบบนี้ค่ะเมื่อได้ภาพมาแล้วนะคะเราก็แค่เลือกภาพที่เราคิดว่าปังที่สุดมาค่ะแล้วเรานะคะก็ใช้โปรแกรมแต่งภาพพื้นฐานในโทรศัพท์ของเราใส่รายละเอียดของสินค้าลงไปตรงพื้นที่ที่เราเลือกไว้ค่ะ

ียวเดียวนะคะเราก็จะได้ภาพถ่ายสินค้าพร้อมลงโฆษณาทางโซเชียลแล้วค่ะเทคนิคที่2นะคะที่เราจะมาทำความเข้าใจในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดองค์ประกอบของภาพด้วยจุดตัด9ช่องค่ะซึ่งวิธีการตั้งค่าจุดตัด9ช่องในโทรศัพท์ของเรานะคะเพียงแค่ไปที่ตั้งค่าหรือสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองค่ะเลื่อนหาคำว่าตารางหรือจุดตัด9ช่องแล้วแต่รุ่นโทรศัพท์ที่เราใช้นะคะเลือกเปิดก็จะปรากฏนะคะเป็นตารางที่มีเส้นแนวตั้งแนวนอนซึ่งตรงที่เส้นแนวตั้งตัดกับแนวนอนนี่เองแหละค่ะเราเรียกว่าจุดตัด9ช่องไอเลือกต่างหูซึ่งมีขนาดเล็กทำมาจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะโดยการนำผ้าขาวม้ามาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับเป็นสินค้าชุมชนที่สื่อสารอัตลักษณ์ของชาวไทเบิ้งได้อย่างภาคภูมิใจเลยทีเดียวค่ะทีนี้เรามาจัดองค์ประกอบของภาพกันนะคะเราจัดสินค้าเป็นกลุ่มเลือกวางสินค้าไว้ที่จุดตัด9ช่องเพราะสินค้าหรือตัวแบบของเราที่อยู่ในตำแหน่งจุดตัด9ช่องเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจมากที่สุดในภาพค่ะและเราจะเว้นพื้นที่ว่างส่วนที่เหลือไว้สำหรับใส่รายละเอียดสินค้าของเรานะคะ

ินค้าที่ดูดีมีองค์ประกอบสวยงามแบบนี้ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมคะเรามาลองให้สาวๆน่ารักน่ารักใส่ต่างหูดูค่ะมีนางแบบมาใส่ต่างหูให้ดูแมทกับชุดกระโปรงจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งเป็นเทคนิคช่วยนำเสนอให้ลูกค้าสามารถมองเห็นความสวยงามของต่างหูเมื่อได้ลองสวมใส่จริงๆแล้วยังไปช่วยเพิ่มจินตนาการให้กับลูกค้าราวกับว่าลูกค้าเป็นผู้ใส่ต่างหูนี้เองค่ะมาที่การจัดองค์ประกอบค่ะใช้การเลือกจุดตัด9ช่องร่วมกับการถ่ายแบบแฟชั่นที่สำคัญนะคะการถ่ายสินค้าชิ้นเล็กๆแบบนี้เราห้ามเสียดายเลยค่ะเราจะไม่ถ่ายให้เห็นภาพกว้างมากเกินไปแบบนี้นะคะให้เลือกถ่ายแบบโคสอัพเพื่อให้เห็นสีสันหรือลวดลายของสินค้าที่ชัดเจนค่ะกิ๊บเก๋ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะและเทคนิคสุดท้ายนะคะที่เราจะมาแนะนำกันในครั้งนี้นั่นก็คือการใช้แสงธรรมชาติค่ะเพราะแสงธรรมชาตินะคะเป็นแสงที่นุ่มนวลค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการใช้แสงธรรมชาติเหมาะกับการถ่ายภาพสินค้าทุกชนิดเลยค่ะเพียงแค่เราต้องเลือกใช้ช่วงเวลาให้เหมาะสมพอสภาพแสงในช่วงเวลาที่ต่างกันก็จะให้อารมณ์ของการถ่ายภาพที่แตกต่างกันด้วยค่ะอย่างชุดผ้าทอมือโทนสีพาสเทลชุดนี้นะคะถ้าเราเลือกถ่ายแบบทั่วไปใช้แค่แสงธรรมชาติถึงจะได้สีสันที่สวยสมจริงแต่ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมล่ะคะงั้นแบบนี้เรายังสามารถถ่ายสินค้าของเราให้ปังกว่านี้ได้ค่ะโดยเราจะเพิ่มเรื่องราวให้กับสินค้าเรามาสร้างการสื่อสารเราบุคลิกให้กับสินค้าทำให้มีเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจและน่าจดจำค่ะสอดคล้องกับบุคลิกของลูกค้าเป้าหมายเพื่อที่จะบอกว่าชุดผ้าทอมือกับสาวๆก็แมทกันได้ค่ะก็จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสินค้าแบบไหนเหมาะกับบุคลิกตัวเองค่ะดูดีขึ้นมาทันทีน่ารักพอไหมคะกันบ้างคะสำหรับเทคนิคการถ่ายภาพของเราในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไอเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะนำเทคนิคของเราในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการถ่ายภาพสินค้าได้ด้วยตัวเองค่ะก็ขอให้ยอดขายนะคะปังๆๆกันทุกคนเลยค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานกราฟิกด้วย Canva กันนะคะซึ่ง Canva คือแพลตฟอร์มสำหรับออกแบบงานกราฟิกที่ช่วยเรื่องของการดีไซน์งานต่างๆเช่นงานโฆษณาการทำโปสเตอร์การทำงานนำเสนอหรือตกแต่งรูปภาพเพื่อโพสต์ลงโซเชียลมีเดียมีการให้บริการ2ช่องทางช่องทางแรกคือเว็บไซต์และอีกหนึ่งช่องทางคือแอปพลิเคชันบนมือถือเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store ค่ะและสามารถใช้งานได้ฟรีมีเทมเพลตและรูปภาพช่วยในการออกแบบเยอะแยะมากมายซึ่งช่วยให้งานดีไซน์ของเราออกมาดูดีมากที่สุดแม้ว่าเรานั้นจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการออกแบบหรืองานศิลปะก็สามารถใช้งานได้ค่ะข้อดีของเจ้า Canva มีหลักๆดังนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านงานกราฟิกที่ต้องการออกแบบชิ้นงานด้วยตนเองเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเครื่องมือออกแบบที่ง่ายและสวยงามเหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อช่วยในการออกแบบและสามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเรารู้จักเกี่ยวกับ Canva แล้วเราไปเริ่มต้นการใช้งานกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของการเข้าสู่เว็บไซต์ Canva ให้เรามาที่หน้า Google และพิมพ์คำว่า Canva ลงไปค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาจนเจอคำว่าเริ่มต้นใช้งาน Canva คลิกเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานให้สมัครใช้งานด้านมุมขวาเราสามารถสมัครการใช้งานผ่านบัญชี Google บัญชี Facebook หรือสามารถสมัครด้วยบัญชีอีเมลอื่นๆตามที่เราต้องการค่ะสำหรับผู้ที่เคยใช้งานแล้วเรามาเข้าสู่ระบบกันเลยค่ะในที่นี้เราจะเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google นะคะจากนั้นให้เลือกบัญชีตามที่เราสมัครไว้ค่ะเมื่อเราเข้าสู่ระบบมาแล้วหน้าตาของเจ้าเว็บไซต์ Canva จะมีลักษณะดังนี้ค่ะเรามาดูส่วนประกอบด้านบนกันก่อนนะคะเครื่องหมาย question mark คือส่วนช่วยเหลือเมื่อเราพบข้อสงสัยสามารถมาที่ส่วนช่วยเหลือตรงนี้ได้ค่ะฟันเฟืองคือการตั้งค่าบัญชีเราสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเราได้ตรงนี้ค่ะปุ่มสร้างงานออกแบบจะเป็นการนำพาเราไปสร้างงานออกแบบกราฟิกค่ะรูปโปรไฟล์ตรงนี้จะเป็นการแสดงสถานะและข้อมูลส่วนตัวของเราไว้ค่ะต่อมามาดูองค์ประกอบทางด้านซ้ายมือกันบ้างนะคะงานออกแบบของคุณจะโชว์งานทั้งหมดที่เราได้ทำไว้ค่ะที่แชร์กับคุณจะเป็นงานที่ผู้อื่นนั้นแชร์มาให้เราค่ะโฟลเดอร์ของคุณจะเป็นการจัดหมวดหมู่งานที่เราได้ทำไว้ถังขยะเป็นที่ที่รวมงานออกแบบที่เราได้ลบทิ้งไปค่ะการสร้างทีมเป็นการสร้างทีมเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาทำงานร่วมกับเราค่ะสุดท้ายชุดเครื่องมือนั้นสามารถใช้งานได้ในเฉพาะ Canva แบบ Pro เท่านั้นค่ะเรามาดูหน้าหลักของเจ้าเว็บไซต์ Canva กันบ้างนะคะหน้าหลักตรงนี้จะแสดงประเภทของงานกราฟิกมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวด้านล่างจะเป็นการโชว์งานออกแบบล่าสุดของเราที่ได้ทำไว้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของราคานะคะเราสามารถใช้ Canva ในรูปแบบฟรีแล้วก็แบบโปรที่เสียเงินซึ่งเจ้า2ตัวนี้จะมีฟังก์ชันในการทำงานข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปค่ะต่อมาเป็นแม่แบบหรือว่าเทมเพลตสำเร็จรูปมีเทมเพลตให้เลือกใช้กว่า 250,000 แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการตลาดการเรียนรู้มีรายละเอียดยิบย่อยลงไปอีกเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบฟรีและ

เป็นแบบฟรีเราสามารถทำการแก้ไขได้เลยค่ะโดยทั้ง2ตัวนี้นะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นเทมเพลตที่ถูกใจเวลาจะนำมาใช้งานทำให้มองหาได้ง่ายค่ะในแถบของค้นพบตรงนี้นะคะจะเป็นมีเดียที่ทางแคนวามีให้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายไอคอนหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆนะคะเขาจะจัดหมวดหมู่มาให้เราเลยค่ะเราสามารถคลิกเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งนะคะเมื่อเราได้ประเภทงานกราฟิกที่ถูกใจแล้วให้เราเลือกเมนูแรกค่ะจะเป็นเมนูแม่แบบนะคะจากนั้นให้เราเลือกแม่แบบที่เราถูกใจขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถแก้ไขวัตถุต่างๆที่อยู่บนงานของเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัตถุและข้อความตามเมนูด้านบนนี้ค่ะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้ค่ะเมนูถัดมานะคะจะเป็นลงขนาดของฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับขนาดฟอนต์ให้เล็กให้ใหญ่ได้ค่ะส่วนตัว A ตรงนี้นะคะจะเป็นสีของข้อความค่ะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะส่วนตัว B นะคะจะเป็นตัวหนาของข้อความค่ะและตัว I นะคะจะเป็นตัวเอียงของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นการจัดแนวนะคะระหว่างซ้ายขวาและกลางค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการย่อหน้าของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นระยะห่างของข้อความนะคะเราสามารถปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษรและระยะบรรทัดได้ค่ะอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะคะที่เราสามารถปรับแต่งข้อความเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปในข้อความค่ะส่วนนี้จะเป็นเคลื่อนไหวนะคะเราสามารถใส่เอฟเฟกต์เคลื่อนไหวได้เลยค่ะในเมนูองค์ประกอบเราสามารถคลิกเข้าไปที่องค์ประกอบและพิมพ์ค้นหาองค์ประกอบได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นองค์ประกอบที่เราค้นหามานะคะในเมนูอัปโหลดเราสามารถอัปโหลดสื่อจากคอมพิวเตอร์ลงใน Canva ได้ค่ะอันนี้จะเป็นรูปภาพที่เราอัปโหลดลงมานะคะในเมนูภาพถ่ายจะเป็นภาพถ่ายสำเร็จรูปที่ใน Canva มีให้ค่ะในเมนูข้อความจะมีตั้งแต่หัวเรื่องใหญ่ยันหัวเรื่องย่อยนะคะแล้วก็จะมีฟอนต์ที่เป็นสำเร็จรูปมาให้ค่ะเราสามารถปรับแต่งและแก้ไขได้ค่ะในเมนูสไตล์จะเป็นชุดโทนสีที่เราปรับแต่งพื้นหลังของงานเราได้นะคะโดยการที่คลิกไปเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างในการสร้างงานกราฟิกกันเลยค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 วันนี้เราจะมาออกแบบโปสเตอร์เกี่ยวกับโควิด-19 ให้ดูกันนะคะอันดับแรกให้มาที่โปสเตอร์ค่ะคลิกเข้ามาเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีแม่แบบมาให้เราเลือกมากมายเลยนะคะเราอยากได้แม่แบบไหนหรือถูกใจนะคะให้กดเข้าไปทำการแก้ไขได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นแม่แบบที่เราชอบนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะมีลายน้ำของแคนวานะคะเราสามารถลบออกได้เลยค่ะส่วนชุดข้อมูลตรงไหนที่เราไม่ชอบนะคะก็ลบออกได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราได้ทำการเตรียมข้อมูลมาไว้แล้วค่ะขออนุญาตไป copy ข้อมูลเลยนะคะ

ชุดข้อมูลตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำค่ะแล้วมาที่ฟอนต์ค่ะแล้วเราก็เลือกฟอนต์ที่เราชอบนะคะมาใส่ในโปสเตอร์ของเราค่ะสามารถปรับขนาดฟอนต์ได้ค่ะหรือจะจัดแนวของชุดข้อมูลก็ได้นะคะ

ตามเช่นเดิมค่ะและมาที่ตัว A ตรงนี้นะคะเปลี่ยนสีข้อความค่ะนี่ก็คือสีที่เราเปลี่ยนมานะคะเราอยากได้องค์ประกอบเพิ่มเติมนะคะให้มาที่องค์ประกอบด้านนี้ค่ะเขาก็จะมีองค์ประกอบมากมายเลยนะคะให้เราเลือกได้เลยค่ะหรือถ้าเราอยากจะค้นหานะคะก็มาที่ช่องค้นหาด้านบนนี้ได้เลยค่ะพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราจะต้องการค้นหาได้เลยนะคะ

องค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งได้นะคะจะย่อขยายก็ได้เหมือนกันค่ะหรือจะมากดที่พลิกตรงนี้นะคะคือพลิกแนวนอนพลิกแนวตั้งนะคะได้หมดเลยค่ะหรือจะปรับแต่งสีก็ได้นะคะโดยมาที่สีค่ะเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปนะคะเพื่อให้โปสเตอร์ของเราดูโดดเด่นมากขึ้นค่ะองค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับสีให้จางลงได้นะคะโดยมาที่โปร่งใสตรงนี้ค่ะและปรับขนาดลดลงค่ะ

0: ท่านี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งโปสเตอร์โควิดของเราเสร็จแล้วนะคะวิธีการเซฟนะคะให้มาที่จุด3ค่ะและกดดาวน์โหลดค่ะเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ให้เป็น JPEG นะคะหรือ JPG ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดดาวน์โหลดอีก1ครั้งค่ะเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการจัดทำโปสเตอร์แล้วนะคะ
1: ค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำในหัวข้อของการ์ดวันสำคัญต่างๆค่ะเมื่อเข้ามาในหน้าหลักนะคะก็จะเจอเทมเพลตต่างๆนะคะให้เราเลือกไปที่การ์ดพอคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอแม่แบบหลากหลายนะคะทุกคนสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะจะมีทั้งแบบฟรีและเสียเงินนะคะเมื่อทุกคนเจอการ์ดที่ต้องการแล้วนะคะทุกคนคลิกได้เลยค่ะค่ะในส่วนของหน้านี้นะคะทุกคนสามารถแก้ไขได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือฟอนต์หรือสีภาพพื้นหลังต่างๆนะคะแล้วก็จะมาแก้ไขตัวหนังสือค่ะโดยการดับเบิลคลิกเปลี่ยนชื่อได้เลยค่ะค่ะตรงนี้มันโล่งไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพค่ะให้ทุกคนคลิกไปที่องค์ประกอบค่ะคลิกที่ค้นหานะคะเราจะมาเพิ่มแหวนกันค่ะให้ทุกคนพิมพ์หาได้เลยค่ะค่ะรูปภาพตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็ได้ค่ะเราจะมาไว้ตรงกึ่งกลางนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพอีกนะคะเราจะมาเพิ่มดอกไม้ค่ะให้เราพิมพ์หาได้เลยค่ะให้เราเลือกรูปภาพที่ถูกใจนะคะตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็สามารถทำได้ค่ะ

0: ข่าวต่อไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มวันที่กันค่ะให้เราคลิกไปที่ข้อความค่ะคลิกที่เพิ่มหัวเรื่องย่อยค่ะพิมพ์วันที่ได้เลยค่ะดับเบิลคลิกนะคะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ค่ะให้เลือกฟอนต์ที่ถูกใจได้เลยค่ะค่ะเราก็จะมาย่อตัวหนังสือให้เล็กลงนะคะถ้าทุกคนจะเปลี่ยนสีนะคะให้ดับเบิลคลิกค่ะเลือกเปลี่ยนสีได้เลยค่ะเราก็จะมาใช้สีนี้นะคะให้เราเอามาไว้ตรงข้างล่างนะคะค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนคลิกไปที่จุด3จุดค่ะคลิกดาวน์โหลดให้เลือกประเภทของไฟล์นะคะเป็น JPEG ค่ะคลิกดาวน์โหลดค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้การ์ดวันต่างๆแล้วค่ะ
1: และในหัวข้อต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อของการทำงานนำเสนอในรูปแบบของวิดีโอนะคะไปที่ค้นหาค่ะและพิมพ์คำว่านำเสนอนะคะค่ะและในหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าของการทำงานนำเสนอนะคะจะมี2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกนะคะจะเป็นรูปแบบของการทำสไลด์โชว์นะคะเขาจะสไลด์ให้ดูจากหน้าที่1ถึงหน้าที่10เลยนะคะและรูปแบบที่2นะคะก็จะเป็นรูปแบบของวิดีโอนะคะจะขึ้นไอคอนวิดีโอตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกไปเพื่อดูตัวอย่างของเทมเพลตนี้ได้เลยค่ะแล้วเมื่อเราเจอเทมเพลตที่เราชื่นชอบหรือถูกใจแล้วนะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นตัวเลือกในการใช้ให้เหมาะกับงานเรามากที่สุดนะคะจากนั้นนะคะให้ไปที่หน้าหลักค่ะแล้วไปที่โฟลเดอร์ของคุณนะคะไปที่ติดดาวแล้วค่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นเทมเพลตทั้งหมดที่เราได้กดติดดาวไว้นะคะทั้งนี้นะคะเราขอเลือกใช้เป็นเทมเพลตนี้ค่ะกดใช้แม่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะกดใช้3หน้าทั้งหมดค่ะค่ะแล้วเมื่อขึ้นหน้าต่างแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยค่ะทั้งนี้นะคะรูปภาพนี้ได้ติดลายน้ำนะคะเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดออกไปได้นะคะต้องทำการชำระเงินก่อนนะคะเราจะทำการทดลองใช้งานฟรีนะคะเราก็ต้องลบรูปภาพหรือองค์ประกอบที่ติดลายน้ำออกนะคะและใช้เป็นองค์ประกอบที่เป็นการใช้งานฟรีแทนค่ะเราก็ไปที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ารูปร่างนะคะเราก็เลือกองค์ประกอบมาแล้วก็ออกแบบตกแต่งในหน้านี้ได้เลยค่ะแล้วเราสามารถเปลี่ยนสีขององค์ประกอบนี้ได้นะคะ

เสร็จแล้วนะคะให้เราไปที่กรอบรูปภาพนะคะแล้วก็คลิกที่กรอบค่ะจากนั้นนะคะไปที่อัปโหลดค่ะทั้งนี้นะคะเราได้ทำการอัปโหลดรูปภาพเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลือกที่รูปภาพแล้วก็ทำการคลิกซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็ลากมายังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะตรงนี้นะคะรูปภาพยังไม่อยู่ตรงกลางของวัตถุนะคะเราก็ทำการขอบภาพตัดนะคะแล้วก็เลื่อนให้ตรงกับวงกลมค่ะแล้วก็กดเสร็จแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะแล้วถ้าเราต้องการให้รูปภาพกับพื้นหลังนะคะเป็นสีโทนเดียวกันให้เราคลิกขวาค่ะแล้วก็ใช้สีกับเพจนะคะตรงนี้จะเป็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็กดสลับไปเรื่อยๆจนเราจะเจอโทนสีที่เราถูกใจนะคะขอใช้เป็นเทมเพลตนี้นะคะในหน้าถัดไปนะคะก็ทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้เหมือนเดิมเลยค่ะแต่ทางนี้นะคะเราจะขอลบหน้านี้ออกไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะต่อไปนะคะก็ทำการลบภาพที่ติดลายน้ำออกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปหาที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะไปที่รูป

ข้อมูลตรงนี้ก็แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดหรือดีเทลได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ให้เราทำการเพิ่มวิดีโอค่ะไปที่อัปโหลดนะคะแล้วก็วิดีโอตรงนี้ค่ะซึ่งเราได้ทำการอัปโหลดวิดีโอเข้ามาแล้วนะคะคลิกไปที่วิดีโอค่ะแล้วก็คลิกซ้ายเหมือนเดิมนะคะลากเข้ามายังวัตถุที่เราต้องการเลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนสไตล์โทนของเทมเพลตเราได้นะคะให้ไปที่สีค่ะแล้วก็กดสลับสีได้ตรงนี้นะคะขอเลือกเป็นโทนนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะในการนำเสนอวิดีโอของเราสามารถใส่เสียงเข้าไปได้นะคะไปที่เสียงตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกเสียงนะคะเราสามารถกดทดลองฟังได้จากไอคอนด้านนี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเราถูกใจซาวด์เสียงนั้นแล้วเราก็คลิกเลือกไปที่เสียงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการทดลองเล่นวิดีโอก่อนนะคะคลิกที่ปุ่มเล่นด้านบนนี้เลยค่ะ

0: ค่ะเมื่อเราออกแบบและตกแต่งงานนำเสนอของเราเสร็จแล้วนะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะและมีอีกหนึ่งช่องทางที่แนะนำนะคะให้ไปที่จุด3จุดนะคะและหาคำว่า Microsoft PowerPoint ตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดออกไปและทำการนำเสนอผ่าน Microsoft PowerPoint ได้ค่ะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
1: มีข่าวดีมาบอกค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคณะครูอาจารย์ทุกท่านได้รับสิทธิพิเศษเป็น Canva Education หรือสำหรับการศึกษานั่นเองซึ่งสามารถใช้งานแบบโปรได้อย่างฟรีๆเลยและสามารถทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักเรียนได้อีกด้วยถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวถ้าอาจารย์หรือเพื่อนๆคนใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ Canva Education นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจ

กรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: เกมปริศนาเถาวงกตของเล่นที่ประดิษฐ์จากฝากล่องรองเท้าเหลือใช้พี่ข้าตูรับประกันเลยว่าสนุกมากๆอุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: หลอดดูดน้ำลูกแก้วค่ะ
0: ฝากล่องรองเท้าก
2: ระดาษสี
0: กาว
3: ใช้ไม้ตีค่ะ
0: กรรไกรเริ่มแรกเลยนะคะเราต้องใช้กระดาษสีเขียวแบบนี้แล้วก็ฝากล่องรองเท้าเราจะมาตัดกระดาษสีเขียวติดเข้าไปด้านในฝากล่องรองเท้าค่ะพี่กระตูจะใช้สอสีแบบนี้นะคะขีดตามรอยเลยเมื่อขีดได้รอยแบบนี้แล้วนะคะใช้กรรไกรตัดตามรอยเลยแต่รอบนี้ให้ประวันตัดอันนี้ก่อนนะครับประวันตัดให้พี่ข้าตูหน่อยใช่แล้วส่วนพิมบุญมาดูอันนี้กันดีกว่านะคะเด็กๆก็ตัดมาแล้วก็จะได้เป็นกล่องแบบไหนพิมบุญ
4: กล่องแบบนี้ค
0: ่
4: ะ
0: ได้กล่องแบบนี้เนอะคราวนี้นะคะเราก็จะเอากระดาษแผ่นนี้ติดเข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวพี่ตูจะให้ช่วยกันต่อนะตัดก่อนอ
2: ยากลองตัดอ่ะ
0: อยากลองตัดอ่ะเดี๋ยวให้พิมพ์บนอ่ะตัดสีเขียวอันนึงโอเคอ่ะประวันตัดสีชมพูตัดตรงนี้ใช่มั้ยได้ครับตัดคราวนี้พิมพ์บนเอากาวมาค่ะ
4: กาว
0: กาว
4: ประวันติด
0: ให้ติดกันช่วยกันติดนะผัดกันติดเริ่มจากพี่ข้าวตูก่อนพี่ข้าวตูโตสุดพี่ข้าวตูจะติด
4: แล้วหนูก็ตา
0: โอเคแล้ว
4: ว่าหนูอายุ6ขวบ
0: ฮะ
5: หนูอายุ5เอง
0: อายุ5ขวบเองเหรอพี่ตุ๊กแก่มากเลยมาติดกันดีกว่านับ

0: นี้แต่ประวานเราก็จะใช้หลอดหลายๆสีแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวัดว่าเราจะวางตำแหน่งไหนบ้างแต่บางทีมันอาจจะยาวเกินไปค่ะพี่ข้าวตุ๋นก็จะใช้กรรไกรตัดบางส่วนออกไปก่อนคราวนี้เราก็มาลองวางตำแหน่งดูนะคะว่าเราจะวางที่ตำแหน่งไหนบ้างวางตำแหน่งแล้วเราก็จะมาใช้กาวติดหลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้กาวแห้งก่อนเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนจุดสตาร์ทกันแล้วก็มาวาดจุดฟินิชกันค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาวงกดจากกล่องรองเท้าเกมขอวงกดพร้อมที่จะเล่นยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: โอเคเรามีกฎกติกาห้ามโยนไอเนี้ยเนี่ยห้ามโยนนะ
1: ถ้าโยนแบบนี
0: ้ห้ามโยนเด็ดขาดต้องค่อยๆกลิ้งแบบนี้ทำให้ดูก่อนตัวอย่างนี้ต้องค่อยๆกลิ้งอย่างนี้ใครโยนฟาวเลยถือว่าแพ้โอเคป่ะต้องค่อยๆกลิ้งนิ่งๆเลยนะ
1: ใครแบบนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้เด็ดขาดเริ่มที่จุดสตาร์ทยังคะ
1: ครับเริ่มแล้วก็
0: วางเดี๋ยววางลูกแก้วให้จะได้นับเวลาพร้อมกันมานะ1สองสามอ้าวหนึ่งค่อยๆกลิ้งห้ามโยนนะใครโยนฟาวเลยนะดูสิใครถึงหรือยังเฮ้ยเฮ้ยอ้าวถึงยังคะพี่บอล
1: ถึงแล้ว
0: อ้าววันถึงแล้วของพี่บอลถึงยังจะใกล้ถึงแล้วเข้ามาสิเข้ามาสิถึงแล้วเก่งมากคู่เลยอ่ะเดี๋ยวให้
1: สลับกัน
0: สลับกันเล่นแต่ว่าอยากเล่นอันที่ใหญ่กว่านี้ไหม
1: อยาก
0: เราไปดูอันที่แบบขยายบิ๊กบึ้มกันเลย yeah. และเราก็ได้เขาวงกดอันขนาดนี้เลย oh. ใหญ่ปะล่ะจุดสตาร์ทอยู่ไหนคะ
2: จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี
0: ้แล้วโกอยู่ไหนโกอยู่ตรงนี่เดี๋ยวให้ช่วยกันเล่นพร้อมแล้วนะเริ่มนะหนึ่งสองสามอ่ะไป
1: ฮึบไปจะไปทางไหน
0: กิ้งมากิ้งมากิ้งมาฮึบใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาออกทางอื่นสิยังไงหลังจากที่เราลองให้น้องพิมบุญกับน้องประวานลองเล่นเกมเขาวงกดแล้วจะเห็นได้เลยว่าสนุกมากแต่นอกจากสนุกแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากคุณหมอแก้วตากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแก้วตาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณหมอยังค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาเดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดพลังกันว่าเกมของเราเนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงวันนี้มาพี่บุญนับนะคะ1 2

0: ะช่วยกันหยิบช่วยกันหยิบอ่ะอีกสีหนึ่ง
1: ค่
0: ะ
1: พ
0: ี่โอ้โหทำไมวันนี้ได้เยอะจังเลย
1: ได้กี่ดาวเนี่ย
0: ต้องถามคุณหมอเลยค่ะว่าเจ้าเกมเขาวงกตเนี่ยทำไมถึงได้พัฒนาครบทั้ง4ด้านเลยคะ
1: อืมโอเคค่ะก็การที่เรามีกิจกรรมให้เด็กทำนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมเขาวงกตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเด็กได้ใช้ร่างกายคือกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้ทั้งกรรไกรตัดใช้ทั้งมือในการแปะแล้วก็ลงมือทำต่างๆที่สำคัญเวลาที่เขาถืออันใหญ่แล้วเขาจะต้องทรงตัวแล้วก็ถือแล้วก็กะระยะต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาที่ได้ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ก็คือความรู้สึกมั่นเกมนี้ท้าทายมาก

0: ากจะเอาให้ชนะให้ได้แต่ยังต้องควบคุมว่าเฮ้ย
1: เราจะต้องนิ่งๆก่อนเราจะกระตุกกระตากไม่ได้
0: ใช่นี่คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเป็น EQ นะฮะอันเน
1: ี้ย EQ ของเขา
0: แต่ว่าที่สำคัญอย่างที่บอกอีกอย่างนึงเมื่อไหร่มีผู้ใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นด้วยกับเด็กอันนี้ได้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมอันนี้เนี่ยเวลาที่มีเพื่อนเล่นด้วยกันที่สำคัญคือด้านสังคมอารมณ์ค่ะถ้าเราดูจริงๆเราจะเห็นว่าขณะที่เด็กเล่นกันเราจะเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห็นว่าเขาต้องมีการแบบพูดคุยการวางแผนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะและเด็กเขาจะมีวิธีการเล่นที่ต่างไปจากที่เราคิดถ้าเป็นเด็กๆเขาเล่นกันแบบนี้แต่เขาดูมีความสุขในแบบของเขา
0: ใช่
1: ก็คือสามารถที่จะพัฒนาในด้านของสังคมของเขาได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้มันจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทักษะสำคัญมากในเด็กนะคะเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วยากอาจจะเกิดปัญหาพฤติกรรมตีเพื่อนหรือว่าเลิกเล่นไปเลยแล้วก็ถ้าเราเห็นเด็กทะเลาะกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากที่เขาจะต้องทะเลาะกันหน้าที่เราก็ค่อยๆเข้าไปช่วยสอนให้เขาเรียนรู้ว่ากฎกติกาคือยังไงหรือถ้าเราโกรธเราต้องทำยังไง
1: ให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าค่ะเกี่ยวกับการเล่นของลูก
0: ๆค่ะก็หากิจกรรมให้เด็กทำค่ะอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ว่างๆถ้าเวลาอยู่ว่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะไปเล่นเกมหรือว่าไปเล่นในมือถือแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมลูกติดแต่มือถือเพราะฉะนั้นลงมาหากิจกรรมให้ลูกทำแล้วก็ลงมาร่วมทำกิจกรรมกับลูกที่สำคัญมากๆก็คือเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นกับเด็กวัยเดียวกันเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทักษะทางสังคมสอนกันไม่ได้
1: ต้องให้เขาลองฝึกเองในสังคมจริงๆ
0: ใช่จะแก้ปัญหายังไงจะต่อรองกันยังไงเพื่อนเบิ้ลเราแล้วเราแพ้อย่างเงี้ยเฮ้ยลูกเราแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้สอนกันไม่ได้ค่ะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ตรง
1: มีปัญหานึงค่ะคุณหมอหนักอกหนักใจคุณพ่อคุณแม่มากเลยเวลาเขาเล่นกันแล้วทะเลาะกันเราจะทำยังไงดีอะคะ
0: อย่างแรกพลิกความคิดก่อนเป็นโอกาสค่ะเขาทะเลาะกันเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งตกใจทะเลาะกันลูกเราแก้ปัญหายังไงลูกคนนี้ทำยังไงถ้าเขายังไม่ได้ลงไม้ลงมือกันเนี่ยรอปล่อยโอกาสให้ลูกได้ลองแก้ปัญหาเองก่อนนิดนึงแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดมีการลงไม้ลงมือมีการทำร้ายกันเราค่อยเข้าไปแล้วลองหยุดค่ะแล้วก็อาจจะค่อยๆชวนเขาสอนเขาว่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องทำยังไงการขอการแบ่งปันกันทำยังไงซึ่งอย่างนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เด็กเล่นกันแล้วจะต้องทะเลาะกันค่ะ
1: มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องเปลี่ยนความคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติ
0: ใช่แล้วเราต้องถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเราจะหงุดหงิดมากถ้าเกิดเขาโมโหเริ่มโมโหมากๆอาจจะชวนเขาสงบตัวเองนิดนึงค่ะอาจจะเข้าไปกอดเขาแล้วก็อาจจะชวนเขาคุยนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่จริงๆเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า
1: ให้เขาลองทบทวนเหตุการณ์ใหม่
0: ให้เขาทบทวนเหตุการณ์แล้วเขาก็อาจจะบอกว่าพี่อยากได้ของแล้วหนูก็อยากได้เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่ก็อยากได้น้องก็อยากได้เอ๊ะเราทำยังไงดีล่ะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโอกาสในการที่เราเปิดโอกาสให้ลูกได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ลูกทะเลาะกันเป็นเรื่องดีค่ะแต่ว่า
1: ต้องเซฟโซนนิดนึง
0: ลองดูว่าพฤติกรรมลูกเนี่ยแสดงออกได้ถูกต้องหรือเปล่าปรับทัศนคติของเรานิดนึงนะคะ
2: ตอนต่อไปเราจะมาประดิษฐ์เต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือไหมพรมลูกตาปลอมสีไอศกรีมกรรไกรกาว
3: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์จริง
3: แต่เราวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
4: บ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
2: ์และของเล่นในวันนี้นั่นก็คือเต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือ
5: สีเมจิกไอศกรีมกาวลูกตาปลอม
3: เริ่มขั้นตอนแรกเลยเราต้องใช้อันนี้อะไรครับประวัน
5: ไม้ไอศกรีม
3: ไม้ไอศกรีมแบบนี้จะใช้ทั้งหมด3อันนะคะแล้วเราก็จะมาติดกาวต่อกันให้เป็นแฉกๆแบบนี้มาประวันอยากติดไหมอ
5: ยาก
3: มาข้าตู้หยิบกาวให้
5: ตรงกลางๆใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วครับอ่ะหยอดกาวลงไปตรงกลางไม่นั่นอึ๊บนี่ตรงนี
5: ้ตรงนี้คือตรงกลางแล้วก็เอาอะไรมาใส่ดี
3: นี่เอามาติด
5: แบบนี้ใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ครับติดเลยตึ๊บกลางไหมครับ
5: โดนเทยนะครับ
3: เป็นกากบาทแบบนี้ก่อน
5: แล้วก็มีตรง
3: นี้นะคะแล้วก
5: ็ที่เราก็ต้องติดกาวตรงนี้
3: โอเค

0: เอาอีกอันนึงมาติดตรงไหนครับแล้วก็จัดให้มันสวยงามอย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: ไหนประวันโชว์หน่อยเป็นแบบไหนครับ
1: เป็นแบบนี้ครับ
0: เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ไหมพรมมาพันเป็นตัวพี่เต่าเอาสีอะไรครับ
1: เอาสีนี้น้ำเงินกับสีฟ้า
0: น้ำเงินกับฟ้างั้นพี่ข้าตูใช้สีชมพูกับสีเหลืองละกันคราวนี้เราจะมาเริ่มพันกันพี่ข้าตูจะใช้ไหมพรมสีชมพูแล้วก็สีเหลืองใช้สีชมพูพันด้านใน1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมเป็น1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมอีก1 2 3 4 5แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าพี่เต่าของเราเนี่ยจะตัวอ้วนขึ้น1 2 3 4 5แล้วประมาณก็หมุนอีกด้านนึง
1: ก็หมุน
0: แล้วก็พัน
1: 1 2 3 4

0: ความรู้สึกมันก็จะเป็นแบบนี
1: ้โอเคแล้วก็มาทำสีต่อไปกันหลังจากที่ตัวใช้ไหมพรมสีเหลืองมาทำเป็นตัวเต่าด้านนอกเริ่มจากใช้นิ้วทับไว้แบบนี้นะคะไหมพรมไว้ด้านหลัง

0: แล้วเราก็จะไขว้กันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเราก็จะเอาไหมพรมไว้ด้านบนนี่พาดไว้ด้านบนลงมาออกมาแบบนี้แล้วก็พาดมาแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยงานนี้ต้องค่อยๆทำเลยนะคะเห็นคุณเต่าตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าต้องใช้สมาธิในการทำมากๆเลย
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอไหนดูหน่อยของแบบนกประวานะคะเขาจะไม่ได้ไขว้เป็นลายนะแต่ก็จะเป็นการพันอีกแบบนึงซึ่งสามารถทำได้เหมือนกันเป็นคุณเต่าเหมือนกันไหนโชว์ซิประวานของประวานอันไหนครับ
1: อันนี้ค่ะ
0: นี่ของพี่ข้าวตัวอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีครับ
1: ตาครับ
0: เรามาติดตาให้คุณเต่ากันค่ะมาหลังจากนั้นพี่ข้าวตัวก็จะมาติดตาให้กับพี่เต่าใช้กาวแล้วก็ลูกตาปลอมสองข้างแบบนี้เรียงตำแหน่งเลยนะคะตรงนี้พี่ข้าวตัวจะทำเป็นหัวขาสี่ขาแล้วก็ตรงนี้เป็นหางนี่พี่เต่าของเราก็มีตาแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ปากกาเมจิกสีดำเราก็จะวาดปากให้พี่เต่าแบบนี้แล้วก็วาดขาสี่ขาแต่ละขาก็จะมีนิ้วนี่พี่เต่าก็จะวาดนิ้วให้พี่เต่าด้านสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็เว้นไว้เป็นหางเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เต่าของเราเต่าเอ้ยเต่ามีสี่ขาเสร็จแล้วไหนประวันดูของประวันสิครับแต่แดงยากไหมครับประวัน
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยเพื่อนๆน่าจะทำได้ไหมครับ
1: ทำได้
0: ทำง่ายแน่นอนเลยแล้วก็จะมีพี่เต่าหลายๆตัวแบบนี้มาเล่นกันนั่นเองค่ะ
2: และนอกจากเราจะนำไม้กับไหมพรมมาทำเป็นรูปเต่าได้แล้วน้องๆยังนำเทคนิคเดียวกันนี้ไปดัดแปลงเป็นสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นเจ้าแมงมุมจอมซนตัวนี
0: ้เดี๋ยวเราต้องไปดูแหละว่าจะมีวิธีการเล่นยังไงประวานเดี๋ยวเรามาหมุนกลมล้อกันประวานมาหมุนเลยหมุนติ๊ก

0: ีบสิครับไหนดูสิประวันได้กี่ดวงเนี่ย
1: ได้4 ดวง
0: เดี๋ยวให้คุณหมอมาติดให้ดีกว่าคุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ประวัน
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
0: ติดครบทั้ง4ดวงแล้วแปลว่ากิจกรรมของเราวันนี้เนี่ยได้ครบทั้ง4ด้านเลยให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลย
2: การทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างเลยนะคะก็อย่างแรกก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กอันนี้กิจกรรมศิลปะทุกอย่างได้ตรงนี้ในด้านสติปัญญาก็คือการที่เด็กจดจ่อมีสมาธิในการทำงานตรงนี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในเรื่องของสติปัญญานะคะเราก็จะเห็นว่าน้องประวานเนี่ยก็พยายามทำแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ลงมือทำด้วยแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เหมือนกันก็จะเห็นว่าน้องประวานก็จะลงมือทำทั้งในเรื่องของการพยายามร้อยให้มันเป็นระเบียบความละเอียดอ่อนเหล่านี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เด็กมีความละเมียดละไมแล้วก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของทั้งหมดทั้งสติปัญญาด้วยก็ในด้านอารมณ์สังคมนะคะก็มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยเด็กก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาที่มีผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเด็กเนี่ยเด็กมันจะเป็นพื้นฐานที่ในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองของเด็กแล้วเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากพอที่ผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเขานะคะแต่ว่าถ้าให้ดีไปกว่านั้นเนี่ยถ้าได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยด้านสังคมมันจะสนุกมากกว่านี้
0: ให้เล่นในวัยเดียวกันมากกว่านี
2: ้ใช่มันจะท้าทายมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าในเด็กวัยเดียวกันเขาก็จะมีแกล้งกันบ้างแย่งกันบ้างก็เป็นทักษะทางสังคมที่ต้องฝึกผ่านประสบการณ์จริง
0: ค่ะ
2: กิจกรรมศิลปะส่วนใหญ่ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนา
0: ะ
2: คือการวิ่งการเคลื่อนไหวร่างกายการกระโดดซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและเด็กจะชอบมากเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอก็เตรียมกิจกรรมนะคะมีตะกร้า3ใบ
0: วันนี้เราจะเล่นเกมโยนเต่าใส่ตะกร้าประวันพร้อมเล่นยังคะ
2: เดี๋ยวเรามาลองดูซ
0: ิพร้อมเล่นแล้วตอนนี้เราก็มีเต่าแล้วก็มีตะกร้าด้วยเล่นยังไงคะคุณหมอ
2: โยนค่ะง่ายๆเลยนะตะกร้าเราก็จะมีคะแนน10 20แล้วก็30คะแนนนะคะแข่งกันโยนแล้วก็กลับมาคืนค่ะแล้วก็จับเวลาด้วยเพื่อความสนุกสนาน
0: กี่วิคะคุณหมอ
2: สัก30วินาทีก็พอค่ะ
0: 30วิดูว่าใครจะได้แต้มรวมกันมากที่สุดประวันถ้าเกิดว่าประวันโยนไปแล้วมันไม่เข้าเนี่ยประวันต้องวิ่งไปเก็บมาใหม่นะ
3: อย่างเช่นอะสมมติว่าอันนี้คือโยนนะ
0: อันไม่เข้าประวันก็วิ่งไปเก็บ
3: ก็วิ่งไปเก็บแล้วก็โยนใหม่
0: ต้องโยนที่เส้นแดงนี่นะถ้าเกิดใครออกไปถือว่าโกงเลยนะ
3: แบบนี้เหรอ
0: ใช่อย่างนี้ว่าไม่ได้ต้องโยนที่เส้นแดงโอเค
2: 1 2 3
0: ไม่ได
2: ้ประวัน
3: ประวัน
0: เอ้ยยังไม่เข้าเลยนี่ใกล้สุดแล้วนะเนี่ย
2: ทีนึงเล็งดีๆประวันเล็งดีๆเล็งดี
0: ๆคือต้องชนะแน่เลยแหละประวัน
2: ไม่ได้ก
0: ่อนแล้ว
2: ทีนึงอีกทีนึงครับ
3: ทีนึงใช่ไหม
0: อยู่เลย
2: หมดเวลาแล้วค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะเนี่ยวันนี้
2: ประวันได้40
0: พี่เข้าตู
2: ได้30
0: รอบนี้ใครชนะครับประวันชนะแล้วเกมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เขาได้ลองฝึกเล่นกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะ
2: ก็อยากชวนคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาเราทำกิจกรรมศิลปะอะไรแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มการเล่นที่มันเป็นความท้าทายเพิ่มขึ้นก็จะได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมเพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างกายค
0: ่ะวันนี้ก็เรียกว่ามีเกมกิจกรรมสนุกๆที่ได้ความรู้ด้วยมาให้กับน้องประวันวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยกิ่งไม้กาวที่เจาะกระดาษคลิปหนีบกระดาษไหมพรมกระดาษหนังสือพิมพ์สีกระดาษแข็งหลายๆสีฝากถึงแฟนๆรายการของเรานะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.youtube.com แล้วเซิร์ชคำว่ามหิดลคิสก็จะมีรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านนี่แอปพลิเคชันชื่ออะไรครับประวั
3: ติมหิดลแชทเดอร์ตรงนี้ครับ
0: กดเข้าไปเลยแล้วทำไงต่อครับ
3: แล้วก็ทัชเฮียตรงนี้แล้วก็ไปข้างบนสุด
0: ทีวีโปรแกรมแล้วรายการ
3: ต้องกดจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นี่
0: มีรายการของประวัติเต็มเลย มีหลายตอนเลยนะคะที่น้องๆสามารถกลับไปย้อนดูได้เลยนะคะส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนเดี๋ยวขอไปดูรายการย้อนหลังของเรากันก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในหัวข้อของเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็จะมีข้อสอบอยู่ด้วยกันประมาณ7ข้อนะครับก่อนที่เราจะไปลงข้อสอบกันเรามาดูเนื้อหาก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือศัพท์ที่ใช้บ่อยนะครับศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยๆในข้อสอบนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับคำแรกนะครับก็คือ sorry นะครับแปลว่าขอโทษหรืออีกความหมายนึงคือเสียใจครับต่อมาคำที่2นะครับ great นะครับเป็นความหมายเชิงบวกก็คือแปลว่าเยี่ยมนะครับผม welcome นะครับแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับคำพวกนี้หลายคนก็คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วนะครับต่อมานะครับ don't แปลว่าอย่าหรือไม่นะครับเป็นการปฏิเสธนะครับ worry นะครับแปลว่ากังวลนะครับต่อมา excuse me นะครับ excuse me แปลว่าขอโทษนะครับผมนะครับต่อมา answer แปลว่าตอบนะครับ find แปลว่าพบหรือหาหรือคำแปลว่าเจอนะครับ question นะครับแปลว่าคำถาม page แปลว่าหน้านั่นเองครับต่อมานะครับคำศัพท์ที่เจอบ่อยนะครับสไลด์ต่อมาก็คือ borrow ตัวนี้จะแปลว่าขอยืมนะครับผมต่อมานะครับ toilet นะครับแปลว่าห้องน้ำนะครับ usually แปลว่ามักจะนะครับบอกถึงความถี่ของการกระทำนะครับ never ไม่เลยนะครับไม่เคยจะทำเลยนะครับ every ทุกนะครับผม week แปลว่าสัปดาห์นะครับ pass แปลว่าทรงผ่านนะครับ pepper นะครับพริกไทย no รู้จักหรือแปลว่ารู้ก็ได้ครับ waiting แปลว่ากำลังรอนะครับกำลังคอยนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูคำทักทายกันนะครับคำทักทายในภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันนะครับหลักๆ ก็จะมีด้วยกัน3ตัวใช่ไหมครับก็คือสวัสดีในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็ตัวแรกคือ good morning ขออนุญาตครับ good morning ก็คือสวัสดีในตอนเช้าหรือเที่ยงวันนะครับ good afternoon ตอนบ่ายหรือตอนเย็นนะครับ good evening คือตอนเย็นและตอนค่ำใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อจากการทักทายนะครับมักจะเป็นคำถามว่าสบายดีหรือก็คือคำว่า how are you หรือ how are you today ใช่ไหมครับต่อมานะครับคำที่ตอบว่าสบายดีนะครับตอบได้หลายประโยคเช่น fine thanks I'm fine thank you นะครับ I'm well I'm okay นะครับหรือนะครับตอบว่าหรือ thank you เป็นการขอบคุณผู้ถามนะครับต่อมานะครับการจากลานะครับการบอกลาใช่ไหมครับเราจะบอกลากันนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกได้หลายรูปแบบนะครับหลักๆ ก็จะมีคำว่า goodbye ที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับคำว่า bye คำว่า good night ราตรีสวัสดิ์ใช่ไหมครับและเรามักจะพูดว่าแล้วพบกันอีกก็คือนะครับพูดต่อจากคำว่า goodbye นะครับก็คือคำว่า see you again นะครับเหมือนในเพลงเลยแล้วก็คำว่า see you หรือคำว่า see you soon ไว้พบกันเร็วๆนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในพาร์ทของการแนะนำตัวเองนะครับการแนะนำตนเองนะครับเราจะความจะพามาทำความรู้จักคำว่าแนะนำก่อนนะครับซึ่งสำคัญนะครับคำว่าแนะนำภาษาอังกฤษก็คือ introduce แปลว่าแนะนำนะครับถ้าเราจะพูดว่าเราขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับเราจะพูดได้2แบบก็คือ let me introduce myself ตัวแรกคือขออนุญาตแนะนำตัวนะครับหรือ may I introduce myself นะครับขอแนะนำตัวเองนะครับผมนะพอเราพูด may I หรือ let me introduce myself เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตามเลย my name นะครับ I'm Thai I'm from Thailand I student at นะครับ I'm study at อะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นเลยนะครับผมต่อมานะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการแนะนำตัวเองไปแล้วนะครับตอนนี้คือเป็นการแนะนำผู้อื่นนะครับเช่นเรามีเพื่อนใหม่มาเราจะแนะนำให้เพื่อนของเรารู้จักเพื่อนใหม่ของเราก็คือเราจะบอกว่านะครับตัวแรกคือ this is Peter เช่นนะครับนี่คือ Peter นะครับหรือจะพูดให้สุภาพขึ้นหรือเป็นทางการขึ้นก็คือ I would like you to know Peter ผมอยากให้คุณรู้จัก Peter นะครับ I would like to introduce you to Wanna นะครับผมอยากแนะนำให้คุณรู้จัก Wanna I want to introduce my friend May ผมอยากจะแนะนำ Mayนะครับเพื่อนผมนะครับ I want you to meet my friend John นะครับผมอยากให้คุณพบ John เพื่อนของผมนั่นเองนะครับหรือสุดท้ายนะครับก็คือ Here's สวัสดิ์ and that's สุพลนะครับก็คือนี่สวัสดิ์และนั่นคือสุพลนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นการนะครับ
0: แสดงความยินดีที่รู้จักนะครับเราทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ไว้แล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะพูดต่อก็คือ it's nice to meet you นะครับก็คือแปลว่ายินดีที่ได้พบหรือยินดีที่ได้รู้จักนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้พบบ่อยในข้อสอบนะครับการออกจันไว้เลยนะครับเนาะถ้าเราไม่ใช้ it's nice to meet you นะครับเราใช้ตัวใดได้อีกบ้างนะครับก็เช่น I'm pleased to meet you I'm glad to see or meet youนะครับจะใช้ see หรือ meet ก็ได้นะครับหรือ it's a pleasure to meet you นะครับการตอบนะครับมีถ้ามีคนพูดกับเราว่า nice to meet you เวลาเราจะตอบเราก็ต้องตอบว่า nice to meet you too นะครับเช่นอย่างนี้ nice to meet you ใช่ไหมนะครับเวลามีเราจะตอบเขาก็ตอบกับว่า nice to meet you too เป็นต้นเลยนะครับผมนะครับ ต่อมานะครับเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับทุกคนอาจจะแปลได้แบบอีกแบบหนึ่งถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันจะผิดเลยนะครับ how ใช่ไหมเราจะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยเราก็จะแปลว่าทำใช่ไหมครับถ้าแปลโดยรวมนะครับถ้าเราแปลตรงตัวก็จะบอกว่าทำอย่างไรถูกไหมครับแต่อันที่จริงเนี่ยตามหลักเลยนะครับ how do you do เนี่ยจะใช้สำหรับการทักทายกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับคือถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยเราก็จะใช้มันผิดถูกไหมครับแต่นะครับ how do you do เนี่ยนะครับถ้าเราแปลตรงตัวคือ how จะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยจะแปลว่าทำถูกไหมครับเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย how do you do ใช้สำหรับนะครับทักทายกันหลังจากที่มีการแนะนำบุคคลให้รู้จักกันนะครับหรือง่ายๆเลยนะครับสรุปโดยง่ายก็คือมันแปลว่าสวัสดีหรือยินดีได้รู้จักนะครับถ้ามีคนพูด how do you do มาเราตอบกลับไปด้วยคำว่า how do you do เช่นกันนะครับเหมือนคำทักทายทั่วไปเลยนะครับเช่นในตัวอย่างนะครับ Miss Taylor บอก Miss Jones ว่า I would like you to meet my boss Mr. Smith นะครับ Miss Jones Mr. Jones ก็จะบอกว่า how do you do นะครับสิ่งที่เราควรจะตอบกลับก็คือ how do you do นะครับซึ่งในการใช้ how do you do เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเหมือนแบบเป็นข้อสอบที่ปรับเซียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้เนี่ยก็จะเป็น

ความหมายว่ายินดีต้อนรับส่วน you're welcome เนี่ยก็จะมีความหมายว่าด้วยความยินดีนะครับด้วยความเต็มใจนั่นเองนะครับเนาะเราต้องแยกจำแยกนะครับคำว่า welcome กับ you're welcome ต่อไปจะเป็นการขอโทษนะครับขอโทษนะครับที่เด็กๆรู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่า sorry หรือ I'm sorry ใช่ไหมครับเนาะ sorry เนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าขอโทษอย่างเดียวแต่อาจจะหมายความว่าเสียใจก็ได้นะครับคำที่พูดแสดงว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีคนฝ่ายหนึ่งขอโทษเรามาแล้วแล้วเราบอกว่าอ๋อเราไม่เป็นไรนะครับเราจะบอกว่า that's alright หรือ that's okay นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูคำขอโทษนะครับว่ามีกี่คำนะครับการขอโทษนะครับหรือ apology นะครับก็มีสำนวนนะครับเยอะมากเลยเช่น excuse me แต่ละสำนวนก็จะใช้ในต่างสถานการณ์นะกันไปนะครับ excuse me เนี่ยมันก็จะใช้กับการเช่นเรากล่าวแบบเหมือนแบบมีสมมติว่าง่ายๆเลยที่โรงเรียนเวลาใช้กันเนี่ยนะครับเหมือนเราจะขออนุญาตเข้าห้องนะครับเราจะพูดว่าเราจะขออนุญาตเข้าห้องเราก็จะพูดก่อนว่า excuse me may I come in please นะครับเป็นต้นpardon me นะครับ I'm so sorry ฉันขอโทษเป็นอย่างสูง I'm very sorry อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นเนาะอีกตัวนึงที่จะเจอนะครับที่แปลว่าขอโทษเหมือนกันคือ I apologize นะครับ apologize for breaking my promise ก็คือขอโทษนะครับขอโทษด้วยที่ผิดสัญญานะครับ I'm sorry I'm late นะครับขอโทษที่ฉันมาสายนะครับเนาะนะครับหลักๆก็คือเราก็จำว่า sorry คือขอโทษแล้วก็จำตัวอื่นนะครับที่แปลว่าขอโทษก็คือเช่น excuse me pardon me หรือ apologize นะครับผมเมื่อเราดูไปแล้วนะครับว่ามีคำว่าขอโทษมีอะไรบ้างเรามาดูคำว่าตรงคำว่าไม่เป็นไรดีกว่านะครับคำว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการพูดขอโทษมาแล้วเวลาเราจะตอบรับว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบแบบไหนได้บ้างนะครับเวลาข้อสอบมันถามเราว่าเวลาเขาสอบเขาเป็น conversation เนี่ยเขาจะให้คำว่า I'm sorry นะครับเราเวลาเราจะตอบว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบว่ายังไงได้บ้างนะครับอ่ะตัวแรกเลย That's alright ไม่เป็นไรนะครับคำนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับตัวต่อไป It's okay นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ Of course That's okay certainly นะครับอ่ะ Not at all นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันเนาะ Not at all เนี่ยคุณครูก็อยากจะเน้นนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ Not at all เราจะรู้สึกว่ามันแปลว่ามันจะดูเป็นทางลบเนาะใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะครับ It's not sticking at allนะครับ don't worry นะครับ forget it นะครับ never mind นะครับ don't worry about it นะครับ it wasn't your fault นะครับ it doesn't matter เนี่ยเหล่านี้คือคำที่เราสามารถตอบหลังจากคำว่า sorry ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับอย่างที่เราเจอกันไปนะครับก็จะใช้คำว่า thank you จะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือตามด้วย very much thank you a lot นะครับเนาะหรือจะต่อนะครับ thank you for your present Thank you for everything นะครับ Thank you for your help อย่างนี้นะครับหรือนะครับตัวนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกัน I appreciate that นะครับแปลโดยในว่าขอบคุณนะครับหรือว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือผมรู้สึกประทับใจจริงๆครับต่อมานะครับเป็นการตอบรับคำขอบคุณนะครับมีคนพูดว่า Thank you แล้วนะครับเราจะตอบกับเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับ You're welcome ไม่เป็นไร Don't mention itก็แปลว่าไม่เป็นไรนะครับ not at all อีกแล้วนะครับผมแปลว่าไม่เป็นไรเห็นไหมครับ not at all เห็นไหมครับเราจะเจอบ่อยแล้วนะครับ it's nothing นะครับไม่เป็นไร that's alright that's okay นะครับแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ it's a pleasure my pleasure with pleasure ด้วยความยินดีทั้งนั้นเลยนะครับ don't worry อย่ากังวลเลยนะครับ no problem ไม่มีปัญหานะครับผมเราได้เรียนเนื้อหานะครับได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับทีนี้เรามาทำในส่วนของข้อสอบกันนะครับเรามาดูข้อสอบข้อแรกของเราเลยนะครับเป็นข้อสอบโอเน็ตจริงในปี2560นะครับผมทีนี้คุณครูก็จะแทรกวิธีการทำข้อสอบไปในตัวนะครับเรามาดูกันนะครับเวลาคุณครูสอนให้ทำข้อสอบมันก็จะละเอียดนิดนึงนะครับสิ่งแรกที่เราควรดูนะครับอย่างพาร์ทนี้นะครับก็จะมีรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับสิ่งที่นักเรียนควรทำอย่างแรกเลยนะครับก็ดูรูปภาพก่อนเลยครับดูรูปภาพก่อนแล้วก็พยายามเดานะครับหรือพยายามตีความภาพว่าเอ้ยภาพนี้กำลังสื่อถึงอะไรนั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าภาพนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรอย่างเราวิเคราะห์ตอนนี้เราอาจจะดูภาพแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมีครูมีเด็กอยู่หน้าห้องใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนๆ อาจจะไม่รู้ทีนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็มาดูที่โจทย์นะครับทีนี้เวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาก็จะให้มายาวนิดนึงนะครับฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราก็พยายามจะหาคีย์เวิร์ดของประโยคนั้นๆว่าประโยคนั้นๆเนี่ยพยายามจะสื่อถึงอะไรนะครับอย่างเช่นดูอันแรกนะครับ

ข้อที่หนึ่งอ่ะประโยคแรกบอกว่า Maya is an exchange student student แปลว่าอะไรครับนักเรียนนะครับ exchange นะครับ change แปลว่าเปลี่ยนใช่ไหม exchange ก็คือแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับเราดู2คำนี้เราอาจจะรู้แล้ว Maya เนี่ยคืออะไรครับนักเรียนแลกเปลี่ยน your teacher your teacher ก็คือคุณครูใช่ไหม introduce introduce แปลว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วแปลว่าอะไรครับแนะนำใช่ไหมแนะนำ her to the class แนะนำเธอนะครับในคลาสใช่ไหมครับ what should you say to Maya what should you say to Maya คุณควรจะพูดอะไรใช่ไหมครับทีนี้เราก็เรารู้แล้วนะครับสถานการณ์ที่เราให้มานะครับมาย่าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแปลว่านะมาย่าเป็นเด็กใหม่คุณครูเนี่ยพยายามจะแนะนำตัวใช่ไหมครับพยายามจะแนะนำมาย่าให้กับเพื่อนๆใช่ไหมครับทีนี้เราควรจะพูดนะครับเราจะควรจะพูดกับมาย่าว่ายังไงนะครับเราเพิ่งเจอมาย่าครั้งแรกนะครับมาดู never mind never mind มันจะจัดอยู่ในหมวดอะไรครับเก่งมากเลยนะครับ never mind เนี่ยก็จะใช้พูดต่อคำว่า sorry ใช่ไหมครับหรือคำว่า thank you ก็ได้ใช่ครับซึ่งจะในความหมายก็จะแปลว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่ไหมใช้พูดกับมาย่าได้ไหมครับไม่ได้แล้วเราทำไงตัดทิ้งเลยนะครับ you are new you are new ก็แปลว่าคุณเป็นนักเรียนใหม่นะครับคุณเนี่ยเป็นเด็กใหม่นะครับพูดได้ไหมมันเหมาะสมที่จะพูดในการเจอเขาไหมครับไม่เหมาะสมเพราะทำไงดีครับก็ตัดทิ้งไปนะครับทีนี้เราตัดไป2ข้อแล้วเราก็เหลืออยู่2ข้อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถูกก็คือ50ต่อ50นะครับเรามาดูข้อ3ข้อ4 Nice to meet you แปลว่าอะไรครับยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะครับใช้กับอะไรครับใช้สถานการณ์ที่ทำไมครับที่เราเจอเขาเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับหรือนะครับดูข้อที่4สิ you welcome เฮ้ย welcome เนี่ยมันแปลว่าต้อนรับหรือเปล่า welcome จริงแปลว่าต้อนรับใช่ไหมแต่เรามาคำว่า you welcome ที่แปลว่าอะไรครับด้วยความยินดีนะครับเราใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ you welcome คำนี้เราจะใช้ต่อจากคำว่า thank you ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น you welcome ใช้ในประโยคใช้ในข้อนี้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็เหลืออยู่ข้อเดียวก็คือข้อที่3 Nice to meet you เราก็ตอบ Nice to meet you เลยนะครับมีใครทำถูกบ้างครับยกมือถ้าทุกคนถูกหมดนั้นเราไปกันต่อข้อต่อไปดูอย่างข้อที่14นะครับ You throw the ball to your friend เราทำเหมือนที่เราคุยกันก่อนดีกว่าเราดูรูปก่อนโอ้โหเลยรูปเนี่ยมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีบอลอยู่ที่หน้าใช่ไหมครับมีบอลอัดมาที่หน้าใช่ไหมนะครับแปลว่าเขากำลังถูกบอลอัดใช่ไหมครับสมมติเราตีความว่าอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราตีความเนี่ยจะถูกไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็ไปอ่านโจทย์throw นะครับ you throw the ball to your friend throw แปลว่าอะไรครับปาใช่ไหมหรือขว้างใช่ไหมครับขว้างใช่ไหมครับ throw ปาเลย the ball ปาบอลนะครับลูกบอลto your friend แปลว่าเราปาลูกบอลใส่เพื่อนเราใช่ไหมครับ but is accidentally นะครับเนาะนะครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมัน hit her face นะครับ is accidentally hit her face นะครับก็คือมันเนี่ยไปโดนหน้าของเธอโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุเนาะนะครับWhat should you say to her? ถามเหมือนเดิมเลย What should you say to her? แปลว่าประโยคนี้อยากรู้ว่าสมมติเราปาฟุตบอลไปโดนหน้าเพื่อนเนี่ยเราควรจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรนะครับควรจะพูดว่ายังไงนะครับง่ายมากเลยนะครับเราปาใส่เขาแล้วเขาเจ็บเนี่ยเราควรจะพูดว่ายังไงจะพูดว่า It's too bad โอ้โหมันแย่มากเลยนะครับใช้ได้ไหมตามหลักเนี่ยมันใช้ไม่ได้เนาะก็คือตัดทิ้งใช่ไหมครับ I'm sorry เราปาใส่ฟุตบอลใส่หน้าเพื่อนปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยฉันขอโทษนะครับฉันไม่ได้ตั้งใจใช้ได้ไหมครับ make sense ไหมอาจจะ make sense เราดูข้ออื่นก่อนเนาะเพื่อความชัวร์นะครับ no problem ก็คือทำไมไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ no problem เราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับใช้ต่อคำว่า thank you ใช่ไหมหรือว่า sorry นั่นเองนะครับเนาะข้อที่4 don't worry ก็เช่นกันครับก็จะคล้ายๆกับ no problem นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะตัดข้อ3ข้อ4ทิ้งไปก็จะเหลือข้อ2ก็คือ I'm sorry นะครับหรือถ้าใครมั่นใจว่าเฮ้ย I'm sorry เนี่ยถูกก็คือ

0: อาข้อ2ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าแบบเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งฝึกทำข้อสอบก็ค่อยๆดูไปนะครับผมทีนี้เรามาดู2ข้อสุดท้ายนะครับเป็น conversation นะครับผม conversation นะครับอยู่ในเป็น onet ปี62นะครับวิธีการทำ conversation มันก็จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะว่าเราจะต้องทำการอ่านประโยคที่1เพื่อให้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำมาตอบในช่องว่างให้ถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรารู้หลักในการตอบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะเช่นนะครับเช่นเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราพูดว่า I'm sorry เราจะตอบเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับอ่ะเรามาทำข้อสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะในข้อนี้ข้อ19เนี่ยก็จะมีคนนะครับ2คนนะครับมีตัวละคร2คนก็คือคนที่1คือแอนคนที่2คือเบนนะครับแอนบอกว่า I'm sorry อ้าวคือพูดมาเลยว่า I'm sorry คือขอโทษก่อนเลยนะครับเบน I forgot your book forgot แปลว่าอะไรครับลืมใช่ไหมครับเกินมาว่าก่อนเลยว่าโทษนะครับ I forgot your book ฉันลืมแล้วหนังสือนะครับฉันลืมหนังสือนะครับ forgot your book ฉันลืมหนังสือของคุณนะครับแอนบอกว่า I'm sorry เราจะบอกกับแอนว่ายังไงบ้างยังไงได้บ้างครับเราจะบอกแอนยังไงได้บ้างเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าเขาพูด I'm sorry มาเราจะตอบเขายังไงได้บ้างนะครับไหนลองดูซิว่าข้อนี้นะครับเด็กๆจะตอบอะไรอันนี้มันจะมีคำที่เราเรียนไปแล้วอยู่ในคำตอบเลย1 1 4เนี่ยนะครับ TikTok หาเจอไหมตอบข้อ 3 that's okay ก็คืออะไรครับไม่เป็นไรแต่ว่า please bring it next time นะครับก็คือไม่เป็นไรนะแต่นำมาคืนฉันด้วยครั้งหน้านั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่20นะครับเมื่อกี้ข้อ19เกิดว่า I'm sorry นะครับเกิดว่า I'm sorry นะครับในส่วนของข้อ20นะครับข้อ20นะครับเรามาดูกันนะครับตัวละครมี2ตัวคือเดซี่กับคิมนะครับเดซี่บอกว่า thank you very much for your help ข้อ19เราบอก I'm sorry ใช่ไหมนะครับเราต้องหาคำที่ต่อจาก sorry ข้อ20เราก็ต้องหาคำที่ต่อจากคำว่า thank you มีคนพูด thank you กับเรามาเราควรจะตอบเขาว่ายังไงนั่นเองนะครับอย่างหนึ่งบอกว่า I'm sorry เราคนที่หนึ่งบอกว่า thank you for your help นะครับขอบคุณที่ช่วยนะครับเราจะบอกว่าฉันขอโทษทำไมใช่ไหมครับฉะนั้นข้อที่หนึ่งใช้ไม่ได้คือตัดทิ้งนะครับข้อที่สอง I don't know ฉันไม่รู้ตอบได้ไหมครับไม่ได้นะครับฉันไม่รู้นะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือฉัน I don't know ฉันไม่รู้ทำไมนะครับไม่ make sense ตัดทิ้งนะครับข้อที่สาม you're not light นะครับก็คือคุณเนี่ยนะครับไม่ถูกนะครับใช้ได้ไหมครับนะครับไม่ได้ก็ตัดทิ้งเลยนะครับเหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายข้อ4คือ you're welcome แปลว่าอะไรนะ welcome แปลว่าอะไรนะwelcome เฉยๆแปลว่ายินดีต้อนรับแต่ you're welcome แปลว่าด้วยความเต็มใจหรือด้วยความยินดีนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นั่นเองนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนทำด้วยกันนะครับมาประมาณ4ข้อนะครับมีใครถูกหมดเลยบ้างไหมนะครับคนที่ผิดนะครับคนที่ผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็หมั่นฝึกฝนดูคำศัพท์ดูคีย์เวิร์ดบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเองนะครับวันนี้ครูพี่ออมนะครับก็นะครับครูพี่ออมก็มีเรื่องที่จะสอนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้านะครับ See you again See you soon Goodbye
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับ

การติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับอาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลทินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้และควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพ

เสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: ตอมนะคะก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารค่ะใส่ไปเลยเหรอ
1: ไปเลย
0: โอ้ว้าวโอ้โหโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยครูเช
1: ่ตอนอะตอม
0: โอ้ใช่
2: ท้องติดเต็มจมูกเลยอะค่ะ
0: อุ๊ยจริงด้วยค่ะอุ๊ยแต่อย่าว่าแต่ครูเลยค่ะของแพลวเนี่ยก็ติดอยู่นะคะเต็มหน้าผากเลย
2: หน้าผากเหรอคะ
3: โอ้โห
2: ปิวเชียวสงสัยเมื่อกี้ได้ทองมาหลายแผ่นค่ะว่าแต่ทองที่เราใช้ติดองค์พระเนี่ยทำมาจากทองจริงๆไหมคะครูเช่
0: แค่แพลวสงสัยนะคะว่าทองคำเปลวนั้นทำมาจากทองคำจริงหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะ

0: ที่พี่โตอยากให้ดูอยู่ข้างในมาดูเลยครับ
1: มันเขาสร้างบ้านหรือเปล่าเนี่ย
2: นี่ไง
3: มันเหมือนอีสร้างบ้านอ่ะเฮ้ยเขาอาจจะเอาโมจิยัดไว้ข้างในแล้วก็ห่อแล้วก็ทุบก็ได้จะได้ยืดยืด
4: ทำขนมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าให้มันอยู่
1: แล้วอาจจะแบบเป็นบีบอะไร
3: อะไรสักอย่าง
1: ใช่แบบให้มันแน่น
3: ให้ม
1: ัน
3: แน่น
4: อิดหรือเปล่า
0: เป็นอิดเหรอ
3: ค่ะอาจจะเอาไว
0: ้ถ้าอยากรู้ว่าข้างในคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องขอคุณลุงเขาช่วยเปิดให้ดู
4: ได้หรอคร
3: ับได้ค่ะ
0: คุณลุงครับช่วยเปิดข้างในดูให้หน่อยได้ไหมครับ
4: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ
5: ดูได้ว่าคืออะไร
3: โ
6: อ้
0: ครับเฮ้ยอะไรอ่ะ
3: มัน
0: ดู
4: คืออะไรอ่ะ
0: ดูซิว่าที่เดาเนี่ยจะถูกหรือเปล่าม
1: ันเป็นชั้นอ่ะ
3: มันดูเหมือนเป็นกระดาษ
1: กระดาษใช่ไหม
3: ตีกระดาษหรือเปล่าม
7: ันเหมือน
1: ใช่มันเป็นกระดาษ
3: เหมือนกระดาษไขอ่ะ
1: เหมือนเป็นหนังสือแบบเก่าๆ
3: หนังสือ
1: สีอ่อนจะแบบเหลืองๆขาวๆหน่อย
3: เฮ้ยพี่ไม่สีเหลืองๆ
0: เป็นอะไร
1: เป็นชั้นๆ
3: เฮ้ยนี
1: ่อุ้ย
3: ทองโอ้ไม่ทอง
1: มันเป็นทองอ่ะ
3: แล้วมันบางมาก
1: ใช่มีหลายแผ่นด้วยใช่มันเป็นทองอ่ะ
4: มันบางมากเลย
3: มัน
4: บ
3: างมาก มันจัดทองได
1: ้มันมีหลายแผ่นเลยนะ
0: การทุบนี้คือวิธีการ

0: คำทองคำเปลวที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นการนำทองคำแท้มาตีเป็นแผ่นบางๆเพื่อใช้ปิดบนองค์พระพุทธรูปตกแต่งขนมอาหารรวมถึงใช้เสริมความงามด้วยการตีทองคำเปลวด้วยมือจะได้ทองคำที่ได้คุณภาพกว่าใช้เครื่องตีแต่เพราะต้องใช้พละกำลังความอดทนและความประณีตอย่างสูงปัจจุบันจึงพบแหล่งทำทองคำเปลวแท้ด้วยมือเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทย
1: โอ้โห
2: เป็นไง
3: เอาเน้นแผ่นทองยาวมากอะ
4: ใช่ค่ะจะออกมาเป็นลักษณะนี้นี่เป็นทองจริง 100% ค่ะพอเรารีดอย่างนี้เป็นขั้นตอนแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะมีขั้นตอนให้พี่จินนี่เขารอนทองเป็นเขาเรียกตัวกลุบตัดเป็นชิ้นเล็กๆขนาดประมาณ1เซนเนี่ยค่ะดูวิธีที่พี่จินเขาตัด
5: ต้องตัดให้เท
4: ่
5: าก
4: ัน ใช่ต้องตัดให้เท่ากันค่ะ
5: โอ้เม่นมากถ้
3: า
5: พวกหนูตัดนี่คือแบบ
4: เบี้ยวเลย
5: น่าจะได้ประมาณ1มิลบ้าง2เซนบ้าง
4: ค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะถ้าตัดไม่เท่ากันเนี่ยตัวที่ตีออกมาจะไม่เท่ากันจะเสียหายทุกขั้นตอนสำคัญหมดทุกขั้นตอนค่ะสำคัญมากนี่ค่ะลูกลองจับดูไหมคะจับบางๆค่ะ
1: นี่มันบางมากเลยอะ
5: บางมาก
1: ใช่ไหม
6: เหมือนกระดาษเลยอะค่ะพี่โต๊ด
3: ตัดออกมาแล้วได้แผ่นเล็กๆเยอะมากอะ
5: บางมาก
7: บางมากเลยอะ
4: ใส่ค่ะนี่เรียกว่ากระดาษกลุบค่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวเล็กๆที่เป็น1สแควร์เซนเนี่ยใส่เข้าไปในกระดาษกลุบทีละตัวละตัวประมาณ750ตัวค่ะ
5: โอ้
4: ต
5: ั
4: วต้องตรงกัน
5: เยอะ
3: เ
5: ยอะ
3: พี่ครับทำเร็วมาก
8: ครับแล้วก็มองครับ
3: โอ้ต้องเรียงแบบน
1: ี้โ
3: อ้ต้องเรียงกันแบบนี้เลยใช่ไหม
5: เท่ากัน
3: เ
5: ท่ากัน
1: เฮ้ย
5: พวกหนูขอลองทำบ้างได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะใครจะอยากลอง
1: เอางั้นเหรอโอเคมาลองดู
4: เดี๋ยวป้าให้ลองดูนะคะ
3: คร
4: ับลองเรียงดูซิว่าจะเรียงตัวเรียงได้ตรงไหม
5: ดูนั่นไงไปเลย
7: เป็นไงบ้าง
5: อ่ะพี่กันนั้น
1: หรอ
5: แบบโอ้โห
1: ทำไมเหงื่อออกเยอะจัง
5: โอ้โหเหงื่อไหลเลย
1: นี่พี่กันนะปึ๊บ
5: กันไหมกัน
7: ไปอย่าง
1: นั้นไหมมา
4: ค่ะตอนนี้ลูกก็ได้ขั้นตอนใส่กลุบพอใส่ได้ไหมคะ
5: ใส่ได้
3: ใส่ได
4: ้ค่ะต่อไปเราก็จะนำกระดาษกลุบไปให้ช่างตีทองเดี๋ยวลูกไปดูการตีกลุบของช่างผู้ชำนาญ
5: แล้วจะตีอีกทำไมล่ะคะ
3: ครับ
4: เขาตีเพื่อให้ทองนี่ขยายขึ้นมาอีกประมาณ2นิ้ว
5: ให้ใหญ่ขึ้นมาอีก
7: ทำให้ใหญ่ขึ้นมาอีก
4: นี่ค
3: ่
4: ะ
3: ใช้
6: อุปกรณ์อะไรตีบ้างครับ
4: ก็จะเป็นค้อนทองเหลืองตีกับหินแกรดิตค่ะค้อนทองเหลืองนี่หนักประมาณ 7-8 กิโล
1: โ
4: อ
1: ้
3: ห
1: นัก
3: มาก
1: 7-8 กิโล
6: แล้วต้องตีขนาดไหนครับ
4: 2นิ้วก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
6: ตีตลอดเลยครับ
4: ตีต่อเนื่องค่ะ
6: ต่อเนื่อง
4: ตีกลุบเดี๋ยวไปดูกันเลยไหมคะ
5: ไป
1: ไป
5: ไป
1: อันนั้นค้อนทองเหลืองจริงๆเหร
7: อใช่
3: นี่ดูดิมันเป็นสีทองทองอ่ะ
1: มันหนัก8กิโลจริงๆเหรอ
5: พี่กันน้ำลองยก
7: พี่กันน้ำลอง
1: โอ้โหคน
4: ค่ะตอนนี้เป็นขั้นตอนตีฝักซึ่งเมื่อกี้ที่เราดูขั้นตอนกลุบใช่ไหมคะกล
3: ุ
4: บตอนนั้นเราจะต้องตีประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมง
3: ค
4: ่ะพอตีเสร็จจากกลุบนั้นก็จะมาถ่ายกระดาษฝักที่คุณลุงตีอยู่ตรงนี้คือกระดาษฝัก
1: กระดาษฝัก
4: ค่ะซึ่งกระดาษฝักนี่จะต้องตีต่อเนื่องอีกประมาณ 6-7 ชั่วโมง
9: อ๋อเข้าใจแล้วที่ต้องทุบแบบนี้ก็เพื่อให้ทองคำขยายตัวออกการใช้ค้อนที่ทำจากทองเหลืองทุบลงบนซองหนังวัวใส่กระดาษที่มีแผ่นทองอยู่ด้านในจะทำให้น้ำหนักกดลงบนแผ่นหนังเกิดการเสียดสีอย่างต่อเนื่องจนเกิดความร้อนทองคำก็จะขยายตัวออกเป็นวงกลมสวยๆสม่ำเสมอแม้แต่ขาดออกจากกัน
4: อันนี้ลูกอยากดูไหมคะว่าความแตกต่างระหว่างทองคำเปลวแท้กับทองคำเปลววิทยาศาสตร์หรือทองปลอม
3: ทองปลอม
4: ใช่ค่ะทองคำเปลวมีราคาสูงก็เลยมีการเรียนแบบทองคำเปลวขึ้นมาซึ่งเขาเรียกว่าทองวิทยาศาสตร
3: ์
4: ซึ่งไม่ใช่ทองเลยค่ะอันนี้ลูกจะได้เห็นความแตกต่างของทองสองแบบนี่หนึ่งแบบนี่อีกหนึ่งแบบ
7: เขาว่าอันนี
3: ้กว่าใช่ไหม
7: น่าจะเป็นทองแท้
5: เนี่ยสีอันเนี้ยมันอ่อนๆนะแล้วอันเนี้ยมันสีเข้มกว่า
7: ใช่นะ
5: แต่สีมันอ่อนมาน่ะเพราะอันนี้สีเหมือนอันที่เราเห็นเมื่อกี้เลย
7: ใช่
5: เราจะแยกทองคำเปลวของจริงกับทองคำเปลววิทยาศาสตร์ได้ยังไงนะดูแทบไม่ต่างกันเลย
4: ให้ดูเปรียบเทียบระหว่างทองวิทยาศาสตร์กับทองแท้
5: ว่าด้านซ้ายของแท้
4: ลูกลองขยี้กับตัวเองก็ได้ค่ะเห็นไหมคะ

0: หุ้ย
1: ไม่ออกเลยติ ดกว่าเดิมอีก
2: ใช
1: ่แล้วอันนี้ขยี
2: ้เห็นไหมคะ
3: เห็นความแตกต่างของทองคำเปลวแท้กับทองวิทยาศาสตร์นะคะทองคำเปลวแท้นี่ก็จะ
4: เนียน
3: ไปกับผิวแบบนี
1: ้ไม่หลุดเลย
3: ไม่หลุดเลยค่ะถ้าเป็นทองวิทยาศาสตร์ก็จะ
4: หลุด
3: หายไปได้หลุดออกจากผิวเราได้ใช่ไหมคะกว่าจะมาเป็นขั้นตอนแบบนี้ป้าจะพาไปดูขั้นตอนที่เขาตี 6-7 ชั่วโมงสำเร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูในห้องนะคะ
0: ดูกันนะ
4: ไปค่ะไปกันเลยค
3: ่
4: ะ
3: มาดูอันนี้นะคะอันนี้หลังจากที่เราไปดูเขาตีทองมาประมาณ 6-7 ชั่วโมงก็จะเห็นทองตัวเล็กๆที่ลูกเห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรก
1: เห็นนะคะ
3: 1สแควร์เซนนั้นจะกลายเป็นแบบนี
1: ้โอ้โหมันใหญ่มาก
5: จากอันแค่นี
1: ้จากอันเล็กๆเล็กๆอันมันใหญ่มากเลย
3: ขยายใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะ
0: มันใหญ่มาก
1: แล้วมันคงแบบบางบางแบบ
3: ใช่ค่ะก็ถึงต้องเบาๆเราจะหายใจแรงเดี๋ยวทองก็จะปลิวก็เลยพอเสร็จขั้นตอนนี้ขั้นตอนการตัดทองใส่กระดาษรู้ไหมคะว่าเขาใช้อะไร
1: ใช้มีดหรอคะ
4: มีดหรือเปล่าคะ
3: เขาเรียกอะไรคะเป็นอุปกรณ์พิเศษ
6: เป็นไม
1: ้มัน
6: เ
1: ขา
6: เหมือนไม้ไผ่อะ
3: ค่ะเป็นไม้ไผ่ค่ะซึ่งจะต้องมาเหลาให้แหลมเหมือนมีดก็ต้องใช้ความคมนี่ค่ะลองจับดูนะคะ
1: ดูดิคมมากมันเหลาด้วยตรงนี
6: ้แต่ตรงนี้เหมือนมีที่ให้จับ
7: ขั้นตอนการตัดทองนี้คุณบอกว่าต้องระวังให้ดีเพราะทองคำเปลวที่ตีเสร็จแล้วจะบางมากๆบางเฉียบจนแตะด้วยมือไม่ได้ใช้แค่ลมพัดเบาๆก็สามารถทำให้ทองปลิวได้แล้วต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญมากๆเป็นคนทำและจะใช้ไม้ไผ่ที่เหลาให้คมมาตัดเพราะเนื้อไม้ไผ่ซากเมื่อนำมาตัดทองแล้วทองจะไม่ติดไปกับที่ตัดสามารถตัดทองคำเปลวให้เป็นแผ่นที่สวยงามได้แบบนี้
8: ทองที่สวยงามมีคุณสมบัติพิเศษมีความเงางามสีเหลืองทองเป็นแร่ธาตุหายากราคาแพงเรารู้ถึงความแตกต่างของทองคำเปลวแท้กับทองคำเปลววิทยาศาสตร์ไปแล้วแล้วทองคำที่เป็นเครื่องประดับแบบนี้ล่ะจะสังเกตอย่างไรก็ต้องพิสูจน์กันด้วยสารเคมีมาดูกันว่าตะขอทองคำสองอันนี้อันไหนเป็นทองคำแท้อันไหนเป็นทองคำปลอมขูดทองคำลงไปที่หินขัดให้เนื้อของทองติดอยู่ที่หินจากนั้นใช้น้ำกรดกับสารละลายเกลือแกงหยดลงไปคอยสังเกตผลที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าจุดที่ขูดตะขอทองคำด้านขวามือถูกกรดกัดกรดจนหายไปหมดส่วนทองคำด้านซ้ายมือยังคงมีรอยขูดอยู่ไม่หลุดออกไปคุณสมบัติที่ทนทานต่อกรดนี่แหละที่ทำให้ทองคำเป็นแร่ชนิดพิเศษที่มีความทนทานสูงมากแล้วคุณสมบัติพิเศษอื่นๆของทองคำจะมีอะไรอีกบ้างไปหาคำตอบพร้อมกันเลยคุณสมบัติพิเศษของทองคำนอกจากความสว่างใสและมีพื้นผิวที่แวววาวแล้วยังมีคุณสมบัติพิเศษที่แร่โลหะอื่นๆไม่มีคือเป็นสุดยอดแห่งความทนทานทองคำไม่ขึ้นสนิมไม่ผุกร่อนแม้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามมีความเหนียวและอ่อนนิ่มสามารถนำไปหลอมด้วยความร้อนและขึ้นรูปใหม่ได้อีกนับครั้งไม่ถ้วนและทองคำยังสามารถป้องกันคลื่นจากสนามแม่เหล็กได้จึงมีการนำทองคำมาใช้ในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารถูกนำมาใช้กับดาวเทียมชุดนักบินอวกาศและยานอวกาศเพื่อป้องกันการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ได้อีกด้วยประโยชน์มากมายสมกับแร่ที่มีราคาแพงจริง
9: ๆเห็นไหมคะว่าวิธีการทำทองคำเปลวเนี่ยเขาใช้ทองคำจริงๆแล้วก็มาทุบๆๆๆๆๆจนกลายเป็นทองคำแผ่นบางๆอย่างที่เห็น
10: แล้วแบบนี้ถ้าเราทุบมันไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นยังไงหรอคะ
9: ถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลองถ้าแพลวนะคะลองทุบแผ่นทองคำไปเรื่อยๆบางทีอาจจะได้เห็นอะตอมของทองคำปลิวออกมาก็ได้
10: แล้วอะตอมคืออะไรอะ
9: อะตอมนะคะก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารค่ะจะไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วเพราะมันเล็กมากจริง
10: ฟังดูเนี่ยเล็กมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเล็กแบบนี้นักวิทยาศาสตร์เขาจะรู้ได้ไงคะว่าอะตอมมันหน้าตาเป็นยังไง
9: ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วค่ะ
10: โอ้นานมากเลย
9: ใช่ค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะเริ่มสงสัยค่ะว่าถ้าเราทำการแบ่งสสารไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆเนี่ย จะได้หน่วยที่เล็กที่สุดคืออะไร
10: แบบนี้ก่อนหน้านั้นก็ยังไม่เคยมีใครเห็นหน้าตาของอะตอมเลยสิคะ
9: ใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะดัลตันค่ะก็เสนอทฤษฎีอะตอมของดัลตันขึ้นมาทฤษฎีของเขานะคะก็มีด้วยกัน3ข้อค่ะข้อแรกเขาบอกว่าธาตุนะคะจะประกอบไปด้วยหน่วยที่เล็กมากค่ะนั่นคืออะตอมซึ่งอะตอมนะคะไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วก็จะไม่สูญหายไปด้วยค่ะและข้อที่2นะคะธาตุเดียวกันก็จะมีอะตอมที่มีคุณสมบัติเหมือนกันค่ะและข้อที่3นะคะสารประกอบนะคะก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบของธาตุ2ชนิดขึ้นไปค่ะ
10: แล้วไออะตอมหน้าตามันเป็นยังไงคะ
9: อ๋ออะตอมของดัลตันใช่ไหมคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะ
10: ทฤษฎีอะตอมของดัลตันคือเป็นทรงกลมๆแบบนี้นะคะไม่เห็นดูออกเลยว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างอ่ะ
9: ถึงแม้ว่าทฤษฎีของดัลตันนะคะจะไม่ได้แสดงรูปร่างหน้าตาของอะตอมที่แน่ชัดมากนักนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มสนใจอะตอมและก็ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมค่ะ
10: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาได้ค้นพบอะไรต่ออีกเหรอคะ
9: หลังจากนั้นนะคะโกสไตน์ค่ะเขาได้ทำการทดลองโดยใช้หลอดรังสีแคโทดค่ะมาดัดแปลงทำให้เขาค้นพบรังสีที่มีประจุบวกค่ะแล้วเขาก็เรียกมันว่าโปรตอน
10: อย่างนี้เท่ากับว่าไลอะตอมเนี่ยก็จะมีโปรตอนที่เป็นประจุบวกอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
9: ถูกต้องค่ะและต่อจากนั้นค่ะจอห์นทอมสันก็ทำการทดลองเพิ่มเติมค่ะโดยดัดแปลงหลอดรังสีแคโทดเหมือนเดิมแต่เพิ่มขั้วในแนวดิ่งเข้าไปทำให้เขาค้นพบว่าจริงๆแล้วอนุภาคที่อยู่ในหลอดรังสีเนี่ยเกิดการเบนเข้าหาประจุบวกแสดงว่าอนุภาคนั้นนะคะมีคุณสมบัติเป็นลบทางไฟฟ้าค่ะแล้วก็เรียกมันว่าอิเล็กตรอน
10: แบบนี้นะคะก็เท่ากับว่าพอที่เขาแบบศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วในอะตอมก็มีทั้งประจุบวกแล้วก็ประจุลบเลยแล้วอะตอมของทอมสันหน้าตาเป็นยังไงเหรอคะ
9: อะตอมของทอมสันนะคะก็ยังคงมีรูปร่างเป็นทรงกลมคล้ายๆกับของดัลตันแต่ก็จะมีอนุภาคของโปรตอนที่มีประจุเป็นบวกนะคะแทรกอยู่ตามเนื้อของอะตอมแบบนี้เลย
10: มีโปรตอนที่เป็นประจุบวก
9: ใช่ค่ะกระจายอยู่ทั่วเลยค่ะ
10: อ
9: ๋
10: อแบบนี
9: ้ถ้าอย่างนั้นนะคะครูจะให้แพลวนะคะเติมอิเล็กตรอนเข้าไปค่ะโดยที่นี้เราจะให้ใช้เป็นสีฟ้า
10: อ๋ออิเล็กตรอนก็คือกระจายรอบๆเหมือนกันใช่ไหม
9: คะโดยอิเล็กตรอนเองนะคะก็จะมีประจุทางไฟฟ้าที่เป็นลบค่ะกระจายอยู่ทั่วเลย
10: โอเคแบบนี้ใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
10: โหมีทั้งโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอน
9: ใช่ค่ะและถ้าอะตอมนะคะมีจำนวนโปรตอนกับอิเล็กตรอนที่เท่ากันก็จะทำให้อะตอมนั้นนะคะมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าได้ค่ะ
10: แล้วแบบนี้ถือว่าเป็นหน้าตาของอะตอมที่เราศึกษาได้ในปัจจุบันหรือยังคะ
9: อ๋อยังไม่ใช่ค่ะถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของอะตอมของทอมสันน่ะจะดูว่ามีลักษณะที่เหมือนจะบอกอะไรได้จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้บอกคุณสมบัติมากพอค่ะทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแบบจำลองนี้ถูกต้องหรือไม
10: ่
9: หลังจากนั้นนะคะเรเชอร์ฟอร์ดค่ะเขาได้ทำการทดลองแบบนี้โดยเขาทำการยิงอนุภาคแอลฟาค่ะผ่านแผ่นทองคำค่ะแล้วก็มีฉากเรืองแสงลับด้านหลังและจากการทดลองนี้นะคะทำให้เรเชอร์ฟอร์ดรู้ว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอะตอมนะคะจะต้องมีอนุภาคที่มีมวลมากกว่าอนุภาคแอลฟาแล้วก็มีประจุบวกด้วยเขาก็เลยเสนอแบบจำลองขึ้นมาใหม่ค่ะ
10: ค่ะ
9: โดยพบว่าตรงกลางของอะตอมนะคะจะมีนิวเคลียสค่ะ
10: นิวเคลียส
9: ใช่ที่มีประจุบวก
10: อ๋อก็จะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางแบบนี้หรอคะ
9: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนค่ะที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบวิ่งอยู่รอบๆค่ะ
10: โอ้อ๋อนี่คืออิเล็กตรอน
9: ใช่เดี๋ยวเลยอีกฝั่งนึงนี่เลย
10: โอ้โหแค่นี้เลยเหรอคะ
9: ใช่ค่ะณตอนนั้นนะคะเรเธอร์ฟอร์ดได้เสนอแบบจำลองอะตอมเป็นแบบนี้ค่ะดังนั้นนะคะเนื้อของอะตอมจริงๆแล้วอ่ะก็จะไม่มีอะไรเลยเป็นว่างเปล่า
10: แล้วแบบนี้ถือว่าเป็นแบบจำลองสุดท้ายหรือยังคะ
9: ยังค่ะ
10: ยังอีกเหรอคะ
9: พอเรเธอร์ฟอร์ดก็ยังมีความสงสัยค่ะว่ามวลของธาตุเนี่ยไม่เท่ากับมวลของโปรตอนกับอิเล็กตรอนบวกกันแต่มวลของธาตุน่ะดันมีค่าเป็น2เท่าก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจริงหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจกลางของนิวเคลียสอ่ะมีอะตอมอื่นซ่อนอยู่ค่ะโดยแซดวิทนะคะเขาก็สงสัยเหมือนกันค่ะเขาก็เลยนำแบบจำลองของเรเธอร์ฟอร์ดนะคะไปทำการยิงอนุภาคแอลฟาอีกครั้งค่ะโดยเครื่อง

0: ี้นะคะมีความแม่นยำสูงมากเลยค่ะทำให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในนิวเคลียสนะคะมีอนุภาคที่มีความเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ด้วยค่ะเขาก็เลยเรียกมันว่านิวตรอนค่ะ
1: โอ้หลายอย่างเลยนะคะเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าในอะตอมก็จะประกอบไปด้วยโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแบบนี้ถือว่ามันจะทำให้หน้าตาของอะตอมเปลี่ยนไปด้วยไหมคะ
0: เปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าในนิวเคลียสนะคะก็จะไม่ได้มีแค่โปรตอนอย่างเดียวก็จะมีนิวตรอนซึ่งมีอนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ด้วย
1: อ๋อมีบวกลบแล้วก็มีกลาง
0: ใช่ค่ะแบบนี้เลยเราก็เพิ่มโปรตอนเข้าไปอีกสักหนึ่งตัวละกัน
1: โปรตอนสีแดงแล้วก็ต้องมีนิวตรอน
0: ใช่แล้วไงคะ
1: แบบนี้หรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ถือว่าเป็นแบบสุดท้ายหรือยังอะคะเนี่ย
0: ยังค่ะ
1: ยังอีกหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ขอวางก่อน
0: เพราะว่าแบบจำลองของโบนะคะก็ยังไม่สามารถอธิบายสเปกตรัมของอิเล็กตรอนในจำนวนที่มีอิเล็กตรอนเยอะๆได้ค่ะดังนั้นนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็เลยทำการทดลองศึกษาค้นคว้ามาอีกค่ะทำให้ได้แบบจำลองอีกแบบจำลองนึงค่ะที่เป็นแบบจำลองแบบกลุ่มหมอกค่ะ
1: กลุ่มหมอก
0: โอ้จะพบว่านะคะอิเล็กตรอนนะคะมีขนาดเล็กมากค่ะแล้วก็จายอยู่ทั่วเลยรอบๆนิวเคลียส
1: ค่ะ
0: บางครั้งนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถเห็นอิเล็กตรอนได้บางครั้งก็อาจจะไม่พบเพราะมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เขาศึกษาอยู
1: ่อันนี้ก็หน้าตาแตกต่างออกไปอีกนะคะเนี่ย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แบบนี้ก็เท่ากับว่าเราก็สามารถมีการค้นพบอะตอมในรูปแบบใหม่ๆได้อีกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันดังนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแบบจำลองอะตอมในรูปแบบใหม่ในอนาคตขึ้นก็ได
1: ้ไม่แน่นะในอนาคตอาจจะมีแบบจำลองอะตอมของคูเช่ก็ได้
0: แน่นอนค่ะพูดถึงแบบจำลองอะตอมถ้าอย่างนั้นเรามาสร้างแบบจำลองอะตอมในรูปแบบของเรากันดีกว่า
1: ได้ด้วยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะในกิจกรรมบัสบอมอะตอม
1: วี
0: นี่ค่ะกิจกรรมบัสบอมอะตอม
1: โอ้ ต้องทำยังไงบ้างคะส่วนผสมมีอะไรบ้าง
0: ส่วนผสมนะคะเด็กๆก็ตวงไปพร้อมกันเลยก็ได้เนาะอันดับแรกนะคะก็จะมีเบกกิ้งโซดาค่ะเราจะใช้1ถ้วยตวง
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เป็นครีมออฟทาทานะคะจะใช้1ส่วน4ถ้วยตวงค่ะแล้วก็จะมีแป้งข้าวโพดใช้1ส่วน2ถ้วยตวงค่ะเกลือก็ใช้1ส่วน2ถ้วยตวงเช่นกัน
1: โ
0: อ้แล้วก็มีน้ำมันค่ะเดี๋ยวจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอัลมอนด์น้ำมันมะกอกแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ชอบ
1: น้ำมันอะไรก็ได้
0: ใช่ค่ะก็ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็สีที่ชอบเลย
1: อ๋ออันนี้สีอะไรคะ
0: วันนี้คุณจะใช้เป็นสีม่วงค่ะ
1: ว้าวโอเค
0: แล้วก็จะมีพิมพ์ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆอยากได้เป็นบาสบอมรูปทรงไหนก็ใช้พิมพ์แบบนั้นเลยวันนี้คุณจะทำเป็นทรงกลมค่ะให้เหมือนกับอะตอม
1: ของดอตัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคุณจะใส่นิวเคลียสเข้าไปด้วยที่ประกอบไปด้วยโปรตอนและนิวตรอนโดยเป็นลูกปัดนั่นเองค่ะถ้าอย่างงั้นเรามาทำกันเลยเนาะ
1: เริ่มเลยค่ะ
0: โอเคค่ะแล้ว
1: มาเลยจัดเริ่มจากอะไรก่อนคะ
0: ตวงก่อนค่ะ
1: นี่เลยเบกกิ้งโซดา
0: 1ถ้วยตวงโอเคเลยค่ะ
1: นี
0: ้ใน1สูตรเนี่ยสามารถทำได้ 5-6 ก้อนเลยนะคะ
1: โอ้โหหนึ่งถ้วยตวงใส่ไปเลยนะคะ
0: โอเค
1: ต่อด้วยครีมออฟทาท่า
0: ครีมออฟทาท่า
1: 1ส่วน4ถ้วยตวงครีมออฟทาท่า
0: ถ้าที่บ้านนะคะไม่มีครีมออฟทาท่าเด็กๆสามารถใช้เป็นกรดมะนาวแทนได้นะคะเทลงไปเลยต่อไปก็จะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะ
1: ข้าวโพดนี่เท่าไหร่นะคะ
0: 1ส่วน2ถ้วยตวง
1: 2
0: สี
1: ก็ต้องมีมีต้องมีแป้งข้าวโพดด้วยต่อด้วย
0: เกลือเกลือค่ะ
1: เกลือเท่าไหร่เอ่ย
0: 1ส่วน2ถ้วยตวงเช่นกัน
1: 1ส่วน2เช่นกัน
0: โอเคอ่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการ
1: คน
0: คนให้เข้ากันระวังหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะฟุ้งค่อยๆคนนะโอเคเราก็จะผสมของแห้งให้เข้ากันก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเติมน้ำมันลงไปค่ะค่อยๆใส่เข้าไปนะ

0: ประมาณค่อยๆทยอยใส่ทีละ1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะโอเคแล้วก็คนให้เข้ากันซึ่งมันจะทำให้บาร์บอมสามารถจับตัวเป็นก้อนได้ดีขึ้น
1: อ๋อแล้วก็คน
0: ใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วย
1: ว้าวต่อไปค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปเราก็จะใส่สีลงไป
1: อ๋อเยอะไหมคะ
0: 1-2หยดแล้วก็คนให้เข้ากันพอโอเคไหมคะแล้วถ้าหากว่าคนแล้วรู้สึกว่าตัวส่วนผสมเนี่ยยังเป็นก้อนๆอยู่ก็สามารถสเปรย์น้ำลงไปด้วยเพื่อให้เกิดการกระจายของสี
1: เสร็จแล้วค่ะครูเช่นี่แบบนี้ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: สีสวยมากเลย
0: ใช่ค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราก็จะแทนเป็นอิเล็กตรอนที่กระจายอยู่รอบๆ อะตอมอย่างที่เราเรียนรู้กันไปตอนแรกนะคะว่าอะตอมมีรูปร่างเป็น
1: ทรงกลม
0: ถูกต้องค่ะวันนี้เราก็เลยจะใช้พิมพ์เป็นรูปทรงกลมให้เราตักใส่ลงไปเลยในพิมพ์ค่ะ
1: ใส่แล้วนะคะ
0: ใส่ลงไปเลย
1: ใส่ให้เต็มเลยใช่ไหม
0: ใส่ให้เต็มเลยค่ะ
1: ตอนนี้พอเติมเต็มครบทุกหลุมแล้วค่ะแล้วยังไงต่อ
0: ค่ะเพื่อให้แบบจำลองของเราสมบูรณ์ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยครูก็จะใส่นิวเคลียสของอะตอมไปด้วย
1: โอ้นิวเคลียส
0: ใช่ค่ะต้องมีอะไรบ้างนะ
1: ต้องมี
0: โปรตอนและนิวตรอนโอเคค่ะดังนั้นนะคะโปรตอนก็จะใช้เป็นลูกปัดสีชมพู
1: โอเค
0: ใส่โปรตอนลงไปเลยแล้วก็ใส่นิวตรอนลงไปด้วยในปริมาณที่เท่าๆกันโอเคไหม
1: โอเคค่ะ
0: คราวนี้ก็แล้วแต่เลยว่าจะใส่ทั้งหมดกี่จำนวนกี่อนุภาคเนาะต่อไปเราจะต้องทำให้มันเป็นทรงกลม
1: ใช่ค่ะคุณเชษจะทำยังไงคะ
0: เราก็จะพับมันเข้าด้วยกันค่ะหลังจากนั้นก็จะทำการอัดให้แน่นขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้สัก 3-4 ชั่วโมงแล้วค่อยมาแกะออกค่ะ
1: นี่เสร็จแล้วแล้วนี่ก็น้ำก็พร้อมแล้วด้วยค่ะว่าแต่มันต้องอะไรยังไงคะ
0: เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของบาร์บอมกันค่ะว่าบาร์บอมของเรานั้นใช้งานได้จริงหรือเปล่า
1: เราต้องทำยังไงคะคุณเชษ
0: นี่เลยใส่ลงไปในน้ำเลยค่ะ
1: ถ้าเกิดว่ามันใช้งานได้จริงๆมันจะเป็นยังไงคะ
0: มันก็จะฟูออกมา
1: โอ้งั้นใส่เลยนะ
0: ใส่เลย
1: รูปไหนก็ได้หรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาอันนี้ละกันนะคะ
0: โอเคค่ะ
1: ใส่ไปเลยเหรอ
0: ใส่เลย
1: โอ้ว้าวโอ้โหโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยคุณเชษ
0: นี่ค่ะตอนนี้นะคะกำลังเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นในบาร์บอมจากส่วนผสมที่เราใส่ไปค่ะเวลาที่เราอาบน้ำก็จะรู้สึกมีความสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็ได้รับความชุ่มชื้นจากน้ำมันที่เราใส่ลงไปด้วย
1: โหมันฟู่ใหญ่เลย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แบบนี้พอมันฟู่หมดแล้วเราก็จะเจอโปรตอนแล้วก็นิวตรอนข้างในใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆลองไปทำดูนะคะแล้วก็ได้ผลยังไงก็อย่าลืมส่งภาพมาให้พี่กับพี่แพรวดูด้วยนะ
1: ดูซิว่าของน้องๆเนี่ยจะฟู่แบบนี้หรือเปล่าวันนี้นะคะพี่พาแล้วก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะตอมไปอีกเพียบเลยแถมยังได้ทำบาร์บอมอะตอมสนุกๆแบบนี้อีกด้วยน้องๆก็กลับไปทำเองที่บ้านได้ด้วยนะน้องๆคะอะตอมเนี่ยเป็นหน่วยพื้นฐานของสสารค่ะซึ่งประกอบไปด้วย3อย่างนั่นก็คือโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนนั่นเองค่ะใจกลางของอะตอมนะคะจะมีนิวเคลียสที่หนาแน่นซึ่งนิวเคลียสนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยโปรตอนที่มีประจุบวกแล้วก็นิวตรอนซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้าค่ะแล้วก็ยังมีการถูกล้อมรอบด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนที่มีประจุลบนั่นเองค่ะซึ่งก็ถูกดึงดูดขึ้นมาด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าว่าแต่น่าเสียดายจังเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วแหละพบกันได้ใหม่ในแลบซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะครูเชษแล้วก็พี่แพรวไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวจะเอาบาร์บอมอะตอมไปลงในอ่างกันบ๊ายบายเอาไปทั้งอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เดียวอ่ะต้องทำใหม่
0: ทำใหม่กันเนาะ
1: โอเคค่ะเอาสีอะไรดี
0: เดี๋ยวเราเปลี่ยนสีกันดีกว่า
2: ระวังอย่าใช้ไฟ

0: กิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: Safety for all
3: ความปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: เกมปริศนาเถาวงกตของเล่นที่ประดิษฐ์จากฝากล่องรองเท้าเหลือใช้พี่ข้อตูรับประกันเลยว่าสนุกมากๆอุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: หลอดดูดน้ำลูกแก้วค่ะ
0: ฝากล่องรองเท้าก
2: ระดาษสี
0: กาว
3: ใช้ไม้ตีค่ะ
0: กรรไกรเริ่มแรกเลยนะคะเราต้องใช้กระดาษสีเขียวแบบนี้แล้วก็ฝากล่องรองเท้าเราจะมาตัดกระดาษสีเขียวติดเข้าไปด้านในฝากล่องรองเท้าค่ะพี่กระตูจะใช้สอสีแบบนี้นะคะขีดตามรอยเลยเมื่อขีดได้รอยแบบนี้แล้วนะคะใช้กรรไกรตัดตามรอยเลยแต่รอบนี้ให้ประวันตัดอันนี้ก่อนนะครับประวันตัดให้พี่กระตูหน่อยใช่แล้วส่วนพิมบูลมาดูอันนี้กันดีกว่านะคะเด็กๆก็ตัดมาแล้วก็จะได้เป็นกล่องแบบไหนพิมบูล
3: แบบนี้ค
0: ่
3: ะ
0: ได้กล่องแบบนี้เนอะคราวนี้นะคะเราก็จะเอากระดาษแผ่นนี้ติดเข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วโอเคประวันหยิบหลอดให้พี่เข้าตัวหน่อยค่ะ
2: หลอด
0: เราจะมาลองประกอบให้เป็นเขาวงกตกันนี่ต่อตรงนี้เดี๋ยวพี่ตูจะให้ช่วยกันต่อนะตัดก่อน
2: อยากลองตัดอ่ะ
0: อยากลองตัดเดี๋ยวให้พิมพ์บนตัดสีเขียวอันนึงโอเคระวังตัดสีชมพู
4: ตัดตรงน
0: ี้ได้ครับตัดคราวนี้พิมพ์บนเอากาวมาค่ะ
3: กาว
0: กาว
4: เลยอ่ะ
0: ให้ติดกันช่วยกันติดนะผัดกันติดเริ่มจากพี่ข้อตูก่อนพี่ข้อตูโตสุดพี่ข้อตูจะติดก่อนอีก
3: และหนูก็ตาม
0: โอเคแล้ว
3: ว่าหนูอายุ6ขวบ
0: ฮะ
4: หนูอายุ5เอง
0: อายุ5ขวบเองเหรอพี่ข้อตูแก่มากเลยมาติดกันดีกว่านับ1 2 3 4
2: 5 6 7 8 10
0: เร็วไปนิดนะประวานเราก็จะใช้หลอดหลายๆสีแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวัดว่าเราจะวางตำแหน่งไหนบ้างแต่บางทีมันอาจจะยาวเกินไปค่ะพี่ข้าวตูก็จะใช้กรรไกรตัดบางส่วนออกไปก่อนคราวนี้เราก็มาลองวางตำแหน่งดูนะคะว่าเราจะวางที่ตำแหน่งไหนบ้าง

0: วางตำแหน่งแล้วเราก็จะมาใช้กาวติดหลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้กาวแห้งก่อนเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนจุดสตาร์ทกันแล้วก็มาวาดจุดฟินิชกันค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาวงกตจากกล่องรองเท้าและเราก็ทำเกมเขาวงกตเสร็จแล้วอ่ะไหนจะให้ดูหน่อยซิไหนเกมเขาวงกตพร้อมที่จะเล่นยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: โอเคเรามีกฎกติกาห้ามโยนไอเนี้ยเนี่ยห้ามโยนนะ
1: ถ้าโยนแบบนี
0: ้ห้ามโยนเด็ดขาดต้องค่อยๆกลิ้งแบบนี้ทำให้ดูก่อนตัวอย่างงี้ต้องค่อยๆกลิ้งอย่างนี้ใครโยนฟาวเลยถือว่าแพ้โอเคป่ะต้องค่อยๆกลิ้งนิ่งๆเลยนะ
1: ถ้าแบบนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้เด็ดขาดเริ่มที่จุดสตาร์ทยังคะ
1: ครับเริ่มแล้วก
0: ็วางเดี๋ยววางลูกแก้วให้จะได้นับเวลาพร้อมกันมานะ1 2 3อ้าว1ค่อยๆกลิ้งห้ามโยนนะใครโยนฟาวเลยนะดูสิใครถึงได้ยังเฮ้ยเฮ้ยอ้าวถึงยังคะพี่บอล
1: ถึงแล้ว
0: อ้าวของป้าบอลถึงแล้วของพี่บอลถึงยังจะให้ก็ถึงแล้วเข้ามาสิเข้ามาสิถึงแล้วเก่งมากคู่เลยอ่ะเดี๋ยวให้
1: สลับกัน
0: สลับกันเล่นแต่ว่าอยากเล่นอันที่ใหญ่กว่านี้ไหม
1: อยาก
0: เดี๋ยวเราไปดูอันที่แบบขยายบิ๊กบึ้มกันเลยและเราก็ได้เขาวงกตอันขนาดนี้เลยใหญ่ป่ะล่ะจุดสตาร์ทอยู่ไหนคะ
2: จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี
0: ้แล้วโกอยู่ไหนโกอยู่ตรงนี่เดี๋ยวให้ช่วยกันเล่นพร้อมแล้วนะเริ่มนะหนึ่งสองสามไป
1: เฮ้ยไปจะไปทางไหน
0: กิ้งมากิ้งมากิ้งมาเฮ้ยใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาออกทางอื่นสิยังไงกับน้องประวานลองเล่นเกมเขาวงกตแล้วจะเห็นได้เลยว่าสนุกมากแต่นอกจากสนุกแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยแล้วเราไปถามประโยชน์จากคุณหมอแก้วตากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแก้วตาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณหมอยังค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดพลังกันว่าเกมของเราเนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงวันนี้มาพี่บุญนับนะคะ1 2

0: ช่วยกันหยิบช่วยกันหยิบอ่ะอีกสีนึงค่ะพี่
1: โอ้โหโ
0: อ
1: ้
0: โหทำไมวันนี้ได้เยอะจังเลย
1: ได้กี่ดาวเนี่ย
0: ต้องถามคุณหมอเลยค่ะว่าเจ้าเกมค่ะวงกตเนี่ยทำไมถึงได้พัฒนาครบทั้ง4ด้านเลยคะ
1: โอเคค่ะก็การที่เรามีกิจกรรมให้เด็กทำนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมเขาวงกตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเด็กได้ใช้ร่างกายคือกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้ทั้งกรรไกรตัดใช้ทั้งมือในการแปะแล้วก็ลงมือทำต่างๆที่สำคัญเวลาที่เขาถืออันใหญ่แล้วเขาจะต้องทรงตัวแล้วก็ถือแล้วก็กะระยะต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาที่ได้ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ก็คือความรู้สึกมั่นเกมนี้ท้าทายมากอยากจะเอาให้ชนะให้ได้แต่ยังต้องควบคุมว่าเฮ้ย
0: เราจะต้องนิ่งๆก่อนเราจะกระตุกกระตากไม่ได้
1: ใช่นี่คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเป็น EQ นะฮะอันเน
0: ี้
1: ย
0: EQ ของเขา
1: แต่ว่าที่สำคัญอย่างที่บอกอีกอย่างนึงเมื่อไหร่มีผู้ใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นด้วยกับเด็กอันนี้ได้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมอันนี้เนี่ยเวลาที่มีเพื่อนเล่นด้วยกันที่สำคัญคือด้านสังคมอารมณ์ค่ะถ้าเราดูจริงๆแล้วขณะที่เด็กเล่นกันเราจะเห็นอะไรบ้างคะ
0: เห็นว่าเขาต้องมีการแบบพูดคุยการวางแผนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเด็กเขาจะมีวิธีการเล่นที่ต่างไปจากที่เราคิดถ้าเป็นเด็กๆเขาเล่นกันแบบนี้แต่เขาดูมีความสุขในแบบของเขา

0: ช่
1: ก็คือสามารถที่จะพัฒนาในด้านของสังคมของเขาได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้มันจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทักษะสำคัญมากในเด็กนะคะเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วยากอาจจะเกิดปัญหาพฤติกรรมตีเพื่อนหรือว่าเลิกเล่นไปเลยแล้วก็ถ้าเราเห็นเด็กทะเลาะกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องป

0: ากถึงคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าค่ะเกี่ยวกับการเล่นของลูกๆค่ะ
1: ค่ะก็หากิจกรรมให้เด็กทำค่ะอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ว่างๆถ้าเวลาอยู่ว่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะไปเล่นเกมหรือว่าไปเล่นในมือถือแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมลูกติดแต่มือถือเพราะฉะนั้นลงมาหากิจกรรมให้ลูกทำแล้วก็ลงมาร่วมทำกิจกรรมกับลูกที่สำคัญมากๆก็คือเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นกับเด็กวัยเดียวกันเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทักษะทางสังคมสอนกันไม่ได
0: ้ต้องให้เขาลองฝึกเองในสังคมจริงๆ
1: ใช่จะแก้ปัญหายังไงจะต่อรองกันยังไงเพื่อนเบิ้ลเราแล้วเราแพ้อย่างเงี้ยเฮ้ยลูกเราแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้สอนกันไม่ได้ค่ะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ตรง
0: มีปัญหายังค่ะคุณหมอหนักอกหนักใจคุณพ่อคุณแม่มากเลยเวลาเขาเล่นกันแล้วทะเลาะกันเราจะทำยังไงดีอะคะ
1: อย่างแรกพลิกความคิดก่อนเป็นโอกาสค่ะเขาทะเลาะกันเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งตกใจทะเลาะกันลูกเราแก้ปัญหายังไงลูกคนนี้ทำยังไงถ้าเขายังไม่ได้ลงไม้ลงมือกันเนี่ยรอปล่อยโอกาสให้ลูกได้ลองแก้ปัญหาเองก่อนนิดนึงแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดมีการลงไม้ลงมือมีการทำร้ายกันเราค่อยเข้าไปแล้วลองหยุดค่ะแล้วก็อาจจะค่อยๆชวนเขาสอนเขาว่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องทำยังไงการขอการแบ่งปันกันทำยังไงซึ่งอย่างนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เด็กเล่นกันแล้วจะต้องทะเลาะกันค่ะ
0: มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องเปลี่ยนความคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติ
1: ใช่แล้วเราต้องถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเราจะหงุดหงิดมากถ้าเกิดเขาโมโหเริ่มโมโหมากๆอาจจะชวนเขาสงบตัวเองนิดนึงค่ะ อาจจะเข้าไปกอดเขาแล้วก็อาจจะชวนเขาคุยนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่จริงๆเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า
0: ให้เขาลองทบทวนเหตุการณ์ใหม่
1: ลองทบทวนเหตุการณ์แล้วเขาก็อาจจะบอกว่าพี่อยากได้ของแล้วหนูก็อยากได้เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่ก็อยากได้น้องก็อยากได้เราทำยังไงดีล่ะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโอกาสในการที่เราเปิดโอกาสให้ลูกได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ลูกทะเลาะกันเป็นเรื่องดีค่ะแต่ว่า
0: ต้องเซฟโซนนิดนึง
1: ลองดูว่าพฤติกรรมลูกเนี่ยแสดงออกได้ถูกต้องหรือเปล่าปรับทัศนคติของเรานิดนึงนะคะ
2: ตอนต่อไปเราจะมาประดิษฐ์เต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือไหมพรมลูกตาปลอมสีไอศกรีมกรรไกรกาว
3: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์จริง
3: ๆแต่เราวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
4: บ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
2: ์และของเล่นในวันนี้นั่นก็คือเต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือ
5: สีเมจิกไอศกรีมกาวลูกตาปลอม
3: เริ่มขั้นตอนแรกเลยเราต้องใช้อันนี้อะไรครับประวัน
6: ไม้ไอศกรีม
3: ไม้ไอศกรีมแบบนี้จะใช้ทั้งหมด3อันนะคะแล้วเราก็จะมาติดกาวต่อกันให้เป็นแฉกๆแบบนี้มาประวันอยากติดไหม
6: อยาก
3: มาข้าตุ้มหยิบกาวให้
6: ตรงกลางๆใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วครับอาหยอดกาวลงไปตรงกลางไม่นั่นอึ๊บนี่ตรงนี
6: ้ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็เอาอะไรมาใส่ดี
3: นี่เอามาติด
6: แบบน
3: ี้
6: ใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ครับติดเลยตึ๊บกลางไหมครับ
6: โดนทีเลยนะครับ
3: เป็นกากบาทแบบนี้ก่อน
6: แล้วก็มีตรง
3: นี้นะคะแล้วก
6: ็ยังเราก็ต้องติดกาวตรงนี้
3: โอเคมาเอาอีกอันนึงมาติดตรงไหนครับแล้วก็จับให้มันสวยงามอย่างนี
6: ้ใช่ครับ
3: ไหนประวันโชว์หน่อยเป็นแบบไหนครับ
6: เป็นแบบนี้ครับ
3: เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ไหมพรมมาพันเป็นตัวพี่เต่าเอาสีอะไรครับ
6: เอาสีนี้น้ำเงินกับสีฟ้า
3: น้ำเงินกับฟ้างั้นพี่ข้าตูใช้สีชมพูกับสีเหลืองละกันคราวนี้เราจะมาเริ่มพันกันพี่แค่จะใช้ไหมพรมสีชมพูแล้วก็สีเหลืองใช้สีชมพูพันด้านใน1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมเป็น1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมอีก1 2 34 5แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าพี่เต่าของเราเนี่ยจะตัวอ้วนขึ้น

0: สองสามสี่ห้า
1: แล้วประมาณก็หมุนอีกด้านหนึ่ง
0: ก็หมุน
1: แล้วก็พัน
0: หนึ่งสองสามสี่

0: พอเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี
1: ้โอเคแล้วก็มาทำสีต่อไปกันหลังจากที่ตัวใช้ไหมพรมสีเหลืองมาทำเป็นตัวเต่าด้านนอกเริ่มจากใช้นิ้วทับไว้แบบนี้นะคะไหมพรมไว้ด้านหลัง

0: แล้วเราก็จะควายกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเราก็จะเอาไหมพรมไว้ด้านบนนี่พาดไว้ด้านบนลงมาออกมาแบบนี้แล้วก็พาดมาแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยงานนี้ต้องค่อยๆทำเลยนะคะเห็นคุณเต่าตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าต้องใช้สมาธิในการทำมากๆเลย
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอไหนดูหน่อยของแบบนกประวานะคะเขาจะไม่ได้ไขว้เป็นลายเนี่ยแต่ก็จะเป็นการพันอีกแบบนึงซึ่งสามารถทำได้เหมือนกันเป็นคุณเต่าเหมือนกันไหนโชว์ซิประวานของประวานอันไหนครับ
1: อันนี้ค่ะ
0: นี่ของพี่ข้าวตัวอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีครับ
1: ตาครับ
0: เรามาติดตาให้คุณเต่ากันค่ะมาหลังจากนั้นพี่ข้าวตัวก็จะมาติดตาให้กับพี่เต่าใช้กาวแล้วก็ลูกตาปลอมสองข้างแบบนี้เล็งตำแหน่งเลยนะคะตรงนี้พี่ข้าวตัวจะทำเป็นหัวขาสี่ขาแล้วก็ตรงนี้เป็นหางนี่พี่เต่าของเราก็มีตาแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ปากกาเมจิกสีดำเราก็จะวาดปากให้พี่เต่าแบบนี้แล้วก็วาดขาสี่ขาแต่ละขาก็จะมีนิ้วนี่พี่เต่าก็จะวาดนิ้วให้พี่เต่าด้านสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็เว้นไว้เป็นหางเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เต่าของเราเต่าเอ้ยเต่าเต่ามีสี่ขาของประวันใช่ครับแต่แ
1: น
0: ่ยากไหมครับประวัน
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยเพื่อนๆน่าจะทำได้ไหมครับ
1: ทำได้
0: ทำง่ายแน่นอนเลยแล้วก็จะมีพี่เต่าหลายๆตัวแบบนี้มาเล่นกันนั่นเองค่ะ
2: และนอกจากเราจะนำไอศกรีมกับไหมพรมมาทำเป็นรูปเต่าได้แล้วน้องๆยังนำเทคนิคเดียวกันนี้ไปดัดแปลงเป็นสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นเจ้าแมงมุมจอมซนตัวนี้
0: เดี๋ยวเราไปดูแหละว่าจะมีวิธีการเล่นยังไงประวานเดี๋ยวเรามาหมุนกลมล้อกันประวานมาหมุนเลยหมุนติ

0: ิบสิครับไหนดูสิประวันได้กี่ดวงเนี่ย
1: ได้4 ดวง
0: เดี๋ยวให้คุณหมอมาติดให้ดีกว่าคุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ประวัน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ติดครบทั้ง4ดวงแล้วแปลว่ากิจกรรมของเราวันนี้เนี่ยได้ครบทั้ง4ด้านเลยให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลย
2: การทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างเลยนะคะก็อย่างแรกก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กอันนี้กิจกรรมศิลปะทุกอย่างได้ตรงนี้ในด้านสติปัญญาก็คือการที่เด็กจดจ่อมีสมาธิในการทำงานตรงนี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในเรื่องของสติปัญญานะคะเราก็จะเห็นว่าน้องประวานเนี่ยก็พยายามทำแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ลงมือทำด้วยแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เหมือนกันก็จะเห็นว่าน้องประวานก็จะลงมือทำทั้งในเรื่องของการพยายามร้อยให้มันเป็นระเบียบความละเอียดอ่อนเหล่านี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เด็กมีความละเมียดละไมแล้วก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของทั้งหมดทั้งสติปัญญาด้วยก็ในด้านอารมณ์สังคมนะคะก็มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยเด็กก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาที่มีผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเด็กเนี่ยเด็กมันจะเป็นพื้นฐานที่ในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองของเด็กเพราะเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากพอที่ผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเขานะคะแต่ว่าให้ดีไปกว่านั้นเนี่ยถ้าได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยด้านสังคมมันจะสนุก
0: มากกว่านี้เล่นในวัยเดียวกันมากกว่าน
2: ี้ใช่มันจะท้าทายมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าในเด็กวัยเดียวกันเขาก็จะมีแกล้งกันบ้างแย่งกันบ้างก็เป็นทักษะทางสังคมที่ต้องฝึกผ่านประสบการณ์จริง
0: ค่ะ
2: กิจกรรมศิลปะส่วนใหญ่ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนา
0: ะ
2: คือการวิ่งการเคลื่อนไหวร่างกายการกระโดดซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและเด็กจะชอบมากเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอก็เตรียมกิจกรรมนะคะมีตะกร้า3ใบ
0: วันนี้เราจะเล่นเกมโยนเต่าใส่ตะกร้าประวันพร้อมเล่นยังคะ
2: เดี๋ยวเรามาลองดูซ
0: ิพร้อมเล่นแล้วตอนนี้เราก็มีเต่าแล้วก็มีตะกร้าด้วยเล่นยังไงคะคุณหมอ
2: โยนค่ะง่ายๆเลยนะตะกร้าเราก็จะมีคะแนน10 20แล้วก็30คะแนนนะคะแข่งกันโยนแล้วก็กลับมาคืนค่ะแล้วก็จับเวลาด้วยเพื่อความสนุกสนาน
0: กี่วิคะคุณหมอ
2: สัก30วินาทีก็พอค่ะ
0: 30วิดูว่าใครจะได้แต้มรวมกันมากที่สุดประวันถ้าเกิดว่าประวันโยนไปแล้วมันไม่เข้าเนี่ยประวันต้องวิ่งไปเก็บมาใหม่นะ
3: อย่างเช่นอ่ะสมมติว่าอันนี้คือโยนนะ
0: อันไม่เข้าประวันก็วิ่งไปเก็บ
3: ก็วิ่งไปเก็บแล้วก็โยนใหม่
0: ต้องโยนที่เส้นแดงนี่นะถ้าเกิดใครออกไปถือว่าโกงเลยนะ
3: แบบเนี้ยเหรอ
0: ใช่อย่างงี้ว่าไม่ได้ต้องโยนที่เส้นแดงโอเค
2: 1 2 3ไม่ได้ประวัน
3: เอ้าแล้วประวัน
0: เอ้ยยังไม่เข้าเลยนี่ใกล้สุดแล้วนะเนี่ย
2: อีกทีนึงเล็งดีๆประวันเล็งดีๆเล็งดี
0: ๆที่ตัวต้องชนะแน่เลยล่ะประวัน
2: ไม่ง่าย
0: กว่าเฮ้ยได้แล้วสามสิบแล้ว
2: ทีหนึ่งอีกทีหนึ่งครับ
3: ทีหนึ่งใช่ไหม
0: ตายอยู่เลยอยู
2: ่หมดเวลาแล้วค่ะ
0: หมดเวลาแล้วใครชนะคะเนี่ยวันนี
2: ้ประวานได้40
0: พี่เขาตู
2: ได้30
0: รอบนี้ใครชนะครับปาวานชนะแล้วเกมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เขาได้ลองฝึกเล่นกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะ
2: ก็อยากชวนคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาเราทำกิจกรรมศิลปะอะไรแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มการเล่นที่มันเป็นความท้าทายเพิ่มขึ้นก็จะได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมเพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างกายค
0: ่ะวันนี้ก็เรียกว่ามีเกมกิจกรรมสนุกๆที่ได้ความรู้ด้วยมาให้กับน้องปาวานวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยกิ่งไม้กาวที่เจาะกระดาษคลิปหนีบกระดาษไหมพรมกระดาษหนังสือพิมพ์สีกระดาษแข็งหลายๆสีฝากถึงแฟนๆรายการของเรานะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดรายการจิวซ่านักประดิษฐ์ของเราสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.youtube.com แล้วเซิร์ชคำว่ามหิดลคิสก็จะมีรายการจิวซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านนี่แอปพลิเคชันชื่ออะไรครับปาว
3: ายมหิดลแชทเดอร์ตรงนี้ครับ
0: กดเข้าไปเลยแล้วทำไงต่อครับ
3: แล้วก็ทัชเฮียตรงนี้แล้วก็ไปข้างบนสุด
0: ทีวีโปรแกรมแล้ว
3: ก็กดจิวซ่านักประดิษฐ์
0: นี่รายการของปอวานเต็มเลยมีหลายตอนเลยนะคะที่น้องสามารถกลับไปย้อนดูได้เลยนะคะส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนเดี๋ยวขอไปดูรายการย้อนหลังของเรากันก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นสามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
5: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
6: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในหัวข้อของเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็จะมีข้อสอบอยู่ด้วยกันประมาณ7ข้อนะครับก่อนที่เราจะไปลงข้อสอบกันเรามาดูเนื้อหาก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือศัพท์ที่ใช้บ่อยนะครับศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยๆในข้อสอบนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับคำแรกนะครับก็คือ sorry นะครับแปลว่าขอโทษหรืออีกความหมายนึงคือเสียใจครับต่อมาคำที่2นะครับ great นะครับเป็นความหมายเชิงบวกก็คือแปลว่าเยี่ยมนะครับผม welcome นะครับแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับคำพวกนี้หลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยมาอย่างดีแล้วนะครับต่อมานะครับ don't แปลว่าอย่าหรือไม่นะครับเป็นการปฏิเสธนะครับ worry นะครับแปลว่ากังวลนะครับต่อมา excuse me นะครับ excuse me แปลว่าขอโทษนะครับผมนะครับต่อมา answer แปลว่าตอบนะครับ find แปลว่าพบหรือหาหรือคำแปลว่าเจอนะครับ question นะครับแปลว่าคำถาม page แปลว่าหน้านั่นเองครับต่อมานะครับคำศัพท์ที่เจอบ่อยนะครับสไลด์ต่อมาก็คือ borrow ตัวนี้จะแปลว่าขอยืมนะครับผมต่อมานะครับ toilet นะครับแปลว่าห้องน้ำนะครับ usually แปลว่ามักจะนะครับบอกถึงความถี่ของการกระทำนะครับ never ไม่เลยนะครับไม่เคยจะทำเลยนะครับ every ทุกนะครับผม week แปลว่าสัปดาห์นะครับ pass แปลว่าทรงผ่านนะครับpepper นะครับพริกไทย no รู้จักหรือแปลว่ารู้ก็ได้ครับ waiting แปลว่ากำลังรอครับกำลังคอยนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูคำทักทายกันนะครับคำทักทายในภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันนะครับหลักๆ ก็จะมีด้วยกัน3ตัวใช่ไหมครับก็คือสวัสดีในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็ตัวแรกก็คือ good morning ขออนุญาตครับ good morning ก็คือสวัสดีในตอนเช้าหรือเที่ยงวันนะครับGood afternoon ตอนบ่ายหรือตอนเย็นนะครับ Good evening คือตอนเย็นและตอนค่ำใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อจากการทักทายนะครับมักจะเป็นคำถามว่าสบายดีหรือก็คือคำว่า How are you หรือ How are you today ใช่ไหมครับต่อมานะครับคำที่ตอบว่าสบายดีนะครับตอบได้หลายประโยคเช่น Fine thanks I'm fine thank you นะครับ I'm well I'm okay นะครับหรือนะครับตอบว่า thank หรือ thank you เป็นการขอบคุณผู้ถามนะครับต่อมานะครับการจากลานะครับการบอกลาใช่ไหมครับเราจะบอกลากันนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกได้หลายรูปแบบนะครับหลักๆ ก็จะมีคำว่า goodbye ที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับคำว่า bye คำว่า good night ราตรีสวัสดิ์ใช่ไหมครับและเรามักจะพูดว่าแล้วพบกันอีกก็คือนะครับพูดต่อจากคำว่า goodbye นะครับก็คือคำว่า see you again นะครับเหมือนในเพลงเลยแล้วก็คำว่า see you หรือคำว่า see you soon ไว้พบกันเร็วๆนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในพาร์ทของการแนะนำตัวเองนะครับการแนะนำตนเองนะครับเราจะความจะพามาทำความรู้จักคำว่าแนะนำก่อนนะครับซึ่งสำคัญนะครับคำว่าแนะนำภาษาอังกฤษก็คือ introduce แปลว่าแนะนำนะครับถ้าเราจะพูดว่าเราขออยากแนะนำตัวเองนะครับเราจะพูดได้2แบบก็คือ let me introduce myself ตัวแรกคือขออยากแนะนำตัวนะครับหรือ may I introduce myself นะครับขอแนะนำตัวเองนะครับผมนะพอเราพูด may I หรือ let me introduce myself เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตามเลย my name's นะครับ I'm Thai I'm from Thailand I student at นะครับ I'm study at อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเลยนะครับผมต่อมานะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการแนะนำตัวเองไปแล้วนะครับตอนนี้คือเป็นการแนะนำผู้อื่นนะครับเช่นเรามีเพื่อนใหม่มาเราจะแนะนำให้เพื่อนของเรารู้จักเพื่อนใหม่ของเราก็คือเราจะบอกว่านะครับตัวแรกคือ this is Peter เช่นนะครับนี่คือ Peter นะครับหรือจะพูดให้สุภาพขึ้นหรือเป็นทางการขึ้นก็คือ I would like you to know Peter ผมอยากให้คุณรู้จัก Peter นะครับ I would like to introduce you to Wanna นะครับผมอยากแนะนำให้คุณรู้จัก Wanna I want to introduce my friend May ผมอยากจะแนะนำ Mayนะครับเพื่อนผมนะครับ I want you to meet my friend John นะครับผมอยากให้คุณพบ John เพื่อนของผมนั่นเองนะครับหรือสุดท้ายนะครับก็คือ Here's สวัสดิ์ and that's สุพลนะครับก็คือนี่สวัสดิ์และนั่นคือสุพลนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นการนะครับ
0: แสดงความยินดีที่ได้รู้จักนะครับเราทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ไว้แล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะพูดต่อก็คือ is nice to meet you นะครับก็คือแปลว่ายินดีที่ได้พบหรือยินดีที่ได้รู้จักนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้พบบ่อยในข้อสอบนะครับการออกจันไว้เลยนะครับเนาะถ้าเราไม่ใช้ is nice to meet you นะครับเราใช้ตัวใดได้อีกบ้างนะครับก็เช่น I'm pleased to meet you I'm glad to see or meet youนะครับจะใช้ see หรือ meet ก็ได้นะครับหรือ it's a pleasure to meet you นะครับการตอบนะครับมีถ้ามีคนพูดกับเราว่า nice to meet you เวลาเราจะตอบเราก็ต้องตอบว่า nice to meet you too นะครับเช่นอย่างนี้ nice to meet you ใช่ไหมนะครับเวลามีเราจะตอบเขาก็ตอบกับว่า nice to meet you too เป็นต้นเลยนะครับผมนะครับ ต่อมานะครับเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับทุกคนอาจจะแปลได้แบบอีกแบบหนึ่งถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันจะผิดเลยนะครับเอ้าใช่ไหมเราจะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยเราก็จะแปลว่าทำใช่ไหมครับถ้าแปลโดยรวมนะครับถ้าเราแปลตรงตัวก็จะบอกว่าทำอย่างไรถูกไหมครับแต่อันที่จริงเนี่ยตามหลักเลยนะครับ how do you do เนี่ยจะใช้สำหรับการทักทายกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับคือถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยเราก็จะใช้มันผิดถูกไหมครับแต่นะครับ how do you do เนี่ยนะครับถ้าเราแปลตรงตัวคือ how จะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยจะแปลว่าทำถูกไหมครับเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย how do you do ใช้สำหรับนะครับทักทายกันหลังจากที่มีการแนะนำบุคคลให้รู้จักกันนะครับหรือง่ายๆเลยนะครับสรุปโดยง่ายก็คือมันแปลว่าสวัสดีหรือยินดีได้รู้จักนะครับถ้ามีคนพูด how do you do มาเราก็จะต้องตอบกลับไปด้วยคำว่า how do you do เช่นกันนะครับเหมือนคำทักทายทั่วไปเลยนะครับเช่นในตัวอย่างนะครับ Miss Taylor บอก Miss Jones ว่า I would like you to meet my boss Mr. Smith นะครับ Miss Jones Mr. Jones ก็จะบอกว่า how do you do นะครับสิ่งที่เราควรจะตอบกลับก็คือ how do you do นะครับซึ่งในการใช้ how do you do เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเหมือนแบบเป็นข้อสอบที่ปรับเซียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนนะครับผมต่อมานะครับขออนุญาตลบนิดนึงนะครับต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับโดยเบสิกขอบคุณก็ใช้คำว่า thanks หรือ thank you นะครับถ้าเราอยากขอบคุณเขาแบบมากๆก็คือจะบอกว่า thank you so much นะครับ thank you very much เป็นต้นนะครับเรามีคำขอบคุณแล้วเราก็มีคำตอบรับคำขอบคุณนะครับเช่นมีคนพูด thanks หรือ thank you มานะครับเราก็จะตอบว่า you're welcome นะครับ welcome ในตัวนี้จะมีความหมายว่านะครับคำว่า welcome เฉยๆเนี่ยจะมีความหมายว่ายินดีต้อนรับส่วน you're welcome เนี่ยก็จะมีความหมายว่าด้วยความยินดีนะครับด้วยความเต็มใจนั่นเองนะครับเนาะเราต้องแยกจำแยกนะครับคำว่า welcome กับ you're welcome ต่อไปจะเป็นการขอโทษนะครับขอโทษนะครับที่เด็กๆรู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่า sorry หรือ I'm sorry ใช่ไหมครับเนาะ sorry เนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าขอโทษอย่างเดียวแต่อาจจะหมายความว่าเสียใจก็ได้นะครับคำที่พูดแสดงว่าไม่เป็นไรนะครับ

เมื่อมีคนฝ่ายหนึ่งขอโทษเรามาแล้วแล้วเราบอกว่าอ๋อเราไม่เป็นไรนะครับเราจะบอกว่า that's alright หรือ that's okay นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูคำขอโทษนะครับว่ามีกี่คำนะครับการขอโทษนะครับหรือ apology นะครับก็มีสำนวนนะครับเยอะมากเลยเช่น excuse me แต่ละสำนวนก็จะใช้ในต่างสถานการณ์นะกันไปนะครับ excuse me เนี่ยมันก็จะใช้กับการเช่นเรากล่าวแบบเหมือนแบบมีสมมติว่าง่ายๆเลยที่โรงเรียนเวลาใช้กันเนี่ยนะครับเหมือนเราจะขออนุญาตเข้าห้องนะครับเราจะพูดว่าเราจะขออนุญาตเข้าห้องเราก็จะพูดก่อนว่า excuse me may I come in please นะครับเป็นต้น pardon me นะครับ I'm so sorry ฉันขอโทษเป็นอย่างสูง I'm very sorry อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นเนาะอีกตัวนึงที่จะเจอนะครับที่แปลว่าขอโทษเหมือนกันคือ I apologize นะครับ apologize for breaking my promise ก็คือขอโทษนะครับขอโทษด้วยที่ผิดสัญญานะครับ I'm sorry I'm late นะครับขอโทษที่ฉันมาสายนะครับเนาะนะครับหลักๆก็คือเราก็จำว่า sorry คือขอโทษแล้วก็จำตัวอื่นนะครับที่แปลว่าขอโทษก็คือเช่น excuse me pardon me หรือ apologize นะครับผมเมื่อเราดูไปแล้วนะครับว่าคำว่าขอโทษมีอะไรบ้างเรามาดูคำว่าตรงคำว่าไม่เป็นไรดีกว่านะครับคำว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการพูดขอโทษมาแล้วเวลาเราจะตอบรับว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบแบบไหนได้บ้างนะครับเวลาข้อสอบมันถามเราว่าเวลาเขาสอบเขาเป็น conversation เนี่ยเขาจะให้คำว่า I'm sorry นะครับเวลาเราจะตอบว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบว่ายังไงได้บ้างนะครับตัวแรกเลย That's alright ไม่เป็นไรนะครับคำนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับตัวต่อไป It's okay นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ Of course That's okay certainly นะครับNot at all นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันเนาะ Not at all เนี่ยคุณจะเน้นนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ Not at all เราจะรู้สึกว่ามันแปลว่ามันจะดูเป็นทางลบเนาะใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะครับ It's not sting at all นะครับ Don't worry นะครับ Forget it นะครับ Never mind นะครับ Don't worry about it นะครับ It wasn't your fault นะครับ It doesn't matter เนี่ยเหล่านี้คือคำที่เราสามารถตอบหลังจากคำว่า sorry ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับอย่างที่เราเจอกันไปนะครับก็จะใช้คำว่า thank you จะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือตามด้วย very much thank you a lot นะครับเนาะหรือจะต่อนะครับ thank you for your present thank you for everything นะครับ thank you for your help อย่างนี้นะครับหรือนะครับตัวนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกัน I appreciate that นะครับก็จะแปลโดยในว่าขอบคุณนะครับหรือว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือผมรู้สึกประทับใจจริงๆครับต่อมานะครับเป็นการตอบรับคำขอบคุณนะครับมีคนพูดว่า thank you แล้วนะครับเราจะตอบกับเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับ you're welcome ไม่เป็นไร don't mention it ก็แปลว่าไม่เป็นไรนะครับ not at all อีกแล้วนะครับผมแปลว่าไม่เป็นไรเห็นไหมครับ not at all เห็นไหมครับเราจะเจอบ่อยแล้วนะครับ it's nothing นะครับไม่เป็นไร that's alright that's okay นะครับแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ it's a pleasure my pleasure with pleasure ด้วยความยินดีทั้งนั้นเลยนะครับ don't worry อย่ากังวลเลยนะครับ no problem ไม่มีปัญหานะครับผมเราได้เรียนเนื้อหานะครับได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับทีนี้เรามาทำในส่วนของข้อสอบกันนะครับเรามาดูข้อสอบข้อแรกของเราเลยนะครับเป็นข้อสอบโอเน็ตจริงในปี2560นะครับผมทีนี้คุณครูก็จะแทรกวิธีการทำข้อสอบไปในตัวนะครับเรามาดูกันนะครับเวลาคุณครูสอนให้ทำข้อสอบมันก็จะละเอียดนิดนึงนะครับสิ่งแรกที่เราควรดูนะครับอย่างพาร์ทนี้นะครับก็จะมีรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับสิ่งที่นักเรียนควรทำอย่างแรกเลยนะครับก็ดูรูปภาพก่อนเลยครับดูรูปภาพก่อนแล้วก็พยายามเดานะครับหรือพยายามตีความภาพว่าภาพนี้กำลังสื่อถึงอะไรนั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าภาพนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรอย่างเราวิเคราะห์ตอนนี้เราอาจจะดูภาพแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมีครูมีเด็กอยู่หน้าห้องใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนๆเราอาจจะไม่รู้ทีนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็มาดูที่โจทย์นะครับทีนี้เวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาก็จะให้มายาวนิดนึงนะครับฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราก็พยายามจะหาคีย์เวิร์ดของประโยคนั้นๆว่าประโยคนั้นๆเนี่ยพยายามจะสื่อถึงอะไรนะครับอย่างเช่นดูอันแรกนะครับข้อที่หนึ่งประโยคแรกบอกว่า Maya is an exchange student student แปลว่าอะไรครับนักเรียนนะครับ exchange นะครับ change แปลว่าเปลี่ยนใช่ไหม exchange ก็คือแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับเราดูสองคำนี้เราอาจจะรู้แล้ว Maya เนี่ยคืออะไรครับนักเรียนแลกเปลี่ยน your teacher your teacher ก็คือคุณครูใช่ไหม introduce
introduce แปลว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วแปลว่าอะไรครับแนะนำใช่ไหมแนะนำ her to the class แนะนำเธอนะครับในคลาสใช่ไหมครับ what should you say to Maya what should you say to Maya คุณควรจะพูดอะไรใช่ไหมครับทีนี้เราก็เรารู้แล้วนะครับสถานการณ์ที่เราให้มานะครับมาย่าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแปลว่ามาย่าเป็นเด็กใหม่คุณครูเนี่ยพยายามจะแนะนำตัวใช่ไหมครับพยายามจะแนะนำมาย่าให้กับเพื่อนๆใช่ไหมครับทีนี้เราควรจะพูดนะครับเราจะควรจะพูดกับมาย่าว่ายังไงนะครับเราเพิ่งเจอมาย่าครั้งแรกนะครับมาดู never mind never mind มันจะจัดอยู่ในหมวดอะไรครับเก่งมากเลยนะครับ never mind เนี่ยก็จะใช้พูดต่อคำว่า sorry ใช่ไหมครับหรือคำว่า thank you ก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งจะในความหมายก็จะแปลว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับได้ไหมใช้พูดกับมาย่าได้ไหมครับไม่ได้แล้วเราทำไงตัดทิ้งเลยนะครับ you are new you are new ก็แปลว่าคุณเป็นนักเรียนใหม่นะครับคุณเนี่ยเป็นเด็กใหม่นะครับพูดได้ไหมมันเหมาะสมที่จะพูดในการเจอเขาไหมครับไม่เหมาะสมว่าทำไงดีครับก็ตัดทิ้งไปนะครับทีนี้เราตัดไป2ข้อแล้วเราก็เหลืออยู่2ข้อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถูกก็คือ50ต่อ50นะครับเรามาดูข้อ3ข้อ4 Nice to meet you แปลว่าอะไรครับยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะครับใช้กับอะไรครับใช้สถานการณ์ที่ทำไมครับที่เราเจอเขาเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับหรือนะครับดูข้อที่4สิ you welcome เฮ้ย welcome เนี่ยมันแปลว่าต้อนรับหรือเปล่า welcome จริงแปลว่าต้อนรับใช่ไหมแต่เรามาคำว่า you welcome ที่แปลว่าอะไรครับด้วยความยินดีนะครับเราใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ you welcome คำนี้เราจะใช้ต่อจากคำว่า thank you ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น you welcome ใช้ในประโยคใช้ในข้อนี้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็เหลืออยู่ข้อเดียวก็คือข้อที่3 Nice to meet you เราก็ตอบ Nice to meet you เลยนะครับมีใครทำถูกบ้างครับยกมือถ้าทุกคนถูกหมดนะเราไปกันต่อข้อต่อไปดูอย่างข้อที่14นะครับ You throw the ball to your friend เราทำเหมือนที่เราคุยกันก่อนดีกว่าเราดูรูปก่อนโอ้โหเลยรูปเนี่ยมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีบอลอยู่ที่หน้าใช่ไหมครับมีบอลอัดมาที่หน้าใช่ไหมนะครับแปลว่าเขากำลังถูกบอลอัดใช่ไหมครับสมมติเราตีความว่าอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราตีความเนี่ยจะถูกไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็ไปอ่านโจทย์throw นะครับ you throw the ball to your friend throw แปลว่าอะไรครับปาใช่ไหมหรือขว้างใช่ไหมครับขว้างใช่ไหมครับ throw ปาแล้ว the ball ปาบอลนะครับลูกบอลto your friend แปลว่าเราปาลูกบอลใส่เพื่อนเราใช่ไหมครับ but is accidentally นะครับเนาะนะครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมัน hit her face นะครับ is accidentally hit her face นะครับก็คือมันเนี่ยไปโดนหน้าของเธอโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุเนาะนะครับWhat should you say to her? ถามเหมือนเดิมเลย What should you say to her? แปลว่าประโยคนี้อยากรู้ว่าสมมติเราปาฟุตบอลไปโดนหน้าเพื่อนเนี่ยเราควรจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรนะครับจะพูดควรจะพูดว่ายังไงนะครับง่ายมากเลยนะครับเราปาใส่เขาแล้วเขาเจ็บเนี่ยเราควรจะพูดว่ายังไงจะพูดว่า It's too bad โอ้โหมันแย่มากเลยนะครับใช้ได้ไหมตามหลักเนี่ยมันใช้ไม่ได้นอกก็คือตัดทิ้งใช่ไหมครับ I'm sorry เราปาใส่ฟุตบอลใส่หน้าเพื่อนปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยฉันขอโทษนะครับฉันไม่ได้ตั้งใจใช้ได้ไหมครับ make sense ไหมอาจจะ make sense เราดูข้ออื่นก่อนเนาะเพื่อความชัวร์นะครับ no problem ก็คือทำไมไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ no problem เราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับใช้ต่อคำว่า thank you ใช่ไหมครับหรือว่า sorry นั่นเองนะครับเนาะข้อที่4 don't worry ก็เช่นกันครับก็จะคล้ายๆกับ no problem นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะตัดข้อ3ข้อ4ทิ้งไปก็จะเหลือข้อ2ก็คือ I'm sorry นะครับหรือถ้าใครมั่นใจว่าเฮ้ย I'm sorry เนี่ยถูกก็คือกาข้อ2ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าแบบเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งฝึกทำข้อสอบก็ค่อยๆดูไปนะครับผมทีนี้เรามาดู2ข้อสุดท้ายนะครับเป็น conversation นะครับผม conversation นะครับอยู่ในเป็น onet ปี62นะครับวิธีการทำ conversation มันก็จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะว่าเราจะต้องทำการอ่าน
ประโยคที่1เพื่อให้ทำความเข้า

0: จเพื่อที่จะนำมาตอบในช่องว่างให้ถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรารู้หลักในการตอบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะเช่นนะครับเช่นเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราพูดว่า I'm sorry เราจะตอบเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับอ่ะเรามาทำข้อสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะในข้อนี้ข้อ19เนี่ยก็จะมีคนนะครับ2คนนะครับมีตัวละคร2คนก็คือคนที่1คือแอนคนที่2คือเบนนะครับแอนบอกว่า I'm sorry อ้าวคือพูดมาเลยว่า I'm sorry คือขอโทษก่อนเลยนะครับเบน I forgot your book forgot แปลว่าอะไรครับลืมใช่ไหมครับเกินมาบอกก่อนเลยว่าฉันขอโทษนะครับ I forgot your book ฉันลืมแล้วหนังสือนะครับฉันลืมหนังสือนะครับ forgot your book ฉันลืมหนังสือของคุณนะครับแอนบอกว่า I'm sorry เราจะบอกกับแอนว่ายังไงบ้างยังไงได้บ้างครับเราจะบอกแอนได้ไงได้บ้างเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าเขาพูด I'm sorry มาเราจะตอบเขายังไงได้บ้างนะครับไหนลองดูซิว่าข้อเนี้ยนะครับเด็กๆจะตอบอะไรอันนี้มันจะมีคำที่เราเรียนไปแล้วอยู่ในคำตอบเลย1 1ถึง4เนี่ยนะครับ TikTok หาเจอไหมตอบข้อ3 that's okay ก็คืออะไรครับไม่เป็นไรแต่ว่า please bring it next time นะครับก็คือไม่เป็นไรนะแต่นำมาคืนฉันด้วยครั้งหน้านั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่20นะครับเมื่อกี้ข้อ19เกิดว่า I'm sorry นะครับเกิดว่า I'm sorry นะครับในส่วนของข้อ20นะครับข้อ20นะครับเรามาดูกันนะครับตัวละครมี2ตัวคือเดซี่กับคิมนะครับเดซี่บอกว่า Thank you very much for your help ข้อ19เราบอก I'm sorry ใช่ไหมนะครับเราต้องหาคำที่ต่อจาก sorry ข้อ20เราก็ต้องหาคำที่ต่อจากคำว่า thank you มีคนพูด thank you กับเรามาเราควรจะตอบเขาว่ายังไงนั่นเองนะครับอย่างอันนึงบอกว่า I'm sorry เราคนที่หนึ่งบอกว่า thank you for your help นะครับขอบคุณที่ช่วยนะครับเราจะบอกว่าฉันขอโทษทำไมใช่ไหมครับฉะนั้นข้อที่หนึ่งใช้ไม่ได้คือตัดทิ้งนะครับข้อที่สอง I don't know ฉันไม่รู้ตอบได้ไหมครับไม่ได้นะครับฉันไม่รู้นะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือฉัน I don't know ฉันไม่รู้ทำไมนะครับไม่ make sense ตัดทิ้งนะครับข้อที่สาม you are not right นะครับก็คือคุณเนี่ยนะครับไม่ถูกนะครับใช้ได้ไหมครับนะครับไม่ได้ก็ตัดทิ้งเลยนะครับเหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายข้อที่4คือ you're welcome แปลว่าอะไรนะ welcome แปลว่าอะไรนะwelcome เฉยๆแปลว่ายินดีต้อนรับแต่ you're welcome แปลว่าด้วยความเต็มใจหรือด้วยความยินดีนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นั่นเองนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนทำด้วยกันนะครับมาประมาณ4ข้อนะครับมีใครถูกหมดเลยบ้างไหมนะครับคนที่ผิดนะครับคนที่ผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็หมั่นฝึกฝนดูคำศัพท์ดูคีย์เวิร์ดบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเองนะครับวันนี้ครูพี่ออมนะครับก็นะครับครูพี่ออมก็มีเรื่องที่จะสอนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้านะครับ See you again See you soon Goodbye
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมาก

นอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซล่าเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
5: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
6: แตงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์

จันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อมนะคะก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารค่ะ
1: ใส่ไปเลยเหรอ
2: ไปเลย
0: โอ้ว้าว
1: โอ้โหโหนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยครูเช
2: ่ตอนอะตอม
1: อุ๊ยครูเช่ท้องติดเต็มจมูกเลยอะค่ะ
0: อุ๊ยจริงด้วยค่ะอุ๊ยแต่อย่าว่าแต่ครูเลยค่ะของแพลวเนี่ยก็ติดอยู่นะคะเต็มหน้าผากเลย
1: หน้าผากเหรอคะ
3: โอ้โห
1: ปิวเชียวสงสัยเมื่อกี้ได้ทองมาหลายแผ่นค่ะว่าแต่ทองที่เราใช้ติดองค์พระเนี่ยทำมาจากทองจริงๆไหมคะครูเช่
0: แค่แพลวสงสัยนะคะว่าทองคำเปลวนั้นทำมาจากทองคำจริงหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะ

0: ที่พี่โตอยากให้ดูอยู่ข้างในมาดูเร็ว
1: มันเขาสร้างบ้านนะบ่เนี่ย
2: นี่ไง
3: โอ้มันเหมือนอีสร้างบ้านอ่ะเฮ้ยเขาอาจจะเอาโมจิยัดไว้ข้างในแล้วก็ห่อแล้วก็ทุบก็ได้จะได้ยืดยืด
4: ทำขนมอะไรอย่างงี้หรือเปล่าให้มันอยู่
1: แล้วอาจจะแบบเป็นบีบอะไร
3: อะไรสักอย่าง
1: ใช่แบบให้มันแน่น
3: ให้ม
1: ัน
3: แน่น
4: อิดหรือเปล่า
0: เป็นอิดเหรออ
3: าจจะเอาไว
0: ้ถ้าอยากรู้ข้างในคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องขอคุณลุงเขาช่วยเปิดให้ดู
4: ได้เหรอครับ
3: ได้ค่ะ
0: คุณลุงครับช่วยเปิดข้างในดูให้หน่อยได้ไหมครับ
4: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ดูแล้วว่าคืออะไร
3: โ
5: อ้
0: ครับเฮ้ยอะไร
3: มัน
0: ดู
4: ใกล้ๆคืออะไร
0: ดูซิว่าที่เดาเนี่ยจะถูกหรือ
1: เ
0: ปล่
1: านี่มันเป็นชั้น
4: อ
1: ่ะ
4: มันนิ่มๆอ่ะ
3: มันดูเหมือนเป็นกระดาษ
1: กระดาษใช่ไหม
3: ตีกระดาษหรือเปล่าม
6: ันเหมือน
1: ใช่มันเป็นกระดาษ
3: เหมือนกระดาษไขอ่ะ
1: เหมือนเป็นหนังสือแบบเก่าๆ
3: หนังสือ
1: สีออกจะแบบเหลืองๆขาวๆหน่อย
3: เฮ้ยพี่ไม่สีเหลืองๆ
0: เ
1: ป็นชั้นๆ
3: เฮ้ยนี
1: ่วิ่ง
3: ทองโอ้โหทอง
1: มันเป็นทองอ่ะ
3: แล้วมันบางมาก
1: ใช่มีหลายแผ่นด้วยใช่มันเป็นทองอ่ะ
4: จะบางมากเลย
3: มัน
4: บ
3: าง มากจากทองได
1: ้มันมีหลายแผ่นนะ
7: การทุบนี้คือวิธีการทำทองคำเปลวที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นการนำทองคำแท้มาตีเป็นแผ่นบางๆเพื่อใช้ปิดบนองค์พระพุทธรูปตกแต่งขนมอาหารรวมถึงใช้เสริมความงามด้วยการตีทองคำเปลวด้วยมือจะได้ทองคำที่ได้คุณภาพกว่าใช้เครื่องตีแต่เพราะต้องใช้พละกำลังความอดทนและความประณีตอย่างสูงปัจจุบันจึงพบแหล่งทำทองคำเปลวแท้ด้วยมือเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทย
0: โอ้โหเป็นไง
1: เอาเน้นแผ่นทองยาว

0: มากอ่ะ
1: ใช่ค่ะจะออกมาเป็นลักษณะนี้นี่เป็นทองจริง 100% ค่ะ
0: ทองจริง
1: พอเรารีดอย่างนี้เป็นขั้นตอนแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะมีขั้นตอนให้พี่จินนี่เขารอนทองเป็นเขาเรียกตัวกลุบตัดเป็นชิ้นเล็กๆขนาดประมาณ1เซนเนี่ยค่ะดูวิธีที่พี่จินเขาตัด
2: ต้องตัดให้เท่าก
1: ัน ใช่ต้องตัดให้เท่ากันค่ะ
3: โอ้แม่นมาก ถ้าพวกหนูตัดนี่คือแบบ
1: เบี้ยวเลย
3: น่าจะได้ประมาณ1มิลบ้าง2เซนบ้าง
1: ค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะถ้าตัดไม่เท่ากันเนี่ยตัวที่ตีออกมาจะไม่เท่ากันจะเสียหายทุกขั้นตอนสำคัญหมดทุกขั้นตอนค่ะสำคัญมากนี่ค่ะลูกลองจับดูไหมคะจับ
4: เบาๆค่ะ
5: อุ้ยนี่มันบางมากเลยอะ
3: บางมาก
5: ใช่ไหม
4: เหมือนกระดาษเลยอะครับพี่โต๊ด
3: ด้วยค่ะ
0: ตัดออกมาแล้วได้แผ่นเล็กๆเยอะมากอะ
3: บางมากเลยอะ
1: ใส่ด้วยเรียกว่ากระดาษกลุบค่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวเล็กๆที่เป็น1สแควร์เซนเนี่ยใส่เข้าไปในกระดาษกลุบทีละตัวละตัวประมาณ750ตัวค่ะ
3: โอ้
1: ต
3: ั
1: วต้องตรงกัน
3: เยอะ
0: เ
3: ฮ้
0: ย
3: ครับ
0: เร็ว
5: แล้วก็มาวางครับ
0: โอ้ต้องเรียงแบบน
5: ี้โ
0: อ้ต้องเรียงกันแบบนี้เลยใช่ไหม
3: เท่ากันด้วย
6: กัน
5: เฮ้ย
3: พวกนี้ขอลองทำบ้างได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะใครจะอยากลอง
5: เอามันเหรอโอเคมาลองดู
1: เดี๋ยวป้าให้ลองดูนะคะ
0: คร
1: ับลองเรียงดูซิว่าจะเรียงตัวเรียงได้ตรงไหม
3: ดูนั่นไงไปเลย
7: เป็นไงบ้าง
3: อ่ะพี่กันนั้นหรอ
7: โอ้โห
5: ทำไมเหงื่อออกเยอะยัง
7: โอ้โห
3: เหงื่อไหลเลย
5: นี่พี่กันนับเฮ้ย
3: พี่กันไหนก
5: ันไปอย่างนั้นเลยเบา
1: ๆค่ะตอนนี้ลูกก็ได้ขั้นตอนใส่กลุบพอใส่ได้ไหมคะ
3: ใส่ได้
0: ใส่ได
1: ้ต่อไปเราก็จะนำกระดาษกลุบไปให้ช่างตีทองเดี๋ยวลูกไปดูการตีกลุบของช่างผู้ชำนาญ
3: แล้วจะตีอีกทำไมล่ะคะ
1: เขาตีเพื่อให้ทองนี่ขยายขึ้นมาอีกประมาณ2นิ้ว
3: ให้ใหญ่ขึ้นมาอีก
7: ทำให้ใหญ่ขึ้นมาอ
1: ีกนี่ค่ะ
8: ใช้อุปกรณ์อะไรตีบ้างครับ
1: ก็จะเป็นค้อนทองเหลืองตีกับหินแกรดิตค่ะค้อนทองเหลืองนี่หนักประมาณ 7-8 กิโล
5: โ
1: อ
5: ้
0: ห
5: นัก
0: มาก
5: 7-8
0: กิโล
8: แล้วต้องตีขนาดไหนครับ
1: 2นิ้วก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
8: ตีตลอดเลยครับ
1: ตีต่อเนื่องค่ะ
8: ต่อเนื่อง
1: ตีกลุบเดี๋ยวไปดูกันเลยไหมคะ
3: ไป
5: ค่ะไป
3: ไป
5: อันนั้นค้อนทองเหลืองจริงๆเหรอ
3: เหลืองด้วย
0: นี่ดูดิมันเป็นสีทองๆอ่ะ
5: มันหนัก8กิโลจริงๆเหรอ
3: พี่กันน้ำลองยก
7: พี่กันน้ำลอง
5: โอ้โหคนนะ
1: ค่ะตอนนี้เป็นขั้นตอนตีฝักซึ่งเมื่อกี้ที่เราดูขั้นตอนกลุบใช่ไหมคะกลุบตัวนั้นเราจะต้องตีประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมง
5: ค
1: ่ะพอตีเสร็จจากกลุบนั้นก็จะมาถ่ายกระดาษฝักที่คุณลุงตีอยู่ตรงนี้คือกระดาษฝัก
5: กระดาษฝัก
1: ค่ะซึ่งกระดาษฝักนี่จะต้องตีต่อเนื่องอีกประมาณ 6-7 ชั่วโมง
9: อ๋อเข้าใจแล้วที่ต้องทุบแบบนี้ก็เพื่อให้ทองคำขยายตัวออกการใช้ค้อนที่ทำจากทองเหลืองทุบลงบนซองหนังวัวใส่กระดาษที่มีแผ่นทองอยู่ด้านในจะทำให้น้ำหนักกดลงบนแผ่นหนังเกิดการเสียดสีอย่างต่อเนื่องจนเกิดความร้อนทองคำก็จะขยายตัวออกเป็นวงกลมสวยๆสม่ำเสมอแม้แต่ขาดออกจากกัน
1: อันนี้ลูกอยากดูไหมคะว่าความแตกต่างระหว่างทองคำเปลวแท้กับทองคำเปลววิทยาศาสตร์หรือทองปลอม
3: ทองปลอม
1: ใช่ค่ะทองคำเปลวมีราคาสูงก็เลยมีการเรียนแบบทองคำเปลวขึ้นมาซึ่งเขาเรียกว่าทองวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ใช่ทองเลยค่ะอันนี้ลูกจะได้เห็นความแตกต่างของทองสองแบบนี่หนึ่งแบบนี่อีกหนึ่งแบบ
7: เขาว่าอันนี้
0: ม
7: ัน
0: ติดมากกว่าใช่ไหม
7: น่าจะเป็นทองแท้
3: เนี่ยสีอันนี้มันอ่อนๆนะแล้วอันนี้มันสีเข้มกว่า
7: ใช่นะ
3: แต่สีมันอ่อนมาล่ะเพราะอันนี้สีเหมือนอันที่เราเห็นเมื่อกี้เลย
7: ใช่
3: เราจะแยกทองคำเปลวของจริงกับทองคำเปลววิทยาศาสตร์ได้ยังไงนะดูแทบไม่ต่างกันเลย
1: ให้ดูเปรียบเทียบระหว่างทองวิทยาศาสตร์กับทองแท้
3: ว่าด้านซ้ายของแท้
1: เอาลูกลองขยี้กับตัวเองก็ได้ค่ะเห็นไหมคะ
7: เฮ้ย
3: ไม่ออกเลยติ ดกว
1: ่
3: าเดิมอีก
1: ใช
3: ่แล้วอันนี้ขยี
1: ้เห็นไหมคะเห็นความแตกต่างของทองคำเปลวแท้กับทองวิทยาศาสตร์นะคะทองคำเปลวแท้นี่ก็จะ
7: เนียน
1: ไปกับผิวแบบนี
3: ้ไม่หลุดเลย
1: ไม่หลุดเลยค่ะถ้าเป็นทองวิทยาศาสตร์ก็จะ
7: หลุด
1: หายไปได้หลุดออกจากผิวเราได้ใช่ไหมคะกว่าจะมาเป็นขั้นตอนแบบนี้ป้าจะพาไปดูขั้นตอนที่เขาตี 6-7 ชั่วโมงสำเร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูในห้องนะคะ
5: ดูกันนะ
3: ไปค่ะไปกันเลยค่ะ
1: มาดูอันนี้นะคะ

0: ันนี้หลังจากที่เราไปดูเขาตีทองมาประมาณ 6-7 ชั่วโมงก็จะเห็นทองตัวเล็กๆที่ลูกเห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรก
1: เห็นนะคะ
0: 1สแควร์เซนนั้นจะกลายเป็นแบบนี
1: ้โอ้มันใหญ่มาก
2: จากอันแค่นี้
1: จากอันเล็กๆเล็กๆอันมันใหญ่มากเลย
0: ขยายใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะ
3: ใหญ่มาก
1: แล้วมันคงแบบบางแบบ
0: ใช่

0: ซึ่งจะต้องมาเหลาให้แหลมเหมือนมีดก็ต้องใช้ความคมนี่ค่ะลองจับดูนะคะ
1: ดูดิคมมากมันเหลาด้วยตรงนี
2: ้แต่ตรงนี้เหมือนมีที่ให้จับ
3: ขั้นตอนการตัดทองนี้คุณยายชูบอกว่าต้องระวังให้ดีเพราะทองคำเปลวที่ตีเสร็จแล้วจะบางมากๆบางเฉียบจนแตะด้วยมือไม่ได้ใช้แค่ลมพัดเบาๆก็สามารถทำให้ทองปลิวได้แล้วต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญมากๆเป็นคนทำและจะใช้ไม้ไผ่ที่เหลาให้คมมาตัดเพราะเนื้อไม้ไผ่สากเมื่อนำมาตัดทองแล้วทองจะไม่ติดไปกับที่ตัดสามารถตัดทองคำเปลวให้เป็นแผ่นที่สวยงามได้แบบนี้
4: ทองที่สวยงามมีคุณสมบัติพิเศษมีความเงางามสีเหลืองทองเป็นแร่ธาตุหายากราคาแพงเรารู้ถึงความแตกต่างของทองคำเปลวแท้กับทองคำเปลววิทยาศาสตร์ไปแล้วแล้วทองคำที่เป็นเครื่องประดับแบบนี้ล่ะจะสังเกตอย่างไรก็ต้องพิสูจน์กันด้วยสารเคมีมาดูกันว่าตะขอทองคำสองอันนี้อันไหนเป็นทองคำแท้อันไหนเป็นทองคำปลอมขูดทองคำลงไปที่หินขัดให้เนื้อของทองติดอยู่ที่หินจากนั้นใช้น้ำกรดกับสารละลายเกลือแกงหยดลงไปคอยสังเกตผลที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าจุดที่ขูดตะขอทองคำด้านขวามือถูกกรดกัดกร่อนจนหายไปหมดส่วนทองคำด้านซ้ายมือยังคงมีรอยขูดอยู่ไม่หลุดออกไปคุณสมบัติที่ทนทานต่อกรดนี่แหละที่ทำให้ทองคำเป็นแร่ชนิดพิเศษที่มีความทนทานสูงมากและคุณสมบัติพิเศษอื่นๆของทองคำจะมีอะไรอีกบ้างไปหาคำตอบพร้อมกันเลยคุณสมบัติพิเศษของทองคำนอกจากความสว่างใสและมีพื้นผิวที่แวววาวแล้วยังมีคุณสมบัติพิเศษที่แร่โลหะอื่นๆไม่มีคือเป็นสุดยอดแห่งความทนทานทองคำไม่ขึ้นสนิมไม่ผุกร่อนแม้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามมีความเหนียวและอ่อนนิ่มสามารถนำไปหลอมด้วยความร้อนและขึ้นรูปใหม่ได้อีกนับครั้งไม่ถ้วนและทองคำยังสามารถป้องกันคลื่นจากสนามแม่เหล็กได้จึงมีการนำทองคำมาใช้ในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารถูกนำมาใช้กับดาวเทียมชุดนักบินอวกาศและยานอวกาศเพื่อป้องกันการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ได้อีกด้วยประโยชน์มากมายสมกับแร่ที่มีราคาแพงจริง
5: ๆเห็นไหมคะว่าวิธีการทำทองคำเปลวเนี่ยเขาใช้ทองคำจริงๆแล้วก็มาทุบๆๆๆๆจนกลายเป็นทองคำแผ่นบางๆอย่างที่เห็น
6: แล้วแบบนี้ถ้าเราทุบมันไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นยังไงหรอคะ
5: ถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลองถ้าแพลวนะคะลองทุบแผ่นทองคำไปเรื่อยๆบางทีอาจจะได้เห็นอะตอมของทองคำปลิวออกมาก็ได้
6: แล้วอะตอมคืออะไรอะ
5: อะตอมนะคะก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารค่ะจะไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วเพราะมันเล็กมากจริง
6: ฟังดูเนี่ยเล็กมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเล็กแบบนี้นักวิทยาศาสตร์เขาจะรู้ได้ไงคะว่าอะตอมมันหน้าตาเป็นยังไง
5: ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วค่ะ
6: โอ้นานมากเลย
5: ใช่ค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะเริ่มสงสัยค่ะว่าถ้าเราทำการแบ่งสสารไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจะได้หน่วยที่เล็กที่สุดคืออะไร
6: แบบนี้ก่อนหน้านั้นก็ยังไม่เคยมีใครเห็นหน้าตาของอะตอมเลยสิคะ
5: ใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะดัลตันค่ะก็เสนอทฤษฎีอะตอมของดัลตันขึ้นมาทฤษฎีของเขานะคะก็มีด้วยกัน3ข้อค่ะข้อแรกเขาบอกว่าธาตุนะคะจะประกอบไปด้วยหน่วยที่เล็กมากค่ะนั่นคืออะตอมซึ่งอะตอมนะคะไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วก็จะไม่สูญหายไปด้วยค่ะและข้อที่2นะคะธาตุเดียวกันเนี่ยก็จะมีอะตอมที่มีคุณสมบัติเหมือนกันค่ะและข้อที่3นะคะสารประกอบนะคะก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบของธาตุ2ชนิดขึ้นไปค่ะ
6: แล้วไอ้อะตอมเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอะคะ
5: อ๋ออะตอมของดัลตันใช่ไหมคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะ
6: ทฤษฎีอะตอมของดัลตันคือเป็นทรงกลมๆแบบนี้นะคะไม่เห็นดูออกเลยว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างอะ
5: ถึงแม้ว่าทฤษฎีของดัลตันนะคะจะไม่ได้แสดงรูปร่างหน้าตาของอะตอมที่แน่ชัดมากนักนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มสนใจอะตอมและก็ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมค่ะ
6: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาได้ค้นพบอะไรต่ออีกเหรอคะ
5: หลังจากนั้น

0: นะคะโกสไตล์ค่ะเขาได้ทำการทดลองโดยใช้หลอดรังสีแคโทดค่ะมาดัดแปลงทำให้เขาค้นพบรังสีที่มีประจุบวกค่ะแล้วเขาก็เรียกมันว่าโปรตอน
1: อย่างนี้เท่ากับว่าไดอะตอมเนี่ยก็จะมีโปรตอนที่เป็นประจุบวกอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะและต่อจากนั้นค่ะจอห์นทอมสันก็ทำการทดลองเพิ่มเติมค่ะโดยดัดแปลงหลอดรังสีแคโทดเหมือนเดิมแต่เพิ่มขั้วในแนวดิ่งเข้าไปทำให้เขาค้นพบว่าจริงๆแล้วอนุภาคที่อยู่ในหลอดรังสีเนี่ยเกิดการเบนเข้าหาประจุบวกแสดงว่าอนุภาคนั้นนะคะมีคุณสมบัติเป็นลบทางไฟฟ้าค่ะแล้วก็เรียกมันว่าอิเล็กตรอน
1: แบบนี้นะคะก็เท่ากับว่าพอที่เขาแบบศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วในอะตอมก็มีทั้งประจุบวกแล้วก็ประจุลบเลยแล้วอะตอมของทอมสันหน้าตาเป็นยังไงเหรอคะ
0: อะตอมของทอมสันนะคะก็ยังคงมีรูปร่างเป็นทรงกลมคล้ายๆกับของดอตันแต่ก็จะมีอนุภาคของโปรตอนที่มีประจุเป็นบวกนะคะแทรกอยู่ตามเนื้อของอะตอมแบบนี้เลย
1: มีโปรตอนที่เป็นประจุบวก
0: ใช่ค่ะกระจายอยู่ทั่วเลยค่ะ
1: อ๋อแบบนี
0: ้ถ้าอย่างนั้นนะคะครูจะให้แพลวนะคะเติมอิเล็กตรอนเข้าไปค่ะโดยที่นี้เราจะให้ใช้เป็นสีฟ้า
1: อ๋ออิเล็กตรอนก็คือกระจายรอบๆเหมือนกันใช่ไหม
0: คะใช่ค่ะโดยอิเล็กตรอนเองนะคะก็จะมีประจุทางไฟฟ้าที่เป็นลบค่ะกระจายอยู่ทั่วเลย
1: โอเคแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โหมีทั้งโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอน
0: ใช่ค่ะและถ้าอะตอมนะคะมีจำนวนโปรตอนกับอิเล็กตรอนที่เท่ากันก็จะทำให้อะตอมนั้นนะคะมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าได้ค่ะ
1: แล้วแบบนี้ถือว่าเป็นหน้าตาของอะตอมที่เราศึกษาได้ในปัจจุบันหรือยังคะ
0: อ๋อยังไม่ใช่ค่ะถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของอะตอมของทอมสันน่ะจะดูว่ามีลักษณะที่เหมือนจะบอกอะไรได้จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้บอกคุณสมบัติมากพอค่ะทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแบบจำลองนี้ถูกต้องหรือไม
1: ่
0: หลังจากนั้นนะคะรัตเทอร์ฟอร์ดค่ะเขาได้ทำการทดลองแบบนี้โดยเขาทำการยิงอนุภาคแอลฟาค่ะผ่านแผ่นทองคำค่ะแล้วก็มีฉากเรืองแสงลับด้านหลังและจากการทดลองนี้นะคะทำให้รัตเทอร์ฟอร์ดรู้ว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอะตอมนะคะจะต้องมีอนุภาคที่มีมวลมากกว่าอนุภาคแอลฟาแล้วก็มีประจุบวกด้วยเขาก็เลยเสนอแบบจำลองขึ้นมาใหม่ค่ะโดยพบว่าตรงกลางของอะตอมนะคะจะมีนิวเคลียสค่ะ
1: นิวเคลียส
0: ใช่ที่มีประจุบวก
1: อ๋อก็จะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางแบบนี้หรอคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนค่ะที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบวิ่งอยู่รอบๆค่ะ
1: โอ้อ๋อนี่คืออิเล็กตรอน
0: ใช่เดี๋ยวเลยอีกฝั่งนึงนี่เลย
1: โอ้โหแค่นี้เลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะณตอนนั้นนะคะรัตเทอร์ฟอร์ดได้เสนอแบบจำลองอะตอมเป็นแบบนี้ค่ะดังนั้นนะคะเนื้อของอะตอมจริงๆแล้วอ่ะก็จะไม่มีอะไรเลยเป็นว่างเปล่า
1: แล้วแบบนี้ถือว่าเป็นแบบจำลองสุดท้ายหรือยังคะ
0: ยังค่ะ
1: ยังอีกเหรอคะ
0: พอรัตเทอร์ฟอร์ดก็ยังมีความสงสัยค่ะว่าทำไมมวลของธาตุเนี่ยไม่เท่ากับมวลของโปรตอนกับอิเล็กตรอนบวกกันแต่มวลของธาตุอ่ะดันมีค่าเป็น2เท่าก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจริงหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจกลางของนิวเคลียสอะมีอะตอมอื่นซ่อนอยู่ค่ะโดยแซดวิทนะคะเขาก็สงสัยเหมือนกันค่ะเขาก็เลยนำแบบจำลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะคะไปทำการยิงอนุภาคแอลฟาอีกครั้งค่ะโดยเครื่องนี้นะคะมีความแม่นยำสูงมากเลยค่ะทำให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในนิวเคลียสนะคะมีอนุภาคที่มีความเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ด้วยค่ะเขาก็เลยเรียกมันว่านิวตรอนค่ะ
1: โหหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าในอะตอมก็จะประกอบไปด้วยโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแบบนี้ถือว่ามันจะทำให้หน้าตาของอะตอมเปลี่ยนไปด้วยไหมคะ
0: เปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าในนิวเคลียสนะคะก็จะไม่ได้มีแค่โปรตอนอย่างเดียวก็จะมีนิวตรอนซึ่งมีอนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ด้วย
1: อ๋อมีบวกลบแล้วก็มีกลาง
0: ใช่ค่ะแบบนี้เลยเราก็เพิ่มโปรตอนเข้าไปอีกสักหนึ่งตัวละกัน
1: โปรตอนสีแดงแล้วก็ต้องมีนิวตรอน
0: ใช่แล้วนะคะ
1: แบบนี้หรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในอย่างนี้ถือว่าเป็นแบบสุดท้ายหรือยังอะคะเนี่ย
0: ยังค่ะ
1: ยังอีกเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นขอวางก่อน
0: พราะว่าแบบจำลองของโบนะคะก็ยังไม่สามารถ

0: อธิบายสเปกตรัมของอิเล็กตรอนในจำนวนที่มีอิเล็กตรอนเยอะๆได้ค่ะดังนั้นนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็เลยทำการทดลองศึกษาค้นคว้ามาอีกค่ะทำให้ได้แบบจำลองอีกแบบจำลองนึงค่ะที่เป็นแบบจำลองแบบกลุ่มหมอกค่ะ
1: กลุ่มหมอก
0: โอ้จะพบว่านะคะอิเล็กตรอนนะคะมีขนาดเล็กมากค่ะแล้วก็จายอยู่ทั่วเลยรอบๆนิวเคลียส
1: ค่ะ
0: บางครั้งนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถเห็นอิเล็กตรอนได้บางครั้งก็อาจจะไม่พบเพราะมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เขาศึกษาอยู
1: ่อันนี้ก็หน้าตาแตกต่างออกไปอีกนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้ก็เท่ากับว่าเราก็สามารถมีการค้นพบอะตอมในรูปแบบใหม่ๆได้อีกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันดังนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแบบจำลองอะตอมในรูปแบบใหม่ในอนาคตขึ้นได้
1: ไม่แน่นะในอนาคตอาจจะมีแบบจำลองอะตอมของคูเช่ก็ได้
0: แน่นอนค่ะพูดถึงแบบจำลองอะตอมถ้าอย่างนั้นเรามาสร้างแบบจำลองอะตอมในรูปแบบของเรากันดีกว่า
1: ได้ด้วยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะในกิจกรรมบัสบอมอะตอมนี่ค่ะกิจกรรมบัสบอมอะตอม
1: โอ้ ต้องทำยังไงบ้างคะส่วนผสมมีอะไรบ้าง
0: ส่วนผสมนะคะเด็กๆก็ตวงไปพร้อมกันเลยก็ได้เนาะอันดับแรกนะคะก็จะมีเบกกิ้งโซดาค่ะเราจะใช้1ถ้วยตวง
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เป็นครีมออฟทาทานะคะจะใช้1ส่วน4ถ้วยตวงค่ะแล้วก็จะมีแป้งข้าวโพดใช้1ส่วน2ถ้วยตวงค่ะเกลือก็ใช้1ส่วน2ถ้วยตวงเช่นกัน
1: โ
0: อ้แล้วก็มีน้ำมันค่ะเดี๋ยวจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอัลมอนด์น้ำแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ชอบ
1: น้ำมันอะไรก็ได้
0: ใช่ค่ะก็ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็สีที่ชอบเลย
1: อ๋ออันนี้สีอะไรคะ
0: วันนี้ครูจะใช้เป็นสีม่วงค่ะ
1: ว้าวโอเค
0: แล้วก็จะมีพิมพ์ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆอยากได้เป็นบาสบอมรูปทรงไหนก็ใช้พิมพ์แบบนั้นเลยวันนี้ครูจะทำเป็นทรงกลมค่ะให้เหมือนกับอะตอม
1: ของดอตัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครูจะใส่นิวเคลียสเข้าไปด้วยที่ประกอบไปด้วยโปรตอนและนิวตรอนโดยเป็นลูกปัดนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาทำกันเลยเนาะ
1: เริ่มแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะแล้ว
1: มาเลยจัดให้เริ่มจากอะไรก่อนคะ
0: ตวงก่อนค่ะ
1: ตวงอะไร
0: เลย
1: เบกกิ้งโซดา
0: 1ถ้วยตวงโอเคนะคะ
1: นี
0: ้ใน1สูตรเนี่ยสามารถทำได้ 5-6 ก้อนเลยนะคะ
1: โอ้โห1ถ้วยตวงใส่ไปเลยนะคะ
0: โอเค
1: ต่อด้วยครีมออฟทาทา
0: ครีมออฟทาทา
1: 1ส่วน4ถ้วยตวงครีมออฟทาทา
0: ถ้าที่บ้านนะคะไม่มีครีมออฟทาทาเด็กๆสามารถใช้เป็นกรดมะนาวแทนได้นะคะเทลงไปเลยต่อไปก็จะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะ
1: ข้าวโพดนี่เท่าไหร่นะคะ
0: 1ส่วน2ถ้วยตวง
1: 1ส่วน2
0: สี
1: ก็ต้องมีต้องมีแป้งข้าวโพดด้วยต่อด้วย
0: เกลือเกลือค่ะ
1: เกลือเท่าไหร่เอ่ย
0: 1ส่วน2ถ้วยตวงเช่นกัน
1: 1ส่วน2เช่นกัน
0: โอเคอ่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการ
1: คน
0: คนให้เข้ากันระวังหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะฟุ้งค่อยๆคนนะโอเคเราก็จะผสมของแห้งให้เข้ากันก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเติมน้ำมันลงไปค่ะค่อยๆใส่เข้าไปนะประมาณค่อยๆทยอยใส่ทีละ1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะโอเคแล้วก็คนๆคนให้เข้ากันซึ่งมันจะทำให้บาสบอมสามารถจับตัวเป็นก้อนได้ดีขึ้น
1: อ๋อแล้วก็คน
0: ใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วย
1: ว้าวต่อไปค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปเราก็จะใส่สีลงไป
1: อ๋อเยอะไหมคะ
0: 1ถึง2หยดแล้วก็คนให้เข้ากันพอโอเคไหมคะแล้วถ้าหากว่าคนแล้วรู้สึกว่าตัวส่วนผสมเนี่ยยังเป็นก้อนๆอยู
1: ่
0: ก็สามารถสเปรย์น้ำลงไปด้วยเพื่อให้เกิดการกระจายของสี
1: เสร็จแล้วค่ะครูเช่นี่แบบนี้ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: สีสวยมากเลย
0: ใช่ค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราก็จะแทนเป็นอิเล็กตรอนที่กระจายอยู่รอบๆอะตอมอย่างที่เราเรียนรู้กันไปตอนแรกนะคะว่าอะตอมมีรูปร่างเป็น
1: ทรงกลม
0: ถูกต้องค่ะวันนี้เราก็เลยจะใช้พิมพ์เป็นรูปทรงกลมให้เราตักใส่ลงไปเลยในพิมพ์ค่ะ
1: แต่นั้นนะ

0: ค่ะ
1: ใส่ลงไปเลย
0: ใส่ให้เต็มเลยใช่ไหม
1: ใส่ให้เต็มเลยค่ะ
0: นี่ตอนนี้พอเติมเต็มครบทุกหลุมแล้วค่ะแล้วยังไงต่อ
1: คะเพื่อให้แบบจำลองของเราสมบูรณ์ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยครูก็จะใส่นิวเคลียสของอะตอมไปด้วย
0: โอ้นิวเคลียส
1: ใช่ค่ะต้องมีอะไรบ้างนะ
0: ต้องมี
1: โปรตอนและนิวตรอนโอเคค่ะดังนั้นนะคะโปรตอนก็จะใช้เป็นลูกปัดสีชมพู
0: โอเค
1: ใส่โปรตอนลงไปเลยแล้วก็ใส่นิวตรอนลงไปด้วยในปริมาณที่เท่าเท่ากันโอเคไหม
0: โอเคค
1: ่ะคราวนี้ก็แล้วแต่เลยว่าจะใส่ทั้งหมดกี่จำนวนกี่อนุภาคเนาะต่อไปเราจะต้องทำให้มันเป็นทรงกลม
0: ใช่ค่ะคุณเชษจะทำยังไงคะ
1: เราก็จะพับมันเข้าด้วยกันค่ะหลังจากนั้นก็จะทำการอัดให้แน่นขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้สัก 3-4 ชั่วโมงแล้วค่อยมาแกะออกค่ะ
0: นี่เสร็จแล้วแล้วนี่ก็น้ำก็พร้อมแล้วด้วยค่ะว่าแต่มันต้องอะไรยังไงคะ
1: เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของบาธบอมกันค่ะว่าบาธบอมอะตอมของเรานั้นใช้งานได้จริงหรือเปล่า
0: เราต้องทำยังไงคะคุณเชษ
1: นี่เลยใส่ลงไปในน้ำเลยค่ะ
0: ถ้าเกิดว่ามันใช้งานได้จริงๆมันจะเป็นยังไงคะ
1: มันก็จะฟูออกมา
0: โอ้งั้นใส่เลยนะ
1: ใส่เลย
0: ลูกไหนก็ได้หรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาอันนี้ละกันนะคะ
1: โอเคค่ะ
0: ใส่ไปเลยเหรอ
1: ใส่เลย
0: โอ้ว้าวโอ้โหโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยคุณเชษ
1: นี่ค่ะตอนนี้นะคะกำลังเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นในบาธบอมจากส่วนผสมที่เราใส่ไปค่ะเวลาที่เราอาบน้ำก็จะรู้สึกมีความสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็ได้รับความชุ่มชื้นจากน้ำมันที่เราใส่ลงไปด้วย
0: โหมันฟู่ใหญ่เลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แบบนี้พอมันฟู่หมดแล้วเราก็จะเจอโปรตอนแล้วก็นิวตรอนข้างในใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะเด็กๆลองไปทำดูนะคะแล้วก็ได้ผลยังไงก็อย่าลืมส่งภาพมาให้พี่กับพี่แพรวดูด้วยนะ
0: ดูซิว่าของน้องๆเนี่ยจะฟู่แบบนี้หรือเปล่าวันนี้นะคะพี่พาแล้วก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะตอมไปอีกเพียบเลยแถมยังได้ทำบาธบอมอะตอมสนุกๆแบบนี้อีกด้วยน้องๆก็กลับไปทำเองที่บ้านได้ด้วยนะน้องๆคะอะตอมเนี่ยเป็นหน่วยพื้นฐานของสสารค่ะซึ่งประกอบไปด้วย3อย่างนั่นก็คือโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนนั่นเองค่ะใจกลางของอะตอมนะคะจะมีนิวเคลียสที่หนาแน่นซึ่งนิวเคลียสนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยโปรตอนที่มีประจุบวกแล้วก็นิวตรอนซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้าค่ะแล้วก็ยังมีการถูกล้อมรอบด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนที่มีประจุลบนั่นเองค่ะซึ่งก็ถูกดึงดูดขึ้นมาด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าว่าแต่นั่นเสียดายจังเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วแหละพบกันได้ใหม่ในแลบซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะครูเชษแล้วก็พี่แพรวไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวจะเอาบาธบอมอะตอมไปลงในอ่างกันบ๊ายบายเอาไปทั้งอันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วอ่ะต้องทำใหม่
1: ทำใหม่กันเนาะ
0: โอเคค่ะเอาสีอะไรดี
1: เดี๋ยวเราเปลี่ยนสีกันดีกว่า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับกระผมพันธการมาลา
1: สวัสดีค่ะณัฐยาทองดวงค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันพิชญานิคุ้มครองค่ะ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนิธิพรศรีนาคค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันสุวชัยบรรพเชิดพวกเราเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
0: วันนี้พวกเราขออนุญาตพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทางภาษีอากรเพราะพวกเรานะครับเป็นนักศึกษาสาขาการบัญชีเราจึงเรียนเกี่ยวกับการทำบัญชีและเกี่ยวกับการภาษีมาอย่างหลากหลายวิชาครับและก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวโด่งดังเกี่ยวกับพ่อค้าและแม่ค้านะครับที่ถูกกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับจากการขายของทั้งขายแบบหน้าร้านและออนไลน์นะครับที่มีการชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารครับ
4: ถ้าคิดจะขายของออนไลน์ก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาษีด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพราะหลายคนอาจจะกำลังขายของออนไลน์อยู่หรือสนใจที่จะขายของออนไลน์เพราะยุคนี้นะคะเป็นยุคของโซเชียลมีเดียหลายคนอาจจะเจอกับภาวะโควิด-19หลายคนก็อาจจะกำลังเว้นระยะห่างและทำให้อาจจะไม่อยากจะเดินห้างจึงเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการขายของออนไลน์
0: ใช่ครับถ้าเราเข้าไปใน Facebook เนี่ยเราจะเจอพ่อค้าแม่ค้ามาไลฟ์สดขายของออนไลน์กันอย่างเยอะแยะเลยล่ะครับ
5: ค่ะใน Instagram ก็มีนะคะอย่างเช่นการขายกระเป๋าเครื่องสำอางเสื้อผ้ามีเยอะแยะเลยค่ะ
6: บางท่านอาจจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าเราจะเสียภาษียังไงคิดภาษียังไงและจะไปเสียที่ไหนและถ้าจะไม่เสียจะได้ไหมแล้วกรมสรรพากรจะรู้ไหมแล้วเขาจะรู้ได้ยังไง
4: ถ้าอย่างนั้นตามเรามาเลยค่ะเดี๋ยวพวกเราจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนหรือเพื่อนๆจากสถาบันอื่นได้รับฟังแล้วอยากจะเพิ่มเติมประเด็นหรือเพิ่มเติมเนื้อหาหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียภาษีจากการขายของออนไลน์หรือช่วยคอมเมนต์แนะนำไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะถือว่าเป็นการช่วยกันให้ความรู้แก่ผู้ชมทุกท่านค่ะ
7: พี่ตัวเองมีเพื่อนที่เจอปัญหาขายของออนไลน์มาแล้วเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังได้ป่ะแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะ
0: คืองี้เพื่อนเราอะเรียนจบปวช.ใช่ไหมแต่นางก็ไม่ได้เรียนต่อหรอกผันตัวไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายพวกอาหารเสริมคอลลาเจนกาแฟลดน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยขายเยอะแยะเลย
5: ถามจริงขายที่ไหนหรอขายออนไลน์เนี่ยนะ
0: ขายทางเพจ Facebook ของนางนี่แหละนางก็ไลฟ์ขายเกือบทุกวันนะคนก็เข้ามา CF ของวันพอนางขายได้นางก็ไปส่งของที่ไปรษณีย์เคอรี่แฟตของขนส่งอะไรพวกเนี้ย
6: ขายดีไหมล่ะเธอแล้วยอดขายประมาณไหนหรอ
0: แรกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอไปรู้ว่าต่อมาก็ขายได้เฉลี่ยต่อเดือนละเป็นแสนบางเดือนก็หลายแสนเลยนะก็เพราะว่านางคงทั้งสวยพูดเก่งน่ารักบุคลิกดีและที่สำคัญนะสินค้าของนางแต่ละอย่างราคาดีมากเลยล่ะ
8: ต่างปุ้ยเลยอยากไปขายด้วยเลยอ่ะ
0: อุ้ยเตรียมออกรถกระบะไว้รอขนของเลยมีหนำซ้ำนะขายของได้เงินเยอะเอาไปเลี้ยงพ่อแม่ซื้อที่ดงที่ดินยังได้เลยนะ
5: แล้วปัญหามันเกิดจากตรงไหนหรอ
6: เราขอเดาได้ปะ
0: แต่บอกก่อนนะเรื่องนี้มันหลายปีมากแล้วใช่ครับณประเทศของเรามีการออกกฎหมายให้มีการส่งข้อมูลในการโอนเงินเข้าบัญชีมากกว่า 3,000 ครั้งต่อปีครับ
6: หรือ400ครั้งต่อปีมียอดเงินเกิน2ล้านบาทให้แก่กรมสรรพากร
4: เพราะการขายของออนไลน์ส่วนใหญ่มักใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย
6: ์จริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดแค่ธนาคารพาณิชย์อย่างเดียวนะแต่กฎหมายระบุถึงสถาบันการเงินรวมๆด้วยแหละ
5: สรรพากรก็เอาข้อมูลจากที่ได้รับจากสถาบันการเงินนี่แหละมาเรียกเก็บภาษีออนไลน
6: ์เธอจริงๆแล้วอ่ะคนที่ขายของหน้าร้านเขาไม่ได้ขายออนไลน์เขาก็เสียภาษีกันมานานแล้วนะ
4: ใช่ๆจริงด้วยก็ทุกคนก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันสิเนาะแล้วภาษีที่เสียไปอ่ะก็เอาไปพัฒนาประเทศนี่แหละ
5: จ้าแม่ไม่กลัวก็ได้แล้วมันเป็นยังไงต่ออยากรู้มากเลยอ่ะไหนเล่าต่อหน่อยสิ
0: แต่ก็มีคนรู้จักมาเตือนนางนะว่าจริงๆแล้วนางต้องเสียภาษีอ่ะเพราะการขายของเนี่ยเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่8ตามมาตรา40ตามประมวลรัษฎากร
5: ไหนบอกว่าวันนี้จะพูดง่ายๆไงแล้วมีมาตราเข้ามาเนี่ยมันเริ่มยากแล้วนะ
4: เธอก็เงินได้พึงประเมินเนี่ยก็คือกฎหมายประมวลรัษฎากรซึ่งแบ่งออกเป็น8ประเภทตามที่เราเรียนมาไง
6: ก็เงินได้จากการขายของออนไลน์ก็ถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่8นั่นแหละ
0: นางก็เลยไปปรึกษาผู้ที่รู้ผู้รู้เนี่ยเขาก็พานางไปหาเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเลยนะเพราะเงินได้ของนางเนี่ยปีหนึ่งเป็นล้านเลยนะ
4: แล้วเกินล้าน800,000บาทไหมอ่ะ
0: เกินอยู่แล้ว
6: เอ้านั้นนางก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยดะสิ
0: ใช่เ
9: ภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละร้อยละ7หนักด้วยนะพอคิดจากยอดขาย
7: เอายอดขายไปคูณ7หารด้วย107ไปเลยจ้านั่นแหละภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสีย
5: อ้าวแล้วนางทำไงต่อ
9: นางก็ต้องไปเสียสิโทษอ่ะมีทั้งทางอาญาทั้งทางแพ่งเลยนะขืนปล่อยไว้อ่ะแย่แน่พอมีทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มหลายอย่างโอ๊ยนางคงไม่ปล่อยไว้หรอก
7: นี่ก็เลยเป็นสาเหตุของการบันทึกเรื่องราวและการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในวันนี้นะคะ
10: ถูกต้องนะคะ
7: ค่ะถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้เรียนบัญชีหรือไม่ค่อยมีความรู้ทางภาษีนะคะแต่วางแผนว่าจะขายของออนไลน์แนะนำให้วางแผนภาษีด้วยค่ะ
11: วางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มเลยนะคะขอให้คิดเลยว่าภาษีเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของธุรกิจค่ะ
12: เริ่มคิดอย่างนี้เลยเนาะจะได้สบายใจ
11: ใช
12: ่คือเราต้องเสียภาษีตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
4: แล้วเริ่มจากตรงไหนดีล่ะการวางแผนภาษีเนี่ย
9: เราก็ต้องมาดูก่อนไงว่าของที่เราจะขายอ่ะเสียภาษีอะไรบ้างเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหม
5: อันนี้ด้วยหรอคะว่าขายของแล้วไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
7: ก็ที่เราเรียนมาด้วยกันไงขายพืชผลทางการเกษตรขายทุเรียนสดทุเรียนแกะอะไรอย่างเงี้ยที่ส่งตามบ้านตามตลาดแต่ว่ารับเงินค่าทุเรียนเป็นการโอนเข้าบัญชีอ่ะจำได้ปะ
11: ขายดีมากลูกค้าเยอะมากแล้วก็มีเงินโอนเข้าบัญชีเกินกว่าปีละ 3,000 ครั้งเลยนะ
9: ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไงแต่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทน
4: ขายสัตว์ขายปุ๋ยขายอาหารสัตว์อ่ะพวกเนี้ยไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
9: ก็ถ้าเรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยเข้าขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็ต้องมาประมาณอีกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปี
5: อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราขายได้เท่าไหร่ต่อปี
9: ก็นั่นไงเราถึงต้องวางแผนเพราะการขายแรกเริ่มนี่ใครรู้หรอกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปีเราจึงต้องวางแผนก่อนตอนแรกเราก็ต้องขายในนามบุคคลธรรมดาไปก่อนก็ได
4: ้แล้วธุรกิจเราอ่ะเกิดปังขึ้นมาแล้วทำท่าว่ายอดขายของเราจะเกิน 1.8 ล้านต่อปีอันเนี้ยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแน่
11: ๆพอยอดขายของเราอ่ะมีแนวโน้มที่จะถึง 1.8 ล้านบาทเราก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องให้วางแผนกันอีกแล้ว
5: แบบวางแผนไปใช้เงินบัญชีคนอื่นอย่างเงี้ยหรอ
4: แบบกระจายเงินได้ไปให้คนอื่นอย่างเงี้ยหรอจะได้เสียภาษีน้อยๆ
11: อันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะ
9: เดี๋ยวมั่นใจแล้วนะว่าจะทำอย่างนั้นน่ะต้องอย่าลืมนะว่าฐานข้อมูลของกรมสรรพากรอ่ะเขามีการใช้ Big Data ใช้ AI แน่ใจแล้วจะทำอย่างเงี้ยว่าจะรอดตัวไปได้อ่ะ
4: อย่าทำอะไรที่ต้องเสี่ยงขนาดนั้นเลยไหมไหนจะเบี้ยปรับไหนจะเงินเพิ่มถ้าพลาดขึ้นมานะได้ไม่คุ้มเสียแน่
7: ถ้ายอดขายเราเจริญเติบโตขึ้นมาแนะนำให้ไปจดเป็นนิติบุคคลนะและจดเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
5: จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทเป็นห้างส่วนเงี้ยหรอเรื่องใหญ่เลยนะ
9: เราก็ถึงต้องมาดูไงว่าทำแบบไหนแล้วคุ้มกว่ากันเพราะการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้เยอะกว่าการประกอบการแบบบุคคลธรรมดานะเพราะบุคคลธรรมดาเนี่ยหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้แค่ 60% เองในกรณีการขายของเนี่ยนะ
5: แล้วจดที่ไหนล่ะจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ย
7: จดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานธุรกิจการค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศเลย
11: เราสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ทางออนไลน์ก็ได้เลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์ dbd.go.th ทำตามขั้นตอนได้เลยไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
5: แล้วการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในภาษีมูลค่าเพิ่มล่ะจดที่ไหน
11: พีทรู้ปะ
9: ก็จดที่สรรพากรพื้นที่ลพบุรีไงที่เนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตลอดเลยนะหรือไม่ก็ทุกจังหวัดอ่ะก็จะมีสรรพากรพื้นที่อยู่แล้ว
13: สามารถจดได้เลย
9: ใช่
7: ข้อดีของการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีดียังไงพีทอธิบายให้ฟังได้ปะ
9: เพราะการเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยสามารถทำให้เราขอใบภาษีแบบเต็มรูปจากผู้ที่ขายสินค้าให้เราซึ่งเราตรงเนี้ยเราเอามาหักกับภาษีขายในแต่ละเดือนได้ด้วยนะ
5: แล้วผู้ที่ขายสินค้าเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ไหมจ
11: ๊
5: ะ
11: แน่นอน
5: แสดงว่าเราก็ไม่ควรจะซื้อของจากผู้ประกอบการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรอคะ
11: ใช่เพราะว่าผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดแบตก็ไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีให้เราเราก็เครดิตภาษีซื้อไม่ได้นะ
9: นี่แหละการทำธุรกิจมีภาษีเป็นต้นทุนตัวสำคัญตามกฎหมายเราเลยต้องวางแผนแบบนี้ไง
7: วางแผนภาษีดีแล้วอย่าลืมลงบัญชีกันด้วยนะคะเป็นบุคคลธรรมดาก็ลงบัญชีแบบง่ายๆก็ได้ค่ะรายรับหน้าหนึ่งรายจ่ายหน้าหนึ่งแล้วที่สำคัญซื้อของจากใครอย่าลืมพอหลักฐานและเก็บไว้ให้ดีด้วยนะคะ
4: ก็เพราะว่าการขายของออนไลน์สามารถเลิกหักค่าใช้จ่ายได้2วิธีวิธีแรกคือการหักเหมาและอีกวิธีหนึ่งคือการหักตามจำเป็นและสมควรนั่นก็คือการหักตามความเป็นจริงนั่นเอง
11: โอ้ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยเนาะพวกเราเนาะ
4: ใช่
14: วิธีคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายสินค้ามี2วิธีนะคะ1วิธีเงินได้สุทธิ2วิธีเงินได้พึงประเมินค่ะ วิธีที่1 นะคะก็คือวิธีเงินได้สุทธิภาษีเท่ากับเงินได้สุทธิคูณกับอัตราภาษีค่ะต่อไปเรามาดูตารางการคำนวณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันนะคะสำหรับปีภาษี2560จนถึงปัจจุบันค่ะประเทศไทยของเรามีการคิดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้านะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแรกจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ5โดยเราจะแบ่ง 300,000 แรกเป็น2ช่วงนะคะก็คือ 150,000 บาทแรกกับ 150,000 บาทหลังโดย 150,000 บาทแรกเราจะไม่มีการเสียอัตราภาษีกันนะคะเราจะมาเสียใน 150,000 บาทหลังในอัตราร้อยละ5ค่ะต่อไปนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทเราจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 750,000 บาทจะต้องมีการเสียอัตราภาษีร้อยละ15ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 750,000 บาทแต่ไม่เกิน1ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ20ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ25ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ2ล้านบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ30และสุดท้ายนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ5ล้านบาทขึ้นไปจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ35ค่ะต่อไปจะเป็นการคำนวณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะโดยเราสามารถเรียกทั้งรายได้เงินได้หรือว่าการขายสินค้านะคะโดยเราจะหักค่าใช้จ่ายในอัตรา 60% และเราก็เรียกว่าเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายค่ะโดยเราจะมีการหักค่าลดหย่อนดังนี้นะคะก็คือการหักค่าลดหย่อนส่วนตัวเราสามารถหักได้ 60,000 บาทการหักค่าลดหย่อนคู่สมรสเราสามารถหักได้ 60,000 บาทคู่สมรสเราต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะคะต่อไปค่าลดหย่อนต่อไปนะคะก็คือบุตรค่ะบุตรคนแรกเราเสียใน 30,000 บาทคนที่2คนที่3เราก็สามารถเสียเพิ่มได้อีก 30,000 บาทค่ะต่อไปค่าลดหย่อนตัวต่อไปนะคะก็คือค่าคลอดบุตรค่ะเราสามารถลดหย่อนค่าคลอดบุตรได้ในจำนวน 60,000 บาทค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือค่าเบี้ยประกันชีวิตค่ะหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเราสามารถหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเราสามารถเสียได้คนละ 30,000 บาทค่ะ
10: ค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้ภาษีของเราเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงก็คือค่าลดหย่อนจากการที่เราไปซื้อกองทุนรวมนะคะซึ่งกฎหมายปมวสดากรปัจจุบันนี้นะคะที่เราสามารถที่จะวางแผนภาษีไปซื้อกองทุนรวมได้เนี่ยนะคะจะมีกองทุนรวมอยู่2ประเภทนะคะก็คือกองทุนรวมประเภท SSF กับกองทุนรวม RMF นะคะกองทุนรวม SSF เนี่ยก็คือสามารถที่จะหักลดหย่อนได้เต็มที่นะคะไม่เกิน 200,000 บาทโดยเราจะสามารถซื้อได้นะคะซื้อกองทุนประเภท SSF ได้สูงสุด 30% ของเงินได้นะคะ 30% ของเงินได้สำหรับกองทุน RMF นะคะกองทุน RMF เนี่ยก็สามารถซื้อได้สูงสุด 30% ของเงินได้เหมือนกันนะคะกองทุน RMF จะซื้อได้จะหักลดหย่อนได้นะคะจะหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทหลังจากหัก SSF ออกแล้วพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเราซื้อ SSF ไปแล้ว 200,000 เราก็จะซื้อ RMF แล้วหักลดหย่อนได้อีกเต็มที่ก็คือ 300,000 บาทนะคะนี่ก็คือเป็นการหักลดหย่อนอีกรายการนึงที่เราสามารถจะวางแผนภาษีให้เราเสียภาษีน้อยลงนะคะส่วนค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของเงินบริจาคนะคะเรื่องของเงินบริจาคเนี่ยเราก็ต้องวางแผนเพราะว่าการบริจาคให้กับสถาบันการศึกษาโรงเรียนเนี่ยนะคะเราจะสามารถหักลดหย่อนได้2เท่าก็คือบริจาค1บาทแต่เราจะสามารถนำมาหักลดหย่อนได้2บาทนะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนนะคะเพื่อให้การเสียภาษีของเรานั้นเนี่ยต้องตามกฎหมายแต่ว่าครบถ้วนนะคะถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าประหยัดที่สุด
3: พวกเราในฐานะนักศึกษาบัญชีก็ไม่อยากให้ทุกท่านต้องเกิดปัญหาจากการเสียภาษีย้อนหลังเพราะเราควรจะเอาเงินจำนวนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะดีกว่านะคะ
9: หากทุกท่านมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หรือข้อคิดเห็นประการใดกรุณาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับพวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อขายของบนโลกออนไลน์นั้นแสนจะง่ายดายแล้วก็สะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมากซึ่งการที่เราจะขายสินค้าได้นั้นต้องทำการจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความสนใจในสินค้าของเราและสิ่งแรกที่จะสามารถสื่อสารเรื่องราวของสินค้าได้ก็คือภาพถ่ายสินค้าที่สวยงามเห็นแล้วจะช่วยกระตุ้นความอยากซื้อของผู้บริโภคขึ้นมาในทันทีการถ่ายภาพคือศิลปะการเล่าเรื่องอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อสารอารมณ์และบุคลิกของสินค้าได้ในวันนี้นะครับทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีก็ได้นำเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าประเภทอาหารง่ายๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกท่านโดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สุดแสนจะซิมเปิลที่สามารถหาได้ง่ายๆภายในบ้านของเรามาประกอบฉากเพื่อเล่าเรื่องให้กับสินค้ารวมถึงเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพและการจัดแต่งง่ายๆทั้งหมดนี้จบครบในโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวของเรานี่เองครับวันนี้เราจะแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพอย่างแรกที่ช่วยเล่าเรื่องราวของสินค้าได้แก่การวางองค์ประกอบหลักของภาพโดยการใช้เทคนิคจุดตัด9ช่องการทำแบบนี้จะเพิ่มจุดนำสายตาให้กับผู้ชมและทำให้สินค้าที่เราถ่ายภาพมามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นถือเป็นพระเอกเลยครับอย่างแรกเลยเรามาเริ่มที่การตั้งค่ากล้องในโทรศัพท์มือถือของเรากันก่อนเลยครับเราจะหาจุดตัด9ช่องก่อนครับโดยไปที่กล้องเข้าไปที่การตั้งค่าของกล้องเลื่อนหาคำว่าจุดตัด9ช่องจากนั้นกดเปิดขึ้นมาครับตอนนี้บนหน้าจอโทรศัพท์ก็จะปรากฏเป็นตารางเส้นตัดกัน9ช่องและมีจุดตัด4จุดอยู่ตรงกลางเวลาเราจัดองค์ประกอบภาพให้วางสินค้าอยู่จุดกึ่งกลางจุดตัดทั้ง4จุดนี้จะทำให้สินค้าของเราอยู่ในจุดที่น่าสนใจมากที่สุดครับเมื่อรู้หลักการจัดองค์ประกอบภาพด้วยการใช้จุดตัด9ช่องเพื่อทำให้ภาพสินค้าของเราเป็นพระเอกเท่านั้นยังไม่พอครับเราลองผูกเรื่องราวให้กับสินค้าของเราด้วยเพราะสินค้าที่มีเรื่องราวจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกจดจำและกระตุ้นความสนใจให้ซื้อสินค้าได้ครับเราลองมาผูกเรื่องราวให้กับสินค้าอย่างแรกที่ผมนำมาใช้เป็นตัวอย่างกันก่อนเลยครับได้แก่เครื่องปรุงอาหารที่เรียกว่าเครื่องดำเป็นเครื่องปรุงสมุนไพรของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีชาวไทเบิ้งใช้เครื่องดำเพื่อประกอบอาหารหลากหลายเมื่อเป็นเครื่องปรุงอาหารเราจะเล่นใหญ่สักนิดนึงนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเครื่องดำอยู่แค่ในขวดโหลเราจะนึกออกไหมครับว่าถ้านำไปปรุงอาหารแล้วจะน่าทานสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะนำตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งและส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องดำจัดไว้ในกระจาดแบบนี้ให้สวยงามจับก้มกระดูกตักชามแล้วเติมเครื่องดำลงไปแหมแค่เห็นภาพก็ทำให้รู้สึกหอมกลิ่นของสมุนไพรชวนให้น้ำลายไหลขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งภาพถ่ายจะสวยงามก็ขึ้นอยู่กับการจัดแสงด้วยนะครับเราเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาใช้จัดแสงแบบง่ายๆเรียบร้อยแล้วเราก็ถ่ายภาพสินค้าของเราได้เลยครับเลือกจัดองค์ประกอบภาพให้ตัวสินค้าอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องง่ายๆแค่นี้เลยครับเราก็จะได้ภาพถ่ายเครื่องดำกับเมนูที่เห็นแล้วน่าทานขนาดนี้ไว้ลงขายสินค้าออนไลน์ได้แล้วครับผมตัดภาพจากอาหารเมื่อสักครู่เรามาต่อกันกับขนมไทยๆอย่างขนมชั้นกันครับเราจัดแสงด้วยโคมไฟอ่านหนังสือโดยใช้หลอดเดย์ไลท์เพื่อให้ได้แสงขาวสวยใสลองจัดขนมชั้นวางในกระจาดเล็กๆรองด้วยใบไม้สดอย่างวันนี้ผมใช้ใบทองกวาวดูแล้วมันได้ฟีลความเป็นไทยดีครับผมเลือกดอกทองกวาวสักดอกหนึ่งวางไว้ข้างๆขนมชั้นเพื่อให้มีสีสันสะดุดตาตัดกับสีของขนมชั้นดูแล้วน่าทานมากครับเราเลือกจัดองค์ประกอบในภาพให้ขนมชั้นอยู่ตำแหน่งจุดตัด9ช่องที่มุมซ้ายล่างและเราจะเว้นด้านบนขวาเอาไว้เพื่อใส่ข้อความครับเมื่อเราได้ภาพถ่ายที่สวยถูกใจแล้วเราเข้ามาที่โปรแกรมแต่งภาพในโทรศัพท์มือถือของเราเลือกภาพที่ชอบขึ้นมาเพื่อเพิ่มข้อความและรายละเอียดต่างๆของสินค้าเราเช่นใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อสั่งซื้อสินค้าและเปลี่ยนสีให้เป็นโทนเดียวกันเพราะคราวนี้เราจะคุมโทนสีให้เป็นโทนเดียวกันกับสีของขนมชั้นครับก็จะสวยไปอีกแบบเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับเราก็จะได้ภาพสินค้าที่พร้อมลงขายแล้วครับถูกใจกันหรือเปล่าครับ
เป็นอย่างไรกันบ้างครับพอได้ไอเดียดีๆในการถ่ายภาพสินค้าของท่านเองบ้างหรือยังถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในขวดใสจากตำบลทะเลชุบศรผมจัดไฟด้วยหลอดเดย์ไลท์เช่นเดิมครับสำหรับสินค้าที่เป็นขวดใสหรือเป็นน้ำใสๆแบบนี้มีเรื่องให้ต้องระวังคือเราต้องไม่ใช้แบล็คกราวด์ที่มีสีสันนะครับเพราะจะทำให้สินค้าของเรามีสีที่ผิดเพี้ยนไปนั่นเองครับจึงจำเป็นต้องเลือกแบล็คกราวด์ที่มีสีอ่อนๆหรือเป็นสีขาวไปเลยครับเรามาผูกเรื่องราวให้กับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของเรากันสักหน่อยนะครับเรานำลูกมะพร้าวมาประกอบฉากเพื่อบอกกับลูกค้าถึงแหล่งที่มาของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขวดนี้ที่สกัดแบบเพียวๆบริสุทธิ์จากผลมะพร้าวครับเลือกถ่ายภาพโดยให้ขวดน้ำมันมะพร้าวอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ถูกใจแล้วก็นำมาใส่ข้อความขายของกันต่อเลยครับ

เสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานเลยใช่หรือเปล่าครับคุณผู้ชมผ่านไป3ตัวอย่างง่ายๆใช้เวลาไม่นานเลยใช่ไหมครับไอเดียที่นำมาสาธิตให้ชมกันในครั้งนี้ก็ไม่ยากเช่นกันผมได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆภายในบ้านหยิบเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาช่วยในการจัดแสงแม้ว่าเราจะใช้เพียงโทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพแต่เราก็สามารถถ่ายภาพสินค้าของเราให้ออกมาสวยได้ด้วยตัวเองนะครับและที่สำคัญที่สุดสินค้าของเราต้องมีเรื่องราวที่สามารถสื่อสารบุคลิกสินค้าของเราออกมาได้ส่งการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้อย่างแน่นอนครับหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้ไอเดียดีๆไปใช้ในการถ่ายภาพสินค้าของตัวท่านเองกันนะครับแล้วก็ขอให้ขายดิบขายดีกันทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะมาบอกเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆค่ะวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเป็นของใช้จากชุมชนมาเป็นตัวอย่างในการถ่ายภาพของเราในวันนี้ค่ะก็จะมีเป็นพิมพ์เศษน้ำสมุนไพรต่างหูและก็ชุดผ้าทอมือค่ะโดยเรานะคะก็จะนำเสนอตั้งแต่การตั้งค่ากล้องรวมไปถึงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรูปแบบต่างๆค่ะซึ่งเรานะคะก็สามารถที่จะนำรูปภาพของเราเนี่ยไปโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะและก็ช่วยเพิ่มยอดขายให้ปังขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเทคนิคแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะเราจะใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวมาเนรมิตให้สินค้าของเรามีความน่าสนใจจนลูกค้าต้องรีบเอฟกันรัวๆมาที่เทคนิคแรกของเราในวันนี้กันนะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะไอเลือกพิมพ์เศษน้ำในขวดแก้วน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะแต่เราจะใช้การจัดพ็อปด้วยอุปกรณ์ธรรมดาธรรมดาที่เราสามารถหาได้ภายในบ้านมาทำให้สินค้าของเราดูโดดเด่นค่ะด้วยอุปกรณ์เหล่านี้นะคะนั่นก็คือฟอยล์หลอดไฟเดย์ไลท์และไฟฉายค่ะเรานะคะเลือกใช้ฟอยล์มาเป็นฉากหลังและเราเนี่ยก็จะวางกระดาษฟอยล์ให้ห่างจากตัวสินค้าของเราค่ะเพื่อที่เวลาถ่ายนะคะกระดาษฟอยล์ที่เราจัดเป็นฉากหลังเนี่ยจะได้อยู่นอกระยะชัดค่ะไอเลือกใช้ไฟฉาย LED ส่องมาจากทางด้านข้างนะคะก็จะทำให้ขวดแก้วของเราเนี่ยดูสวยงามแบบนี้ค่ะเมื่อได้ภาพมาแล้วนะคะเราก็แค่เลือกภาพที่เราคิดว่าปังที่สุดมาค่ะแล้วเรานะคะก็ใช้โปรแกรมแต่งภาพพื้นฐานในโทรศัพท์ของเราใส่รายละเอียดของสินค้าลงไปตรงพื้นที่ที่เราเลือกไว้ค่ะ

เดียวนะคะเราก็จะได้ภาพถ่ายสินค้าพร้อมลงโฆษณาทางโซเชียลแล้วค่ะเทคนิคที่2นะคะที่เราจะมาทำความเข้าใจในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดองค์ประกอบของภาพด้วยจุดตัด9ช่องค่ะซึ่งวิธีการตั้งค่าจุดตัด9ช่องในโทรศัพท์ของเรานะคะเพียงแค่ไปที่ตั้งค่าหรือสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองค่ะเลื่อนหาคำว่าตารางหรือจุดตัด9ช่องแล้วแต่รุ่นโทรศัพท์ที่เราใช้นะคะเลือกเปิดก็จะปรากฏนะคะเป็นตารางที่มีเส้นแนวตั้งแนวนอนซึ่งตรงที่เส้นแนวตั้งตัดกับแนวนอนนี่เองแหละค่ะเราเรียกว่าจุดตัด9ช่องไอเลือกต่างหูซึ่งมีขนาดเล็กทำมาจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะโดยการนำผ้าขาวม้ามาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับเป็นสินค้าชุมชนที่สื่อสารอัตลักษณ์ของชาวไทเบิ้งได้อย่างภาคภูมิใจเลยทีเดียวค่ะทีนี้เรามาจัดองค์ประกอบของภาพกันนะคะเราจัดสินค้าเป็นกลุ่มเลือกวางสินค้าไว้ที่จุดตัด9ช่องเพราะสินค้าหรือตัวแบบของเราที่อยู่ในตำแหน่งจุดตัด9ช่องเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจมากที่สุดในภาพค่ะและเราจะเว้นพื้นที่ว่างส่วนที่เหลือไว้สำหรับใส่รายละเอียดสินค้าของเรานะคะ

สินค้าที่ดูดีมีองค์ประกอบสวยงามแบบนี้ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมคะเรามาลองให้สาวๆน่ารักน่ารักใส่ต่างหูดูค่ะมีนางแบบมาใส่ต่างหูให้ดูแมทกับชุดกระโปรงจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งเป็นเทคนิคช่วยนำเสนอให้ลูกค้าสามารถมองเห็นความสวยงามของต่างหูเมื่อได้ลองสวมใส่จริงๆแล้วยังไปช่วยเพิ่มจินตนาการให้กับลูกค้าราวกับว่าลูกค้าเป็นผู้ใส่ต่างหูนี้เองค่ะมาที่การจัดองค์ประกอบค่ะใช้การเลือกจุดตัด9ช่องร่วมกับการถ่ายแบบแฟชั่นที่สำคัญนะคะการถ่ายสินค้าชิ้นเล็กๆแบบนี้เราห้ามเสียดายเลยค่ะเราจะไม่ถ่ายให้

ภาพกว้างมากเกินไปแบบนี้นะคะให้เลือกถ่ายแบบโคสอัพเพื่อให้เห็นสีสันหรือลวดลายของสินค้าที่ชัดเจนค่ะกิ๊บเก๋ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะและเทคนิคสุดท้ายนะคะที่เราจะมาแนะนำกันในครั้งนี้นั่นก็คือการใช้แสงธรรมชาติค่ะเพราะแสงธรรมชาตินะคะเป็นแสงที่นุ่มนวลค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการใช้แสงธรรมชาติเหมาะกับการถ่ายภาพสินค้าทุกชนิดเลยค่ะเพียงแค่เราต้องเลือกใช้ช่วงเวลาให้เหมาะสมพอสภาพแสงในช่วงเวลาที่ต่างกันก็จะให้อารมณ์ของการถ่ายภาพที่แตกต่างกันด้วยค่ะอย่างชุดผ้าทอมือโทนสีพาสเทลชุดนี้นะคะถ้าเราเลือกถ่ายแบบทั่วไปใช้แค่แสงธรรมชาติถึงจะได้สีสันที่สวยสมจริงแต่ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมล่ะคะงั้นแบบนี้เรายังสามารถถ่ายสินค้าของเราให้ปังกว่านี้ได้ค่ะโดยเราจะเพิ่มเรื่องราวให้กับสินค้าเรามาสร้างการสื่อสารเรื่องราวบุคลิกให้กับสินค้าทำให้มีเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจและน่าจดจำค่ะสอดคล้องกับบุคลิกของลูกค้าเป้าหมายเพื่อที่จะบอกว่าชุดผ้าทอมือกับสาวๆก็แมทกันได้ค่ะก็จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสินค้าแบบไหนเหมาะกับบุคลิกตัวเองค่ะดูดีขึ้นมาทันทีน่ารักพอไหมคะกันบ้างคะสำหรับเทคนิคการถ่ายภาพของเราในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไอเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะนำเทคนิคของเราในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการถ่ายภาพสินค้าได้ด้วยตัวเองค่ะก็ขอให้ยอดขายนะคะปังๆๆกันทุกคนเลยค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานกราฟิกด้วยกันนะคะซึ่ง Canva คือแพลตฟอร์มสำหรับออกแบบงานกราฟิกที่ช่วยเรื่องของการดีไซน์งานต่างๆเช่นงานโฆษณาการทำโปสเตอร์การทำงานนำเสนอหรือตกแต่งรูปภาพเพื่อโพสลงโซเชียลมีเดียมีการให้บริการ2ช่องทางช่องทางแรกคือเว็บไซต์และอีกหนึ่งช่องทางคือแอปพลิเคชันบนมือถือเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store ค่ะและสามารถใช้งานได้ฟรีมีเทมเพลตและรูปภาพช่วยในการออกแบบเยอะแยะมากมายซึ่งช่วยให้งานดีไซน์ของเราออกมาดูดีมากที่สุดแม้ว่าเรานั้นจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการออกแบบหรืองานศิลปะก็สามารถใช้งานได้ค่ะข้อดีของเจ้า Canva มีหลักๆดังนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านงานกราฟิกที่ต้องการออกแบบชิ้นงานด้วยตนเองเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเครื่องมือออกแบบที่ง่ายและสวยงามเหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อช่วยในการออกแบบและสามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเรารู้จักเกี่ยวกับ Canva แล้วเราไปเริ่มต้นการใช้งานกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของการเข้าสู่เว็บไซต์ Canva ให้เรามาที่หน้า Google และพิมพ์คำว่า Canva ลงไปค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาจนเจอคำว่าเริ่มต้นใช้งาน Canva คลิกเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานให้สมัครใช้งานด้านมุมขวาเราสามารถสมัครการใช้งานผ่านบัญชี Google บัญชี Facebook หรือสามารถสมัครด้วยบัญชีอีเมลอื่นๆตามที่เราต้องการค่ะสำหรับผู้ที่เคยใช้งานแล้วเรามาเข้าสู่ระบบกันเลยค่ะในที่นี้เราจะเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google นะคะจากนั้นให้เลือกบัญชีตามที่เราสมัครไว้ค่ะเมื่อเราเข้าสู่ระบบมาแล้วหน้าตาของเจ้าเว็บไซต์ Canva จะมีลักษณะดังนี้ค่ะเรามาดูส่วนประกอบด้านบนกันก่อนนะคะเครื่องหมาย question mark คือส่วนช่วยเหลือเมื่อเราพบข้อสงสัยสามารถมาที่ส่วนช่วยเหลือตรงนี้ได้ค่ะฟันเฟืองคือการตั้งค่าบัญชีเราสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเราได้ตรงนี้ค่ะปุ่มสร้างงานออกแบบจะเป็นการนำพาเราไปสร้างงานออกแบบกราฟิกค่ะรูปโปรไฟล์ตรงนี้จะเป็นการแสดงสถานะและข้อมูลส่วนตัวของเราไว้ค่ะต่อมามาดูองค์ประกอบทางด้านซ้ายมือกันบ้างนะคะงานออกแบบของคุณจะโชว์งานทั้งหมดที่เราได้ทำไว้ค่ะที่แชร์กับคุณจะเป็นงานที่ผู้อื่นนั้นแชร์มาให้เราค่ะโฟลเดอร์ของคุณจะเป็นการจัด

0: หมวดหมู่งานที่เราได้ทำไว้ถังขยะเป็นที่ที่รวมงานออกแบบที่เราได้ลบทิ้งไปค่ะการสร้างทีมเป็นการสร้างทีมเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาทำงานร่วมกับเราค่ะสุดท้ายชุดเครื่องมือนั้นสามารถใช้งานได้ในเฉพาะ Canva แบบ Pro เท่านั้นค่ะเรามาดูหน้าหลักของเจ้าเว็บไซต์ Canva กันบ้างนะคะหน้าหลักตรงนี้จะแสดงประเภทของงานกราฟิกมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวด้านล่างจะเป็นการโชว์งานออกแบบล่าสุดของเราที่ได้ทำไว้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของราคานะคะเราสามารถใช้ Canva ในรูปแบบฟรีแล้วก็แบบ Pro ที่เสียเงินซึ่งเจ้า2ตัวนี้จะมีฟังก์ชันในการทำงานข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปค่ะต่อมาเป็นแม่แบบหรือว่าเทมเพลตสำเร็จรูปมีเทมเพลตให้เลือกใช้กว่า 250,000 แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการตลาดการเรียนรู้มีรายละเอียดยิบย่อยลงไปอีกเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินนะคะสังเกตง่ายๆจากมุมขวาด้านล่างถ้าขึ้นสกุลเงินแบบนี้เราต้องชำระเงินก่อนทำการแก้ไขถ้าไม่มีสกุลเงินขึ้นแบบนี้แสดงว่าเป็นแบบฟรีเราสามารถทำการแก้ไขได้เลยค่ะโดยทั้ง2ตัวนี้นะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นเทมเพลตที่ถูกใจเวลาจะนำมาใช้งานทำให้มองหาได้ง่ายค่ะในแถบของค้นพบตรงนี้นะคะจะเป็นมีเดียที่ทาง Canva มีให้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายไอคอนหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆนะคะเขาจะจัดหมวดหมู่มาให้เราเลยค่ะเราสามารถคลิกเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งนะคะเมื่อเราได้ประเภทงานกราฟิกที่ถูกใจแล้วให้เราเลือกเมนูแรกค่ะจะเป็นเมนูแม่แบบนะคะจากนั้นให้เราเลือกแม่แบบที่เราถูกใจขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถแก้ไขวัตถุต่างๆที่อยู่บนงานของเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัตถุและข้อความตามเมนูด้านบนนี้ค่ะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้ค่ะเมนูถัดมานะคะจะเป็นลงขนาดของฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับขนาดฟอนต์ให้เล็กให้ใหญ่ได้ค่ะส่วนตัว A ตรงนี้นะคะจะเป็นสีของข้อความค่ะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะส่วนตัว B นะคะจะเป็นตัวหนาของข้อความค่ะและตัว I นะคะจะเป็นตัวเอียงของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นการจัดแนวนะคะระหว่างซ้ายขวาและกลางค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการย่อหน้าของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นระยะห่างของข้อความนะคะเราสามารถปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษรและระยะบรรทัดได้ค่ะอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะคะที่เราสามารถปรับแต่งข้อความเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปในข้อความค่ะส่วนนี้จะเป็นเคลื่อนไหวนะคะเราสามารถใส่เอฟเฟกต์เคลื่อนไหวได้เลยค่ะในเมนูองค์ประกอบเราสามารถคลิกเข้าไปที่องค์ประกอบและพิมพ์ค้นหาองค์ประกอบได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นองค์ประกอบที่เราค้นหามานะคะในเมนูอัปโหลดเราสามารถอัปโหลดสื่อจากคอมพิวเตอร์ลงใน Canva ได้ค่ะอันนี้จะเป็นรูปภาพที่เราอัปโหลดลงมานะคะในเมนูภาพถ่ายจะเป็นภาพถ่ายสำเร็จรูปที่ใน Canva มีให้ค่ะในเมนูข้อความจะมีตั้งแต่หัวเรื่องใหญ่ยันหัวเรื่องย่อยนะคะและก็จะมีฟอนต์ที่เป็นสำเร็จรูปมาให้ค่ะเราสามารถปรับแต่งและแก้ไขได้ค่ะในเมนูสไตล์จะเป็นชุดโทนสีที่เราปรับแต่งพื้นหลังของงานเราได้นะคะโดยการที่คลิกไปเรื่อยๆค่ะ
1: เรามาดูตัวอย่างในการสร้างงานกราฟิกกันเลยค่ะ
0: เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 วันนี้เราจะมาออกแบบโปสเตอร์เกี่ยวกับโควิด-19 ให้ดูกันนะคะอันดับแรกให้มาที่โปสเตอร์ค่ะคลิกเข้ามาเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีแม่แบบมาให้เราเลือกมากมายเลยนะคะเราอยากได้แม่แบบไหนหรือถูกใจนะคะให้กดเข้าไปทำการแก้ไขได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นแม่แบบที่เราชอบนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะมีลายน้ำของ Canva นะคะเราสามารถลบออกได้เลยค่ะ ส่วนชุดข้อมูลตรงไหนที่เราไม่ชอบนะคะก็ลบออกได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราได้ทำการเตรียมข้อมูลมาไว้แล้วค่ะขออนุญาตไป copy ข้อมูลเลยนะคะ

0: ฟอนต์ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำค่ะแล้วมาที่ฟอนต์ค่ะแล้วเราก็เลือกฟอนต์ที่เราชอบนะคะมาใส่ในโปสเตอร์ของเราค่ะสามารถปรับขนาดฟอนต์ได้ค่ะหรือจะจัดแนวของชุดข้อมูลก็ได้นะคะ
1: พอคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอแม่แบบหลากหลายนะคะทุกคนสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะจะมีทั้งแบบฟรีและเสียเงินนะคะเมื่อทุกคนเจอการ์ดที่ต้องการแล้วนะคะทุกคนคลิกได้เลยค่ะค่ะในส่วนของหน้านี้นะคะทุกคนสามารถแก้ไขได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือฟอนต์หรือสีภาพพื้นหลังต่างๆนะคะแล้วก็จะมาแก้ไขตัวหนังสือค่ะโดยการดับเบิลคลิกเปลี่ยนชื่อได้เลยค่ะค่ะตรงนี้มันโล่งไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพค่ะให้ทุกคนคลิกไปที่องค์ประกอบค่ะคลิกที่ค้นหานะคะเราจะมาเพิ่มแหวนกันค่ะให้ทุกคนพิมพ์หาได้เลยค่ะค่ะรูปภาพตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็ได้ค่ะเราจะมาไว้ตรงกึ่งกลางนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพอีกนะคะเราจะมาเพิ่มดอกไม้ค่ะให้เราพิมพ์หาได้เลยค่ะให้เราเลือกรูปภาพที่ถูกใจนะคะตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็สามารถทำได้ค่ะ

0: ข่าวต่อไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มวันที่กันค่ะให้เราคลิกไปที่ข้อความค่ะคลิกที่เพิ่มหัวเรื่องย่อยค่ะพิมพ์วันที่ได้เลยค่ะดับเบิลคลิกนะคะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ค่ะให้เลือกฟอนต์ที่ถูกใจได้เลยค่ะค่ะเราก็จะมาย่อตัวหนังสือให้เล็กลงนะคะถ้าทุกคนจะเปลี่ยนสีนะคะให้ดับเบิลคลิกค่ะเลือกเปลี่ยนสีได้เลยค่ะเราก็จะมาใช้สีนี้นะคะให้เราเอามาไว้ตรงข้างล่างนะคะค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนคลิกไปที่จุด3จุดค่ะคลิกดาวน์โหลดให้เลือกประเภทของไฟล์นะคะเป็น JPEG ค่ะคลิกดาวน์โหลดค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้การ์ดวันสำคัญต่างๆแล้วค่ะ
1: และในหัวข้อต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อของการทำงานนำเสนอในรูปแบบของวิดีโอนะคะไปที่ค้นหาค่ะและพิมพ์คำว่านำเสนอนะคะค่ะและในหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าของการทำงานนำเสนอนะคะจะมี2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกนะคะจะเป็นรูปแบบของการทำสไลด์โชว์นะคะเขาจะสไลด์ให้ดูจากหน้าที่1ถึงหน้าที่10เลยนะคะและรูปแบบที่2นะคะก็จะเป็นรูปแบบของวิดีโอนะคะจะขึ้นไอคอนวิดีโอตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกไปเพื่อดูตัวอย่างของเทมเพลตนี้ได้เลยค่ะแล้วเมื่อเราเจอเทมเพลตที่เราชื่นชอบหรือถูกใจแล้วนะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นตัวเลือกในการใช้ให้เหมาะกับงานเรานะคะจากนั้นนะคะให้ไปที่

แล้วไปที่โฟลเดอร์ของคุณนะคะไปที่ติดดาวแล้วค่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นเทมเพลตทั้งหมดที่เราได้กดติดดาวไว้นะคะทางนี้นะคะเราขอเลือกใช้เป็นเทมเพลตนี้ค่ะกดใช้แม่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะกดใช้3หน้าทั้งหมดค่ะค่ะแล้วเมื่อขึ้นหน้าต่างแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยค่ะทั้งนี้นะคะรูปภาพนี้ได้ติดลายน้ำนะคะเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดออกไปได้นะคะต้องทำการชำระเงินก่อนนะคะเราจะทำการทดลองใช้งานฟรีนะคะเราก็ต้องลบรูปภาพหรือองค์ประกอบที่ติดลายน้ำออกนะคะและใช้เป็นองค์ประกอบที่เป็นการใช้งานฟรีแทนค่ะแล้วก็ไปที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ารูปร่างนะคะเราก็เลือกองค์ประกอบมาแล้วก็ออกแบบตกแต่งในหน้านี้ได้เลยค่ะแล้วเราสามารถเปลี่ยนสีขององค์ประกอบนี้ได้นะคะ

เสร็จแล้วนะคะให้เราไปที่กรอบรูปภาพนะคะแล้วก็คลิกที่กรอบค่ะจากนั้นนะคะไปที่อัปโหลดค่ะทั้งนี้นะคะเราได้ทำการอัปโหลดรูปภาพเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลือกที่รูปภาพแล้วก็ทำการคลิกซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็ลากมายังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะตรงนี้นะคะรูปภาพยังไม่อยู่ตรงกลางของวัตถุนะคะเราก็ทำการขอบภาพตัดนะคะแล้วก็เลื่อนให้ตรงกับวงกลมค่ะแล้วก็กดเสร็จแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะแล้วถ้าเราต้องการให้รูปภาพกับพื้นหลังนะคะเป็นสีโทนเดียวกันให้เราคลิกขวาค่ะแล้วก็ใช้สีกับเพจนะคะตรงนี้จะเป็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็กดสลับไปเรื่อยๆจนเราจะเจอโทนสีที่เราถูกใจนะคะขอใช้เป็นเทมเพลตนี้นะคะในหน้าถัดไปนะคะก็ทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้เหมือนเดิมเลยค่ะแต่ทั้งนี้นะคะเราจะขอลบหน้านี้ออกไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะต่อไปนะคะก็ทำการลบภาพที่ติดลายน้ำออกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปหาที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะไปที่รูปร่างค่ะ

ข้อมูลตรงนี้ก็แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดหรือดีเทลได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ให้เราทำการเพิ่มวิดีโอค่ะไปที่อัปโหลดนะคะแล้วก็วิดีโอตรงนี้ค่ะซึ่งเราได้ทำการอัปโหลดวิดีโอเข้ามาแล้วนะคะคลิกไปที่วิดีโอค่ะแล้วก็คลิกซ้ายเหมือนเดิมนะคะลากเข้ามายังวัตถุที่เราต้องการเลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนสไตล์โทนของเทมเพลตเราได้นะคะให้ไปที่สีค่ะ

แล้วก็กดสลับสลับสีได้ตรงนี้นะคะขอเลือกเป็นโทนนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะในการนำเสนอวิดีโอของเราสามารถใส่เสียงเข้าไปได้นะคะไปที่เสียงตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกเสียงนะคะเราสามารถกดทดลองฟังได้จากไอคอนด้านนี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเราถูกใจซาวด์เสียงนั้นแล้วเราก็คลิกเลือกไปที่เสียงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการทดลองเล่นวิดีโอก่อนนะคะคลิกที่ปุ่มเล่นด้านบนนี้เลยค่ะ

0: ค่ะเมื่อเราออกแบบและตกแต่งงานนำเสนอของเราเสร็จแล้วนะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะและมีอีกหนึ่งช่องทางที่แนะนำนะคะให้ไปที่จุด3จุดนะคะและหาคำว่า Microsoft PowerPoint ตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดออกไปและทำการนำเสนอผ่าน Microsoft PowerPoint ได้ค่ะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
1: มีข่าวดีมาบอกค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคณะครูอาจารย์ทุกท่านได้รับสิทธิพิเศษเป็น Canva Education หรือสำหรับการศึกษานั่นเองซึ่งสามารถใช้งานแบบโปรได้อย่างฟรีๆเลยและสามารถทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักเรียนได้อีกด้วยถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวถ้าอาจารย์หรือเพื่อนๆคนใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ Canva Education นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30

@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

ความหมายและบริการบนระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ตย่อมาจากคำว่า Internet Connection Network เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันโดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมต่อเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกัน TCP/IPTCP มาจากคำว่า Transmission Control Protocol ทำหน้าที่รับผิดชอบการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ทางเน็ตเวิร์ก IP ย่อมาจาก Internet Protocol ทำหน้าที่เป็นสถานที่รับข้อมูลที่ถูกส่งมาในปีคริสตศักราช1969อินเทอร์เน็ตถูกพัฒนาภายใต้การรับผิดชอบของสังกัดกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกสั้นๆว่า ARPANET มาจากคำว่า Advanced Research Project Agency เพื่อเป็นการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านการทหารทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์และในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเปรียบเสมือนประตูทางผ่านหรือเกตเวย์ของประเทศไทยและปีพุทธศักราช2538ได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์เรียกว่า ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นบริษัทที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ IP address คือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางสามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ปลายทางได้อย่างถูกต้อง IP address ประกอบด้วยข้อมูลจำนวน32บิตแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนละ8บิต Domain name เป็นชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและต้องตั้งชื่อให้ง่ายต่อการจดจำ1 IP address สามารถใช้ได้หลาย Domain nameการให้บริการบนระบบออนไลน์อีคอมเมิร์ซการ

านิชอิเล็กทรอนิกส์เป็นการทำธุรกรรมการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ตข้อดีของการทำอีคอมเมิร์ซ 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้อสินค้า 2. ขยายตลาดได้ไวและ 3. เปิดร้านได้24ชั่วโมงข้อเสียของการทำอีคอมเมิร์ซ 1. ไม่ได้ตรวจเช็คสินค้าจริง 2. ข้อมูลสินค้าที่ระบุอาจเกินจริง 3. เสี่ยงต่อการถูกฉ้อโกงInstant Messaging Messenger ระบบการส่งข้อความคือ Messenger ระบบส่งข้อความระหว่างคนสองคนหรือกลุ่มคนในเน็ตเวิร์กเดียวกันเช่นการส่งข้อความผ่านทางอินเทอร์เน็ตตัวอย่างโปรแกรมเช่น MSN หรือ Skype

ประเภทของเครือข่ายประเภทของเครือข่ายแบ่งออกเป็น2ประเภทคือระบบเครือข่ายมีสายและระบบเครือข่ายไร้สายระบบเครือข่ายมีสายประกอบไปด้วย LAN Local Area Network เป็นระบบเครือข่ายที่อยู่ภายในอาคารเดียวกันในระยะใกล้ๆระยะทางจะไม่เกิน10กิโลเมตรMAN Metropolitan Area Network ระบบเครือข่ายเมืองเครือข่ายระดับกลางใช้ภายในเมืองหรือจังหวัดใกล้เคียงกันเช่นระบบเคเบิลทีวี WAN Wide Area Network เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ใช้ติดตั้งบริเวณกว้างใช้สื่อกลางหลากหลายชนิดระบบเครือข่ายแบบไร้สายหรือที่เรียกว่า Wireless LAN Technology ประกอบไปด้วยระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีรูปแบบในการสื่อสารแบบไม่ใช้สายภายใต้มาตรฐานเดียวกันหมดนั่นก็คือ IEEE 802.11 โดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุและคลื่นอินฟราเรดในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องผ่านอากาศสามารถทะลุกำแพงเพดานหรือสิ่งก่อสร้างได้โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายมี2รูปแบบคือ 1. การเชื่อมต่อแบบแอดฮอกการเชื่อมต่อประเภทนี้จะประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปที่ติดตั้งการแลนไร้สายเช่นลักษณะการใช้งานจะใช้ในรูปแบบการแชร์ไฟล์การแชร์เครื่องพิมพ์การสนทนาแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั่นเองการเชื่อมต่อแบบกลุ่มโครงสร้างหรือที่เรียกว่าอินฟราสตรักเจอร์การเชื่อมต่อแบบนี้จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณหรือที่เรียกว่าแอคเซสพอยต์เป็นตัวกลางเพื่อรับส่งสัญญาณและข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายของเครือข่ายไปสู่เครือข่ายที่มีสายได้ซึ่งในปัจจุบันในรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มีความนิยมมากที่สุดเครือข่ายฮอตสปอตเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสาธารณะความเร็วสูงผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมักใช้เทคโนโลยี Wi-Fi ทำให้ผู้ใช้งานสามารถออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาระบบเซลลูลาร์เป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับและครอบคลุมขนาดใหญ่ในแต่ละพื้นที่ที่เรียกว่าเซลซึ่งขนาดจะขึ้นอยู่กับปริมาณและจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละพื้นที่โมเด็มเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตชนิดหนึ่งโดยโมเด็มจะทำหน้าที่ในการแปลงข้อมูลดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อกเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลไปบนคู่สายโทรศัพท์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกันไปอย่างทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย VPN หรือเครือข่ายส่วนตัวเสมือนเป็นการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวระหว่างอุปกรณ์ต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตโดยจะใช้ VPN เพื่อส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยและไม่เปิดเผยตัวตนผ่านเครือข่ายสาธารณะซึ่งจะทำงานโดยปกปิดที่อยู่ IP ของผู้ใช้และเข้ารหัสข้อมูลเพื่อให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถได้รับข้อมูลดังกล่าวและไม่สามารถอ่านได้เครือข่ายส่วนตัวหรือ PN Private Network เป็นระบบเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นสำหรับหน่วยงานที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันซึ่งทรัพยากรและการสื่อสารต่างๆที่มีอยู่ในเครือข่ายจะมีไว้เฉพาะบุคคลในองค์กรเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้ามาใช้งานระบบเครือข่ายส่วนตัวจึงมีจุดเด่นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและความลับข้อดีของ VPN ประหยัดค่าใช้จ่ายมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสูงมีความยืดหยุ่นสูงรีโมทแอคเซสทำงานนอกสถานที่ได้ทั่วโลกจัดการดูแลระบบได้ง่ายกำหนดหมายเลขเป็นเครือข่ายเดียวกันได้

การสำรองข้อมูลการสำรองข้อมูลเป็นการคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อทำสำเนาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดการเสียหายหรือสูญหายก็จะสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งานได้ทันทีประโยชน์ของการสำรองข้อมูล 1. เพื่อป้องกันทั้งการลบหรือการทำข้อมูลสูญหายทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ 2. ปูข้อมูลเก่าที่เกิดจากการแก้ไขข้อมูลปัจจุบันแล้วมีปัญหาหรือไฟล์ที่ใช้งานไม่ได้ต้องการกลับไปใช้ต้นฉบับก่อนหน้านี้ก็สามารถที่จะสำรองข้อมูลเพื่อที่จะใช้งานได้ 3. ป้องกันการเก็บอุปกรณ์ข้อมูลเสียหายหรือโดนขโมยหากอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลหายไปผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่สำรองไว้จากอุปกรณ์เก็บข้อมูลตัวอื่นแทนได้ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องสำรองมีอะไรบ้าง 1. เอกสารส่วนตัวเช่นใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเป็นต้น 2. ไฟล์เอกสารจากที่ทำงาน 3. เอกสารทางการเงินต่างๆ 4. รูปภาพการสำรองข้อมูลที่ดีควรกระทำดังนี้ 1. ควรสำรองข้อมูลไว้ที่แตกต่างกันไปเช่นสำรองข้อมูลไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกหรือจะเป็นแฟลชไดรฟ์ก็ได้และระบบคลาวด์ออนไลน์เป็นต้น 2. ควรเก็บข้อมูลที่สำรองไว้คนละที่กับข้อมูลปัจจุบันเช่นเก็บข้อมูลไว้ที่สำนักงานหรือที่ทำงานเป็นต้น 3. ข้อมูลที่สำรองไว้ควรมีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

รูปแบบการสำรองข้อมูล 1. System Restore คือเครื่องมือของ Windows ตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับการย้อนเวลาก่อนที่ระบบ Windows จะเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ซึ่งการทำงานก่อน System Restore จะทำการบันทึกจุดหรือตำแหน่งที่ Windows ที่ได้มีการสั่งบันทึกไว้ 2. Dropbox เป็นเครื่องมือที่ทำให้สามารถสำรองข้อมูลไฟล์งานต่างๆและแชร์ไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC หรือมือถือเพื่อเข้าถึงไฟล์งานได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะมีการเพิ่มลดแก้ไขไฟล์ใดๆในโฟลเดอร์ของ Dropbox 3. Google Drive เป็นโปรแกรมการจัดการเอกสารออนไลน์ทาง Google หรือพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์หลักการทำงานจะคล้ายกับโปรแกรมเอกสารผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารแบบออนไลน์ได้โดยผ่านการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆเช่น Google Chrome Firefox และ4. OneDrive คือพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่สร้างขึ้นโดยบริษัท Microsoft ซึ่งเราสามารถใช้เก็บไฟล์เอกสารต่างๆเช่น Excel, Word, PowerPoint และเอกสารอื่นๆรวมถึงรูปภาพวิดีโอและยังสามารถแชร์ไฟล์เพื่อใช้งานร่วมกันกับเพื่อนได้อย่างง่ายดาย

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซ
2: ต
1: ี้บอโฮ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: Smart City เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานSmart City หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง ข้อดีข้อเสียของรถยนต์

0: ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: นับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
1: คราวที่แล้วในรายการช่างประจำบ้านนะครับเราได้คุยไปถึงเรื่องของระบบไฟฟ้าภายในบ้านและการตรวจสอบว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็มีการเมนชั่นถึงเรื่องขึ้นมาก็คือเรื่องของสายดินเราอยากจะมาเจาะเน้นลึกล้ำหน่อยว่าสายดินนี่มันต้องทำยังไงนะมันถึงจะรู้ว่ามันมีจริงๆแล้วมันปลอดภัยได้อย่างไรหลักการทำงาน

0: รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมันเนี่ย
1: อ๋อมีข้อกฎหมายด้วย
0: อันนี้ไม่ต้องถามผมไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านการไฟฟ้าดีกว่า
2: ได้ครับผม
0: ครับโอเคอ่ะที่นี่ครับอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะฮะสายดินนี่มีความสำคัญอย่างไรแล้วมันมีข้อกฎหมายบังคับด้วยใช่ไหมว่าต้องมี
2: ใช่ครับอันนี้ก็ความสำคัญของหลักดินจริงๆอ่ะก็คือการให้ไฟฟ้าไหลไปทางดินมากกว่าทางคนหรือไปทางดินเลยถ้าสายดินเราดีพออ
0: ันนี้ผมถามส่วนตัว
2: ครับผม
0: หลายคนต้องสงสัยสายดินเดินยังไง
2: สายดินเดินยังไงหลักการง่ายๆคือเราเห็นสายไฟเราไหมสายไฟเรามี2เส้นถูกต้องไหมครับมีสายไฟคือลึกลายแล้วนิวตันแล้วกราวอยู่ข้างในซึ่งสายกราวเนี่ยจะเป็นตัวนำที่ดีกว่าจะเป็นทองแดงเล็กๆเป็นเกล็ดทองแดงเพื่ออย่างที่บอกหลักการไฟฟ้าคือความต่างศักย์สูงมาความต่างศักย์ต่ำ
0: ศักย์สูงต่ำ
2: ถ้าศักย์ต่ำก็คือทองแดงเนี้ยสายเราเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับมันจะวิ่งหาทองแดงมากกว่าเห็นไหมครับหลักการก็วิ่งไปทางกราวมากกว่าถ้ามันรั่ว
0: ถ้ามันรั่ว
2: ใช่ครับหลักการง่าย
0: ตัวเป็นตัวล่อตัวดูด
2: ใช่ครับ
0: กระแสที่มันเกินออกมาให้ลงไปที่ไหนพ
2: ี่ลงไปที่พื้นดินเลย
0: มันลงไปที่ดินได้ไงพี
2: ่ตามชื่อเลยก็ถ้าเรามีหลักกราวครับเขาเรียกหลักดินนะคร
0: ับ มันต้องมีหลักดินไง
2: หลักดินใช่ซึ่งปกติบ้านหรือคอนโดหรืออะไรที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีหลักกราวอยู่
0: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: มันลักษณะ
2: เป็นแท่งเหล็ก
0: แท่งเหล็ก
2: ทองแดง
0: แท่งทองแดงยาวแล้วก็เสียบไว้ในดิน
2: ใช่ป
0: ะให้ลึกเลยลึกเหมือนกันอ่ะ
2: ยิ่งลึกยิ่งดี
0: นี่ไง
2: ยิ่งดี
0: ใช่
2: ค่าความต้านทานดินเนี่ยยิ่งลึกยิ่งต่ำถ้าต่ำปุ๊บอย่างที่บอกต่างศักย์สูงลงได้ต่ำมันจะวิ่งไปหาตรงนั้นมันจะไปหาต่ำที่ดีที่สุดระยะทางไม่มีผลครับผม
0: แล้วดินเดี๋ยวนะพี่แล้วดินที่เขาเสียบไอ้หลักเนี่ยมันต้องอยู่นอกอาคารไหม
2: ควรครับผม
0: ผมเคยเห็นบางที่มีทำคอนโดข้างล่างมีสวนเหมือนล้อมครอบปูน
2: อ่
0: ะแล้วก็มีดินแล้วเขาไอ้แล้วก็เห็นสายไฟวิ่งมาเลยแล้วก็มีหลักเนี้ยเสียบเอาไปในดินตรงน
2: ี้ประเด็นคือดินนั่นอยู่ในอากาศครับไม่อยู่บนดินพื้น
0: ไม่ใช่ไม่
2: ประโยชน์เลย
0: นี่ไงมันนำลงไปก็ลงเข้าไปอยู่ที่เดิม
2: มันไม่มีประโยชน์ครับผมเพราะดินน่ะคือพูดถึงพื้นโลกครับผม
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่อย่างนี้แล้วมันเจอหลักดินอะไรแบบนี้ดูประหลาดๆอย่างเงี้ยก็
2: อันตราย
0: ไม่ได้รับอันตรายแน่นอนฮะ
2: จริงๆคืออย่างที่ทุกวันนี้บางบ้านหรือบางที่อยู่อาศัยบางที่เขาประยุกต์ในการที่มีเหล็กเส้นของบ้านหรือที่เป็นเหล็กอะไรที่เป็นต่อเข้าโครงบ้านเขาต้องมีการปักเข้าไปในพื้นดินตรงนั้น
0: อ
2: ย่างโครงการบ้านที่ก่อสร้างทุกวันนี้บางครั้งเขาจะติดจากตรงนั้นก็
0: ม
2: ีครับผมเพราะมันจะเข้ากับโคร
0: งมันใช้ได้ใช่ไหม
2: ถามว่าใช้ได้ไหมก็ต้องดูค่าความต้านทานดินที่อยู่ตรงนั้นเป็นยังไง
1: ว่ามันถ้ามันลงไปลึกมากก็อาจจะได
2: ้ใช่จริงจริงจริงทุกวันนี้อย่างเวลาเข้าอยู่อาศัยหรือตรวจรับบ้านหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีการเทสตรงนี้ด้วยจับวัดโดยว่าตรงถ้าอย่างเรามีปลั๊กสามตาเนี่ยจะมีรูเล็กๆเห็นไหมครับจะมีเครื่องนึงที่ไปเขาเรียกว่ากราวมิเตอร์ครับนั่นแหละก็ไปเทสดู
0: เช็คกราว
2: ดูว่าให้ต่ำที่สุดประมาณนี้ครับซึ่งมาตรฐานในที่อยู่อาศัยประมาณไม่เกิน50โอห์มนะครับถ้าเสาไฟฟ้าก็ไม่เกิน25ดีสุดก็ประมาณ5โอห์ม
0: โอเค
1: ไม่เคยรู้ตรงนี้มาก่อนเลย
0: เนี่ยไม่ต้องถามไงผมต้องถามแทนคุณผู้ชมว่าเฮ้ยคือมันหลักการทำงานยังไงพวกหลายคนมีดินมีกราว
2: ใช่คร
0: ับ ก็แค่มีสาย3สายแล้วก็ใช้ได้แล้วเหรอ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดมีสาย3สายทั้งบ้านแต่ไม่มีหลักดินปักตรงเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับมันก็แค่ลอยอากาศไม่มีอะไรเลย
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเบื้องแรกเลยคือต้องดูว่ามีหลักดินหรือเปล่าแล้วหลักดินนั้นได้มาตรฐานหรือเปล่า
2: ใช่คร
0: ับระยะในการปักลงไปดินนั้นลึกดีพอหรือเปล่า
2: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมฮะอ่ะเราก็มีหลักดินเรียบร้อยนะในบ้านสายไฟต่างๆมี3เส้น
2: 3เส้น
0: สามเส้นรวมทั้งมีกราวเรียบร้อย
2: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เราดูเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างเป็นโลหะ
0: ครับ
2: ถ้าเราแตกแล้วโดนไฟดูดแปลว่าหลักดินนั้นไม่ได้มาตรฐาน
0: ไฟรั่ว
2: หรือไม่มีหลักดินเลยทีนี้ปุ๊บเรามามองหลักการอีกทีว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยเราต้องผ่านอะไรเบรกเกอร์ถูกไหม
0: เบรกเกอร์เบรกเกอร
2: ์ทีเราติดเบรกเกอร์ปุ๊บยังไม่จบนะถามว่าเบรกเกอร์ตัดไฟทำไมได้แต่เราโดนไปแล้วหนึ่งทีนี
0: ่โดนท็อปไปแล้ว
2: โดนไปแล้ว
1: มันตัดหลังจากที่มีการแบบช็อต
2: ท็อปไปแล้วถูกต้องครับถึงได้ตัดแต่มันยังมีอุปกรณ์นึงเขาเรียกอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้านะครับมีทั้งไฟฟ้ารั่วและโดนดูด
0: โดนดูด
2: ถ้าเราอุปกรณ์เนี้ยมันเป็นการที่เตือนกับทางหลักดินนะว่าติดตั้งอุปกรณ์เนี้ยต้องมีหลักดินหลักดินมันจะเตือนเลยว่านี่มีการรัดวงจรเข้าหลักดินมันถึงได้ตัดในวงจรนั้นตัวนี้เลยตัดได้ไวกว่าพวกเบรกเกอร
0: ์หมายถึงว่าตัวที่เป็นตัวตัดฉุกเฉินเน
2: ี่
0: ยมันต่อดินโดย
2: ต่อถ้าโดนดินโดยตรง
0: ใช่ไหมสำคัญนะ
2: ครับ
0: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีหลักดินหรือว่าใครยังไม่สนใจเรื่องกับสายกราวสายดินเน
2: ี่
0: ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณติดเบรกเกอร์ไปยังไงมันก็โดนช็อตหน่อยนึงอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: มันจะมีการจืดนิดนึงแล้วมันค่อยตัด
2: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคุณติดเจ้าตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันจำเป็นต้องมีหลักดินเพื่อทำงานครบ
2: ถูกต้องครับผม
0: โอเค
2: มาตรฐานชัดเจนเลยครับตรงนี้ครับผม
0: เรื่องของกฎหมายแล้วพูดเพิ่ม
2: คือกฎหมายเนี่ยต้องพูดตรงว่ามันอยู่ในการขั้นตอนก่อสร้างคือกฎหมายแค่บอกว่าคุณต้องมี

0: บังคับก็
1: ต้องมี
0: ก็แปลว่าสำคัญ
1: ใช่ถึงแม้จะเป็นบ้านเก่าที่สมัยก่อนไม่มีพวกนี้มันมีก็ต้องทำ
0: จำเป็นต้องมีเพิ่ม
1: ต้องมีเพิ่ม
2: ติดเพิ่มยุ่งยากไหมถามจริง
1: ถามจริงว่ายุ่งยากไหมต้องพูดตรงว่าก็ยุ่งยากระดับหนึ่ง
0: นี่ไง
1: ครับต้องให้ช่างผู้มีเชี่ยวชาญนะครับเข้ามาติดตั้งเพราะมันมีทั้งสเปคมาตรฐานชัดเจนใส่ไฟเท่านี้คุณใช้ไฟเท่านี
2: ้
1: ใส่กราวเท่านี้ใส่ดินเท่านี้ประมาณนี้ครับครับผมจะม
0: ีซึ่งมีมาตรฐานชัดเจนที่
1: มีชัดเจนครับผม
0: สามารถเช็คได้ที่ไหนบ้างฮะ
1: เช็คก็คือการฟ้าสมุนผ้าก็รับเว็บไซต์ได้เลยครับ
0: เข้าได้เลย
1: หรือโทรสอบถาม1129นะครับสอบถามเรื่องการใช้หลักดินหรือกราวได้ครับ
0: มีคอลเซ็นเตอร์
1: ใช่ครับ
0: เบอร์เลยนะ
1: 1129ครับ
0: เบอร์เลยนะ
1: 1129ครับ
0: 1129
1: ครับผม
0: โทรไปได้เลยนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานต่างๆให้คุณได้ดูทั้งเรื่องของคอลเซ็นเตอร์แล้วก็หน้าเว็บไซต์ด้วยเข้าไปดูได้ครับพร้อมช่วยคุณ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ขอบคุณพี่แน็กมากนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับผมครับ
3: คุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook นะฮะช่างประจำบ้านเลยนะครับส่งทั้งปัญหาแล้วก็ส่งภาพเข้ามาให้ชัดเจนนะฮะ
4: เราส่งเข้ามา
3: ใช่เราก็จะได้ดูได้ถูกจุดว่าปัญหาเกิดได้อย่างไรนะฮะแล้วก็หาทางแก้กันไปนะครับวันนี้ผมพี่บ้านและการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีนะครับน้องๆตอนเด็กๆนะฮะพี่ท็อปเคยสงสัยว่าเวลาที่น้ำเค็มที่อยู่ในทะเลเนี่ยมาเจอกับน้ำจืดที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคำถามเหล่านั้นครับไม่ได้คำถามที่ไร้สาระอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้ครับพี่ท็อปยืนอยู่ตรงที่แม่น้ำและทะเลเขามาบรรจบกันจนกลายมาเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์และที่นี่ก็คือป่าชายเลนครับผมน้องๆครับโคลนที่น้องๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเกิดจากดินตะกอนที่พัดมาจากปากแม่น้ําเชื่อมต่อกับทะเลต้องบอกไว้ก่อนว่าดินตรงนี้เนี่ยทับถมมาเป็นร้อยๆปีนะครับทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการที่จะเจริญเติบโตของพืชและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตัวเล็กๆที่เป็นสัตว์ทะเลนั่นเองครับแต่พี่ท็อปบอกไว้เลยฮะมันไม่เหมาะจริงๆกับการเดินแต่น้องๆไม่ต้องห่วงครับพี่ท็อปมีวิธีครับผม

และพื้นกระดานโต้คลื่นที่แบนเรียบแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการกระจายน้ำหนักและลดแรงกดนะครับเวลาที่เราขึ้นไปยืนบนกระดานโต้โคลนส่วนกระดานนะครับที่ถูกต่อให้เงยขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นการลดแรงเสียดทางระหว่างพื้นกระดานกับโคลนนั่นเองครับไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูกันใกล้ๆนะครับนี่แบบนี้ครับผมฮึบเสร็จแล้วก็

และตอนนี้ครับมาพบกับเพื่อนๆที่เขาไม่กลัวเปื้อนไม่หวั่นต่อความร้อนที่จะมาพิชิตภารกิจบนพื้นโคลนของเราในวันนี้ขอต้อนรับน้องๆทีม Plasmo

0: รับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวถามน้องๆกันก่อนคิดว่าวันนี้เนี่ยมาพิชิตภารกิจบนโคลนแบบนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างน้องเกตเตรียมอะไรมาบ้างครับวันนี
1: ้ซ้อมร่างกายมาครับ
0: คือฟิตซ้อมร่างกายเลยวิ่งรอบหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเตรียมความพร้อมมาเลยฟิตซ้อมเกี่ยวกับร่างกายใช่ไหมครับดีมากน้องบุ๊คครับ
2: ปัญหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตค
0: ่
2: ะ
0: โอ้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้นะครับน้องดอน
3: ออกกำลังกายครับ
0: ออกกำลังกายฟิตซ้อมร่างกายแน่นอนอยู่แล้วอ้าวน้องพลึก
4: ไปทำความคุ้นเคยกับธรรมชาติมาครับ
0: ทำความคุ้นเคยทำยังไงครับ
4: ก็เมื่อวานก็ไปปีนเขาเข้าถ้ำมา
0: โอ้หูยอันนี้คือซึมซาบบรรยากาศธรรมชาติก่อนใช่ไหมแล้วน้องเอกครับ
5: หาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์มาครับ
0: อ๋อไปหาที่ไหนเอ่ย
5: โต๊ะอาหารครับ
0: ไปหาที่โต๊ะอาหารคือนั่งรับประทานอาหารใช่ไหม
5: คือว่าอันไหนมันอร่อยขนาดไหน
0: โอ้ยกินอะไรบ้าง
5: ปู
0: กุ้งอะไรกินพร้อมเลยใช่ไหม
5: กินหมดครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาที่ดีมากเลยนะฮะทีหลังเนี่ยชวนพี่ท็อปด้วยนะอย่าลืมนะเข้าใจไหมแล้วคิดว่าเดี๋ยวก่อนถามน้องๆก่อนแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรครับน้องเกต
1: ก็เล่นกระดานถีบ
0: เล่นกระดานถีบสายไปเหมือนกับพี่ท็อปถามเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วน้องมุกล่ะ
2: ปลูกป่าชายเลนค่ะ
0: ปลูกป่าชายเลนอันนี้ก็ดีนะครับปลูกป่าชายเลนน้องดอน
3: ดูคุณภาพดินครับ
0: อันนี้เรื่องของการดูดินเลยใช่ไหมฮะว่ามีความเหมาะสมในการที่จะปลูกพืชหรือเปล่าเนาะน้องพลึก
4: ก็มาดูต้นไม้แต่ละชนิดว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้นะครับน้องเอ
5: ลุยโคลนครับ
0: ลุยโคลนอันนี้แน่นอนที่สุดครับน้องๆจะต้องเจอแน่นอนอยู่แล้วแต่ภารกิจในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรอยากฟังไหม
6: อยาก
0: ถ้าอยากฟังก็ไปฟังกันครับ
7: เมื่อมีดินโคลนและต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตน่าทึ่งให้เราได้ศึกษาภารกิจในวันนี้ก็คือให้น้องๆ ออกเดินทางหาสัตว์ปริศนา3ชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนสัตว์เหล่านี้ปรับตัวให้เข้ากับการอยู่อาศัยในดินโคลนจึงเป็นการยากอยู่ไม่น้อยที่จะหาตัวพวกมันให้เจองานนี้คิดวิทย์อย่างเดียวไม่ได้ต้องช่างสังเกตและต้องใช้ทักษะมากมายแล้วก็อย่าลืมว่ายังมีภารกิจย่อยอีกถึง2ข้อรอให้น้องๆพิชิตอยู่อีกด้วยครับ
0: น้องๆก็ได้ทราบภารกิจกันไปแล้วนะครับแต่พี่ต๊อบไม่ใจร้ายครับมีข้อมูลแล้ว

0: ก็รูปของสัตว์ให้ดูด้วยน้องๆครับรับไว้เป็นข้อมูลเลยครับและตอนนี้ครับถามน้องๆดีกว่าพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
2: ไม่ใช่ขุดหอย
3: เนี่ยไม่นะ
4: พวกไว้ตักหอย
5: อันนี้จับปลา
4: อันนี้ไว้จับปลาหอยน่าจะเป็นถังดีไหมเป็นถัง
3: เออถัง
4: เอาถังใส่หอยเอาช้อนปลาตีนได้อันนี
3: ้ได้เหรอ
4: ได้น่าจะได้
3: เออด
4: ี
2: เด
3: ี
2: ๋ยวเรากับเอก
4: ไปปลาตีนมาสองคนแล้วกันไม่นะเราสามคนก็ช่วยกันหอยกับกุ้ง
2: ไม่สามคนหาสองอย่างอันอ่ะเอาสองคนก็หา
3: โอเค
4: ตกลง
6: เมื่อวางแผนเสร็จสับน้องๆก็หยิบอุปกรณ์กระโดดลงไปลุยดินโคลนในป่าชายเลนทันทีมีความพร้อมและคล่องแคล่วอย่างมากแต่ว่า
7: ต้องใช้เท้ากว่า
8: เฮ้ยกล้าไหนฮึด
4: ไม่เดี๋ยวเราต้องจับแบบนี
8: ้ไม่กล้าเลย
4: ช่างมันมาเดี๋ยวนี้ไปขึ้นมาก่อน
8: มันเดินได้
4: มันจะถีบไปหรือเปล่านะโอ้ยเฮ้ยไปหน่อยช่วยหน่อยถอยไปเฮ้ยถอยไปหน่อย
6: น้องๆที่ได้รับหน้าที่ไปเก็บหอยปากเป็ดยังไม่ทันได้สังเกตหาที่อยู่ของหอยก็จมโคลนไปเกือบมิดคอแล้วครับทางด้านน้องเอกกับน้องพฤกษ์ที่รับอาสาไปหาปลาตีนก็เจอกับสถานการณ์น่าเป็นห่วง
9: คือผมกับพฤกษ์อะครับพวกเราจะมาหาปลาตีนกันส่วนพวกที่เหลือเขาไปหาหอยปากเป็ดกับกุ้งมาครับ
10: ต้องหารูมันนะครับแล้วก็พยายามแคะตัวมันออกมาก็ไถไม่ไปครับโคลนครับมันเหนียวครับแล้วก็เวลาจะขยับไปจะไม่ค่อยได้ครับมันไม่ค่อยสะดวกครับ

0: แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ครับแต่ก็จะพยายามให้สำเร็จครับ
1: ทำไงดี
2: ภารกิจย่อยข้อที่หนึ่ง

0: มได้รับคือช่วยขนส่งไม้สร้างกำแพงชะลอขึ้นครับ
1: มาแล้วครับภารกิจข้อที่2ทำกลางดินโคลนเละๆแบบนี้น้องๆต้องทำการขนส่งไม้ท่อนใหญ่ๆถึง5ท่อนเพื่อนำไปให้ผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นอุปสรรคไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักของไม้ไผ่หรือโคลนเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาที่น้ำทะเลเริ่มขึ้นมาแล้วนะสิครับ
2: และภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำไม้ไผ่ขนาดใหญ่นะครับไปให้ผู้ใหญ่ได้ใช้มาสร้างเป็นกำแพงชะลอคลื่นนั่นเองครับต้องบอกว่ากำแพงชะลอคลื่นนะครับมีประโยชน์มากเลยเวลาที่น้ำขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นประตูด่านแรกครับที่ช่วยชะลอคลื่นนะครับไม่ให้เข้ามาหาชายฝั่งเยอะจนเกินไปแล้วเวลาที่น้ำลงนะครับกำแพงชะลอคลื่นก็จะเป็นตัวกักเก็บดินที่มีประโยชน์ไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลนั่นเองครับทำให้ดินบริเวณป่าชายเลนนะครับยังคงสมบูรณ์และเหมาะแก่การอาศัยของสัตว์น้อยใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบครับผม
3: เมื่อน้ำจืดจากแม่น้ำไหลมาเจอกับน้ำเค็มบริเวณชายฝั่งทะเลจึงทำให้น้ำทะเลบริเวณนี้มีความเค็มน้อยลงจนกลายเป็นน้ำกร่อยที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตน้ำกร่อยนี้ทำให้แพลงก์ตอนและสาหร่ายขนาดเล็กเจริญเติบโตได้ดีภายในดินโคลนที่อุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอาหารที่ดีของสัตว์ทะเลขนาดเล็กอย่างเช่นปูแสมกุ้งดีดขันหรือแม้แต่ปลาขนาดเล็กชนิดต่างเพราะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนี่แหละค่ะป่าชายเลนจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลนั่นเอง
0: น้ำมันมาเยอะครับเพราะว่ามันต้านไม่ไหวครับก็เลยเดินแทนนะครับช่วยเดินผลไม้แทนครับก็สนุกดีครับเพราะว่านำไม้ไผ่ไปส่งให้ผู้ใหญ่ครับก็ไม่ยากมากครับช่วยกันจับแล้วพอตอนถึงน้ำก็ลากไม้ครับเพราะมันจะลากง่าย
1: แม้ไม่น่าเชื่อว่าน้ำทะเลที่น้องๆคิดว่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญกลับกลายมาเป็นตัวช่วยทำให้น้องๆสามารถขนส่งท่อนไม้ไผ่ไปให้กับผู้ใหญ่แดงสร้างกำแพงชะลอคลื่นได้เพราะน้ำเป็นตัวช่วยพยุงน้ำหนักของท่อนไม้ไผ่เมื่อแบกไม้ไผ่มาถึงแนวน้ำที่กำลังไหลขึ้นมาน้องๆก็ปล่อยให้ไม้ไผ่ไหลไปตามน้ำเลยแถมน้ำทะเลยังช่วยให้ดินโคลนมีความหนาแน่นน้อยลงจนน้องๆช่วยผู้ใหญ่แดงปักไม้ไผ่ลงดินได้สำเร็จและนี่ก็คือผลของความทุ่มเทรับอุปกรณ์ช่วยหาหอยปากเป็ดไปเลยครับ
2: และตอนนี้ครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่20นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับตอนนี้น้องๆเขาได้สร้างกำแพงชะลอคลื่นสำเร็จแล้วนะครับและก็ได้รับอุปกรณ์ในการที่จะนำมาเก็บหอยปากเป็ดแล้วด้วยแต่ตอนนี้ครับน้ำของเราขึ้นนะฮะโอ้โหขึ้นค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่า20นาทีจะทันในการเก็บหอยปากเป็ดหรือเปล่าเราต้องติดตามชมให้ดีครับลุ้น

0: ตรวจภารกิจของน้องๆนะครับว่าครบถ้วนหรือเปล่าอย่างแรกครับมาดูให้ใกล้ๆครับชนิดแรกครับปลาตีนเป็นไงครับนี่คือปลาตีนนะครับผ่านครับผมชนิดที่2นะครับคือกุ้งดีดขันถูกต้องนะครับและอันต่อมาครับหอยปากแป็ดไหนให้พี่ต๊อบดูสิอยู่ไหนครับ
1: อยู่ในนี้ครับ
0: เอาขึ้นมาเลยเอามาล้างก่อนดูสิไหนขอดูหน่อยล้างเสร็จแล้วไหมพี่ท็อปนะครับ
2: นี่ครับ
3: สองตัว
0: และนี่ครับคือหอยปากแป็ดถูกต้องเพราะฉะนั้นถือว่าผ่านภารกิจพิชิตได้ครับผมเย้เมื่อกี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับสัตว์ชนิดต่างๆนะครับตอนนี้ครับถึงคราวที่เราจะปล่อยเขานะครับคืนสู่ธรรมชาติกันนะครับเพราะว่าเราได้ศึกษาเรียนรู้เขาแล้วเพราะฉะนั้นคืนสู่ธรรมชาติได้เลยครับภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะถามน้องๆดีกว่าวันนี้ภารกิจมากมายเลยเลอะเทอะกันเปอะเปื้อนกันสุดยอดเลยวันนี้ชอบภารกิจไหนที่สุดครับน้องเพลิก
4: ชอบตอนหาสัตว์นะครับ
0: อ๋อหาสัตว์ทำไมชอบภารกิจนี้ครับ
4: ก็เพราะเหมือนกับมันได้ลุยมากสุดนะครับ
0: โอ้โห
4: แล้วก็แบบได้สนุกด้วยคร
0: ับ แอบได้ลุยโคลน
4: บางทีก็จับไม่ได้บางทีก็จับได้
0: พี่ต๊อบเห็นอยู่หน้าขมำกันเป็นแถวเลยใช่ไหม
4: คร
0: ับ น้องดอนครับชอบภารกิจไหนครับ
5: ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่าสัตว์มันเร็วดีครับแล้วมันต้องกระโดดลงไปตะคุบมันนะครับ
0: โดยเฉพาะปลาตีนใช่ไหม
5: คร
0: ับ เห็นว่าวิ่งกันเจ้าระหวัดเลยนะครับน้องมุกบ้าง
6: ชอบปลูกป่าชายเลนค่ะ
0: ทำไมถึงชอบภารกิจนี้ครับ
6: มันช่วยรักษาธรรมชาติด้วย
0: อ๋อดีมากนะครับน้องๆทางบ้านฟังไว้นะครับเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอ่ะน้อง
7: ก็ชอบหาสัตว์เหมือนกัน
0: ทำไมครับ
7: เพราะว่ามันสนุกแล้วก็ได้ค้นหาแล้วก็ได้ความรู้ด้วยคร
0: ับ น้องเอกครับ
8: ผมก็ชอบหาสัตว์เหมือนกันครับเพราะว่ามันได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆนะ
0: ดีมากๆนะครับน้องๆทางบ้านครับถ้าน้องๆทางบ้านดูผิวเผินนะครับน้องๆก็จะเห็นเพียงแค่โคลนแล้วก็รากไม้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าน้องมองดีๆนะครับน้องๆก็จะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตมากมายเลยนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องช่วยการรักษาระบบนิเวศของเราต่อไปให้คงอยู่ใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ทำไมรากของต้นไม้ในป่าชายเลนจึงแตกต่างไปจากรากของต้นไม้ปกติส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนหน่อย
9: วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์โลกแบบมันๆที่ป่าชายเลน
0: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและมือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับทุกคนวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีอยู่แค่เฉพาะเรื่องของหุ่นยนต์จานบินหรือยานอวกาศอันไกลโพ้นแต่ในขนมหวานแสนอร่อยที่เด็กๆทุกคนชื่นชอบก็มีวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งให้พวกเราได้ลิ้มลองรสชาติด้วยพร้อมจะไปพบกับคำถามสุดป่วนแสนอร่อยของวันนี้กันหรือยังครับ

0: ับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: ถ้าถามว่าช็อกโกแลตกับลูกอมอะไรอร่อยกว่ากันคำตอบที่ได้ก็คงจะเป็น
2: อร่อยคนละแบบหนูคิดว่าที่ช็อกโกแลตอร่อยเนี่ยก็เพราะว่ามันหอมมันแล้วก็หวานด้วยค่ะแล้วก็มีหลายรสก็คงจะอร่อยมาก
3: คนลูกอมก็หอมเหมือนกันนะครับมีสีสันสวยมากมีกลิ่นผลไม้เยอะแยะเลยครับ
1: แล้วถ้าเปลี่ยนข้อสงสัยมาเป็น
2: ช็อกโกแลตกับลูกอมกินอะไรแล้วฟันผุกว่ากัน
1: แล้วทำไมอยู่ดีๆน้องๆถึงอยากรู้เรื่องนี้ล่ะคะ
4: ผมว่าช็อกโกแลตเพราะว่าช็อกโกแลตมันหวานกว่าครับ
5: ลูกอมครับเพราะกินแล้วมันติดฟัน
6: น่าจะช็อกโกแลตเพราะว่ามันติดฟันมีข้าวสกปรก
7: ลูกอมเพราะว่าน่าจะมีความหวานมากกว่าช็อกโกแลตค่ะ
1: การที่เราจะเปรียบเทียบอะไรนั้นเราจะต้องรู้ข้อมูลของสิ่งนั้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในอันดับแรกเราไปช่วยพี่ๆเขาทำลูกอมกันเลย

0: โอเคครับตรงนี้ส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับก็จะมีน้ำแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีกลูโคสด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องๆนะครับช่วยผสมในส่วนของน้ำแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปในหม้อนะครับใส่น้ำให้หมดเลยครับเทลงไปเลยเดี๋ยวใส่น้ำตาลนะครับเริ่มนิดนึงคนละ4ถุงนะครับลงไปตรงๆเลยใช่คนละ4ถุงนะครับแต่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องใส่กลูโคสนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เขานะครับตักให้ดูว่าส่วนประกอบสุดท้ายของเราเนี่ยที่เราต้องใส่กลูโคสด้วยเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับลักษณะมันก็จะเหนียวๆนะครับคล้ายๆน้ำเชื่อมโอเคนี่ก็คือส่วนประกอบในการทำแคนดี้ของเรานะครับพอเสร็จแล้วต่อไปก็รอเวลาให้มันได้เป็นกลุ่มที่เราต้องการแล้วก็ทำรอบต่อไป
1: พี่เขาใส่อะไรลงไปอะคะ
0: อันนี้เป็นสีครับสีขาวก็สังเกตว่าตรงเนี้ยเราจะมีสีต่างๆนะครับก็คือในแต่ละลายมันจะมีสีหลายสีใช่ไหม
1: ส
0: ีผสมอาหารใช่อันนี้ก็จะเริ่มจากสีขาวก่อนตอนนี้ร้อนมากเลยนะร้อนประมาณ160องศาอันตรายนะครับตรงนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือผงเราเรียกว่าผงแอซิดครับมันมีรสชาติเปรี้ยวๆเดี๋ยวละลายครับผมเดี๋ยวเราจะผสมอีกทีนึงตอนนี้มันเริ่มเย็นลงละแต่ถึงมันจะเย็นลงยังไงเราก็จับไม่ได้อยู่ดี
1: ทำอะไรอะคะ
0: อันนี้เหรอครับตอนนี้ตัดแบ่งสีครับใช่ตัดแบ่งออกเป็นสีๆก่อนที่เราจะเริ่มปั้นเดี๋ยวก็เห็นละว่าจะออกมาเป็นหน้ายิ้มได้ยังไงจากเหลวๆก็เป็นก้อนละ
1: ยังร้อน
0: ร้อนครับร้อนตรงนี้เราก็จะเรียกการขั้นตอนนี้ว่าการสเตชชิ่งก็คือภาษาไทยง่ายก็คือยืดตัวน้ำตาลออกให้มันยาวขึ้นให้มันฟูขึ้นเพื่อที่เวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะกรอบๆสังเกตเมื่อตอนเรากินไหมมันจะกรอบๆเพราะว่ามันจะมีอากาศเข้าไปในตัวแคนดี้ตอนนี้ก็ยืดน้ำตาลเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะปั้นขึ้นรูปแล้วครับ

0: จะปัดยังไงหรอครับ
1: มันก้อนใหญ่มาก
0: ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็รู้ละว่าพี่จะตัดยังไง

0: ในการตัดสินใจอะไรบ้างไหม
1: หนูคิดว่าลูกอมเนี่ยมันทำมาจากน้ำตาลเราก็เห็นกันอยู่หนูคิดว่าฟันผุแน่นอนเลยค่ะ
0: แล้วน้องคิดว่าไงครับ
2: ลูกอมมันก็อร่อยดีนะครับมันมีสีฟันสวยงามน้ำตาลมันก็อาจจะทำไม่ให้ฟันผุก็ได้ครับ
0: ดีมากดีมากเลยแต่เราเนี่ยจะตัดสินใจอะไรนะคะเราจะรู้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลเรื่องช็อกโกแลตกันด้วยไปกันเลยอ้าวแหมพูดถึงเรื่องขนมเนี่ยไม่ได้เลยนะคะน้องๆเนี่ยแต่พี่เปรี้ยวก็ชอบเหมือนกันนะคะน่ากินอ่ะ

0: เด็กๆมารอกันนานยังคะอยากลองมาทำช็อกโกแลตดูไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: มาใกล้ๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่คะช็อกโกแลตนี่ทำมาจากอะไรหรอคะแล้วก็เรียกว่าอะไรคะช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตมันจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทค่ะจะมีช็อกโกแลตแท้นะคะช็อกโกแลตแท้นี่ก็คือส่วนผสมของที่เป็นช็อกโกแลตเยอะๆจริงๆพอในช็อกโกแลตแท้อีกก็จะแบ่งเป็น3สีจะมีสีดำเป็นดาร์กช็อกก็คือช็อกโกแลตดำแล้วก็ไม่มีความหวานเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่เราใช้วันนี้เป็นมิลช็อกนะคะแล้วก็จะมีเป็นไวท์ช็อกค่ะ
2: พี่ครับช็อกโกแลตมันทำมาจากอะไรครับ
0: ช็อกโกแลตเหรอคะช็อกโกแลตทำมาจากต้นโกโก้ค่ะ
3: ต้นโกโก
4: ้ช็อกโกแลตได้มาจากการนำเมล็ดที่อยู่ในผลโกโก้มาผ่านกระบวนการหมักเป็นเวลา 5-6 วันแล้วนำมาตากให้แห้งประมาณ 1-2 สัปดาห์จากนั้นเมื่อได้เมล็ดโกโก้แห้งมาแล้วก็จะนำมาคั่วและบดด้วยความเร็วสูงจนได้ออกมาเป็นโกโก้ลิเคอร์ซึ่งก็คือช็อกโกแลตแท้ที่อยู่ในรูปแบบของเหลวที่มีความหนืดสูงและมีเนื้อเนียนละเอียดครับ
5: แล้วช่วยสอนพวกเราทำช็อกโกแลตหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวนี้พี่จะสอนวิธีทำช็อกโกแลตแบบง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถกลับไปทำทานเองที่บ้านได้ด้วยดีไหมคะ
1: ดีเลย
0: ใส่ในอ่างได้เลยค่ะลองช่วยคนสิคนเบาๆโอ้คนต่อให้ละลายให้หมดเลยนะให้มันเป็นน้ำเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเลยนะคะช็อกโกแลตก็อุ่นๆแล้วเหมือนตอนแรกใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะใส่ถั่วอัลมอนด์ลงไปค่ะค่อยๆใส่คนนึงช่วยใส่คนนึงช่วยคนลงมือหยอดได้เลยตัดมาเออเสร็จแล้วก็เอาอีกช้อนนึงค่ะช่วยเขาเขี่ยลงไปแค่นี้เองทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำเลย

คันชี่อัลมอนด์ช็อกโกแลตเราก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่มันยังไม่สวยไหมคะว่าไหมมันยังสีดำๆอยู่เราจะมาทำตัวตกแต่งขนมกันนะคะตรงนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตโคตติ้งเวลาเราเลือกใช้เราต้องดูด้วยค่ะเราเอาตัวนี้มาเป็นการตกแต่งใช่ไหมคะเราใช้แค่ตัวโคตติ้งก็ได้เพราะว่ารสชาติเขาก็จะไม่เด่นมากจะไม่ไปกลบตัวช็อกโกแลตที่เราทำไว้นะคะ

0: หวานไหมนุ่มไหม
1: หวาน
2: แข็ง
3: มันเหมือนกับมันเหมือนหวานขมขมขมนิดเดียวอะค่ะ
0: เดียว
3: แล้วก็อร่อยมาก
0: ได้ครบเลยนะคะได้ครบทั้งความรู้ข้อมูลและสัมผัสรสชาติของช็อกโกแลตและอมยิ้มไปแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาให้สมองคิดและประมวลผลกันแล้วว่าระหว่างช็อกโกแลตและอมยิ้มอันไหนจะทำให้ฟันผุมากกว่ากัน

Uh-oh.

0: ได้เวลาแห่งความตื่นเต้นของการทดสอบว่าช็อกโกแลตลูกอมอะไรกินแล้วฟันผุมากกว่ากัน
1: เย้ yeah!
0: อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าอะไรกินแล้วให้ฟันผุมากกว่ากันอันดับแรกก็ต้อง
1: ทดลองกินผมเลือกลูกอม
2: เนยเลือกแรกค่ะ
0: แล้วจะช้าอยู่ทำไมล่ะคะกินกัน

0: นนก็หมดแล้วครับ
1: หลังจากที่ได้ทำการทดลองนะคะแล้วก็เราก็ได้รู้แล้วว่าส่วนผสมของสิ่งต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างระหว่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยน้องๆยังคิดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าว่าสิ่งไหนทำให้ฟันผุ
2: คิดเหมือนเดิมอยู่ค่ะเพราะว่าลูกอมเนี่ยมันทำจากน้ำตาลจริง
3: ๆคิดเหมือนเดิมอยู่ครับช็อกโกแลตนะครับมันเป็นสีดำใช่ไหมครับแล้วมันอาจจะไปติดฟันทำให้เกิดฟันผุก็ได้ครับ
1: อ๋อโอเคมีเหตุผลทั้งสองคนเลยแต่หลังจากนี้นะคะพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆทั้งสองคนไปทำกิจกรรมตามปกติเลยนะคะแล้ว3ชั่วโมงเนี่ยเรากลับไปเจอกันเพื่อไปตรวจฟันเนาะแต่ระหว่าง3ชั่วโมงเนี่ยห้ามน้องๆดื่มหรือทานอะไรเลยนะโอเคไหม
3: โอเค
1: โอเคค่ะแล้วเจอกัน
3: เย
1: ้โอเคครบ3ชั่วโมงแล้วเราไปตรวจฟันกันเลย
4: เลย
1: ไปค่ะสวัสดีค่ะหนูพาน้องสองคนมาตรวจฟันนะคะมีน้องนนท์กับน้องนดค่ะ
5: ค่ะน้องนนท์กับน้องนดนะคะ
1: โอเคไปนั่งรอนะ
2: นั่งตรงนี้เลย
1: ตรวจฟันแล้ว
5: เชิญน้องนนท์ค่ะ
1: ไปลูกสวัสดีค่ะพาน้องนนท์มาตรวจฟันนะคะว่าฟันของน้องเนี่ยมีสิ่งที่ก่อให้เกิดฟันผุหรือเปล่า
6: น้องนนท์เชิญนั่งเลยลูก
7: หมอจะตรวจฟันให้นะครับฟันหนูเนี่ยจะมีคราบหินปูนนะครับคราบพลักคราบจุลินทรีย์ค่อนข้างจะเยอะนะแต่ถ้าให้หนูดูอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะใช้ตัวย้อมสีย้อมให้หนูดูจะได้เห็นว่าที่หนูทานเข้าไปแล้วมันติดฟันเนี่ยจะได้เห็นชัดหน้าปากเลยครับ
1: คุณหมอคะขวดอันนี้คืออะไรอะคะที่ไปทาฟัน
7: เป็นน้ำยาย้อมคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเพราะว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยบางทีเรามองในปากเนี่ยสีมันอาจจะขาวๆเหมือนกับตัวฟันเราจะมองไม่เห็นเพราะนั้นเวลาเราแปรงฟันเสร็จอ่ะเราอาจจะไม่ทราบว่ามันยังเกาะติดฟันเราอยู่หนูบ้วนปากเลยลูกทีนี้หมอทายาย้อมคราบจุลินทรีย์ให้น้องนนท์แล้วก็จะดูในช่องปากจะเห็นไหมคะส่วนที่เป็นคราบจุลินทรีย์เนี่ยหรือว่าคราบอาหารติดก็จะเป็นสีชมพูแดงๆถ้าเสร็จแล้วเราก็จะให้น้องนนท์ไปแปรงแต่ถ้าน้องนนท์แปรงเสร็จแล้วดูใหม่คราบสีชมพูยังอยู่ก็แสดงว่าน้องนนท์ยังแปรงไม่สะอาดพวกคราบพวกนี้ค่อนข้างจะเหนียวเห็นไหมคะคือต้องใช้แรงนิดหน่อยในการขูดเพราะฉะนั้นถ้าเราแปลงแป๊บเดียวเนี่ยหรือแปลงแค่ทีเดียว2ทีเราก็ไม่สามารถเอาคราบพวกนี้ออกได้คราบเนี่ยถ้ามันสะสมกันเรื่อยๆมันก็จะหนามากขึ้นเรื่อยๆทุกวันพอนานมากเข้ามันก็เป็นหินปูนที่เราต้องมาขูดน้องนนท์บ้วนน้ำอีกทีนะลูกเนี่ยถ้าสังเกตดูเห็นว่าที่หมอที่ยังไม่ได้ขูดตรงตำแหน่งนี้ก็คือน้องนนท์ก็ต้องหัดแปรงฟันให้จุดที่สีชมพูเนี่ยออกให้หมด

0: คราวนี้ตาน้องนดค่ะ
1: ฟันน้องนดนี่ก็ค่อนข้างจะดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีคราบพวกคราบพลักคราบปิ่นปูนนิดหน่อยถ้ามองเนี่ยอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวหมอจะย้อมเหมือนของน้องนนท์ให้นะลูกทีนี้พอหมอทาย้อมเสร็จหนูก็บ้วนน้ำทิ้งนะคะลูก

0: คุณหมอคะแล้วของน้องนศกับน้องนนคนไหนมีค่าเยอะกว่ากันนะคะ
1: ถ้าดูตอนนี้น่าจะเป็นน้องนนจะเยอะกว่าเพราะว่าฟันน้องนนเนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงที่มีฟันน้ำนมกับฟันแท้ปนกันเยอะซ้อนกันไปมาก็จะอาจจะเป็นสาเหตุให้อาหารติดเยอะกว่าแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับอาหารที่เราทานไม่เหมือนกัน
0: คุณหมอคะแล้วอย่างช็อกโกแลตกับลูกอมเนี่ยอันไหนทำให้ฟันผุมากกว่ากันคะ
2: จริงๆแล้วทั้ง2 อย่างเนี่ยแยกไม่ได้ชัดเจน 100% ว่าลูกอมหรือช็อกโกแลตอันไหนผุเยอะกว่าถ้าเราทานลูกอมแล้วเราอมเฉยๆไม่ได้เกาะติดฟันมันก็อาจจะน้อยกว่านิดหน่อย
0: ค่ะ
2: แต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่ทำให้ฟันผุเพราะมันมีน้ำตาลอยู่
3: แล้วสาเหตุของทำให้ฟันผุเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
2: ก็สาเหตุจากฟันผุส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารที่เราทานเนี่ยถ้าเราทานเข้าไปเสร็จแล้วเราแปรงไม่เกี้ยงมันก็จะทำให้มีคราบจุลินทรีย์เกาะที่ตัวฟันก็อาหารที่เป็นแป้งกับน้ำตาลก็จะมีส่วนทำให้ฟันผุมากกว่าอาหารที่เป็นเส้นใหญ
0: ่ผักผลไม้
2: ก็จะน้อยกว่าเพราะว่ามันมีน้ำตาลน้อยกว่าไม่มีส่วนที่เกาะติดฟันเพราะนั้นถ้าหนูทานพวกผักผลไม้มากๆมันก็จะมีเส้นใยที่ช่วยขัดฟันเราแล้วมีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลน้อยฟันก็จะผุน้อยลง
0: หลังทดลองเสร็จและได้ผลการทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักทดลองอย่างเราจะต้องไม่ลืมทำความสะอาดอุปกรณ์นั่นก็คือ
4: แป้งฟัน
0: ถูกต้องค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือลูกอมถ้าเราทานแล้วก็ไม่ยอมแปรงฟันเนี่ยก็ทำให้ฟันผุอยู่ดีไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมกันเถอะพวกเรา

0: ความสงสัยในเรื่องง่ายๆรอบตัวเราหากได้รับการทดลองอย่างสร้างสรรค์และหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์แล้วก็นอกจากจะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจกับเราแล้วยังทำให้เราปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยนะครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือนอกจากฟันผุแล้วกินขนมหวานมากเกินไปจะทำให้เราเป็นอันตรายอย่างไรส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการก็ได้นะครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และชัดเจนที่สุดและได้รับเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยสุดเทพแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: จักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่อันไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เป็นคำถามที่น่าตื่นเต้นชวนให้อยากไปทดลองใช่ไหมล่ะครับทุกอย่างเกิดจากความสงสัยครับและความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: เพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้กันนะครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP26

0: ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: ไม่จำกัด
3: PEA ไฟเป็นอะไรอ
1: ่
3: ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: ตั้งมั่นปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: นี่เลยกล้องเอ็กซเรย์สุดล้ำที่ทำให้เราเห็นภายในสิ่งต่างๆว่าจะเป็นยังไงนี่ๆๆโอ้ย
1: ส
0: ุ
1: ดยอดเลยครับหัวหน้าเก่งเสมอเลยอ่ะของดีตลอด
0: สงสัยมานานละว่ามันจะเป็นยังไงตื่นเต้นนิดหน่อยตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะมาลองกันเลยส่องอะไรก่อนดีเอาผลไม้กองนั้นก่อนกันละกันลองดูแชร์ว้าวข้างในผลไม้มันเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: ไหนครับไหนครับขอพวกเราดูบ้างสิโอ้โหสุดยอดอ่ะ
0: นี่นี่นี่พอละพอละส่องต่อขอฉันส่องต่อก่อนไหนลองไปส่องกับตุ๊กตาตัวนั้นดีกว่าแชร์โอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอเนี่ยโอ้เจ๋งอ่ะลองไปเรื่อยๆลองอะไรอีกดีปลาตัวนี้ละกันเฮ้ยนั่นมันอะไรอยู่ในตู้ปลาเนี่ย
1: โอ้โห
2: โครงร่างอะไรก็ไม่รู้ปลาจัง
1: โอ้จริงด้วย
0: ลองแมวเฮ้ย
1: โอ้ย
0: แม่แต่เจ้าแมวก็มีด้วยเหรอเนี่ยละละละละหรือว่า
3: หรือว่าอะไรเหรอครับหัวหน้า
0: เฮ้ยยังไงในร่างกายของพวกนายก็มีโครงประหลาดนี่เหมือนกันเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่

0: ่อยจังเลย
1: โอ้โหอร่อยขนาดนั้นเลยครับฮีโร่
0: โหอร่อยมากเลยสิครับพี่ข้าวพี่ข้าวครับฮีโร่ได้ยินมาว่านมเนี่ยครับนอกจากอร่อยแล้วสามารถทำให้เราร่างกายแข็งแรงแล้วก็ตัวสูงขึ้นได้ด้วยแต่ว่าพี่ข้าวครับนมมันทำให้เราตัวสูงขึ้นได้ไงครับ
1: อ้าวก็เพราะว่าในนมเนี่ยนะครับมีแคลเซียมและแคลเซียมเนี่ยนะครับก็ทำให้กระดูกของเราเนี่ยขยายตัวขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นพอกระดูกของเราเนี่ยขยายเนี่ยนะครับก็ทำให้ตัวเราเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองครับแล้วเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะสร้างแคลเซียมได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงๆอย่างเช่นพวกนมแล้วก็พวกปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยแหละครับกระดูกเนี่ยนะครับมีอยู่ในสัตว์หลายๆชนิดนะครับรวมทั้งคนเราด้วยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พี่ข้าวนะครับจะมาเล่าถึงกระดูกที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับแล้วฮีโร่คิดว่ากระดูกเนี่ยนะครับที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยทำหน้าที่อะไร
0: แข็งๆแบบนี้ก็น่าจะเป็นโครงสร้างหลักอะไรบางอย่างแบบนี้ป่ะครับ
1: ถูกต้องแล้วล่ะครับกระดูกของเรานะครับทำหน้าที่เป็นโครงร่างภายในร่างกายที่คอยค้ำจุนร่างกายของเรานะครับและกระดูกเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยแร่ธาตุแคลเซียมเป็นหลักนะฮีโร่ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่มีกระดูกร่างกายของเราจะเป็นยังไง
0: เฮ้ยหูพี่ข้าวครับมันก้อนอะไรบางอย่างเลยอะหูสภาพไม่น่าดูเลยครับพี่ข้าว
1: ไงล่ะทีเนี้ยเห็นความสำคัญของกระดูกหรือยังครับ
0: โอ้เห็นชัดแจ๋วเลยครับงั้นจะแปลว่าโครงร่างภายในร่างกายของเราอะครับก็มีแต่กระดูกแข็งๆแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนอกจากกระดูกนี่นะครับยังมีกระดูกอ่อนข้อต่อแล้วก็เส้นเอ็นด้วยนะครับและพวกนี้นะครับจะประกอบรวมกันนะครับเป็นโครงร่างภายในร่างกายของเราเรียกว่าระบบโครงกระดูกครับ
0: โอ้พี่ข้าวครับถ้าพูดแบบเนี้ยก็แปลว่าต้องมีกระดูกหลายชิ้นมากๆแน่เลยครับ
1: ตอนนี้ฮีโร่อยากเห็นโครงสร้างกระดูกในร่างกายของเราหรือยัง
0: อยากเห็นแล้วครับ
1: ถ้าอยากเห็นเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าพี่ข้าวพาไปดูเลย
0: ไปกันเลย
1: นี่ครับฮีโร่โครงสร้างกระดูกในร่างกายของเราโดยปกตินะครับเราจะแบ่งกระดูกออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกคือกระดูกแกนก็คือเป็นกระดูกที่อยู่แกนกลางของลำตัวของเรานะครับมีทั้งหมด80ชิ้นครับไหนฮีโร่เห็นอะไรบ้างกระดูกแกน
0: ก็มีกระดูกส่วนหัวแล้วก็มีกระดูกส่วนกลางลำตัวครับ
1: ใช่แล้วครับกระดูกแกนนะครับก็จะประกอบไปด้วยกระโหลกศีรษะนะครับกระดูกสันหลังกระดูกทรวงอกแล้วก็กระดูกซี่โครงนั่นเองครับ
0: แล้วกระดูกส่วนที่เหลือล่ะคะพี่ข้าว
1: กระดูกกลุ่มที่2นะครับเราเรียกว่ากระดูกระยางนะครับนี่มีทั้งหมด126ชิ้นซึ่งกระดูกระยางนะครับก็จะประกอบไปด้วยกระดูกไหปลาร้าสะบักแขนขากระดูกเชิงกรานทีนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกระดูกอีกประเภทนึงนะครับเราเรียกว่ากระดูกอ่อนครับเป็นเนื้อเยื่อที่คอยรองรับส่วนที่อ่อนนุ่มของร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันการเสียดสีของข้อต่อทำให้ข้อต่อของเราเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นด้วยเราแบ่งกระดูกอ่อนนะครับออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยคือกระดูกอ่อนขาวนะครับก็จะพบได้ตามข้อต่อกระดูกแล้วก็หลอดลมของเรานะครับประเภทที่2นะครับคือกระดูกยืดหยุ่นพบได้นี่เลยที่ใบหูนะครับแล้วก็ฝาปิดกรองเสียงสุดท้ายนะครับก็คือกระดูกพังผืดครับพบได้ที่หมอนรองกระดูกแล้วก็ข้อต่อหัวหนาวครับ
0: พี่ข้าวคะที่เราเห็นพวกเส้นเอ็นมันอยู่กับข้อต่อด้วยครับมันอยู่ในระบบโครงกระดูกด้วยใช่ไหมครับ
1: อยู่ครับพวกข้อต่อเส้นเอ็นนี่นะครับเขาจะทำงานร่วมกันครับโดยบริเวณที่กระดูกเชื่อมต่อกันนี่นะครับเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยจะยึดเอาไว้เพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทำให้ข้อต่อเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้สะดวกครับโดยข้อต่อแต่ละข้อต่อในร่างกายนี่นะครับจะมีลักษณะแล้วก็หน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นการงอของข้อต่อหัวไหล่แล้วก็ข้อเท้านะครับการเหยียดของข้อต่อหัวเข่าแล้วก็กระดูกสันหลังแล้วก็การหมุนของสะโพกนั่นเองครับ
0: โอ้น่าทึ่งจริงๆเลยครับระบบโครงสร้างของกระดูกเนี่ยครับ
2: มาสนุกกับคำถามเกี่ยวกับกระดูกกันอวัยวะใดมีกระดูกแกนเป็นส่วนประกอบใช่แล้วศีรษะนั่นเองเพราะในศีรษะของคนเรามีกระดูกแกน29ชิ้นประกอบกันอยู่ทำหน้าที่ห่อหุ้มและปกป้องสมองเอาไว
3: ้เฮ้ยฮึว้าเฮ้ยเฮ้ย
4: ฮึบอ่ะ พวกเราสู้ๆนะใกล้ถึงวันดวลกับพวกเอเลี่ยนแล้วเล่นบา
5: สู้ตาย
6: นมสดเย็นชื่นใจมาแล้วจ้าพักกินกันสักหน่อยนะทุกคน
4: ค่ะชื่นใจจังเลยเติมแคลเซียมเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระดูกของเราชนะใสๆแน่นอนใช่ไหมพวกเราชนแก้ว
7: เพื่อพ่อเสริมร่างกายให้แข็งแรงต้องยกให้มันหนักๆเข้าไว้เอาเร็วพวกเรายก
8: นั่นสิแล้วนั่นเสียงอะไรนะได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วสงสัยร่างกายกำลังเติบโตแน่ๆเลย
9: อ๋อฮึฮึบเลยหนักจังเลย
8: โอ้โห
10: เฮ
8: ้
10: ยยานี่ยกให้เด็กมันดูยา
7: โอ้ยสุดยอดเลยครับหัวหน้า
10: ฮ่าด้วยร่างกายสุดแกร่งนี่แหละจะบดขยี้เจ้าพวกแมลงให้สิ้นซาก
4: เฮ้ยมาแล้วส่งมาทางนี้สู้เขาพวกเรามาแล้ว
10: เฮ้ยพวกแกแย่งลูกบาสมาให้ได้นะอย่าเริ่ม
4: มาเลย
10: ฮ่าไงล่ะเจ้าเปี๊ยกเฮ้ขยี้เจ้าพึ่งน้อยตัวนั้นซะแล้วเอาลูกบาสมาให้ฉันไป
4: เฮ้ยแบบนี้ก็ต้องลุยละ
7: ย่า
9: โอ้ยเจ็บจังปวดข้อมือ
10: ฮะแปะเป็นไปไม่ได้
4: เฮ้ยนอนเอาไปเลย
7: ไม่ให้ผ่านไปได้หรอกนะยาก
5: เข้ามาสิน
7: ี่โอ้ย
5: นี่แน
7: ่ปวดมือปวดแผลเลยโอ้ยแข็ง
10: ที่ฝึกยกของหนักๆมากันเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมไม่ได้เรื่องเลยพวกแกเนี่ย
5: รับนะด้วง
3: โอเค
10: เฮ้ยหยุดอยู่แค่ตรงนั้นแหละมันจบแล้ว
9: ว้าว
10: เอ้ย
4: เฮ้ยด้วงนายเป็นอะไรหรือเปล่า
3: ฉันโอเคทุกคน
10: ฮ่าฮ่าโอ้ยเจ็บขาโอ้ยเจ็บขาโอ้ยเจ็บขา
4: โอ้โหเจ็บขนาดนี้สงสัยกระดูกจะหักละมั้งทำไมเปราะบางกันจังเลยเนี่ยสงสัยขาดแคลเซียมไม่ค่อยได้กินนมแน่ๆเลย
10: โอ้ยนมนำอะไรเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกระดูกเปราะบางเนี่ยโอ้ยฉันงงแต่ตอนนี้พาไปหาหมอก่อนเจ็บโอ้ย
7: ไปครับไปครับไปครับไปครับ

0: นี่ครับฮีโร่พี่ข้ามีกระดูกมาให้ฮีโร่ดู
1: แข็งมากเลยครับพี่ข้าวแล้วทำไมกระดูกถึงแข็งได้ขนาดนี้ครับ
0: นี่ครับฮีโร่ถ้าเราดูด้านในกระดูกนะครับฮีโร่จะเห็นว่ามันเป็นรูพรุนอย่างนี้ใช่ไหมเชื่อมเป็นตะข่ายอย่างนี้เลยอันนี้นะครับคือเคล็ดลับความแข็งแรงของกระดูกของเราครับ
1: รูพรุนพวกนี้เนี่ยครับแล้วมันทำให้กระดูกแข็งขึ้นได้ยังไงครับ
0: เดี๋ยวพี่ข้าจะโชว์ให้ดูว่าโครงสร้างแบบนี้มันแข็งแรงแค่ไหนครับ

0: โอเคทีนี้เรียบร้อยแล้วไหนดูดิ
1: ทันแท
0: ้โอเคทีนี้ฮีโร่ลองเอาดัมเบลวางไว้เลยครับ
1: โอ้โหไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวเลยครับ
0: ลองงานที่หนักกว่านี้ไหมไหนลองตัวนี้สิ
1: หูหนักมากครับจะไหวไหม
0: เฮ้ย
1: เฮ้ย
0: ยังได้อยู
1: ่ยังได้เหรอครับฮีโร่คิดอะไรสนุกสนุกออกล่ะ
0: ทำไง
1: ฮีโร่จะยืนอยู่แบบนี้ครับ
0: เอาเลย
1: ดูว่าจะรับน้ำหนักได้ไหม
0: ลองดูดีกว่าม
1: า
0: หนึ่งสองสาม
1: หูรับน้ำหนักฮีโร่ได้เลยครับหูเจ๋งเลย
0: เป็นไงล่ะเจ๋งใช่ไหมล่ะครับโครงสร้างกระดูกจำลองของเรา
1: เจ๋งไปเลยครับ
2: กระดูกเป็นอวัยวะที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายสามารถทนต่อน้ำหนักที่กดทับลงมาได้โดยส่วนประกอบของกระดูกมีอยู่สองส่วนนั่นคือส่วนที่มีชีวิตอย่างเซลล์กระดูกเนื้อเยื่อยึดเหนี่ยวเนื้อเยื่อประสาทและหลอดเลือดกับส่วนที่ไม่มีชีวิตก็คือสารประกอบพวกแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมฟอสเฟตซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้เป็นส่วนที่ทำให้กระดูกแข็งแรงและเมื่อกระดูกทั้งสองส่วนมาประกอบกันจึงทำให้กระดูกของคนเราแข็งแรงเหนียวแน่นทนทานไม่เปราะหรือแตกหักง่ายบวกกับโครงสร้างภายในของกระดูกที่ประกอบไปด้วยกระดูกทึบและกระดูกพรุนที่มีลักษณะโครงสร้างเป็นตะข่ายคล้ายกับโครงสร้างของรังผึ้งซึ่งโครงสร้างนี้เองที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับกระดูกและช่วยในการพยุงรับน้ำหนักได้อย่างมากอีกด้วย
1: โอ้พี่ข้าวครับกระดูกเรานี่แข็งแรงจริง
0: ๆใช่แล้วครับพี่โร่เดี๋ยวพี่ข้าวนะครับจะทำให้กระดูกที่แข็งแรงเนี่ยอ่อนยวบเลยเกยย้วยเหมือนยางยืดเลยล่ะครับ
1: ฮะอ่อนเหมือนจะยางเลยเหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับอยากเห็นไหม
1: อยากเห็นแล้วครับ
0: งั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: ไปกันเลยครับ
2: เทน้ำอัดลมลงไปในโหลแล้วใส่กระดูกไก่ลงไปแช่ในน้ำอัดลมเลย
0: เดี๋ยวเราจะแช่ทิ้งไว้อย่างเงี้ย 5-7 วันนะคะฮีโร่พี่ข้าวมีอันที่แช่ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่า
1: ได้เลยครับ
0: ปึ๊บ
1: หุ้ยอันนี้มันลอยน้ำด้วยค่ะพี่ข้าว
0: อุ๊ยฮีโร่ลองจับเร็ว
1: สีเขียวนะฮู้มือของเล่นเลยค่ะพี่ข้าวโหพี่ข้าวครับกระดูกเนี่ยครับกลายเป็นยางไปเลยครับเหมือนที่พี่ข้าวบอกเลย
0: ใช่ไหมล่ะครับจากกระดูกแข็งๆเนี่ยก็ย้วยเป็นยางยืดแบบนี้เลย
2: ที่กระดูกกลายสภาพจากแข็งๆเป็นอ่อนได้ก็เป็นเพราะว่าในกระดูกจะมีสารประกอบเป็นแคลเซียมที่ทำให้กระดูกนั้นแข็งแรงแต่พอเราใส่กระดูกในน้ำอัดลมกรดในน้ำอัดลมก็จะแทรกซึมเข้าไปกัดกร่อนแคลเซียมในกระดูกให้ลดน้อยลงจนอ่อนนุ่มได้เพราะสาเหตุนี้หากดื่มน้ำอัดลมมากๆมีผลทำให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมส่งผลจนทำให้เป็นโรคกระดูกพรุนได้นั่นเองครับ
3: ได้เวลาสนุกคิดพิชิตคำถามเกี่ยวกับโครงกระดูกกันแล้วฉันเป็นของเหลวที่อยู่ในกระดูกฉันสร้างเม็ดเลือดต่างๆในร่างกายมนุษย์ได้ฉันมีไขมันกักเก็บไว้ด้วยนะฉันก็คือไขกระดูกนั่นเองเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางของกระดูกมีลักษณะเป็นของเหลวแบ่งออกได้2ชนิดคือไขกระดูกแดงที่ทำหน้าที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดต่างๆนั่นคือเซลล์เม็ดเลือดแดงไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและสร้างเม็ดเลือดขาวที่ช่วยป้องกันและต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายในร่างกายส่วนอีกชนิดหนึ่งก็คือไขกระดูกเหลืองทำหน้าที่กักเก็บไขมันซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้
0: เอ้าฮีโร่ยกของหนักขนาดนี้ทำไมไม่เรียกให้พี่ข้าวช่วยล่ะครับเนี่ยถ้าฝืนยกท่าที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นอันตรายต่อกระดูกสันหลังมากๆเลยนะ
1: ฮะมีท่าที่ถูกต้องด้วยเหรอครับ
0: มีสิครับมาเดี๋ยวพี่ข้าวทำให้ดูดีกว่าถ้าใครจะยกของนะครับนี่เลยเริ่มจากการที่เราเดินเข้าไปใกล้ๆสิ่งของที่เราจะยกนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ย่อตัวลงไปนะจับของที่จะยกให้ถนัดมือทีนี้ที่สำคัญมากเลยนะครับต้องออกแรงใช้ขาด้วยนะครับ

0: ถีบตัวเราขึ้นมายกตัวให้เราตัวเราลอยแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะวางของดูไหมต้องทำยังไงสมมุติเราจะวางของนะครับก็ทำเหมือนกันเลยเราก็ย่อตัวลงไปแบบนี้ปึ๊บวางของลงแล้วก็ใช้ขาเนี่ยดันตัวเรากลับขึ้นมาเหมือนเดิมฮีโร่เห็นป่ะตอนที่พี่ข้าวยกของเนี่ยหลังพี่ข้าวเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้เห็นหลังพี่ข้าวตรงตลอดเวลาเลยครับโอ้โหฮีโร่ไม่นึกเลยนะครับว่าแค่ยกของในท่าที่ผิดเนี่ยจะส่งผลเสียต่อกระดูกได้
0: ไม่ใช่แค่ท่ายกของเท่านั้นนะครับท่าเดินท่านั่งท่านอนเนี่ยก็ส่งผลต่อกระดูกสันหลังของเรานะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะยืนแล้วก็เดินหลังค่อมหรือไม่ก็นั่งหรือโน้มตัวไปข้างหน้าเยอะๆหรือว่านอนคุดคู้อย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะเสียบุคลิกภาพแล้วนะครับแต่เราทำไปนานๆเนี่ยก็ส่งผลเสียต่อกระดูกสันหลังของเราทำให้เราเนี่ยปวดหลังได้นะครับ
1: พี่ข้าวครับงั้นหลังจากนี้ต่อไปฮีโร่จะระวังเลยนะครับ
0: ดีมากเลยครับและที่สำคัญนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยต้องหมั่นดูแลรักษากระดูกของเรานะครับโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับที่มีแสงแดดอ่อนๆเราจะได้รับวิตามินดีเข้าไปในร่างกายเพราะว่าวิตามินดีเนี่ยนะครับช่วยในการดูดซึมแคลเซียมได้ดีมากเลยล่ะครับ
1: พี่ข้าวครับนอกจากนี้เราก็สามารถบำรุงกระดูกโดยการดื่มนมเยอะๆด้วยนะครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เฉพาะนมนะยังมีอาหารอีกหลายอย่างเลยที่เต็มไปด้วยแคลเซียมนะครับอย่างเช่นผักใบเขียวจำพวกตำลึงแล้วก็คะน้านอกจากนี้ก็จะมีพืชตระกูลถั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วอัลมอนด์ถั่วพูหรือว่าถั่วเหลืองเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราทุกคนเนี่ยควรจะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะครับเพราะว่าสารอาหารต่างๆแล้วก็รวมถึงแร่ธาตุวิตามินเนี่ยจำเป็นในการทำให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เติบโตสมบูรณ์ครับ
2: โอ้โหอยู่บนโดนซะสูงเลยเนี่ย
3: ทำยังไงดีอยากได้คือ
4: ถอยไปเดี๋ยวพี่หมึกเองน้องไม่ต้องห่วงนะจ๊ะน้องผีเสื้อเดี๋ยวพี่ไปเก็บให้
2: เฮ้ยหัวหน้าเรานี่สุดๆและเท่สุดๆ
5: หัวหน้าสู้
6: หัวหน้าสู้เขาครับ
2: อุ้ยเล่อุ้ย
4: เอ้ยจับเฮ้ยได้มาแล้วเฮ้ยไม่ยากเท่าไหร่นี่นา
2: โอ้ยหัวหน้า
4: เจ็บขาขาฉันโ
5: ถ่โอ้ยหัวหน้าเป็นอะไรไหมครับเป็นอะไรไหมอ่ะ
7: ดูอาการแล้วขาคงหักแหละเดี๋ยวฉันจะเข้าเฝือกให้นะ
8: เดี๋ยวก่อนแค่เอาของแข็งๆมาพันขามันจะหายได้ยังไงล่ะเนี่ยนี่จะแกล้งกันหรือเปล่าเนี่ย
2: จริงๆไม่น่าไว้ใจเลยอ่ะดูท่าทางแล้วเนี่ย
7: เฮ้ยกระดูกอ่ะมันซ่อมแซมตัวเองได้เราใส่เฝือกตรึงกระดูกให้อยู่กับที่แล้วก็รอให้มันค่อยๆสมานกันเองได้
4: ถ้าทำอะไรก็รีบทำเธอเจ็บมาไม่ไหวแล้วอ่ะ

0: เฮ้ยโอ้โหแกเอาแล้วครับหัวหน้าเฟือก
1: เฮ้ยแล้วมันจะหายจริงๆหรือเปล่าเนี่ย
0: ลองเลยครับลองเฮ
1: ้ยขยับได้ปกติแล้วดูสิ
0: เจ๋ง
1: เฮ้ยกระดูกซ่อมตัวเองจริงๆได้เหมือนที่เจ้าหนอนบอกเลยอ่ะเฮ้ยอึดชื้อว้าโหชนาย
2: หัวหน้าครับระวังหน่อยนะครับ
1: โอ้ย
0: หัวหน้าเป็นไงบ้างครับ
1: โอ้ยโดนหัวไม่เป็นไรแค่นี้สบายมาก
0: สบายจริงเหรอของแกต้องนี่หน่อย
1: พวกแกเนี่ยสนุกเกินไปแล้วนะเนี่ย
0: ฮะสีชมพูหวานแหวว
3: นี่ขอดู
0: มีลูกขาเลย
3: โอ้โหสนุกจัง

วงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนินจานักอำพรางตัวผู้ซ่อนตัวจากการถูกล่าด้วยการเปลี่ยนรูปร่างตัวเองให้กลมกลืนเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้างซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือตั๊กกะแตนใบไม้และตั๊กกะแตนกิ่งไม้นั่นเองครับน้องๆหาเจอกันไม่เอ่ยว่าสุดยอดนินจานักอำพรางตัวซ่อนตัวอยู่ตรงไหนตรงข้างๆใบไม้นั่นไงเจ้าตั๊กแตนกิ่งไม้ส่วนตรงนี้ล่ะเจอกันหรือยังใช่แล้วครับอยู่ตรงนี้เองเจ้าตั๊กแตนใบไม้การพรางตัวของสัตว์ในธรรมชาตินับเป็นสัญชาตญาณแห่งการเอาชีวิตรอดไม่ว่าจะเป็นผู้ล่าหรือถูกล่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมด้วยกลไกของสิ่งมีชีวิตสัตว์บางชนิดจึงต้องเปลี่ยนสีของตัวเองให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้รอดพ้นจากการถูกล่านั่นเองซึ่งเจ้าตั๊กแตนใบไม้และตั๊กแตนกิ่งไม้นับเป็นสุดยอดนักอำพรางตัวในฐานะผู้ถูกล่าครับตั๊กแตนใบไม้ลำตัวจะเหมือนใบไม้แถมยังมีแกนใบและเส้นใบอีกด้วยส่วนที่เว้าเว้าแหว่งแหว่งก็เหมือนหนึ่งว่าเป็นใบไม้ที่ถูกแมลงกัดกินก็เลยทำให้ศัตรูมองเห็นมันได้ยากเพราะคิดว่าตั๊กแตนใบไม้ก็เป็นแค่ใบไม้ใบหนึ่งแค่นั้นเองนอกจากนี้เมื่อครั้งตั๊กแตนใบไม้ยังเล็กๆมันก็จะพรางตัวคล้ายมดแดงเลยล่ะครับส่วนตั๊กแตนกิ่งไม้ลำตัวจะเหมือนกิ่งไม้มีขาที่ลักษณะคล้ายกิ่งไม้เล็กๆเมื่อมองผ่านๆก็จะเหมือนกิ่งไม้ที่เคลื่อนที่ได้เลยล่ะครับซึ่งการพรางตัวแบบนี้นับเป็นการหลอกศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยการเคลื่อนไหวของตั๊กแตนเหล่านี้ที่ชอบเดินปีนป่ายโยกตัวไหวไปมาเล็กน้อยเพื่อหลบซ่อนคล้ายกับใบไม้กิ่งไม้ที่ถูกลมพัดแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นจากสายตามนุษย์ไปได้มันก็เลยถูกจับอย่างง่ายดายเป็นผลให้ตั๊กแตนกิ่งไม้ตั๊กแตนใบไม้มีแนวโน้มที่จะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ควรแล้วหรือที่เราจะไปเบียดเบียนทำร้ายแมลงน้อยผู้น่ารักผู้ไม่มีทางสู้และไม่มีพิษภัยจนได้ฉายาว่าแม่ชีสายมังสวิรัติเพราะอาหารหลักของมันก็คือใบพืชนั่นเองครับแถมมันยังมีประโยชน์ในการเป็นห่วงโซ่อาหารที่สำคัญของธรรมชาติการพรางตัวของตั๊กแตนใบไม้ตั๊กแตนกิ่งไม้จะยังอยู่ให้เราได้ดูได้ชมไม่สูญหายไปไหนเหมือนนินจาหากว่าเราไม่ไปจับเขามาเลี้ยงไม่มีประโยชน์อันใดเลยนะครับให้เขาได้อยู่ในบ้านของเขาในระบบนิเวศที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อเขาจะได้ไม่สูญพันธุ์และให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้จักเพื่อเรียนรู้และช่วยกันอนุรักษ์แมลงเหล่านี้ให้มีชีวิตอยู่ในธรรมชาติต่อไปเถอะครับและนี่คือความอัศจรรย์ของสุดยอดแมลงซุปเปอร์บัค
ตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้สุดยอดนักอำพรางตัวครับ

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณสภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: คำว่า physics มาจากภาษากรีกโบราณที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า nature หรือธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้ว physics คือการเรียนรู้ธรรมชาตินั่นเองครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นตอนแรกของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการทดลองที่มันยิ่งใหญ่ระดับโลกขนาดนั้นเลย
0: โอ้โหเทปแรกอาจารย์ก็เล่นการทดลองระดับโลกกันเลยเหรอครับเนี่ย
1: ซึ่งเกี่ยวกับหลอดดูดน้ำ
0: ฮะหลอดดูดน้ำหยุดเดี๋ยวนะครับอาจารย์หลอดดูดน้ำเนี่ยนะครับเอาแล้วเอาแล้วน้องๆเริ่มงงกันไปหมดแล้วครับอาจารย
2: ์หลอดเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่แล้วแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปทำความเข้าใจเรื่องของแรงดันอากาศกันก่อนเอาแบบง่ายๆก่อนเลยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราลองเป่าลูกโป่งกันก่อน
0: มาเลยครับกับการทดลองแรกเป่าลูกโป่งเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะฮะว่าจะเป็นอย่างไร
1: ไหนทุกคนลองดูซิว่าพวกเราทุกคนสามารถเป่าลูกโป่งได
2: ้ลืมไป
1: แค่ไหนตาตาลอง
2: เป่า
1: ได้อีกไหมได้อีกไหมได้อีกไหมโอเคนี่เต็มที่ยังมีงานเต็มที่ยังเต็มที่แล้วเหรอเต็มที่แล้วเหรอโอ้โอเคอ้าวได้แล้วอันนี้ทีละนิดนะทีละนิด
0: โอ้โหเด็กๆแก๊งจิ๋วตัวแสบของเราตั้งใจกันน่าดูเลยนะครับเนี่ย
1: หน้าตาจริงจังมาก
2: ลมเหม็น
1: อันนี้ธรรมดาอันนี้เป่าลูกโป่งธรรมดาเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนเป่าอีกรอบแต่คราวนี้อาจารย์มีลูกเล่นนิดหน่อย
0: มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับตอนนี้น้องๆคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าอาจารย์เอาขวดน้ำมาทำอะไร
1: เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนเป่าแต่อาจารย์จะเอาลูกโป่งใส่เข้าไปในกระบอกน้ำนี้งั้นเดี๋ยวเรามาลองกันใครจะเป็นคนลองคนแรกโอ้โหงั้นให้อาจารย์เลือกก่อนดีไหมเนย่าก่อนเลยแล้วกันโอเคเราเอาลูกโป่งใส่อ้อมจากข้างในอ้อมจากข้างในขึ้นมาเรียบร้อยนะคราวนี้อาจารย์ก็จะเอาเนี้ยลูกโป่งแมะใส่เข้าไปในนี้เอาล่ะดูซิว่ารู้สึกต่างกับเมื่อสักครู่ไหมลองเป่าดูได้ไหมได้ไหม
2: เวลาเอาลมเข้ามันง่ายแต่มันมีขนาดจำกัด
1: อ๋อมีขนาดจำกัดไหนลองอีกทีลองอีกที
2: มันเข้าเร็วมากเลย
1: ลองทำให้เต็มบอกกระบอกเลยได้ไหมลองดูสิ ไหวไหมไม่ค่อยไหวเอางี้เดี๋ยวลองดูซิคนอื่นมีใครจะทำให้ลูกโป่งมันเต็มกระบอกได้ใครจะลองต่อไปอ่ะซานต้าให้ซานต้าก่อนนะลองดูเกือบเต็มพอได้เกือบเต็ม
0: น้องซานต้าดูจากหน้าแล้วเนี่ยคงเป่าสุดแรงเลยใช่ไหม
1: มาคราวนี้มาพี่หยางลองมั่งมาอ่ะเหมือนการทำเหมือนกับเพื่อนๆ เลยแล้วลองเป่าดูสิเต็มไหมเต็มกระบอกไหม
2: เต็มไหมหนูอีกอ่ะ
1: โอ้มีเสียงด้วยนะ
0: เอามาดูสีหน้าน้องพี่หยางกันครับจะไหวหรือเปล่าพ่อนุ่ม
1: เราจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเป่าไปได้พอสมควรเนาะแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วมันเริ่มไม่ไหวเนาะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้เราเป่าใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์ถือกระบอกไว้ให้นี่ดูสิว่าเป่ายากหรือง่ายกว่าเดิม
2: เดี๋ยวเป่าไม่เข้า
1: อีกทีลองอีกที
2: ได
0: ้ทำไมรอบนี้น้องซานต้าดูเป่ายากกว่าเดิมนะครับเนี่ย
1: ลองดูอีกทีตั้งใจโอเคสมาธิพอก่อนเดี๋ยวหน้ามืดจะเป็นลมซะสังเกตไหมว่าอาจารย์ทำอะไรไม่เหมือนเดิม
2: หนูเข้าใจเมื่อกี้อาจารย์อุดลมอ
1: าจารย์ทำอะไรไม่เหมือนเดิม
2: อาจารย์อุดลมไว้รู้วิธีแล้ว
1: รู้วิธีคำถามคือพวกเราสงสัยไหมว่าทำไมตอนอุดกับตอนไม่อุดมันถึงต่างกัน
2: ตอนอุดมันเป็นการกักลมเอาไว้แล้วลมมันตีขึ้นทำให้ลูกโป่งมันลงไปไม่ได้
1: โอ้ฟังดูมีหลักการ
3: ผมคิดว่าพอเราเอานิ้วบอกว่าไปปิดตรงรูแล้ว เหมือนกับว่าอากาศมันก็น่าจะไม่ถ่ายเทแล้วมันก็ดันลูกโป่งขึ้นไปข้างบน
1: ใกล้เคียงถูกต้องนั่นแหละคือความหมายที่อาจารย์พยายามจะให้พวกเราทุกคนเข้าใจคือนี่แหละคือเรื่องของแรงดันอากาศจะเห็นได้ว่าตอนที่อาจารย์ไม่อุดอะไรเลยเนาะภายในขวดกับภายนอกก็มีแรงดันอากาศที่เราอยู่กันนี่แหละปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่คราวนี้พออาจารย์เอามืออุดไปเนี่ยพอลูกโป่งเริ่มขยายตัวสังเกตไหมแสดงว่าส่วนของอากาศที่อยู่ข้างในมันก็ต้องน้อยลงเนาะนั่นแหละมันก็เลยออกแรงดันพยายามจะสู้กับเราทำให้เราไม่สามารถดันลูกโป่งให้ใหญ่ขึ้นได
0: ้จริงๆแล้วรูนี้แหละที่อนุญาตให้อากาศไหลออกมาได้การอุดรูนี้ต่างหากที่กันไม่ให้อากาศไหลออกมาข้างนอกมิน่าน้องๆเป่าเท่าไหร่ลูกโป่งก็ไม่โตสักทีย
1: ังมีคำถามต่อไปอีกอาจารย์อยากให้ลูกโป่งเนี้ยมันพองออกนะโดยที่ไม่เป่าข้างบนอาจารย์จะทำยังไง
0: เอาเลยครับที่นี้อาจารย์พาน้องๆ งงกันเข้าไปใหญ่เลยครับว่าแต่น้องๆเขาจะทำกันอย่างไรมาดูกันเลยดีกว่าครับ
1: เราจะทำยังไง
2: ไม่มีรูให้เป่า
1: ไม่มีรูให้เป่าเราจะทำอย่างไรโดยที่ไม่เป่าที่นี่อีกแล้วมีเป่าด้านข้าง
2: โอ้โหเป่าได้ค่ะ
3: ไม่ได้ไม่ได้
2: แต่ถ้าลองเป่าด้านข้างให้มันเด้งออกดิ
1: ไม่เอาเฮียไม่เอามันมันผิดทางให้พวกเราคิดใหม่แล้วลองทำที่อาจารย์บอกนะโอเคนะเมื่อกี้สักครู่นี้พิงหยางเป่าไม่ไหวถูกไหมเป
2: ่
1: าไม่ไหวเดี๋ยวให้พิงหยางรออีกทีแต่คราวนี้อาจารย์จะให้พิงหยางมาดูที่ช่องที่อาจารย์เจาะรูไว้ตรงนี้นะแต่แทนที่เราจะเป่าเราดูดแทน
0: คราวนี้อาจารย์ลองให้เด็กๆดูดลมออกว่าแต่จะเกิดอะไรขึ้น
1: พิงหยางลองอีกครั้งดูซิว่ามันยากหรือง่ายกว่าเดิม
3: ผมว่าคงจะเป็นงานช้าง
1: บอลลองดูลองดูลองดูลองนี้เดี๋ยวจะเป็นลมสังเกตว่าตอนที่พิงหยางดูดลมเข้าสังเกตลูกโป่งมันพองออกไหมนั่นจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป่าลูกโป่งก็ได้นะ
3: ผมว่าดูดไม่ได้คงจะเพราะมันไม่มีท่อ
1: มันไม่มีท่อออกมาลองดู
0: แหมเด็กๆค้นพบวิธีการทำให้ลูกโป่งพองแบบใหม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะ
1: แต่ทุกคนเห็นแล้วเนาะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถทำให้ลูกโป่งพองได้โดยที่เมื่อสักครู่เราทำอะไรกัน
3: ดูด
1: ดูดแล้วแต่ถามว่าทุกคนเข้าใจหรือยังว่าเกิดอะไรขึ้น
2: เข้าใจแล้ว
1: เพราะการที่เราดูดเนี่ยแสดงว่าเราเอาอากาศออกมาเนาะแล้วอากาศที่ไหนเข้าไปแทนที่
2: อากาศอากาศที่ลูกโป่ง
1: ก็คือด้านนอกที่อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละก็เลยพุ่งเข้าไปแทน
3: เหมือนกับว่าเราดูดแล้วอากาศมันก็เข้าไปในปากเราแล้วลูกโป่งมันก็เลยใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันมีที่มาให้อยู่
1: ใช่เพราะว่าอากาศที่อยู่บริเวณด้านล่างของขวดเนี่ยมันน้อยลงทำให้แรงดันมันก็ต่ำลงไปด้วยโอเคไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงดันอากาศที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยที่ยังคงมากอยู่ก็เลยผลักไอ้เจ้าลูกโป่งให้บวมออกได้เหมือนกับที่เราเป่าด้วยปอดเรานั่นแหละนั้นตอนนี้ทุกคนพอได้แนวคิดเนาะว่านี่คือความหมายของแรงดันอากาศที่อยู่รอบๆตัวเรา
0: ที่แท้ก็คือการดูดเอาลมออกจากกระบอกทำให้แรงดันอากาศจากภายนอกดันเจ้าลูกโป่งให้พองได
1: ้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเห็นว่าตอนนี้รอบๆตัวเราเนี่ยมีแรงดันอากาศอยู่แล้วมันพร้อมที่จะดันอยู่แล้วและนี่แหละคือการประยุกต์ที่เราเห็นง่ายๆสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่เราจะต้องดูดกระจกเราต้องทำไงเราจะต้องกดไปที่บริเวณตรงกลางเพราะอะไรเราต้องการจะไล่อากาศข้างในออกเหมือนกับที่เมื่อกี้เราถูกต้องที่เราพยายามจะดูดอากาศออกจากกระบอกก็เหมือนกับเราพยายามจะสร้างเกือบจะเป็นศูนย์อากาศอันนี้แรงดันอากาศที่อยู่รอบนอกทั้งหมดเลยก็เลยพยายามจะผลักไอ้เจ้าตัวดูดกระจกให้ติดกับกระจกนั้นจะเห็นว่าเราไม่ต้องติดกาวไม่ต้องติดอะไรเลยสิ่งที่เราต้องทำก็คือแค่ไล่อากาศที่อยู่ข้างในออกไปเท่านั้นเอง
0: ตอนนี้เด็กๆพอจะเข้าใจเรื่องแรงดันอากาศกันแล้วว่าแต่เจ้าแรงดันอากาศเกี่ยวข้องยังไงกับหลอดดูดน้ำเกี่ยวยังไงนะ
1: ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วกับการใช้หลอดในการดูดน้ำเนาะคราวนี้อาจารย์สงสัยเหลือเกินว่าถ้าเราใช้หลอดเดียวเนี่ยทุกคนไม่มีปัญหาแล้วแต่ถ้าอาจารย์อยากจะให้หลอดมันยาวขึ้นเนี่ยอยากจะรู้จังว่ามันจะยาวได้สักแค่ไหนแล้วเรายังดูดน้ำได้อยู่หรือเปล่าม
2: าขอเอามาสามก่อน
1: กี่หลอดลองดู
2: สองหลอดกัน
1: น้องเฮียไหนลองซิอันนี้สบายอยู่แล้ววะสบายสบายนะไม่มีปัญหานะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราลองเอาที่แต่ละคนต่อกันมาได้อย่างยาวมากเนี่ยมาลองดูซิว่ามันไปถึงไหมอ่ะไหนลองซิโอ้โหโอ้โหยาวมากโอ้โหยังไหวไหม
2: ไหวครับ
1: ดูได้ไหม
2: ได้ครับ
0: แหมเด็กๆดูกันสบายกันเลยนะสนุกกันใหญ่เชียว
1: คราวนี้อาจารย์สงสัยจังเลยตอนนี้พวกเราทุกคนต่อกันซะยาวขนาดนี้พวกเราก็ยังดูดได้เนาะไม่มีปัญหาเนาะแสดงว่าไอ้เจ้าความยาวของหลอดนี่ดูเหมือนไม่ใช่ปัญหาไหมคราวนี้อาจารย์สงสัยว่า
0: เอาละครับคราวนี้อาจารย์มีอะไรมาให้แก๊งจิ๋วได้ท้าทายกันอีกแล้ว
1: อาจารย์อยากจะให้หลอดที่ยาวๆนี่มันตั้งขึ้นไปเนี่ยดูซิว่าเรายังดูดไหวกันไหมเนี่ยอยากรู้เหลือเกินพวกเราคิดว่ามันจะเป็นยังไง
0: เอาละสิเด็กๆจะตอบว่าอะไรกันนะ
3: ถ้าเกิดหลอดยาวๆแล้วมันตั้งขึ้นมาพวกเราก็ดูดไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าความสูง
1: ไม่พอ
0: เขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นอาจารย์หมายถึงให้ไปยืนในตำแหน่งที่สูงกว่านี้ไม่ใช่สูงสูงโถเอ้ยน้องพิงหยาง
1: เอาละเท่าที่ดูเมื่อสักครู่นี้ทุกคนนี่ต่อหลอดยาวพอสมควรแล้วนะยังไหวอยู่ไม่มีปัญหาใช่ไหม
2: ไหวครับ
1: เอาอย่างนี้นี่ดีกว่าไหนๆก็จะเอากันยาวขนาดนั้นแล้วมาหลอดอันนี้3เมตรคราวนี้ด้วยความที่หลอดมันยาวมากต้องช่วยกันหน่อยเดี๋ยวเรามาลองดูว่าไหวหรือเปล่าน้องเฮย่าเริ่มก่อนนะยังบรรจุลองดูดลองดูดสบายไหมสบายมากไม่มีปัญหาไม่ต้องยกสูงไม่ต้องยกสูง
3: เป็นรถไฟ
2: เป็นท่อเลยดู
3: เราเลิก
1: สบายไหมโอเคไหมชิวๆโอ้สบาย
2: เอาโค้งงอเลย
1: เอาโค้งงอโอเคโอ้มีอันนี้มีโอ้มีบิดด้วยมีบิด
3: โอ้โ
1: หอ้าวคราวนี
2: ้
1: มีโอเคไหมยังไม่มีปัญหาสบายโอ้ไม่กระชอกด้วยพวกเรารู้สึกยังไงบ้างยากไหม
2: ไม่
1: ยากไหมยากไหม
3: ผมว่าง่ายกว่าอันเมื่อตะกี
1: ้ง่ายกว่าด้วยเนาะอาจารย์รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าหลอดมันจะยาวแค่ไหนเราก็ยังดูได้เนาะอาจารย์สงสัยเหลือเกินว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าความยาวมันไม่เกี่ยวเนี่ยพวกเราคิดว่าอะไรน่าจะเกี่ยว
2: ผมคิดว่าน่าจะเป็นการดูดที่เราใช้ลมสูดเข้าไป
1: สูดเข้าไปเฮย่าคิดว่าไงถ้ามันไม่ใช่ความยาวคิดว่าอะไรน่าจะเกี่ยว
2: น่าจะเกี่ยวกับการใช้ลมดูด
1: ใช้ลมดูดเหมือนกันเอาแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ตั้งข้อสงสัยอย่างนี้ว่าไม่แน่มันอาจจะอยู่ที่ความสูงหรือเปล่าเราทำการทดลองในนี้ถ้าจะไม่ไหวแล้วดูมันอึดอัดเหลือเกินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองสนุกสนุกมันกันที่สวนน้ำดีไหม
0: โอเคแหมพอบอกว่าได้ไปสวนน้ำตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะครับเด็กๆ
1: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์กพวกเราทำการทดลองเรื่องหลอดดูดน้ำกันไปแล้วเนี่ยจำได้ไหมว่าเราต่อกันไปกี่หลอด
2: ว้าผมหมอน่าจะ
3: 4-5หลอด
2: หรือ10หลอดค่ะ
1: 10หลอดเลย
2: 11หลอด
1: โหยาวมากจำได้ไหมว่าตอนที่เราทดลองดูดเนี่ยมันยากหรือมันง่าย
2: ง่าย
1: สบายๆใช่ไหม
2: จิ๊บคร
1: ับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะทำอะไรที่มันพิสดารกว่านั้นวันนี้อาจารย์ต้องมีผู้ช่วยมาด้วยขอต้อนรับพี่เคนครับสวัสดีครับพี่เคน
4: สวัสดีค่ะ
1: การทดลองที่อาจารย์กำลังจะให้พวกเราลองทำเนี่ยมันแตกต่างไปจากที่เราทำกันมาตรงที่ว่านี่พวกเราเห็นถังน้ำใช่ไหม
2: เห็นค่ะ
1: เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราดูดน้ำเหมือนเดิม
3: อาจารย์ครับทำไมครั้งนี้มันมาไซส์ใหญ่กว่าเดิม
1: เพราะอาจารย์เตรียมการว่าเราจะต้องดูจาก
3: นู้น
0: โอ้โหอาจารย์ครับว่าแต่เด็กๆจะมีแรงดูดน้ำกันไหมครับเนี่ยพวกเราไปช่วยลุ้นกันเลยดีกว่าครับ
1: พวกเราคิดว่าเราสามารถดูดน้ำจากแทงเนี้ยได้สักกี่เม็ดจากแทงน้ำนี
0: ้เอาละครับตอนนี้เราไปดูกันว่าแก๊งจิ๋วของเราจะดูดน้ำได้สูงกี่เมตร
1: คิดว่า
2: เมตร
1: กี่เมตร
2: ห้าเมตร
3: คงไม่รอดตั้งแต่ขึ้นบันได
0: เดี๋ยวน้องผิงหยางยังไม่ทันเริ่มก็ยอมแพ้ซะแล้ว
1: คราวที่แล้วเราต่อหลอดกันไปแล้วใช่ไหมคราวนี้ถ้าเราจะไปสูงขนาดนี้เราจะทำยังไงกันดี
2: ขึ้น
1: แล้วเราจะเอาหลอดที่ไหนมาดูด
0: พี่เคนครับนั่นหลอดหรือเชือกกันฮะทำไมมันมาเป็นม้วนยาวสักขนาดนี้ล่ะครับ
2: เอ
1: าล่ะคราวนี้เรามีหลอดยาว10กว่าเมตรมาลอง
2: ถ้าเราปล่อยน้ำมาจากข้างล่างอันนี้สะดวกแน่นอน
1: ได้แต่เราจะเอาขึ้นเราจะเอาขึ้นอันนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะ สามารถดูดน้ำจากที่นี่ได้สูงหน่อยเดี๋ยวเราไปทำกันทดลองกันเลยพี่เคนนำทีมอันนี้น่าจะประมาณแค่สัก2เมตรครึ่งถึง3เมตร
0: แหมระยะนี้ดูดน้ำได้สบายเลยนะครับน้องซานต้า
1: เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าระดับสัก2เมตรกว่าๆ3เมตรนี่เป็นไงเดี๋ยวถามความรู้สึกน้องซานต้าหน่อย
2: ต้องดูดเยอะๆเพราะไม่งั้นมันไปไม่ได
1: ้แต่ว่าเหนื่อยไหมลำบากไหมเฉยๆ
2: อ๋อ
1: เพราะมันต้องดูดหลายครั้งเนาะโอเคเพราะว่าสายมันยาวแต่อย่างไรก็ดีอาจารย์ยังมองว่าอันนี้ยังถือว่าไม่ลำบากเท่าไหร่นะสูงกว่านี้ได้ไหม
2: ได
1: ้ลุยเลยอันนี้น่าจะประมาณสัก 7-8 เมตรแล้วนะผมว่านะถ้าพร้อมแล้วลองเลย
0: น้องพิงยังดูดดูดดูดดูดงะอะโอ้โหยอมแพ้ซะแล้วมาดูน้องซานต้ากันบ้างน้องซานต้าดูดขนาดเนี้ยสบายแน่นอนมาดูกันฮะดูแล้วฮะเห็นนั่นไหมฮะดูขึ้นมาแล้วครับนั่นคือฝีมือน้องซานต้าดูขึ้นมาฮะน้องซานต้าน้องซานต้าน้องซานต้าจะถึงแล้วจะถึงแล้วเข้าปากไปแล้วแบบนี้เรียกเลยว่าผ่านฉลุยมาดูพี่เค้นกันบ้างว่าพี่เค้นจะไหวไหมเอาละครับพี่เค้นดูดครับผมดูดขึ้นมาเลยฮะดูดครับพี่เค้นครับดูดขึ้นมาอาจารย์ให้กำลังใจพี่เค้นพี่เค้นไม่ไหวแล้วเหรอพี่เค้นโถเอ้ยพี่เค้น
1: พอขึ้นไปชั้นหนึ่งตอนนี้นะครับเราก็ขยับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ขึ้นไปสูงน่าจะประมาณสักเกือบ10เมตรแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองดูซิว่า10เมตรยังจะไหวกันอยู่หรือเปล่านะครับ
0: เอาละครับคราวนี้มาที่ระยะ10เมตรผู้ท้าชิงคือน้องเฮราน้องเฮราจะเป็นยังไงสาวน้อยตัวเล็กกับระยะที่สูงที่สุดบอกเลยว่าดูขนาดนี้ดูขึ้นมาแล้วแล้วก็ยอมแพ้ไป
1: จะเห็นได้ว่าตอนที่เราขยับขึ้นไปสูงสักเล็กน้อยเนี่ยไม่เลวร้ายเนาะพอดูดได้เนาะแต่พอเราขึ้นไปสูงสุดเลยอันนั้นประมาณสักเกือบจะ10เมตรเริ่มเหนื่อยไหมให้เทียบกับตอนที่เราดูดกับการทดลองที่แล้วเป็นไงมั่งอันไหนยากง่ายยังไง
2: ฟ้ากับเหวเลย
1: ฟ้ากับเหวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าหลักการของการดูดน้ำเนี่ยก็คือเราแค่ต้องการจะไล่อากาศจากหลอดออกไปแล้วเราก็อาศัยแรงดันอากาศเนี่ยแหละคือความดันบรรยากาศรอบๆแหละดันให้น้ำไหลขึ้นไปบนหลอดคราวนี้ความดันบรรยากาศของเราเนี่ยมันมีค่าจำกัดมันก็เลยจะสามารถดันน้ำให้มันไหลไปตามหลอดได้เนี่ยยังไงก็สูงประมาณสัก10เมตรเท่านั้น
0: เด็กๆ เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าเราไม่สามารถดูดน้ำบนความสูง10เมตรครึ่งได้แต่ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเราลองไปดูดน้ำกันที่สูงกว่านี้แต่บอกได้เลยครับตอนนี้แก๊งจิ๋วของเราพร้อมเล่นน้ำกันสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวเรามาทดลองกันก่อนเล่นน้ำได้ไหม
2: ได้
1: ทุกคนมองไปนู่นเห็นอะไรเปล่า
2: ตรงไหน
1: นั่นแหละส่วนน้ำเดี๋ยวอาจารย์จะให้พี่เค้นช่วยอาจารย์เอาถังน้ำนี้ไปวางไว้ใต้บริเวณที่เราจะให้พวกเราทุกคนเดินขึ้นไปแล้วดูซิว่ายังจะดูดกันไหวหรือเปล่าพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลย
0: เอ้ามาเด็กๆตามพี่มาขึ้นไปเลยครับขึ้นไปที่จุดความสูง13เมตรเราจะทำการดูดน้ำที่ความสูง13เมตรผู้ท้าชิงในรอบนี้ก็คือน้องซานต้าดูซิว่าน้องซานต้าจะสามารถดูดน้ำที่ความสูง13เมตรได้หรือไม่เอาล่ะทุกอย่างพร้อมแล้วซานต้าดูดได้เลยครับป่ะจัดไปซานต้าดูด
2: ไหนบ้างไหว
0: เฮราให้กำลังใจไปเมื่อสักครู่เป็นไงซานต้าดูดครับดูขึ้นมาเลยพอหนุ่มดูดขึ้นมา
4: ไม่ไหวก็คือสไลเดอร์ลงได้เล่นเลย
5: ไม่ไหวส่งสัญญาณกากบาทลงไปไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหวเหรอโอ้ครึ่งทางโอ้น้องๆบอกว่าได้แค่ครึ่งทางครับนั้นไม่ไหวเนาะโอเคแต่เยี่ยมยอดมากเยี่ยมยอดตบมือ

0: แล้วครับวันนี้ก็ได้เล่นน้ําไปด้วยครับแล้วก็ทําการทดลองเกี่ยวกับหลอดดูดน้ําครับ
1: ประทับใจในการดูดหลอด13เมตรค่ะเพราะว่ามันดูยากดีค่ะในสตูแบบผมดูดแบบดูดแนวนอนแต่พอมาที่นี่เราดูดแนวดิ่งแนวนอนก็ดูดง่ายมาก
0: ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงดันอากาศว่ามันก็มีที่สิ้นสุดคนแข็งแกร่งก็ไม่ได้แปลว่าจะดูดขึ้นที่สูงได้หมดนะคะเพราะว่าแรงดันอากาศมันก็ช่วยดันได้ขึ้นมาไม่ถึงปากเราอะครับถ้าเกิดขึ้นอยู่ที่สูงๆนะครับโหดีใจมากเลยครับนี่ครั้งแรกที่ได้เข้าสวนน้ำเลยครับสนุกมากเลยครับเพราะว่าเป็นรายการฟิสิกส์สนุก
2: เป็นไงพวกเราสนุกกันไหม
3: สน
2: ุ
3: ก
2: โตเปียกกันมาเลยนะถามว่าวันนี้พวกเราเรียนรู้อะไรบ้างจ๊ะ
3: แรงดันอากาศ
4: แรงดันอากาศ
2: เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดและตอนที่เราทำการทดลองนี่เป็นยังไงตกลงที่ชาเลนจ์กันไปที่เราบอกให้ไปที่สูงๆแล้วดูดน้ำไหวไหม
3: ไม่ไหว
2: นั่นแหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะอธิบายให้พวกเราทุกคนฟังวันนี้ก็คือนี่แหละคือความดันที่อยู่รอบๆตัวเราความดันบรรยากาศความดันบรรยากาศเนี่ยมันจะช่วยสามารถกดให้น้ำเนี่ยขึ้นไปสูงได้แค่ประมาณ10เมตรเท่านี้แหละเพราะฉะนั้นต่อให้เราดูดแรงแค่ไหนสุดท้ายมันก็ไม่ไหวมันก็ดูดได้แค่นี้ใช่อาจจะต้องไปใช้อุปกรณ์อื่นพูดอย่างนี้อันนั้นแน่ดันเห็นพวกเราถืออะไรอยู่ในมือปืนฉีดน้ำสังเกตไหมว่าปืนฉีดน้ำเวลาฉีดน้ำมันไปไกลเนาะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้หลักการในเรื่องของความดันและแรงดันเหมือนกันเพราะฉะนั้นแสดงว่าเรื่องของความดันและแรงดันยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้อยากรู้ไหมว่าปืนฉีดน้ำทำงานยังไงถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราต้องมาเล่าให้ฟังกันอีกว่ามันมีหลักการการทำงานอย่างไรแล้วความรู้ที่อยู่รอบตัวเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับครั้งต่อไปในรายการ
3: ฟิสิกส์สนุก
2: จะมีมาให้ชมกันอีกครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วย Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ได
1: ้ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใยกล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจากนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใหญ่กล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใหญ่กล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใหญ่กล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใหญ่เล็กเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกรวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
2: ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์สีหน้านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจะสมบูรณ์และสามารถวางกาบกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
2: เอาละครับสักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะได้อยู่กับอาจารย์เรือพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเชิญอาจารย์ดีกว่าครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับผมครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
5: ก็โครงการนี้ดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับเราก็พอดีเราเจอปัญหา เรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติอยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยา

0: นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใหญ่นะครับ
1: คือกว่าจะได้เส้นใหญ่เนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใหญ่เนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
0: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
1: อ
0: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
1: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
0: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
1: อ๋อสางเลย
0: สางเลย
1: แต่ช้า
0: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
1: ครับ
0: แล้วใช้แรงงาน
1: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
0: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในเอาพืชเนี่ย
1: ครับ
0: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
1: โอ้โหแช่โซดาไฟเลยเหรอ
0: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
1: ก็คือเสียเวลา
0: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานง่ายง่ายคือเสียเวลานาน
1: ครับ
0: ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
1: คืออย่างแรกคือเส้นใย
0: มันจะมีสารเคมีด้วย
1: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปะปนด้วย
0: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
1: ับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
0: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอะที่มาทำก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
0: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: ครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
0: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
1: เจ้า
0: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อดีก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
0: ก็ทำให้เร็วขึ้นนะ
1: ฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการหลังจากที่ได้ช่วยได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานะครับ
1: ครับ
0: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
0: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: เร็วมากเลย
0: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
0: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
0: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
0: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
0: เป็นร้อยของเส้นใยแห้งนะ
1: โอ้โหถึงโลชั่นนะโอ้โหเยอะมากเยอะจริง
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะก้อนนี้ก็คือว่าง่ายว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชน
0: ครับ
1: นะฮะทำให้ได้เส้นใยมากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาร์ตจะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

ครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20 กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100 กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้

0: พิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กับกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
2: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
1: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
2: กล้วยๆใช่ต้นกล้วยเนี่ย
1: ต้นกล้วย
2: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
1: เรียกอะไรม้าก้านกล้วย
2: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
1: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
2: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
1: ครับ
2: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
1: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
2: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมี
1: ปลาย
2: แหลม
1: ๆแหลมๆยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
2: ครับมี
1: ครับ
2: ลายสีขาวนะครับคือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
1: คือ
2: แป๊บเดียวก็หมด
1: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
2: ใช่
1: ต้นทุนนะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
2: ครับ
1: เนาะ
2: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
1: ะฮะเอาต้นกล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
2: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
1: คือเพราะมันสดมาก
2: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
1: ครับ
2: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
1: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
2: คือมีความสวยงามโดดเด่น
1: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
2: ครับเฉพาะเลย
1: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
2: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับ
2: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
1: ้อ
2: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มา
1: คือ
2: พอสมควรกัน
1: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
2: ครับ
1: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
2: า
1: ะ
2: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะคร
1: ับ
2: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะคร
1: ับ
2: ไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
1: อ๋อสบู่เส้นใยผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
2: สวยสวยมาก
1: ดูดีมาก
2: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
1: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
2: เส้นใยอยู่ในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
1: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตนี่ฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
2: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออก

0: พอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดฟีดอินเอาท์อัตโนมัติออกมานะครับใส่ใจแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
1: ครับ
0: มาเอาต้นสมมุติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
1: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้น
0: ชิ้นมาเพื่อจะใส่นะครับ
1: อ๋อครับ
0: ไอ้สเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
1: โอ้อคือใส่ปาร์ทเดียว
0: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใหญ่แยกกับเศษมันเลย อย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
1: ก่อนที่จะเริ่ม
0: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
1: ่
0: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
1: ้โยนไปเลย
0: แล้วก็เพื่อนก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
1: ครับ
0: ที่วางไว้นะ
1: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
0: ครับ
1: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ได้ครับ
1: ครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
2: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
1: ์ครับ
2: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งจะมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
2: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอา ตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
1: ครับ
2: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเพื่อสกัดนะครับ
1: ครับผมนะฮะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
1: ครับผม
2: ในเวลานั้นเลย
1: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
2: ได้ครับ
1: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับทำอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
1: ในคร
2: ั้งนี้ง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
1: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
2: บ
1: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2 3นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
2: 3วิก็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหง่ายมาก
2: ทันที
1: โอ้โห
2: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะ
1: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้นใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากข
2: ึ้
1: นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ

0: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
1: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างดูเลยครับเอาละครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
2: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือ
0: มือขูดเอา
2: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาคือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึงวันนึงเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
0: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
2: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30ต่อกิโล
0: 20โอ้หมายถึงว่าคูณ30เลย
2: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้นน
0: ่ะโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
2: ใช่ครับ
0: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทําได้เร็วขึ้น
2: ใช่คร
0: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช่มั้ย
2: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทํางานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
0: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยกับอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
2: ครับ
0: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
2: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
2: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
0: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล
2: ่
0: า
2: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราถือว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเราโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทําโครงขึ้นมา
0: ขึ้นโครงไว้
2: ใช่ครับแล้วก็นํามาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
0: อ๋อหมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทําโครงขึ้นมา
2: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้นคือ
2: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
0: แปรรูปเป็นกระดาษ
2: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทําเป็นโคมไฟ
0: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบใกล้ชุมชนเลย
2: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโครงไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
0: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
2: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086ครับ
0: นะฮะ
2: หรือว่ามี2เบอร์นะครับแล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
0: นะฮะ
2: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
0: คือไว้งานที่เป็นกระดาษ
2: ใช่ครับ
0: สามารถโทรมาปรึกษาได
2: ้ได้ครับ
0: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางกรองเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีน่ะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้ง
3: แม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะ
2: อาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็เรียบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
5: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
1: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
1: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
1: ได้ๆๆๆยัง
0: ็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
2: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
3: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นหาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น

0: มีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
1: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
2: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
2: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
3: เย้
1: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
2: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
2: ว้า
1: วเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
2: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
2: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนหรอคะลุงชิด

สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนินจานักอำพรางตัวผู้ซ่อนตัวจากการถูกล่าด้วยการเปลี่ยนรูปร่างตัวเองให้กลมกลืนเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้างซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือตั๊กกะแตนใบไม้และตั๊กกะแตนกิ่งไม้นั่นเองครับน้องๆหาเจอกันไม่เอ่ยว่าสุดยอดนินจานักอำพรางตัวซ่อนตัวอยู่ตรงไหนตรงข้างๆใบไม้นั่นไงเจ้าตั๊กแตนกิ่งไม้

นตรงนี้ล่ะเจอกันหรือยังใช่แล้วครับอยู่ตรงนี้เองเจ้าตั๊กแตนใบไม้การพรางตัวของสัตว์ในธรรมชาตินับเป็นสัญชาตญาณแห่งการเอาชีวิตรอดไม่ว่าจะเป็นผู้ล่าหรือถูกล่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมด้วยกลไกของสิ่งมีชีวิตสัตว์บางชนิดจึงต้องเปลี่ยนสีของตัวเองให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้รอดพ้นจากการถูกล่านั่นเองซึ่งเจ้าตั๊กแตนใบไม้และตั๊กแตนกิ่งไม้นับเป็นสุดยอดนักอำพรางตัวในฐานะผู้ถูกล่าครับตั๊กแตนใบไม้ลำตัวจะเหมือนใบไม้แถมยังมีแกนใบและเส้นใบอีกด้วยส่วนที่เว้าๆแหว่งๆก็เหมือนหนึ่งว่าเป็นใบไม้ที่ถูกแมลงกัดกินก็เลยทำให้ศัตรูมองเห็นมันได้ยากเพราะคิดว่าตั๊กแตนใบไม้ก็เป็นแค่ใบไม้ใบหนึ่งแค่นั้นเองนอกจากนี้เมื่อครั้งตั๊กแตนใบไม้ยังเล็กๆมันก็จะอำพรางตัวคล้ายมดแดงเลยล่ะครับส่วนตั๊กแตนกิ่งไม้ลำตัวจะเหมือนกิ่งไม้มีขาที่ลักษณะคล้ายกิ่งไม้เล็กๆเมื่อมองผ่านๆก็จะเหมือนกิ่งไม้ที่เคลื่อนที่ได้เลยล่ะครับซึ่งการพรางตัวแบบนี้นับเป็นการหลอกศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยการเคลื่อนไหวของตั๊กแตนเหล่านี้ที่ชอบเดินปีนป่ายโยกตัวไหวไปมาเล็กน้อยเพื่อหลบซ่อนคล้ายกับใบไม้กิ่งไม้ที่ถูกลมพัดแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นจากสายตามนุษย์ไปได้มันก็เลยถูกจับอย่างง่ายดายเป็นผลให้ตั๊กแตนกิ่งไม้ตั๊กแตนใบไม้มีแนวโน้มที่จะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ควรแล้วหรือที่เราจะไปเบียดเบียนทำร้ายแมลงน้อยผู้น่ารักผู้ไม่มีทางสู้และไม่มีพิษภัยจนได้ฉายาว่าแม่ชีสายมังสวิรัติเพราะอาหารหลักของมันก็คือใบพืชนั่นเองครับแถมมันยังมีประโยชน์การเป็นห่วงโซ่อาหารที่สำคัญของธรรมชาติการพรางตัวของตั๊กแตนใบไม้ตั๊กแตนกิ่งไม้จะยังอยู่ให้เราได้ดูได้ชมไม่สูญหายไปไหนเหมือนนินจาหากว่าเราไม่ไปจับเขามาเลี้ยงไม่มีประโยชน์อันใดเลยนะครับให้เขาได้อยู่ในบ้านของเขาในระบบนิเวศที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อเขาจะได้ไม่สูญพันธุ์และให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้จักเพื่อเรียนรู้และช่วยกันอนุรักษ์แมลงเหล่านี้ให้มีชีวิตอยู่ในธรรมชาติต่อไปเถอะครับและนี่คือความอัศจรรย์ของสุดยอดแมลงซุปเปอร์บัคตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้สุดยอดนักอำพรางตัวครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้นับว่าเป็นสุดยอดนักแปลงร่างราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือผีเสื้อนั่นเองครับกว่าจะเป็นผีเสื้อแมลงปีกสวยผู้สร้างสรรค์โลกให้สวยงามชีวิตของผีเสื้อต้องแปลงร่างถึง4ระยะเริ่มจากการเป็นไข่ใบจิ๋วค่อยๆฟักตัวออกมากลายเป็นหนอนแล้วชักใยห่อหุ้มหรือสร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายเป็นดักแด้และแล้วเมื่อโตเต็มที่ก็ถึงเวลาขยับตัวออกจากเปลือกทำให้ปีกที่ยับยู่ยี่คลี่ออกจากนั้นก็ออกบินกลายเป็นผีเสื้อนั่นเองซึ่งทุกๆชีวิตของผีเสื้อมีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าที่คิดไว้ซะอีกเมื่อครั้งเยาว์วัยจากไข่กลายเป็นหนอนนับว่าเป็นห่วงโซ่สำคัญในสายใยอาหารทั้งเป็นผู้กินและถูกกินเชื่อไหมว่าหนอนผีเสื้อนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของคนทั้งโลกเพราะมีทั้งวิตามินและโปรตีนสูงซึ่งต่อไปอาจจะกลายเป็นอาหารสำหรับผู้คนในอนาคตหากโลกขาดแคลนอาหารนอกจากนี้หนอนผีเสื้อยังมีประโยชน์จากการกินพืชหรือใบไม้ในต้นไม้ที่สมบูรณ์นับว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการตัดแต่งต้นไม้ให้ต้นผลิใบอ่อนขึ้นมาได้อีกด้วยซึ่งหนอนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีชื่อเรียกตามต้นไม้ที่แม่ผีเสื้อไปวางไข่เช่นหนอนมะนาวหรือหนอนกระทบรกเป็นต้นจากหนอนกลายเป็นตัวดักแด้หนอนจะชักใยรอบๆตัวของมันหรือหนอนบางชนิดก็สร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายก่อนจะเข้าไปจำศีลเพื่อพร้อมแปลงร่างซึ่งเส้นใยเหล่านี้สามารถแปรรูปกลายเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ถูกถักทออย่างสวยงามและใส่สบายนอกจากนี้ในอดีตเส้นใยจากไหมทางการแพทย์ได้มีการนำมาใช้ในการเย็บบาดแผลเพราะมีความเหนียวและทนทานอีกด้วยซึ่งในระยะดักแด้นี้นับเป็นระยะฟักตัวของหนอนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปสู่ระยะตัวเต็มวัยหรือระยะผีเสื้อเมื่อตัวดักแด้สมบูรณ์พอก็จะขยับตัวออกจากเปลือกแล้วแปลงร่างเป็นสุดยอดผีเสื้อนั่นเองผีเสื้อที่เพิ่งออกจากดักแด้จะค่อยๆพยายามกางปีกที่เปียกออกอย่างช้าๆและพึงปีกให้แห้งขยับปีกช้าๆไปมาและเมื่อพร้อมก็จะเริ่มโผบินไปหาอาหารโดยอาหารหลักของผีเสื้อก็คือน้ำหวานจากดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นอกจากนี้ผีเสื้อยังต้องการอาหารจากแร่ธาตุบนดินและผลไม้สุกอีกด้วยเพราะฉะนั้นทุกที่ที่ผีเสื้ออยู่และไปต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยทั้งดินน้ำและต้นไม้ต้องปลอดภัยจากสารเคมีและมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ

0: ผีเสื้อเป็นแมลงสำคัญที่ช่วยในการผสมเกสรของดอกไม้และดอกไม้ก็ตอบแทนผีเสื้อด้วยการให้น้ำหวานเป็นอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชหรือดอกไม้ที่ผีเสื้อชอบกินน้ำหวานมากได้แก่ดอกไม้ในกลุ่มดอกเข็มผกากรองซัลเวียและหญ้าหนวดแมวเป็นต้นทุกสิ่งในโลกเมื่อมีคุณประโยชน์ก็ย่อมมีโทษผีเสื้อบางชนิดก็เช่นกันเมื่อครั้งยังเป็นหนอนได้สร้างความเสียหายคลานกระดึบกระดึบกัดกินผลผลิตทางการเกษตรหรือแม้แต่ยามแปลงร่างเป็นผีเสื้อก็ยังมีผีเสื้อบางชนิดใช้ปากพิเศษเจาะดูดกินผลไม้ที่ปลูกไว
1: ้ว้ายอย่าจับฉันแรงบาดเจ็บขอร้องนะถ้าจะจับฉันจับให้ถูกวิธีให้ฉันเดินบนมือของเธอสิ
0: ว่ากันว่าลวดลายบนปีกผีเสื้อสามารถบอกเพศได้ผีเสื้อตัวผู้มักมีสีหรือลวดลายบนปีกที่สะดุดตาเพื่อดึงดูดเพศเมียนั่นเองโลกแมลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่โลกแมลงแหล่งเรียนรู้เพื่อรู้จักแมลงให้มากขึ้นแต่มากกว่านั้นคือการได้รับรู้ว่าทุกๆชีวิตจะดำรงอย่างมีความสุขได้ต้องอยู่อย่างเกื้อกูลและไม่ทำร้ายกันกับวันนี้ซุปเปอร์บัคสุดยอดผีเสื้อราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟ

0: ได้อย่างยั่งยืน
1: ไฟเป็นอะไรอ
2: ่
1: ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แซตตี้ฟอร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนอยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันเช่นเดียวกันครับวันนี้เด็กปลายทางและต้นทางสุขสบายดีหรือไม่สุขสบายดียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องราวของเราแล้วในวันนี้และแน่นอนสืบเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมาคือเรื่องของอะไรลูกคำคล้องจองวันนี้เป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่อ่านเองเก่งจังเรื่องคำคล้องจองชั่วโมงที่3จุดประสงค์ง่ายมากเหมือนเดิมเลยก็คือความหมายเรารู้แล้วว่าคำคล้องจองคืออะไรนะแล้วก็วันนี้ต้องลงมือแต่งคำคล้องจองแล้วก็มีมารยาทในการเขียนแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปทบทวนความหมายคุณครูจะให้ช่วยกันนะครับต้นทางและปลายทางช่วยคุณครูกันแต่งคำคล้องจองเกี่ยวกับชื่อของเราโดยที่คุณครูจะขึ้นต้นมาให้นะขึ้นต้นมาให้ก่อนแล้วช่วยกันต่อโอเคไหมลูกโอเคนะอาเด็กไปทางช่วยกันลูกเช่นคำแรกคำคล้องจองแรกกลุ่มแรกคุณครูจะเขียนว่าฉันสมมติคำว่าฉันใช่ลูกชอคำว่าชื
1: ่อ
0: มิลินฉันชื่อมิลินช่วยกันหาคำคล้องจองหน่อยลูกคำคล้องจองกี่พยางค์เนี่ยกี่พยางค์4พยางค์ฉันชื่อมิลินสี่ช่วยกันแต่งต่ออะไรดีให้คิดได้เอาปีนฉันชื่อมิลินเอาเกี่ยวกับตัวเพื่อนนะเกี่ยวกับตัวมิลิน
2: ชอบกินไก่ย่าง
0: ชอบกินไก่ย่างใช่ไหมมาดูชอบกินสะกดคำว่าชอบ1 2 3
1: ชอบ
0: สะกดคำว่ากินคำว่าไก่ย่าง
1: ก็ไก่ไม่ไก่ก็ย่างไม่ย่าง
0: เก่งมากคราวนี้คุณครูถามต่อฉันชื่อมิลินชอบกินไก่ย่าง4พยางค์ใช้ได้ไหมใช้ได้คำไหนคล้องจองกันลูก
1: กิน
0: ลินกับคำว่ากินนั่นเองเก่งมากลูกคำว่าลินกับคำว่ากินนะคล้องจองกันดูสิลินกับกินเก่งมากขอโทษลูกลินกับกินจ้ะลินกับกินคล้องจองกันเพราะว่าอะไรประสมด้วยสระอีเหมือนกันล้ออีเนาะลินก็อีเนาะกินมีมาตราตัวสะกดในแม่อะไรลูกแม่กลเหมือนกันนะครับถูกต้องต่อไปคุณครูขึ้นให้ต่อพร้อมนะคำว่าอะไรดีดูสิเอาชื่อใครมาบ้างผมชื่อนาวาช่วยกันแต่งต่อนะผมชื่อนาวาคิดได้แล้วบอกคุณครูด้วยเกี่ยวกับนาวานะลูกชออือชื่อไม่เอกชื่อผมชื่อนาวาใครจะช่วยเพื่อนต่ออ้าวลูกปัดลูกเชิญเด็กไปทางช่วยกันต่อลูกลงท้ายด้วยเสียงสระอะไรสระอาง่ายมากว่าผมชื่อนาวา
2: ว้าวุ่นตลอดค่ะ
0: ว้าวุ่นตลอดว้าวุ่นตลอดมาดูนะผมชื่อนาวาว้าวุ่นวออาวาไม่โทว้าคำว่าวุ่นแล้วลูกสะกดสิ
1: ว
0: ้
1: าว
0: ุ่
1: น
0: วอ
1: าว
0: ุ่
1: นไม่
0: ว้าวุ่นตลอดก็ได้แต่คำนี้คำไหนคล้องจองกันลูกบอกครูกันหน่อยวากับว้าวากับว้าถูกต้องมีสระอาง่ายๆหรือใครแต่งได้อีกบ้างผมชื่อนาวาอยากฟังนาวานาวาว้าวุ่นตลอดไหมจริงไหมจริงเหรอลองแต่งเกี่ยวกับชื่อตัวเองลูกผมชื่อนาวาจะแต่งว่าอะไรดีได้ไหมอย่างนึกไม่ออกให้ออโต้ลูกออโต้ยกมือออโต้เอาเกี่ยวกับนาวานะลูกนาวาแต่งเสร็จปุ๊บต้องรู้เลยว่านาวาเป็นคนยังไงนะผมชื่อนาวาจะต่อว่า
2: อารมณ์สุขสันต์ครับ
0: อารมณ์สุขสันต์ผมชื่อนาวาอารมณ์สุขสันต์ผมก็ใช้ว่าอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์สะกดคำว่าอารมณ์ออารอโอมอรมมีตัวการันไหมลูกตัวอะไรนอนเนนการันนะครับนอนเนนแล้วก็เครื่องหมายทันตคาดอารมณ์อะไรนะลูก
1: ส
0: ุขสันต์สะกดคำว่าสุขหนึ่งสองสามสขอสุขถ้าเป็นกอสุขนี่หมายถึงอะไร
1: ส
0: ุขสุขดิบดิบใช่ไหมสันถ้ากดคำว่าสันหนึ่งสองสาม
1: สอนอสัน
0: มีตัวการันไม่เอ่ย ตัวอะไรลูกต่อเต่าเป็นตัวการันนั่นเองต่อเต่าแล้วก็ทันตคาดเสร็จคันนี้คำคล้องจองผมชื่อนาวาอารมณ์สุขสันต์คำไหนคล้องจองกันถูกต้องว่ากับได้เรียบร้อยแบบนี้คือคำคล้องจองที่มี2คล้องจองคือกลุ่มหน้ากับกลุ่มหลังต่อไปลองแต่ง3คล้องจองบ้างเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นให้ใหม่จะเอาชื่อใครมาดีมาดูต่อไปเอาชื่อของผมชื่อน้องไอซ์น้องไอซ์ผมชื่อน้องไอซ์เตรียมตัวแต่งเลยนะสี่พยางค์รู้แต่ว่าเราแต่งกัน3คล้องจอง

0: ผมชื่อน้องไอซ์เพราะว่าถ้าไอซ์อย่างเดียวมันได้แค่3พยางค์ใช่ไหมลูกอันนี้4พยางค์ผมชื่อน้องไอซ์ไอซ์เขียนอย่างนี้ไหมชื่อเรานะครับผมชื่อน้องไอซ์เมื่อสักครู่นี้เราแต่งแค่1คล้องจอง2คล้องจองแล้วก็เสร็จครั้งนี้ให้ช่วยกันแต่ง1 2แล้วก็ไป3เกี่ยวกับตัวไอซ์ช่วยกันต่อผมชื่อน้องไอซ์เมจ้าสระไอใช่ไหมเสียงสระไอง่าย
1: ๆชอบกินไอติม
0: ชอบกินไอติมผมชื่อน้องไอชอบกินไอติมได้ไหมได้เพราะว่าคำคล้องจองของสี่พยางค์สามารถอยู่ที่พยางค์ที่1 2หรือ3ก็ได้ต่อไปตกได้คำว่าติมลูกคิดต่อชอบกินไอติมใช่ไหมไอติมที่เป็นคนเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมชอบกินตามจริงไอติมนี่เราไม่เรียกว่าไอติมเราเขียนว่าไออะไรลูกไอศกรีมใช่ไหมชอบกินไอติมไอติมต่อไปลงด้วยคำว่าติมลูกติมอะไรต่อติมบีมเชิญเด็กๆไปทางลองคิดนะลูกผมชื่อน้องไอชอบกินไอติมคำว่าติมสระอิมใช่ไหมสระอิแม่กลม
1: อิ่มไป3วันค่ะ
0: อิ่มไป3วันโอเคสะกดคำว่าอิ่ม1 2 3อิ่มไปกี่วันนะ3วันจริงไหมเนี่ยอ้าวไอ้คิดว่าจริงไหมเนี่ยกินไอติมอิ่มไป3วันเลยว่าอะนอวันมาดูคำคล้องจองคล้องจองกลุ่มแรกลูกคำว่าไอ้คล้องจองกับคำว่าอะไร
2: ไอ
0: ต่อไปคำว่าติมคล้องจองกับคำว่าคำว่าอิ่มนั่นเองเรียบร้อยหรือฉันชื่อข้าวตูชอบดูการ์ตูนท่องสูตรคูณเก่งก็ได้ใช่ไหมฉันชื่อข้าวตูชอบดูการ์ตูนคือคำว่าตูกับคำว่าอะไรลูกดูใช่ไหมชอบดูการ์ตูนท่องสูตรคูณเก่งคือคำว่าตูนกับคำว่าคูณแบบนี้เป็นต้นต่อไปลองแบบ4บ้าง4ของจองนี้3ของจองนะเสร็จต่อไป4ของจองเอาชื่อของใครดีต่อมาผมชื่อสแตมช่วยกันแต่งให้ได้4ของจองลูกผมชื่อคิดต่อไปเลยสแตมผมชื่อเริ่มได้แล้วผมชื่อสแตมสแตมมีตัวอะไรตัวการันลูกปอปาแล้วก็ทันตคาตสแตมแต่งได้ไหมเกี่ยวกับตัวเราให้แต่งออกมาปุ๊บแล้วรู้เลยว่าคนนี้คือสแตมไอตีมให้เกียรติคนในกลุ่มก่อนเขาน่าจะแต่งรู้จักกันดีลูกผมชื่อสแตมแต่งว่าอะไรดี
1: แก้มนุ่มนิ่มจัง
0: แก้มนุ่มนิ่มจังโอเคจ้าสะกดคำว่าแก้ม1 2 3สะกดคำว่านุ่ม
2: น
0: ุ
2: ่ม
0: นุ่มไม่คำว่านิ่มคำว่าจังอ่านว่าอะไรแก้มนุ่มนิ่มจังเห็นไหมจังนะช่วยกันแต่งต่อลูกคล้องจองที่3ต่อไปคำว่าอะไรต้องคล้องจองกับคำว่าอะไรอะไรลูกจังกับอะไรลองคิดดูแตงกวาเชิญแก้มนุ่มนิ่มจังแล้วอะไรต่อลูก
1: หวังจะกินส้มค่ะ
0: หวังจะกินส้มมาดูสิหวังจะกินส้มส้มใครนะสแตมไปกินส้มใครลูกหวังจะกินส้มคำว่าจังคล้องจองกับคำว่าอะไรช่วยกันตอบจากคำว่าจังคล้องจองกับคำว่าอะไรหวังใช่ไหมถูกต้องต่อไปต่อจ้ะต่อนะจังกับหวังต่อไปคำว่าอะไรต้องคล้องจองต่อ

0: วสระอะไรผสมด้วยสระสระอะไรลูกตอบก่อนสระโอแม่อะไรแม่กลมอ้าวคิดต่อผมชื่อสแตมแก้มนุ่มนิ่มจังหวังจะกินส้มกล้าทำไมเจ้าตัวไม่ตอบกับตัวเองเลยลูกอ่ะ
1: หกล้มกลางทางครับ
0: หกล้มกลางทางเอออ่ะหกล้มกลางทางสะกดคำว่าล้มหนึ่งสองสาม